0: วีจันทร์ถึงศุกร์6นาฬิกาทางจุฬาเรดิโอพลัสหรือ curadio.jula.ac.th
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลร่วมรับมือน้ำท่วมจังหวัดน่านสั่งเฝ้าระวัง24ชั่วโมงด้านปภ.จัดโซนอพยพประชาชนและกลุ่มเปราะบางพร้อมดูแลด้านการแพทย์นายกรัฐมนตรีเสร็จสิ้นภารกิจการเยือนประเทศออสเตรเลียแล้วและจะเดินทางต่อไปยังประเทศนิวซีแลนด์เพื่อสานต่อความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการลงทุน
2: ประธานาธิบดีสหรัฐอ้างว่าจะพบหารือกับผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือในช่วงปลายปีนี้เพื่อฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศการแข่งขันแบดมินตันแชมป์โลกที่กรุงนิวเดลีประเทศอินเดียกุลวุฒิวิทิสารมือ2ของโลกผ่านเข้ารอบ16คนได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: รัฐบาลร่วมรับมือน้ำท่วมจังหวัดน่านสั่งเฝ้าระวัง24ชั่วโมงด้านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจัดโซนอพยพประชาชนและกลุ่มเปราะบางพร้อมดูแลด้านการแพทย์นายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยร่วมลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดน่านโดยนายยศชนันท์เปิดเผยว่าได้ให้ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองน่านที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงอพยพไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวที่ทางราชการจัดเตรียมไว้ส่วนในวันนี้เวลา8นาฬิกาถึงเวลา9นาฬิการะดับน้ำในพื้นที่อำเภอเวียงสาจะสูงขึ้นจึงกำชับทุกหน่วยงานเฝ้าระวังสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงพร้อมเตรียมแผนอพยพประชาชนดูแลกลุ่มเปราะบางและจัดเตรียมอาหารน้ำดื่มยาและสิ่งของจำเป็นให้เพียงพอ
3: สำหรับการทำงานของทั้งจังหวัดนะครับของทั้งปภ.แล้วก็ของทั้งอบจ.แล้วก็ทุกภาคส่วนได้เตรียมความพร้อมกันไว้อยู่แล้วนะครับก็แต่ละทีมก็แยกย้ายกันลงตามพื้นที่ต่าง
1: ๆด้านนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกล่าวว่าการปฏิบัติในช่วงนี้เน้นการอพยพประชาชนออกจากพื้นที่เสี่ยงโดยในเขตเทศบาลเมืองน่านได้แบ่งพื้นที่ชุมชนออกเป็นโซนเหนือโซนกลางและโซนใต้พร้อมจัดทีมอาสาสมัครและมูลนิธิประจำแต่ละโซนรวมถึงประสานโรงพยาบาลในพื้นที่เพื่อรองรับกรณีมีผู้ป่วยวิกฤตและนำส่งเข้ารับการรักษาอย่างทันท่วงทีจึงขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดหากมีประกาศแจ้งเตือนให้อพยพขอให้ปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัดโดยสามารถติดต่อเหตุฉุกเฉินในจังหวัดน่านได้ที่หมายเลขโทรศัพท์054-716-174รวมถึงสายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมง
4: กรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเรามีการประสานงานร่วมกันรวมถึงได้มีการจัดเตรียมเรื่องของการสนับสนุนในมิติต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอุปกรณ์ในการเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฟื้นฟูหรือการกู้ภัยหรือเคลื่อนย้ายพี่น้องประชาชนวันนี้เราได้แบ่งโซนไปแล้วนะครับเป็นโซนเหนือโซนกลางโซนใต้ของเขตเทศบาลเรามีการจับคู่กันไว้แล้วนะครับว่าจะมีทีมทั้งประชาสมัครของมูลนิธิประสานงานกับประธานชุมชนการแบ่งงานให้เกิดความชัดเจนตรงนี้เนี่ยเราสามารถจะอพยพพี่น้องประชาชนเนี่ยออกมาจากเขตเทศบาลซึ่งในเขตเศรษฐกิจเราขนผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางแล้วเราได้มีการสอบถามกับทางผู้ในการโรงพยาบาลแล้วว่าสามารถที่จะรองรับผู้ป่วยได้หากเกิดกรณีเร่งด่วน
2: นายกรัฐมนตรีเสร็จสิ้นภารกิจการเยือนประเทศออสเตรเลียแล้วและจะเดินทางต่อไปยังประเทศนิวซีแลนด์เพื่อสานต่อความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจและการลงทุน
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเสร็จสิ้นภารกิจสำคัญในการกระชับความสัมพันธ์ไทยออสเตรเลียและขยายโอกาสด้านการค้าและการลงทุนซึ่งตลอดการเยือนออสเตรเลียนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าผลการเยือนเป็นที่น่าพอใจโดยได้หารือกับนายแอนโทนีอัลบาเนซีนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียพร้อมพบภาคเอกชนผลักดันความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีและนวัตกรรมรวมถึงการจับคู่ธุรกิจและการร่วมทุนระหว่างภาคเอกชนของสองประเทศโดยมั่นใจว่าการเยือนครั้งนี้ช่วยสร้างความเชื่อมั่นต่อไทยและเปิดโอกาสให้นักลงทุนออสเตรเลียสนใจเพิ่มการลงทุนในไทยขณะที่ภาคธุรกิจไทยขยายการลงทุนในออสเตรเลียหลายสาขา
6: การมาเยือนออสเตรเลียในครั้งนี้นอกจากมาสร้างความเชื่อมั่นให้กับทางฝ่ายออสเตรเลียที่มีต่อประเทศไทยแล้วก็ยังสามารถที่จะทำแมทชิ่งจับคู่ธุรกิจให้เม็ดเงินการลงทุนแล้วก็ทำงานร่วมกันระหว่างธุรกิจขนาดใหญ่ของทั้งสองประเทศก็ต้องถือว่าประสบความสำเร็จในระดับที่เราพึงพอใจ
5: สำหรับวันนี้นายกรัฐมนตรีและคณะออกเดินทางจากท่า

0: กาศยานทหารแฟร์แบนกรุงแคนเบอร์ราเวลา 9:30 นและเดินทางถึงท่าอากาศยานโอ๊คแลนด์เวลา 14:35 ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย5ชั่วโมงเพื่อขยายความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนและความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศวาสนาตระเกตรายงานจากกรุงแคนเบอร์ราออสเตรเลีย
1: กระทรวงพาณิชย์เตรียมเดินทางเจรจาการค้ากับสหรัฐอเมริการอบสุดท้ายเร่งสรุปข้อตกลงการค้าต่างตอบแทนสร้างความมั่นใจผู้ประกอบการพร้อมเดินหน้าขอยกเว้นภาษีสำหรับสินค้าไทยเพิ่มเติมนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงการเดินทางไปเจรจาการค้ากับสหรัฐอเมริกาปลายเดือนสิงหาคมนี้ว่าประเด็นสำคัญที่ไทยต้องเร่งผลักดันให้ได้ข้อสรุปคือข้อตกลงทางการค้าต่างตอบแทนหรือ ART เพื่อสร้างความชัดเจนและความมั่นใจให้แก่ผู้ประกอบการไทยโดยเฉพาะการส่งออกไปยังตลาดสหรัฐอเมริกาขณะเดียวกันไทยยังอยู่ระหว่างการไต่สวนตามมาตรา301ใน2ประเด็นได้แก่แรงงานบังคับและกำลังผลิตส่วนเกินโดยสินค้า3กลุ่มที่อยู่ระหว่างการไต่สวนได้แก่รถยนต์และชิ้นส่วนรถยนต์เครื่องจักรและเครื่องกลยางและผลิตภัณฑ์ยางซึ่งไทยมีสัดส่วนการผลิตภายในประเทศประมาณ75ถึง90สูงกว่าเกณฑ์ที่สหรัฐอเมริกากำหนดไว้ที่160จึงมั่นใจว่าจะสามารถชี้แจงข้อเท็จจริงได้ขณะเดียวกันสินค้าไทยประมาณ72ของมูลค่าการส่งออกไปสหรัฐอเมริกาได้รับการยกเว้นภาษีแล้วเหลืออีก28%ที่ยังมีความเสี่ยงด้านภาษีซึ่งไทยจะขอให้สหรัฐอเมริกาพิจารณายกเว้นเพิ่มเติมโดยเฉพาะสินค้าเกษตรบางรายการที่สหรัฐอเมริกาไม่สามารถผลิตได้เอง
2: เรื่องใหญ่ที่เราจะต้องไปจบให้ได้ก็คือเรื่องของตัว ART ซึ่งถ้าเราจบตรงนี้ได้ก็จะสร้างความแน่นอนให้กับผู้ประกอบการนะคะปัจจุบันนี้เราอยู่ในช่วงการไต่สวนตรา301คือเรื่องแรงงานบังคับกับเรื่องผลผลิตส่วนเกินซึ่งเรามีความมั่นใจในเรื่องนี้มากเพราะว่าเรามีที่มาที่ไปแล้วก็มีระบบรองรับอยู่แล้วว่ามีการผลิตเกินกว่าเกณฑ์ที่เขาตั้งไว้คือที่ 60% อยู่แล้วเราก็เชื่อมั่นว่าเราน่าจะจัดการในเรื่อง 28% นี้ได้ผู้ประกอบการก็ยังไม่ต้องกังวลมากนัก
1: ทั้งนี้คณะทำงานด้านเทคนิคจะเดินทางไปสหรัฐอเมริกาเพื่อเจรจารอบสุดท้ายระหว่างวันที่27ถึงวันที่29สิงหาคมนี้ก่อนที่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์จะเดินทางไปสมทบระหว่างวันที่30สิงหาคมถึงวันที่1กันยายนนี้
3: ยอดการลงทะเบียนใช้งานไทย AI Passport วันแรกทะลุ 400,000 รายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมยืนยันความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลว่ามีความรัดกุมกว่าปกติเป็นการเปิดโอกาสให้คนไทยเข้าถึงเทคโนโลยี AI รองรับการเปลี่ยนแปลงของตลาดแรงงาน
4: นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดเผยความคืบหน้าการเปิดลงทะเบียนโครงการไทย AI Passport ซึ่งบรรยากาศการเปิดลงทะเบียนใช้งาน AI Model ในรูปแบบโปรวันแรกเป็นไปอย่างคึกคักพบว่ามียอดผู้ลงทะเบียนทะลุ 532,692 รายอย่างไรก็ตามพบปัญหาติดขัดในระบบไทย ID เนื่องจากมีปริมาณการลงทะเบียนจำนวนมากในเวลาอันรวดเร็วขณะที่ระบบของแอปพลิเคชันทางรัฐยังสามารถใช้งานได้ตามปกติและมีความคล่องตัวสูงจึงแนะนำให้ประชาชนเลือกใช้ช่องทางของแอปทางรัฐในการลงทะเบียน
5: ในส่วนของเจตนาของตัวโครงการนะครับก็คืออยากให้พี่น้องประชาชนสามารถเข้าถึงตัว AI โมเดลที่เป็นในรูปแบบโปรได้หลากหลายรูปแบบหรือสำหรับพี่น้องประชาชนบางคนที่ใช้ในรูปแบบที่แบบมีข้อจำกัดแบบไม่คิดจะใช้แบบโปรเลยเนื่องจากว่ามีข้อจำกัดทางการเงินนี่เป็นโอกาสของคุณแล้วแล้วผมอยากให้เข้ามาใช้แล้วก็ใช้ตรงเนี้ยหาแนวทางในการ generate revenue ให้ในอนาคตของโครงการจบไปเนี่ยไม่ว่าจะมีต่อหรือไม่มีต่อคุณสามารถที่จะสร้างรายได้ด้วยตัวเองได้แล้วก็ตัดสินใจที่จะเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าไม่ได้เป็นการเสี่ยง
4: ด้านนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยย้ำว่าโครงการไทย AI Passport มีเป้าหมายเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงแพลตฟอร์มและแอปพลิเคชันด้านปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ที่มีความเสถียรลดข้อจำกัดในการใช้งานและนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาพัฒนาศักยภาพคนไทยโดยมุ่งเน้นกลุ่มนักเรียนนักศึกษาผู้ประกอบการสตาร์ทอัพและ SMEเพื่อให้สามารถเข้าถึงเทคโนโลยี AI ที่ทันสมัยย้ำว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการเพิ่มทักษะเดิมและเรียนรู้ทักษะใหม่เพื่อให้

0: ไม่สามารถนำ AI มาเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานการออกแบบผลิตภัณฑ์วิเคราะห์ตลาดตลอดจนการสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆเชื่อว่าการเปิดโอกาสให้คนไทยเข้าถึงเทคโนโลยี AI มากขึ้นจะช่วยเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้และพัฒนาศักยภาพคนไทยรองรับโลกการทำงานยุคใหม
1: ่เราต้องการนำมาให้กับผู้ที่เป็นนักเรียนนักศึกษาผู้ที่ทำธุรกิจสตาร์ทอัพSME ให้เข้าถึงไม่ได้มีวัตถุประสงค์อื่นใดเลยถ้ามันเป็นสิ่งที่ไร้ประโยชน์ไร้ค่าไร้คุณค่าการเข้าแอปนี้ก็คงไม่ลงขอให้คำยืนยันว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราต้องการเห็นการพัฒนาศักยภาพของคนไทยให้เข้าถึงเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดที่โลกใบนี้มีอยู่ไม่มากที่สุดเท่าที่จะทำได้
0: ในด้านความปลอดภัยของข้อมูลโครงการนี้มีความรัดกุมกว่าการใช้งาน AI ทั่วไปในปัจจุบันโดยห้ามไม่ให้คู่สัญญาเก็บข้อมูลหรือนำข้อมูลไปประมวลผลต่อยอดเพื่อวัตถุประสงค์อื่นอย่างเด็ดขาดสำหรับกำหนดการถัดไปจะมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการและจัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้ร่วมกับภาคเอกชนในวันที่18สิงหาคมนี้ศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
2: ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกำชับตำรวจรับแจ้งและติดตามคนหายย้ำห้ามอ้างให้รอครบ24ชั่วโมงพลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกำชับแนวทางปฏิบัติกรณีคนหายพลัดหลงและศพนิรนามในการรับแจ้งการติดตามตัวการสืบสวนสอบสวนและการรวบรวมพยานหลักฐานให้ดำเนินการทันทีห้ามอ้างว่าต้องรอให้ครบ24ชั่วโมงและได้สั่งการศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติและสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจขับเคลื่อนการทำงานของคณะกรรมการบริหารจัดการคนหายและศพนิรนามพร้อมนำบทเรียนที่ผ่านมาไปปรับปรุงแนวทางการรับแจ้งและติดตามคนหายรวมถึงการสืบสวนสอบสวนให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งนี้ฝ่ายสืบสวนต้องเร่งรวบรวมข้อมูลแสวงหาข้อเท็จจริงประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและรายงานความคืบหน้าต่อผู้บังคับบัญชารวมถึงแจ้งข้อมูลให้ญาติหรือผู้แจ้งทราบเป็นระยะและปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับกฎหมายและคำสั่งที่เกี่ยวข้องโดยให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับกำกับดูแลการปฏิบัติอย่างใกล้ชิด
3: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
4: ัฐบาลเดินหน้า Thailand Zero Dropout ดึงเด็กหลุดจากระบบกลับเข้าสู่การศึกษาเพราะเด็กทุกคนต้องมีโอกาสเรียนรู้และไม่มีใครควรถูกทิ้งไว้ข้างหลังล่าสุดในพื้นที่กรุงเทพมหานครสามารถติดตามเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาได้แล้ว 58,485 คนและช่วยเหลือให้กลับเข้าสู่ระบบได้แล้ว 3,968 คนหรือกว่า 30,000 คนส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างการติดตามและให้ความช่วยเหลือโดยจะดูเป็นรายบุคคลว่าเด็กหลุดจากระบบเพราะอะไรและการศึกษาแบบใดเหมาะกับเขามากที่สุดขณะเดียวกันรัฐบาลยังเพิ่มทางเลือกในการเรียนรู้โดยอนุมัติการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวหรือ Home School จำนวน153ครอบครัวเพื่อให้ครอบครัวสามารถจัดการศึกษาที่เหมาะสมกับเด็กภายใต้หลักเกณฑ์ที่ถูกกำหนดไว้นอกจากนี้กระทรวงศึกษาธิการยังเตรียมวิเคราะห์ข้อมูลนักเรียนในกรุงเทพย้อนหลัง10ปีเพื่อวางแผนโรงเรียนและงบประมาณให้ตรงกับเด็กจำนวนจริงเพราะไม่ว่าเด็กจะเรียนรูปแบบไหนเป้าหมายสำคัญคือเด็กทุกคนต้องได้เรียนและต้องไม่มีใครหลุดออกจากโอกาสทางการศึกษาสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
5: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
6: เพื่อ ินดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอยู่นี้เลยจะได้ไม่พลาด
7: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
6: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
7: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
6: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย

0: ไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
1: ขณะนี้เวลา 7:15 น.ต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวที่ทำเนียบขาวในกรุงวอชิงตันดีซีของสหรัฐเมื่อวันพุธที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยระบุว่าเขาจะพบหารือกับนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือในช่วงปลายปีนี้เพื่อฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐและเกาหลีเหนือแต่ไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมพร้อมกับกล่าวเพิ่มเติมว่าเกาหลีเหนือมีอาวุธนิวเคลียร์ที่ทรงอานุภาพอย่างมากถึง57 ลูกความคิดเห็นดังกล่าวมีขึ้นไม่นานหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์สั่งการให้กระทรวงกลาโหมสหรัฐลดระดับการซ้อมรบร่วมทางทหารกับเกาหลีใต้โดยให้เหตุผลว่าเขามีความสัมพันธ์ที่ดีมากกับนายคิมจองอึนและการซ้อมรบดังกล่าวเป็นการแสดงท่าทีที่เป็นศัตรูกับเกาหลีเหนือ
2: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างแถลงการของกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นเมื่อวันพุธที่ผ่านมาที่วิพากษ์วิจารณ์การที่นายมาโครูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐดำเนินการมาตรการคว่ำบาตรนางอากาเนะโทโมโกะประธานศาลอาญาระหว่างประเทศหรือ ICC ชาวญี่ปุ่นเมื่อวันที่18สิงหาคมที่ผ่านมาโดยรัฐบาลสหรัฐกล่าวหาว่า ICC เป็นองค์กรทุจริตที่มีแรงจูงใจทางการเมืองและใช้อำนาจในทางมิชอบกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นยังเน้นย้ำว่ารัฐบาลญี่ปุ่นให้การสนับสนุนศาลอาญาระหว่างประเทศมาโดยตลอดในความพยายามในการลงโทษผู้กระทำความผิดในคดีอาชญากรรมร้ายแรงที่ประชาคมระหว่างประเทศให้ความสำคัญและยึดมั่นในหลักนิติธรรม
1: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของปาเลสไตน์ในฉนวนกาซาที่ระบุว่ากองทัพอิสราเอลโจมตีสถานีตำรวจแห่งหนึ่งในเมืองกาซาซิตี้ซึ่งเป็นเมืองใหญ่ที่สุดในพื้นที่ทางตอนเหนือของฉนวนกาซาเมื่อวันที่19สิงหาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย9รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก20รายขณะที่นายฮาเซมกัตเซมโฆษกของกลุ่มติดอาวุธฮามาสประนามการโจมตีดังกล่าวพร้อมเรียกร้องให้คณะกรรมการสันติภาพฉนวนกาซากดดันให้อิสราเอลปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงในฉนวนกาซาภายใต้เงื่อนไขของแผนสันติภาพ20ข้อของสหรัฐด้านกองทัพอิสราเอลอ้างว่าการโจมตีดังกล่าวมุ่งเป้าไปที่สมาชิกของกลุ่มติดอาวุธฮามาสที่ใช้สถานีตำรวจเป็นฐานปฏิบัติการสำหรับโจมตีทหารอิสราเอล
2: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของสำนักงานตำรวจทางหลวงของบราซิลที่ระบุว่าเกิดเหตุรถโดยสารของหน่วยงานสาธารณสุขท้องถิ่นชนประสานงากับรถบรรทุกคันหนึ่งบนทางหลวงในเขตเทศบาลอิปิรังการัฐปานารขออภัยค่ะรัฐปารานาทางตอนใต้ของบราซิลเมื่อวันช่วงเช้าของวันที่19สิงหาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นระหว่างกำลังนำผู้ป่วยไปส่งยังสถานพยาบาลแห่งหนึ่งในเมืองคูริติบาของรัฐปารานาทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย23รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก5รายขณะที่นายราตินโยจูเนียผู้ว่าการรัฐปารานาประกาศให้มีการไว้อาลัยทั่วรัฐปารานาอย่างเป็นทางการเป็นเวลา3วันแก่ผู้ที่เสียชีวิตจากโศกนาฏกรรมในครั้งนี้ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
3: การแข่งขันแบดมินตันชิงแชมป์โลก BWF World Championship 2026ที่กรุงนิวเดลีประเทศอินเดียในรอบ2คู่ผสมเดชาพลพัววรานุเคราะห์กับสุพิศราเพียวสามพรานคู่มืออันดับ4ของโลกที่ได้บายในรอบแรกมาเอาชนะเบนกาเซียกับลูเซียโรดิเกรสคู่มืออันดับ44ของโลกจากสเปน2-1เกม14-21 21-11 21-15 ผ่านเข้ารอบ3ไปพบกับยูชิชิโมกามิกับซายากะโฮโบระคู่มือวางอันดับ13ของรายการจากญี่ปุ่นด้านชายเดี่ยวรอบ2กุลวุฒิวิชิตสารมืออันดับ2ของโลกอดีตแชมป์โลกปี2023ตบเอาชนะดานิลดูโบเวนโกมืออันดับ57ของโลกจากอิสราเอล21-17 21-19 ผ่านเข้าสู่รอบ16คนต่อไปขณะที่หญิงเดี่ยวเมรัชนกอินทนนท์มือวางอันดับ7ของรายการและอดีตแชมป์โลกปี2013ต้องขอยอมแพ้อิชิก้าเจสวานจากสหรัฐอเมริกา21-13 7-11 รีไทยเนื่องจากมีอาการบาดเจ็บจนแข่งขันต่อไม่ได้ส่วนพรปวีช่อชูวงมืออันดับ10ของโลกตบชนะชอนนาลีจากนิวซีแลนด์21-13ทั้ง2เกมผ่านเข้ารอบ16คนต่อไปการแข่งขันฟุตบอลหญิงซิกการดี้เมอร์เดก้าครับรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B นัดที่3ทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีถล่มเอาชนะสิงคโปร์6-0เก็บ9แต้มเต็มคว้าแชมป์กลุ่ม Bผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปพบกับมาเลเซียที่สนามซูเปอร์ซ็อกเกอร์อารีนาคูดุสประเทศอินโดนีเซียในวันที่21สิงหาคมเวลา 15:00 น.ถ่ายทอดสดทาง YouTube ซิกันดี้เมอร์เดก้าครับคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทยมีมติเลือกนางโปรดปรานสมา

0: รองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยขึ้นดำรงตำแหน่งผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยคนที่14สร้างประวัติศาสตร์เป็นผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยหญิงคนแรกของไทยขั้นตอนต่อจากนี้จะมีการเสนอเรื่องให้กับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจพิจารณาให้ความเห็นชอบและเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่ออนุมัติตามขั้นตอนต่อไปนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานแถลงข่าวเปิดโครงการ Prime Minister Youth Cup โดยมีนางโปรดปรานสมานมิตรว่าที่ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยนายสมพรใช้บางยางนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยและนางนวลพันธ์ล่ำซำนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยร่วมแถลงข่าวสำหรับโครงการ Prime Minister Youth Cup เป็นความร่วมมือครั้งสำคัญในการผลักดันการแข่งขันกีฬาเยาวชนภายในประเทศเพื่อพัฒนานักกีฬาระดับพื้นฐานเชื่อมโยงทุกภูมิภาคต่อยอดสู่ทีมชาติไทยรอบคลุม2ชนิดกีฬาได้แก่วอลเลย์บอลและฟุตบอลในส่วนของกีฬาวอลเลย์บอลจัดแข่งขันในรุ่นอายุไม่เกิน15ปีทั้งประเภททีมชายและทีมหญิงขณะที่กีฬาฟุตบอลแบ่งเป็นฟุตบอลชายรุ่นอายุไม่เกิน14ปี16ปีและ18ปีส่วนฟุตบอลหญิงจัดแข่งขันในรุ่น18ปีโดยจะทำการแข่งขัน4ระดับเริ่มจากระดับอำเภอระดับจังหวัดระดับภูมิภาคและต่อยอดสู่การแข่งขันระดับประเทศพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบถึงวันที่21สิงหาคม2569โดยไทยตอนบนมีฝนตกหนักถึงหนักมากโดยเฉพาะภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่รุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่มีฝนตกหนักหลายพื้นที่บริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่กำแพงเพชรมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณแม่ฮ่องสอนอุตรดิตถ์สุโขทัยตากพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่มีฝนตกหนักหลายพื้นที่บริเวณจังหวัดหนองคายหนองบัวลำภูอุดรธานีชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาอุบลราชธานีมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเลยบึงกาฬสกลนครนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลบบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และส่วนใหญ่บริเวณจังหวัดระนองพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 12:12 นสูงกว่าระดับเพดานกลาง70เซนติเมตรและเวลา 21:38 นสูงกว่าระดับเพดานกลาง1เมตร20เซนติเมตร น้ำลงเต็มที่เวลา 6:17 น.ต่ำกว่าระดับเพดานปานกลาง54 ซม.และเวลา 15:54 น.สูงกว่าระดับเพดานปานกลาง48 ซม.วันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:40 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:37 น.
2: 1นาทีกับกปท.ปัญหาผู้ขับขี่พบอาการรถกระตุกเมื่อสตาร์ทหรือขณะขับรถควรนำรถไปตรวจสอบสภาพทันทีเพราะอาการดังกล่าวแสดงว่าเครื่องยนต์ทำงานขัดข้องหรือถังน้ำมันรั่วทำให้มีอากาศเข้าไปในตัวถังจนเกิดการเผาไหม้ไม่สม่ำเสมอแต่หากประสบปัญหาเพลิงไหม้รถยนต์ผู้ขับขี่ควรตั้งสติแล้วรีบนำรถจอดข้างทางทันทีและดับเครื่องยนต์เพื่อตัดระบบไฟฟ้าทันทีแต่หากเป็นรถที่ใช้ระบบก๊าซต้องรีบปิดวาล์วถังก๊าซทันทีแต่หากเกิดเพลิงไหม้เพียงเล็กน้อยให้เจ้าของรถยนต์นำผ้าแห้งหรือว่าผ้าที่เปียกน้ำหรือทรายมาโปะหรือตบบริเวณที่เกิดไฟไหม้หรือเจาะปากขวดน้ำที่มีน้ำเป็นรูเล็กๆแล้วฉีดบริเวณที่เกิดเพลิงไหม้ค่ะ
3: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
4: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
5: วันนี้เสนอคำว่ากฐินกฐินเขียนกอไก่ทอฐานสารอินอหนูเป็นคำที่มาจากภาษาบาลีว่ากฐินะแปลว่าไม้สะดึงคือกรอบไม้หรือไม้แบบสำหรับขึงผ้าที่จะเย็บเป็นจีวรผ้าที่ขึงให้ตึงด้วยไม้สะดึงและเย็บเป็นจีวรเรียกว่าผ้ากฐินผ้ากฐินเป็นผ้าที่พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้ภิกษุผู้อยู่จำพรรษาอยู่ที่ใดที่หนึ่งครบ3เดือนแล้วรับมานุ่งห่มได้ปีละ1ครั้งโดยมีกำหนดระยะเวลาที่จะรับผ้ากฐินเพียง1เดือนนับแต่วันหลังออกพรรษาคือวันแรม1ค่ำเดือน11ไปจนถึงวันขึ้น15ค่ำเดือน12เรียกช่วงเวลานี้ว่ากฐินนกาลคือเทศกาลทอดกฐินหรือระยะเวลาทำพิธีถวายผ้ากฐิน
4: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
6: สาระนานากับสารานุกรมไทย
7: วันนี้เสนอตอนสถานการณ์น้ำในประเทศไทยน้ำเป็นปัจจัยสำคัญในการเพิ่มผลผลิตของชุมชนการขยายผลการจัดการน้ำชุมชนในพื้นที่นอกเขตชลประทานจะช่วยเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนสำหรับการอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรนำไปสู่การเพิ่มผลผลิตและเพิ่มรายได้รวมทั้งลดปัญหาน้ำท่วมหรือน้ำแล้งในพื้นที่อีกด้วยจะเห็นได้ว่าการเพิ่มความมั่นคงด้านน้ำระดับชุมชนจะช่วยสร้างศักยภาพให้แก่ชุมชนในการปรับตัวเพื่อเตรียมรับมือสถานการณ์น้ำที่ไม่แน่นอนและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศได้อย่างยั่งยืนติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.เกี่ยวกับการเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำและการแจ้งเตือนภัยประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือค่ะ
8: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเกรดรวิวรรณบรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน
9: เยาวชนคือพลังสำคัญในการขับเคลื่อนอาเซียนไปข้างหน้าประเทศไทยพร้อมสนับสนุนเครือข่ายเยาวชนอาเซียนให้แข็งแรงเป็นมิตรและรวมพลังด้วยการสนับสนุนเครื่องมือดิจิทัลและพื้นที่ให้เยาวชนได้แสดงออกลงทุนในโครงการพัฒนาเยาวชนสนับสนุนความร่วมมือข้ามพรมแดนและส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษาทักษะสำหรับอนาคตอย่างเท่าเทียมเยาวชนอาเซียนคือพลังสร้างอนาคต
10: อยากเกษียณสบายไม่เป็นภาระใครเริ่มต้นได้ด้วยการสร้างวินัยออมก่อนใช้อย่างน้อย 10% ของรายได้อย่างสม่ำเสมอมีเงินสำรองไว้ยามฉุกเฉินคำนวณเงินเก็บที่ควรมีก่อนเกษียณออมให้ไววางแผนการเงินให้ดีตั้งแต่เริ่มมีรายได้เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินในอนาคตเกษียณไม่เสี่ยงเริ่มได้ด้วยการออม
8: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับวิกฤตการณ์น้ำและอุทก

0: ชาติสัมภาษณ์โดยศักดิ์สิทธิ์ประดับสินครับ
1: ครับสวัสดีครับท่านรองไพฑูรย์ครับ
2: ครับ
1: จากสถานการณ์พยากรณ์อากาศที่ระบุว่าร่องมรสุมกำลังพาดผ่านภาคเหนือและสถานการณ์น้ำที่จังหวัดน่านทางสทนช.ได้ประเมินพื้นที่เสี่ยงสูงสุดที่จะเกิดน้ำป่าไหลหลากและล้นตลิ่งในช่วงนี้อย่างไรบ้างครับ
2: ครับก็ต้องเรียนนะครับว่าจากที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้ให้ข้อมูลมาว่ามีร่องความกดอากาศนะครับที่พาดผ่านแล้วก็มีเรื่องของหย่อมความกดอากาศที่มีผลกระทบที่อาจจะทำให้ฝนตกหนักในพื้นที่ภาคเหนือนะครับโดยเฉพาะในจังหวัดน่านซึ่งเมื่อคืนเนี้ยไปตรวจพบนะครับปริมาณน้ำที่ตกนะครับที่จังหวัดน่านโดยเฉพาะอำเภอปัวนะครับผม367มิลลิเมตรภายใน24ชั่วโมงซึ่งถือว่าเป็นปริมาณน้ำสูงสุดมากนะครับซึ่งถ้าเทียบกับที่ชิบะที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับที่เกิดเนี่ยก็เกิดมากกว่านั้นอีกครับผมแล้วถ้ามาดูระยะเวลา12ชั่วโมงเนี่ยฝนก็ตกหนัก363เหมือนกันนะครับผมแต่มาดูฝนรายชั่วโมงก็112มิลนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วก็กระตกใจเป็นวงกว้างโดยเฉพาะในแม่น้ำน่านฝั่งตะวันออกนะครับผมก็ทำให้ในตัวอำเภอปัวนะครับทั้ง67ตำบลเนี่ยเกิดน้ำท่วมหนักเป็นน้ำท่วมฉับพลันนะครับแล้วมีเรื่องของการเตือนภัยนะครับในระดับพื้นที่ไม่ว่าจะทางเป็นกรมทรัพยากรน้ำที่มี early warning นะครับเตือนเริ่มต้นวิกฤตตั้งแต่ตีสองนะครับผมตีสามตีสี่ห้าถึงหกโมงเช้าเจ็ดโมงเช้านะครับก็มีการเตือนอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยก็เป็นที่มาของความเสียหายที่เกิดขึ้นที่ทางพี่น้องประชาชนเองเนี่ยอาจจะไม่ได้เตรียมตัวทันหรือการแจ้งเตือนในระดับพื้นที่เนี่ยอาจจะยังไม่ได้ครอบคลุมทุกพื้นที่นะครับก็ทำให้มีความเสียหายค่อนข้างมากแล้วก็ถ้าดูจากปริมาณน้ำที่ตอนนี้ที่ตัวอำเภอปัวเนี่ยค่อนข้างลดลงแล้วนะครับแล้วก็มาเพิ่มที่ท่าวงผานะครับผมแล้วก็เข้ามาที่ตัวอำเภอเมืองน่านนะครับซึ่งตัวเมืองน่านเนี่ยก็คาดว่าในสถานีที่ N1 นะครับที่สำนักงานป่าไม้เนี่ยตอนนี้ก็มีระดับประมาณ901ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับซึ่งคาดว่าน่าจะมีค่าสูงสุดภายในคืนนี้ครับผม
1: ครับตอนนี้สถานการณ์น้ำนี่ท่าทางจะเฝ้าระวังที่อำเภอท่าวังผาใช่ไหมครับ
2: ครับตรงท่าวังผาแต่เนื่องตัวท่าวังผาเองเนี่ยพื้นที่ที่เขาท่วมเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ที่เป็นเหมือนพื้นที่น้ำหลากนะครับเป็นสภาพเกษตรนะครับแต่จะมีบางส่วนในส่วนท่าวังผาตะวันตกนะครับทางฝั่งขวาของแม่น้ำน่านก็จะมีบ้านคนอยู่บ้างนะครับตรงนี้เองเนี่ยทางจังหวัดนะครับโดยเฉพาะท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็ได้มีบัญชาให้ทางจังหวัดน่านทางรัฐมนตรีช่วยมหาไทยนะครับที่เข้าไปดูแลพี่น้องประชาชนนะครับในการบัญชาการซึ่งต้องเรียนนะครับว่าปริมาณฝนตกเที่ยวเนี่ยตกแบบฉับพลันเลยนะครับเป็นลักษณะเหมือนเรนบอมที่ตกลงในพื้นที่นะครับถ้าดูจากสีสีฝนที่ตกนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวที่ผมเรียนนะครับว่าจะตัวอำเภอปัวจังหวัดน่านนะครับผม
1: ทีนี้ทางจังหวัดเชียงรายและจังหวัดน่านทางสทนช.มีแผนเร่งระบายน้ำและดูแลประชาชนอย่างไรครับไม่ให้เกิดผลกระทบที่ซ้ำซ้อนจากฝนชุดใหม่ที่กำลังจะเข้ามาอีกครับ
2: คือตัวเชียงรายเนี่ยแม่น้ำส่วนหนึ่งเนี่ยก็จะไหลไปสู่ของแม่น้ำโขงไม่ว่าเป็นแม่น้ำกกสายลวกแม่น้ำอิงนะครับซึ่งตรงนี้ดูจากฝนที่ตกแล้วเนี่ยไม่ได้มากจนถึงอุทกภัยเหมือนที่จังหวัดน่านนะครับผมส่วนตัวจังหวัดน่านเองเนี่ยเราก็ได้ร่วมกับทางรัฐบาลนะครับในการที่จะถอดบทเรียนที่น้ำท่วมเมื่อปีที่แล้วนะครับว่าเราจะแก้ไขตรงส่วนของแม่น้ำน่านอย่างไรโดยเฉพาะระบบเตือนภัยนะครับการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุซึ่งตรงนี้เองเนี่ยการซักซ้อมใหญ่เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาที่ตัวเมืองน่านเนี่ยก็มีการซักซ้อมใหญ่นะครับแล้ววันนี้เองเนี่ยท่านผู้ว่าการจังหวัดนะครับท่านนายกตีเมืองน่านนะครับก็จะมีการแจ้งเตือนมีการเฝ้าระวังมีการเตรียมการต่างๆที่จะเผชิญเหตุนะครับผมซึ่งที่เรียนนะครับว่าปริมาณน้ำเนี่ยน่าจะล้นที่กำแพงฝั่งอำเภอภูเพียงจังหวัดน่านประมาณ10-20เซนนะครับผมแล้วก็ตรงบริเวณเมืองเนี่ยน่าจะไม่ล้นแต่ก็อาจจะมีจุดที่ล้นเข้าตามท่อเทศบาลอะไรต่างๆบ้างตรงนี้ครับผมก็เป็นเรื่องที่ทางสำนักงานทรัพยากรน้ำชาติร่วมกับทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็มีการประชุมร่วมกันกับทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและมีการโทรศัพท์สื่อสารกับท่านอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับในการที่จะบัญชาการเหตุการณ์นะครับแล้วก็ประเมินสถานการณ์น้ำร่วมกันครับผม
1: ครับนอกจากจังหวัดน่านจังหวัดเชียงรายแล้วมีจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือจังหวัดไหนอีกไหมครับที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษครับ
2: เขาก็มีจังหวัดพะเยานะครับไม่ว่าจะเป็นอำเภอปงอำเภอเชียงม่วนนะครับและจังหวัดแพร่นะครับฝนเนี่ยเพิ่งตกหนักตอนเช้านะครับเมื่อกี้เนี่ยได้รับข่าวว่ามีน้ำหลากที่อำเภอปงนะครับผมซึ่งก็น้ำหลากท่วมค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวอำเภอเชียงม่วนนะครับซึ่งน้ำพวกนี้ก็จะมาที่อำเภอสองอำเภอร้องฟางแล้วก็เข้าสู่ตัวอำเภอเมืองแพร่นะครับแล้วก็จะมาสู่ที่วังชิ้นนะครับสวรรคโลกศรีสัชนาลัยที่แม่น้ำยมนะครับซึ่งจะต้องมีการบริหารจัดการน้ำร่วมกัน นนะซึ่งตรงนี้เองเนี่ยเราได้รีระบายที่เขื่อนศรีกิจไว้แล้วนะครับทำให้ปริมาณน้ำที่ถ้ามาเนี่ยเราก็จะผันไปสู่

0: น้ำด้านได้เพิ่มมากขึ้นก็จะทำให้ตัวแม่น้ำยมเองเนี่ยถ้าฝนไม่มากกว่านี้ก็เราสามารถที่จะบริหารจัดการในแม่น้ำยมได้ครับผม
1: ครับอย่างปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 61% ซึ่งน้อยกว่าปี68และยังมีช่องว่างรองรับอีกได้เยอะใช่ไหมครับ
0: ที่เขื่อนสิริกิติ์นะครับเรามีช่องว่างอยู่ประมาณ 3,200 ซึ่งน้ำเที่ยวเนี่ยน่าจะไม่ถึง500ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับอย่างมากก็ประมาณสัก 2-300 ล้านนะครับยังรับน้ำได้สบายนะครับหรือแม้กระทั่งเขื่อนภูมิพลเองนะครับก็ยังมีความจุค่อนข้างน้อยมีประมาณ 55% นะครับผมก็ยังรับสามารถรับน้ำได้อีกเยอะครับผมตรงนี้ครับตรงน้ำจากเขื่อนเนี่ยมีเรามีการเขาเรียกใช้น้ำในช่วงของช่วงฝนที่ผ่านมาค่อนข้างเยอะนะครับก็ทำให้เรามีช่องว่างอยู่แม้ทั้งเขื่อนแควน้อยหรือเขื่อนป่าสักก็ยังมีช่องว่างอยู่ครับในภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็ยังมีช่องว่างอยู่ที่จะสามารถรับน้ำได้ครับผม
1: อันนี้ทางสธนช.เนี่ยจะบาลานซ์ยังไงครับระหว่างการพร่องน้ำหรือว่าการกักเก็บน้ำเอาไว้ใช้ด้วยครับ
0: เราไม่ค่อยพร่องน้ำเลยนะครับปีนี้เพราะเรารู้ว่าเป็นปีเอลนีโญแรงๆนะครับผมเราก็จะเห็นว่าเราจะมีช่องว่างพอแล้วเราก็จะมีการคำนวณปริมาณน้ำที่จะไหลลงเหมือนที่เรียนนะครับว่าอย่างเช่นกรณีเขื่อนสิริกิติ์เนี่ยเรามีช่องว่างเหลือประมาณ 3,200 กว่าล้านใช่ไหมครับผมซึ่งน้ำจากเที่ยวเนี่ยที่ฝนตกเนี่ยที่ทางอุตุให้มาเนี่ยก็จะตกหนักตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่22เนี่ยก็น่าจะที่เรียนนะครับว่าน้ำไม่น่าจะเกิน500ล้านนะครับเสริมซึ่งตรงนี้เองเนี่ยเราก็ยังมีช่องว่างเหลืออยู่และในเดือนกันยายนเนี่ยก็ฝนตกในปีเอลนีโญจะตกเป็นกระจุกอย่างเงี้ยครับแล้วก็จะตกแบบประเภทรวดเร็วเป็นคล้ายๆเรนบอมแต่ไม่ได้ต่อเนื่องนะครับเหมือนปีที่เป็นลานิญานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยช่องว่างที่เรามีสำรองไว้เนี่ยก็เพียงพอทุกเขื่อนตามที่ได้เรียนนำเรียนนะครับ
1: ครับแล้วแนวโน้มในช่วงวันที่22-24สิงหาคมร่องมรสุมเนี่ยจะขยับขึ้นไปพาดผ่านเมียนมาแล้วก็ลาวตอนบนแต่ภาคเหนือก็ยังมีฝนตกบางแห่งการที่ฝนตกทางฝั่งเพื่อนบ้านเนี่ยจะมีผลกระทบต่อระดับน้ำในแม่น้ำสายหลักและแม่น้ำระหว่างประเทศไหมครับ
0: ก็มีผลครับแต่ตรงนี้เองเนี่ยเราก็ได้หารือกับทาง MRC นะครับในการแลกเปลี่ยนข้อมูลและมีการคาดการณ์นะครับไม่ว่าจะเป็นการระบายน้ำจากเขื่อนจิงหงที่อยู่ในจีนหรือเขื่อนไซยบุรีแล้วก็อีกรวมแล้ว13เขื่อนนะครับที่ตรงที่มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลต้องเรียนนะครับว่ากระบวนการแลกเปลี่ยนข้อมูลเนี่ยเราจะรู้เรื่องของปริมาณที่น้ำไหลเข้านะครับปริมาณน้ำเก็บกักนะครับแล้วก็ปริมาณน้ำที่ระบายอยู่นะครับในปัจจุบันเนี่ยเขื่อนไซยบุรีเนี่ยมีการระบายน้ำที่11,583ก็ถือยังไม่เยอะนะครับผมยังไม่ถึง 20,000 นะครับผมแล้วก็ตรงบริเวณเชียงคานหนองคายนครพนมมุกดาหารโขงเจียมเนี่ยก็ลดต่ำกว่าวิกฤตนะครับแล้วก็มีแนวโน้มลดลงในช่วง 1-5 วันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มีการบริหารจัดการนะครับโดยที่มีการที่ประสานกับทาง MRC ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลแล้วก็วางแผนในการระบายล่วงหน้าครับผม
1: ครับแล้วในพื้นที่ภาคเหนือเนี่ยสธนช.ได้ประสานร่วมกับปภ.หรือชนประธานเนี่ยในการแจ้งเตือนภัยประชาชนยังไงบ้างครับ
0: ต้องเรียนนะครับว่าจุดนี้เองเป็นจุดที่เราจะต้องมาร่วมกันนะครับในเรื่องของการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุตรงนี้เรามีการคุยตั้งวอลลุ่มทั้งที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาตินะครับที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับและในพื้นที่นะครับผมทางกรมชลประทานที่เราทำงานร่วมกันนะครับที่เรียนนะครับว่าเราส่งข้อมูลเป็นเซลล์บอร์ดแคสต์ไประดับพื้นที่เนี่ยตั้งแต่ตี 4 กว่าๆนะครับผมส่งไปหลายชุดแต่ที่เรียนนะครับว่าในพื้นที่ก็มีการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุนะครับผมแต่ด้วยตรงบริเวณที่เกิดเหตุไม่ว่าจะเป็นที่อำเภอปัวเนี่ยครับเนื่องจากว่าเป็นช่วงดึกมากคือตี 3 ตี 4เนี่ยที่ตรวจสอบแล้วเนี่ยก็มีการแจ้งเตือนนะครับไม่ว่าจะเป็นเขาเรียกว่าแลนด์อเลิร์ทนะครับที่ทางกลุ่มทางเขาเรียกว่าเออร์ลี่วอร์นิ่งของกรมทรัพยากรน้ำนะครับที่ไม่ว่าจะเป็นดอยสกาดลงมาหรือที่ดอยภูคาลงมาเนี่ยก็มีการแจ้งเตือนแต่เนื่องจากเหตุการณ์เนี่ยเกิดภายใน3-4 ชั่วโมงที่ผมเรียนนะครับว่าความเข้มของฝนค่อนข้างสูงมากนะฝนเนี่ย2 ชั่วโมงเนี่ยเกิน200 กว่ามิลนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยทำให้พี่น้องบางคนเนี่ยครับไม่สามารถที่จะเตรียมการได้ทันนะครับผม
1: ครับและตลอดช่วงฤดูฝนที่ยังเหลืออยู่เนี่ยทางสธนช.มีมาตรการนวัตกรรมหรือว่าระบบแดชบอร์ดติดตามน้ำตัวใหม่ๆเข้ามาช่วยเสริมประสิทธิภาพในการตัดสินใจบริหารจัดการน้ำภาคเหนือยังไงครับ
0: จริงๆเราใช้แนวทางการบูรการข้อมูลร่วมกันนะครับผมแล้วก็มีการวิเคราะห์ร่วมกันนะครับต้องมีการที่จะแลกเปลี่ยนข้อมูลด้วยกันตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับผมไม่ว่าจะเป็นหน่วยปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นกรมชลประทานกรมตุกรมเจ้ากรน้ำกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีการพูดคุยหารือนะครับตรงนี้เองเนี่ยท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านทรงศักดิ์เนี่ยก็นัดประชุมที่นี่กับหน่วยงานร่วมต่างๆนะครับผมซึ่งตรงนี้เองเนี่ยอาจจะต้องคือเราอาจจะมีจุดอ่อนหนึ่งประเทศเราที่เป็นเขตมรสุมนะครับแล้วก็ในส่วนบริเวณตอนบนที่เป็นภูเขาเนี่ยไอ้พวกเรดาร์คอมมาสีดหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันไม่สามารถที่จะส่องไปถึงได้เพราะมันอาจจะเจอเรื่องของภูเขานะครับผมตรงนี้เองในเรื่องดาวเทียมเนี่ยทางชิสตาก็สนับสนุนนะครับผมแต่ต้องเรียนนะครับว่าในส่วนของการแปรผลสู่ระดับพื้นที่เนี่ยบางครั้งเนี่ยก็

0: าจจะมีข้อผิดพลาดได้บ้างนะครับตรงนี้เทคโนโลยีที่เราจะต้องนำมาเพิ่มอาจจะต้องเป็นเรื่องของเรดาร์คอมโพสิตซึ่งมันก็มีราคาค่อนข้างสูงนะครับแล้วเรายังไม่ครอบคลุมทุกที่ประกอบกับสภาพภูมิประเทศเราเนี่ยไม่ได้เป็นที่ราบนะครับเป็นภูเขาสูงต่างๆหรือว่าในภาคเหนือเนี่ยมุมขององศาที่เป็นเรดาร์คอมโพสิตเนี่ยก็อาจจะเป็นปัญหาอุปสรรคที่เราจำเป็นต้องปรับแก้หรือแก้ไขในเรื่องการพยากรณ์ให้เพิ่มมากขึ้นครับ
1: ครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.เป็นอย่างสูงนะครับที่มาพูดคุยในวันนี้สวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับผม
2: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077-7555
3: เหตุการณ์ความรุนแรงในเด็กและเยาวชนที่มีให้เห็นในปัจจุบันอาจเป็นเพียงปลายเหตุของปัญหาที่ซ่อนอยู่สังคมจะป้องกันอย่างไรเพื่อไม่ให้เกิดโศกนาฏกรรมซ้ำรอยติดตามเรื่องนี้จากรายงานค่ะ
4: เหตุความรุนแรงที่เกิดขึ้นในโรงเรียนเทพศิรินนทบุรีอาจเป็นเพียงภาพที่ปรากฏขึ้นเหนือผิวน้ำแต่คำถามสำคัญกว่าคือแล้วใต้ผิวน้ำนั้นยังมีอะไรที่สังคมมองไม่เห็นยังมีเด็กอีกกี่คนที่กำลังเผชิญกับปัญหาและกำลังส่งสัญญาณถึงความต้องการความช่วยเหลือนี่คือเหตุผลที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.ร่วมกับภาคีเครือข่ายเด็กเยาวชนและครอบครัวจัดเวทีอย่ารอให้เกิดเหตุเห็นสัญญาณเชื่อมการดูแลสร้างความปลอดภัยสังคมไทยไร้ความรุนแรงเพื่อเสนอแนวทางให้ภาครัฐภาคเอกชนและประชาสังคมร่วมกันพัฒนาระบบป้องกันความรุนแรงอย่างเป็นระบบโดยนายแพทย์พงเทพวงศ์วัชระไพบูลย์ผู้จัดการสสส.ระบุว่าการแก้ไขปัญหาไม่สามารถแยกส่วนได้แต่ต้องอาศัยการทำงานร่วมกันทั้งระบบ
5: เราจะสามารถดูแลเยาวชนเราให้เป็นทุนมนุษย์ทุนทางสังคมที่จะส่งต่อสิ่งดีงามให้ประเทศไทยต่อไปได้อย่างไรผมคิดว่าอยู่ในมือของภาคีแล้วก็หน่วยต่างๆที่ต้องมีจิ๊กซอที่มาสานพลังกันและจับมือกันในการที่จะแก้ปัญหานี้นะครับโดยไม่โทษใคร
4: ทางนี้ได้เสนอให้สร้าง3ด่านความปลอดภัยเริ่มจากด่านครอบครัวให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยที่เด็กกล้าพูดและกล้าขอความช่วยเหลือด่านโรงเรียนเปลี่ยนจากคอยปัญหาเป็นการป้องกันเชิงรุกผ่านกิจกรรมโฮมรูมสร้างความสัมพันธ์และคัดกรองนักเรียนที่มีความเสี่ยงมีครูและนักจิตวิทยาคอยดูแลมีระบบส่งต่อเมื่อโรงเรียนไม่สามารถรับมือได้และด่านสุดท้ายชุมชนร่วมเฝ้าระวังสังเกตและแจ้งเหตุสร้างพื้นที่ให้เด็กใช้เวลาหลังเลิกเรียนและวันหยุดอย่างสร้างสรรค์และเนื่องจากโลกของเด็กวันนี้ยังรวมถึงโลกออนไลน์ที่ต้องจับตาพิเศษด้านนายแพทย์ยงยุทธวงศ์พิรมสารจิตแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิระบุว่าเหตุการณ์ความรุนแรงที่แสดงออกมาให้เห็นอาจเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นเพราะยังมีปัจจัยเสี่ยงอื่นซ่อนอยู่จึงเสนอให้ระบบดูแลเด็กทำงานเชิงรุกเพื่อให้เห็นสัญญาณคัดกรองเชื่อมต่อและช่วยเหลือเด็กได้ตั้งแต่ต้นทาง
6: ถ้าเราดูดีๆเราเห็นว่าโรงเรียนเนี่ยก็จะเป็นที่ที่มีอาการของปัญหาเนี่ยเยอะมากเลยที่เราเห็นสกูลชูตติ้งนี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งนะครับถ้าเราไปแยกส่วนแก้ทีละปัญหาในที่สุดโรงเรียนก็จะไม่สามารถแก้ปัญหาจริงๆได้สักอันหนึ่งเพราะว่าปัญหาทั้งหมดนี้มันเชื่อมโยงสัมพันธ์กันหมด
4: ขณะที่ผลสำรวจเยาวชนปี2568โดยศูนย์ความรู้นโยบายเด็กและครอบครัวหรือ Kids for Kids พบว่าความเครียดด้านการศึกษาและการทำงานเพิ่มจากระดับ3ในปี2566เป็นระดับ4ในปี2568ความเครียดด้านความสัมพันธ์ในครอบครัวเพิ่มจากระดับ2เป็นระดับ3สะท้อนว่าการดูแลปัญหาต้องเริ่มตั้งแต่ระยะเริ่มต้นหากทุกคนสามารถรับช่วงต่อกันได้ครอบครัวเห็นโรงเรียนช่วยชุมชนเชื่อมต่อและรัฐทำให้ระบบทำงานไร้รอยต่อนี่คืออีกก้าวของการสร้างพื้นที่ปลอดภัยและสังคมไทยที่ลดความรุนแรงอย่างยั่งยืนนฤมลอุดมพรรายงาน
3: สมาคมกฎหมายแห่งอาเซียนร่วมกำหนดกรอบในกระบวนการยุติธรรมระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนแก้ปัญหาการใช้ AI สร้างข้อมูลที่คลาดเคลื่อนและการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลให้สอดรับกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงติดตามได้จากช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ

0: เคาะข่าวเล่าประเด็น
1: การก้าวกระโดดของเทคโนโลยีในปัจจุบันทำให้ทุกภาคส่วนต้องปรับตัวให้เท่าทันไม่เว้นแม้เรื่องของกฎหมายเพราะปฏิเสธไม่ได้ว่าเทคโนโลยีล้วนเข้ามามีบทบาทสำคัญที่ส่งทั้งผลดีและผลเสียกับทุกระดับในสังคมดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทางกฎหมายจึงไม่อาจหยุดนิ่งได้สมาคมกฎหมายอาเซียนจึงร่วมกันจัดการประชุมใหญ่สมาคมกฎหมายอาเซียนซึ่งเป็นการรวมตัวขององค์กรทางกฎหมายทั้งภาครัฐและเอกชนจากประเทศสมาชิกอาเซียนถือว่าเป็นเวทีสำคัญในการถกแถลงทิศทางกฎหมายยุคใหม่และในการประชุมปีนี้ไทยได้รับบทบาทสำคัญให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมโดยนายพงษ์เดชวานิชกิติกูลประธานสมาคมกฎหมายอาเซียนเล่าว่าประเทศสมาชิกอาเซียนมีความเชื่อว่าไทยก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางด้านกฎหมายของอาเซียนอีกทั้งไทยยังมีบทบาทเป็นสะพานเชื่อมความแตกต่างทางกฎหมายของแต่ละประเทศเข้าด้วยกัน
2: แต่คำว่าศูนย์กลางกฎหมายอาเซียนไม่ได้หมายความว่าไทยเราจะเป็นผู้กำหนดทิศทางให้กับประเทศสมาชิกอื่นๆแต่หมายถึงการที่ประเทศไทยเป็นสะพานเชื่อมระหว่างระบบกฎหมายนั้นจุดแข็งของประเทศไทยเราเนี่ยก็คือที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจนะครับตลอดจนประสบการณ์ของศาลนั้นเป้าหมายสำคัญเนี่ยจึงไม่ใช่การทำให้กฎหมายของทุกประเทศนี้เหมือนกันนะครับแต่คือการทำให้ระบบกฎหมายของเราเนี่ยเชื่อมโยงกันและก็สามารถร่วมกันตอบสนองต่อปัญหาข้ามพรมแดนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1: นอกจากเรื่องความร่วมมือแล้วอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจคือการปรับปรุงกฎหมายเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เชื่อมโยงกับการ generative AI ซึ่งประธานสมาคมกฎหมายอาเซียนเล่าว่าภูมิภาคอาเซียนต้องเตรียมรับมือกับข้อมูลที่คลาดเคลื่อนหรือข้อมูลที่สร้างขึ้นโดยระบบรวมถึงปัญหาการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลและความเหลื่อมล้ำจึงจำเป็นต้องกำหนดกรอบการดำเนินงานสำหรับกระบวนการยุติธรรมเพื่อรองรับปัญหาดังกล่าว
2: ดังนั้นเราจึงควรที่จะมีกรอบ AI governance นะครับสำหรับกระบวนการยุติธรรมโดยเฉพาะเรื่อง human oversight นะครับเรื่องความโปร่งใสการตรวจสอบย้อนหลังความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลและความรับผิดเมื่อเกิดความเสียหายขึ้น
1: ผลความสำเร็จจากการประชุมครั้งนี้ไทยไม่เพียงแต่แสดงศักยภาพในฐานะเจ้าภาพเท่านั้นแต่ยังได้รับความไว้วางใจให้ดำรงตำแหน่งประธานและเลขาธิการสมาคมกฎหมายอาเซียนและหัวใจสำคัญคือการสร้างสมดุลระหว่างการส่งเสริมนวัตกรรมกับการคุ้มครองสิทธิ์ความสมดุลระหว่างความคล่องตัวทางเศรษฐกิจกับความรับผิดชอบและความสมดุลระหว่างการเชื่อมโยงของภูมิภาคอาเซียนกับการเคารพในหลักอธิปไตยและความแตกต่างของแต่ละประเทศชนันชิดาสังทองรายงาน
3: การแข่งขันด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ระหว่างสหรัฐกับจีนที่ต่างเป็นมหาอำนาจด้านเทคโนโลยีของโลกยุคปัจจุบันกำลังกดดันให้ชาติพันธมิตรต้องเลือกข้างซึ่งอาจทำให้มีการแบ่งขั้วด้านเทคโนโลยีและภูมิรัฐศาสตร์จนส่งผลกระทบต่อการพัฒนา AI ที่จะเป็นประโยชน์ต่อมนุษยชาติติดตามจากรายงานพิเศษค่ะ
4: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานเมื่อวันที่15สิงหาคมที่ผ่านมาโดยอ้างข้อมูลจากเจ้าหน้าที่สหรัฐร่างจดหมายของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐซึ่งเตรียมส่งให้กับ35ประเทศที่ร่วมลงนามในแถลงการโอกาสด้านปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ของสหรัฐเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งจะรวมทั้งประเทศสมาชิกของกรอบความร่วมมือไม่ผูกมัดแพ็กซิลิก้าที่นำโดยสหรัฐซึ่งมีเป้าหมายเพื่อรักษาความมั่นคงของห่วงโซ่อุปทานโมเดล AI เซมิคอนดักเตอร์และแร่ธาตุสำคัญกับประเทศอื่นๆที่แสดงความประสงค์ที่จะประสานความร่วมมือด้าน AI กับสหรัฐแม้ร่างจดหมายฉบับนี้จะไม่ได้ระบุเจาะจงถึงประเทศจีนแต่ดูเหมือนว่าจะมีเป้าหมายเพื่อตัดกำลังของจีนในการสร้างเทคโนโลยี AI ที่มีความล้ำสมัยซึ่งอาจสร้างความได้เปรียบทางการทหารหรือเศรษฐกิจขณะเดียวกันก็เหมือนเป็นการยื่นคำขาดให้ประเทศต่างๆตัดสินใจเลือกข้างในการแข่งขันด้านเทคโนโลยี AI ระหว่างสหรัฐกับจีนขณะเดียวกันความเคลื่อนไหวดังกล่าวยังเป็นการเตือนว่าประเทศใดก็ตามที่เลือกเข้าร่วมกรอบความร่วมมือด้าน AI ของจีนจะถูกกีดกันออกจากกลุ่มพันธมิตรด้าน AI ที่นำโดยสหรัฐซึ่งจะเห็นได้จากการที่ร่างจดหมายฉบับนี้ระบุว่าการเข้าเป็นส่วนหนึ่งของทุกสิ่งทุกอย่างเท่ากับไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของสิ่งใดเลยซึ่งการลงนามปฏิญญาแพ็กซิลิก้าไม่ใช่เพียงการสมัครสมาชิกแต่เป็นการให้คำมั่นสัญญาพร้อมเรียกร้องให้นานาประเทศตัดสินใจในประเด็น AI โดยไตร่ตรองอย่างรอบคอบซึ่งการเป็นสมาชิกความตกลงด้าน

0: OpenAI กับสหรัฐไม่สามารถถือครองควบคู่กับการเป็นสมาชิกของความตกลงอื่นที่มีลักษณะซับซ้อนซึ่งมีความเป็นไปได้ที่จะขัดแย้งกับความตกลงของสหรัฐอย่างไรก็ตามไม่มีรายงานว่าสหรัฐมีแผนจะส่งร่างจดหมายฉบับดังกล่าวเมื่อใดหรือจะมีการแก้ไขเนื้อหาก่อนส่งหรือไม่เนื่องจากร่างจดหมายฉบับนี้ไม่ได้มีการระบุวันที่ขณะที่กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเอกสารภายในที่โล่ไหลออกไปด้านสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำกรุงวอชิงตันระบุว่าจีนคัดค้านการนำประเด็นการค้าและเทคโนโลยีมาเป็นประเด็นทางการเมืองซึ่งการกระทำเช่นนี้มีแต่จะขัดขวางความก้าวหน้าของเทคโนโลยี AI ในระดับโลกและไม่ส่งผลดีกับฝ่ายใดเลยส่วนสถานเอกอัครราชทูตคาซัคสถานประจำกรุงวอชิงตันไม่ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวซึ่งคาซัคสถานเป็นประเทศเดียวที่เข้าร่วมกับปฏิญญาแพ็กซิลิก้าของสหรัฐและองค์การความร่วมมือด้านปัญญาประดิษฐ์โลกของจีนทั้งนี้การแข่งขันเพื่อชิงความเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยี AI ระหว่างสหรัฐกับจีนกำลังเดินทางมาถึงจุดเปลี่ยนสำคัญเนื่องจากโมเดล AI แบบ Open Weight ของจีนซึ่งเปิดให้ผู้ใช้งานสามารถดาวน์โหลดโมเดล AI มาใช้งานบนเซิร์ฟเวอร์ของตนและปรับแต่งให้เหมาะสมกับการใช้งานกำลังพัฒนาอย่างรวดเร็วและไล่กวดโมเดล AI ที่มีลิขสิทธิ์เฉพาะของบรรดาบริษัทเทคโนโลยีของสหรัฐจากนี้ไปสมรภูมิเทคโนโลยี AI ระหว่างสหรัฐกับจีนจะมีแต่เข้มข้นยิ่งขึ้นท่ามกลางแรงกดดันที่ให้พันธมิตรทั่วโลกต้องเลือกข้ามผ่านข้อตกลงความร่วมมือดังนั้นแต่ละประเทศจึงต้องพยายามหาแนวทางที่ดีที่สุดเพื่อรักษาสมดุลด้านเทคโนโลยีและภูมิรัฐศาสตร์ระหว่าง2ชาติมหาอำนาจธนิกธนกรไพศาลรายงาน
1: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องอนิจจาโดยหลวงพ่อชาสุภัทโธครับ
6: อนิจจังทุกขังอนัตตาอะไรก็ไม่ใช่ตัวของเรานะไม่ใช่ตัวเรานะไม่ใช่ของของเรานะพอได้ยินเท่านี้แหละโยมลุกพึบไปเลยไม่ใช่ตัวของเราเอาไว้ทำไมฟังไม่ดีนะฟังไม่ดีนะฟังไม่ถูกธรรมะนะทีนี้ที่เราเรียกว่าตัวเราด้วยของของเราเนี่ยมันมีจริงไหมได้ไหมใครได้อะไรไหมตายไม่ได้อะไรไม่มีไหมที่ว่าตัวเราเนี่ยมีไหมได้ไปไหมของเรานั้นได้ไปด้วยหรือเปล่านี่คือเราไม่คิดดูไอ้ความจริงในจังหวะตัวเราจะว่าของเราสักวันใดก็ตามเนี่ยมันไม่ได้หรอกอันนี้ท่านบอกให้ชัดเจนอันมันไม่ใช่ตัวเรานะไม่ใช่ของของเรานะเท่านี้เราฟังไม่ถูกฟังไม่ถึงก็เกิดโรคเกิดโกรธเกิดหลงขึ้นมาเถียงไอ้ความจริงมันเป็นอย่างนั้นใครเคยได้อะไรไหมเคยได้ตัวเราไหม

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

คำพ่อสอนยกตัวอย่างทางวิศวกรรมอย่างรถยนต์คันหนึ่งทุกส่วนของรถยนต์ต้องทำงานสอดคล้องกันถ้าไม่ทำงานสอดคล้องกันรถก็พังและใช้รถยนต์ไม่ได้ถ้าล้อหน้าเดินหน้าล้อหลังเดินถอยหลังรถก็แล่นไปไม่ได้ต้องให้ล้อหมุนสอดคล้องกันแต่จะให้พวงมาลัยซึ่งเป็นสิ่งที่หมุนเหมือนกับล้อเรารู้สึกว่าจะขับรถไม่ได้ทุกสิ่งต้องมีหน้าที่ของตัวพวงมาลัยต้องหมุนไปทางแล้วก็หมุนกลับมาอีกทางถึงจะเหมาะสมเขามีหน้าที่อย่างนั้นเครื่องยนต์ก็หมุนเร็วเท่านั้นเท่านั้นล้อหมุนด้วยความเร็วเท่านั้นเท่านั้นเครื่องยนต์ก็หมุนเร็วเท่านั้นเท่านั้นล้อหมุนด้วยความเร็วเท่านั้นเท่านั้นถ้าเครื่องยนต์กับล้อหมุนด้วยความเร็วเท่ากันก็จะทำให้รถไม่มีกำลังอย่างเวลาออกรถต้องใส่เกียร์หนึ่งต้องทดคือเครื่องก็ต้องหมุนเร็วกว่าล้อไม่อย่างนั้นแรงไม่พอทุกส่วนมีความแตกต่างกันในหน้าที่มีความแตกต่างในทิศทางพระราชดำรัสพระราชทานแก่บุคคลต่างๆที่เข้าเฝ้าถวายชัยมงคลในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาณศาลาดุสิตาลัยสวนจิตรดาพระราชวังดุสิตวันเสาร์ที่4ธันวาคม2536

0: จามจุรีร่วงกล่าวราวร่ำให้สำนึกในพระคุณอันอุ่นขวัญยิ่งพระกรุณาโลกประจักษ์คือรักจริงรักที่ไม่ทอดทิ้งประชาชนรำลึกรอยพระสวนซึ้งตรึงใจชาติชื่นพระราชกิจสารทานกุศลจุฬาภักจงรักพร้อมน้อมกมลอาลัยล้นพระพันปีคืนพิมานน้อมลำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจน์
1: รู้เท่าทันเศรษฐกิจเกาะติดการเมืองเรื่องใกล้ตัวติดตามเรื่องเด่นเปิดประเด็นสำคัญในรายการพินิจเศรษฐกิจการเมือง
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่พินิจเศรษฐกิจการเมืองนะคะวันนี้มาเจอกันเช่นเคยค่ะกับประวินามัยบ่ายคล้อยนะคะเช้าวันพฤหัสที่20สิงหาคมนะคะติดตามทิศทางข่าวสำคัญกันส่วนช่วงหน้าวันนี้จะคุยกันกับนักวิจัยของสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนาหรือว่า ITD กันนะคะวันนี้ไปติดตามเรื่องของสถานการณ์เรื่องอากาศแปรปรวนกันหน่อยนะคะอย่างตอนนี้เนี่ยจับตาเรื่องของผลกระทบจากฝนที่ตกหนักแล้วก็น้ำท่วมจังหวัดน่านนะคะก็เตรียมการรับมือกันอยู่ในหลายพื้นที่ของจังหวัดน่านเลยนะคะส่วนจุดอื่นๆช่วงนี้เนี่ยหน้าฝนนะคะก็ต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดค่ะเพราะว่าปีนี้เนี่ยเป็นปีที่ประเทศไทยแล้วก็หลายประเทศทั่วโลกเลยนะคะจะเจอกับปรากฏการณ์ที่เรียกว่าเป็นซูเปอร์เอลนินโญค่ะคุณผู้ฟังซึ่งก็จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศอย่างรุนแรงนะคะแล้วต่อเนื่องไปถึงปีหน้าเลยเขาบอกว่าปีนี้เนี่ยเจอซูเปอร์เอลนินโญหนักแล้วปีหน้าอาจจะรุนแรงกว่าเดิมด้วยนะคะดังนั้นโลกไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปค่ะก็มีความเสี่ยงจากเรื่องของภัยพิบัติจากภาวะโลกรวนนะคะดังนั้นมาดูกันหน่อยนะคะว่าในแต่ละประเทศเนี่ยเขาจะต้องจัดการกับเรื่องนี้อย่างไรบ้างนะคะมีบทเรียนจากหลายประเทศเลยนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีความเห็นจากนักวิชาการนะคะที่บอกว่าเราต้องเจอกับร้อนแล้งไฟป่าน้ำท่วมนะคะซึ่งถ้าลองเทียบกับ3ปีที่ผ่านมาเนี่ยเอาแค่เรื่องอากาศร้อนก่อนนะคะหลายๆท่านบอกโอ้โหทำไมปีนี้เนี่ยรู้สึกร้อนมากกว่าที่ผ่านๆมาร้อนเป็นประวัติการนะคะก็ไม่ใช่แค่บ้านเราด้วยแต่ว่าหลายจุดของโลกเลยนะคะยุโรปอเมริกาซึ่งอย่างปีนี้เนี่ยที่ฝรั่งเศสก็มีผู้เสียชีวิตจากคลื่นความร้อนแล้วด้วยโดยเฉพาะผู้สูงวัยนะคะหรือว่าในประเทศอื่นๆเนี่ยอุณหภูมิก็พุ่งเกิน40องศาไปแล้วดังนั้นต้องมาดูกันนะคะเพราะว่าปลายปีนี้รับมือกับซูเปอร์เอลนินโญระดับรุนแรงซูเปอร์เอลนินโญเนี่ยคือปรากฏการณ์ที่อุณหภูมิผิวน้ำทะเลในมหาสมุทรแปซิฟิกแถบเส้นศูนย์สูตรเนี่ยก็จะสูงขึ้นเกินกว่าปกติ2องศาเซลเซียสนะคะแล้วก็ส่งผลกระทบถึงสภาพอากาศสภาพภูมิอากาศทั่วโลกที่แปรปรวนอย่างรุนแรงเพิ่มความเสี่ยงเรื่องภัยแล้งคลื่นความร้อนแล้วก็มีผลกระทบทั้งภาคการเกษตรภาคเศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยวนะคะดังนั้นเนี่ยก็คาดการณ์กันละค่ะว่าปลายปีนี้แล้วก็ปีหน้านะคะจะเป็นครึ่งปีที่ร้อนแรงที่สุดปีหนึ่งทีเดียวค่ะทีนี้บ้านเราเนี่ยต้องรับมือกับสภาพอากาศแปรปรวนความเสี่ยงฝนตกหนักในหลายพื้นที่หรือภาวะร้อนแรงยังไงนะคะมีความเห็นมาจากรองศาสตราจารย์ดร.เสรีสุภราทิตย์ผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติของมหาวิทยาลัยรังสิตนะคะอาจารย์ก็เตือนเรื่องของภัยพิบัติใน Facebook ของอาจารย์อย่างต่อเนื่องค่ะอาจารย์บอกว่าช่วงปลายปีนี้นะคะโลกแล้วก็ประเทศไทยเนี่ยอาจจะเข้าสู่ยุคอากาศร้อนจัดถาวรค่ะแล้วก็ส่งผลให้คลื่นความร้อนภัยแล้งฝนตกสุดขั้วแล้วก็น้ำท่วมเนี่ยเกิดบ่อยขึ้นนะคะทางผู้เชี่ยวชาญก็เสนอว่าต้องเร่งปรับตัวแล้วก็รับมือแบบต ้องเชิงรุกด้วยนะคะมีการบริหารความเสี่ยงมีระบบเตือนภัยที่แม่นยำมีการจัดการน้ำที่วางแผนเชิงรุกนะคะแล้วก็สร้างความรู้สร้างความตระหนักเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะคะอาจารย์บอกว่าปลายปีนี้จนถึงต้นปีหน้าค่ะปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนินโญนะคะจะเกิดวิกฤตภูมิอากาศแบบสองเด้งก็คือซูเปอร์เอลนินโญกับโลกเดือดดังนั้นเนี่ยก็ต้องไม่ประมาทแล้วก็ต้องเตรียมรับมือนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยบ้านเราก็มีหน่วยพยากรณ์อากาศเฝ้าติดตามสภาพอากาศที่มีความแปรปรวนแต่ว่าทุกครั้งพอเกิดภัยพิบัติเนี่ยจะเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไม่ได้ทำงานเชิงรุกนะคะดังนั้นประเด็นนี้เนี่ยเรื่องของการวางแผนทำงานเชิงรุกบูรณาการแล้วก็เตือนภัยอย่างทันท่วงทีมีการรับมือในระยะยาวเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เป็นข้อเสนอแนะนะคะในช่วงที่ปรากฏการณ์ต่างๆเนี่ยทำให้เกิดความแปรปรวนของสภาพอากาศแล้วเราก็รู้สึกได้เลยนะคะฝนตกหนักขึ้นฝนแช่อากาศร้อนขึ้นทั้งหมดนี้เนี่ยเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศรุนแรงทั้งนั้นเลยนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่คงจะต้องย้ำกันแล้วก็จับตาดูกันอย่างใกล้ชิดนะคะพาคุณผู้ฟังไปดูเรื่องของกระแสไฮร็อกซ์กันหน่อยนะคะที่เมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการจัดการแข่งขันแล้วก็จะเห็นว่าหลายๆท่านเลยนะคะคนในหลายๆวงการดาราแล้วก็คนอยู่ในแวดวงกีฬานะคะตอนนี้เนี่ยหันมาออกกำลังกายกันนะคะมีไปเต้นแอโรบิกแล้วก็มีไปแข่งขันไฮร็อกซ์กันนะคะล่าสุดก็คือช่วงวันที่13ถึง16สิงหาคมที่ผ่านมานะคะก็มีการจัดแข่งขันเรียกว่าเป็นฟิตเนสเบรซิ่งในร่มระดับโลกนะคะหรือว่าไฮร็อกซ์ก็ได้รับการตอบรับที่ดีในบ้านเราเลยค่ะสำหรับตอนนี้เทรนด์ของการออกกำลังกายที่เติบโตอย่างรวดเร็วนะคะทั้งเอเชียเนี่ยเป็นกิจกรรมยอดนิยมเลยนะคะซึ่งกิจกรรมในบ้านเราเนี่ยก็มีทั้งชาวไทยชาว

างชาติมาร่วมการแข่งขันกันนะคะขณะเดียวกันค่ะก่อนหน้านี้เมื่อวันที่7ถึง9สิงหาคมนะคะที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็มีการจัดกิจกรรมไฮร็อกชิบะกันแล้วก็บอกว่ามีคนมาร่วม12,000คนเลยทีเดียวนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นกิจกรรมที่กำลังฮิตกันอยู่นะคะดังนั้นวันนี้พาคุณผู้ฟังไปย้อนดูกิจกรรมนี้กันหน่อยนะคะ HYROX เนี่ยเกิดขึ้นครั้งแรกตอนปี2017ก็9ปีแล้วที่ประเทศเยอรมนีนะคะโดยอดีตนักกีฬาทศสกรีธาค่ะชื่อคุณคริสเตียนโทสเก้นะคะเขาก็เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดอีเวนต์กีฬาด้วยนะคะแล้วก็ร่วมกับนักกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งเหรียญทองโอลิมปิกมอริสฟูสเตอร์ซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่ากิจกรรมก็เริ่มเป็นที่นิยมนะคะไม่ว่าจะเป็นในยุโรปแล้วก็สหรัฐค่ะจากนั้นก็ขยายมาในหลายประเทศของเอเชียตั้งแต่ปี2022นะคะตอนนี้เนี่ยมีการจัดแข่งขันกว่า80เมืองทั่วโลกนะคะแล้วจนถึงปีที่แล้วเนี่ยผู้เข้าร่วมประมาณ 550,000 คนค่ะไม่น้อยเลยนะคะโดยแม้ทีมผู้จัดงานจะไม่ได้พูดถึงผลประกอบการด้านการเงินแต่ว่าที่เห็นชัดๆเลยนะคะความนิยมคนไปร่วมกิจกรรมนะคะก็ถือว่าคึกคักขึ้นทุกปีเลยนะคะในการแข่งขัน HYROX เนี่ยเขาจะมีการวิ่ง8กิโลเมตรสลับกับสถานีออกกำลังกาย8สถานีนะคะอย่างเช่นการพายเรือการยกกระสอบทรายซึ่งผู้เข้าร่วมก็จะต้องทำกิจกรรมในแต่ละสถานีเนี่ยให้เสร็จสิ้นแข่งกับเวลาแม้ว่าจะไม่ได้มีการกำหนดเวลาก็ตามนะคะรูปแบบการแข่งขันก็มาได้หมดเลยทั้งเดียวทั้งคู่หรือจะมาเป็นทีมถ้าสมัครก็ประมาณ 3,500 ถึง 4,700 บาทต่อคนนะคะในการจัดการแข่งขันกิจกรรมนี้ค่ะคุณแกรี่หวันซึ่งเป็นผู้บริหารนะคะเป็นกรรมการผู้จัดการของ HYROX Asia Pacific ค่ะก็บอกว่าการแข่งขัน HYROX เนี่ยเป็นการออกแบบมุ่งเป้าเฉพาะกลุ่มไปสู่ผู้ที่ออกกำลังกายในยิมนะคะเพราะว่าตลอดหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยหลายๆท่านเลยก็จะออกกำลังกายในยิมเป็นประจำแต่ว่ายังไม่ได้มีการจัดการแข่งขันที่จะกระตุ้นคนเหล่านี้ให้มีแรงจูงใจอยากกลับไปซ้อมที่ยิมนะคะดังนั้นเนี่ยตรงนี้เป็นพื้นที่ทางการตลาดที่เขามองเห็นค่ะเมื่อเดือนมิถุนายนปีนี้นะคะ HYROX ก็มีการจัดกิจกรรมไปแล้ว27รายการในเอเชียแปซิฟิกไม่ว่าจะเป็นที่อินโดนีเซียแล้วก็หลายเมืองของจีนนะคะปักกิ่งเซี่ยงไฮ้ซินเจิ้นญี่ปุ่นก็จัดที่ชิบะแล้วก็สิงคโปร์ออสเตรเลียรวมถึงบ้านเราด้วยนะคะแล้วก็อีกไม่กี่ปีเนี่ยน่าจะมีตลาดใหม่ๆอย่างเวียดนามแล้วก็ฟิลิปปินส์ด้วยนะคะผู้จัดเนี่ยเขาบอกว่าต้องการมุ่งเน้นไปที่150เมืองใหญ่ทั่วโลกนะคะแล้วก็ทำเป็นกิจกรรมขนาดใหญ่และยาวนานในทุกเมืองด้วยนะคะก็หวังว่าจะได้รับการตอบรับอย่างดีในอนาคตด้วยนะคะก็ประเมินว่าเรื่องของการเติบโตของจำนวนประชากรที่สนใจการออกกำลังกายในเมืองใหญ่เนี่ยมีขึ้นเยอะนะคะก็ทำให้กิจกรรมนี้น่าจะเป็นที่สนใจค่ะซึ่ง HYROX เขาก็มีการทำกิจกรรมนะคะที่เรียกได้ว่าหาพาร์ทเนอร์พันธมิตรนะคะเป็นยิมหรือว่าเป็นผู้ที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของการกีฬานะคะแล้วก็จัดเป็นกิจกรรมแบบนี้ขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยคิดว่าตลาดสุขภาพกับฟิตเนสทั่วโลกเนี่ยมีมูลค่าเติบโตขึ้นนะคะ HYROX ก็น่าจะเป็นผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวเชิงกีฬาที่น่าจะเป็นที่นิยมมากขึ้นเรื่อยๆด้วยนะคะส่วนในบ้านเราค่ะแล้วก็อย่างในญี่ปุ่นนะคะผู้เข้าร่วมเนี่ยมีทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาตินะคะมีคละๆกันนะคะดังนั้นตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นข้อมูลที่ทำให้ผู้จัดงานเขานำไปพัฒนากิจกรรม HYROX นะคะให้เป็นที่นิยมแล้วก็ที่สำคัญเลยก็ต้องส่งเสริมการเล่นกีฬาแล้วก็การออกกำลังกายด้วยนะคะนำมาฝากกันกับกิจกรรมนี้นะคะจะเห็นว่าดาราหลายคนนะคะก็ไปร่วมการแข่งขันกันด้วยนะคะแต่ว่า
ที่สำคัญเลยก็คือการแข่งแบบนี้เนี่ยบางทีต้องดูความพร้อมแล้วก็ต้องไม่หักโหมเกินไปกับศักยภาพของตัวเองด้วยนะคะเพราะว่าก็จะมีเรื่องของผู้ที่หมดสติไประหว่างการแข่งขันก็มีนะคะอ่ะอันนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นในบ้านเรานะคะในช่วงที่คนนิยมเรื่องของการเล่นกีฬาการออกกำลังกายเทรนสุขภาพนะคะมาดูที่เรื่องของการส่งเสริมสินค้า GI กันหน่อยนะคะเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าอัตลักษณ์ของท้องถิ่นนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการคุ้มครองชื่อสินค้าการควบคุมคุณภาพแล้วก็การขยายตลาดเพื่อที่จะทำให้สินค้าของประเทศไทยนี่นะคะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นแล้วก็รายได้จะได้กลับสู่เกษตรกรแล้วก็ชุมชนด้วยนะคะล่าสุดค่ะทางท่านอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญานะคะคุณอรมนทรัพย์ทวีธรรมค่ะก็บอกว่ากระทรวงพาณิชย์ได้เดินหน้าสร้างความเข้าใจเรื่อง GI นะคะก็มีกรณีตัวอย่างก็คือชามไก่ลำปางค่ะคุณผู้ฟังหลายท่านน่าจะเคยเห็นเคยได้ยินแล้วก็เคยใช้ด้วยนะคะชามไก่ลำปางจากที่มีการจำหน่ายสินค้าลักษณะคล้ายกันในท้องตลาดนะคะก็ย้ำว่ากฎหมาย GI เนี่ยคุ้มครองการใช้ชื่อและตรา GI ตามขอบเขตที่กฎหมายกำหนดนะคะไม่ใช่การคุ้มครองรูปแบบผลิตภัณฑ์ทั่วไปซึ่งการผลิตชามไก่ในจังหวัดลำปางเนี่ยเริ่มมาตั้งแต่ปี2500เก่าแก่นะคะเกือบ70ปีแล้วหลังจากที่เขาไปพบแร่ดินขาวคุณภาพดีที่อำเภอแจ้ห่มของจังหวัดลำปางที่เหมาะกับการทำเซรามิกเนี่ยแหละค่ะก็มีชาวจีนที่เริ่มก่อตั้งโรงงานแห่งแรกที่ลำปางแล้วก็ถ่ายทอดเรื่องของภูมิปัญญาการปั้นดินเผาจนมาแพร่หลายนะคะแล้วก็ทำให้ได้รับการขึ้นทะเบียน GI เป็นครั้งแรกเมื่อปี54นะคะสำหรับชามไก่ลำปางถือว่าเป็นสินค้าคุณภาพมีลักษณะโดดเด่นมีชื่อเสียงและเชื่อมโยงกับแหล่งภูมิศาสตร์ภูมิปัญญาการผลิตของลำปางก็ได้ GI นะคะดังนั้นก็จะครอบคลุมผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาประเภทเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารที่ต้องผลิตในพื้นที่จังหวัดลำปางเท่านั้นนะคะซึ่งขั้นตอนสำคัญของการผลิตชามไก่ลำปางเนี่ยก็มีตั้งแต่เรื่องของการใช้วัตถุดิบหลักนะคะในท้องถิ่นไม่ใช่ดินทั่วไปแต่ว่าต้องเป็นดินขาวลำปางผสมกับดินดำรวมถึงวัตถุดิบอื่นๆเช่นหินฟันม้ากับทรายแก้วเพื่อให้ได้เนื้อดินที่มีความเหนียวแข็งแกร่งแล้วก็คงรูปนะคะดังนั้นวัตถุดิบก็ต้องเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของลำปางแล้วกระบวนการผลิตค่ะยังต้องอาศัยภูมิปัญญาท้องถิ่นเช่นการขึ้นรูปด้วยเครื่องปั้นจิกเกอริงการใช้มีดและฟองน้ำตกแต่งชิ้นงานเอาไปผึ่งหรือเผาที่อุณหภูมิ800องศาจากนั้นวาดลวดลายด้วยมือเป็นลายไก่ต้นกล้วยและดอกโบตั๋นใช้สีสำเร็จรูปที่ได้มาตรฐานแล้วก็เคลือบแล้วก็เอาไปเผาอีกนะคะที่อุณหภูมิ1,200ถึง1,250องศาเซลเซียสเป็นเวลา6ถึง9ชั่วโมงทำให้เนื้อเซรามิกเนี่ยมีสีขาวนวลลวดลายติดทนแล้วก็ใช้งานได้นานดังนั้นอันนี้ก็คือเรียกว่าอัตลักษณ์นะคะของชามไก่ลำปางค่ะทั้งวัตถุดิบกระบวนการผลิตนะคะแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยตอนนี้มีผู้ประกอบการที่ผลิตชามไก่ลำปางประมาณ10รายการผลิตประมาณ2,600ชิ้นต่อปีเท่านั้นเองนะคะผู้ประกอบการเขาก็มีการจัดทำระบบควบคุมคุณภาพซึ่งก็จะได้รับอนุญาตให้ใช้ตรา GI บนผลิตภัณฑ์เป็นเวลา2ปีนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเรื่องของสินค้า GI ชามไก่ลำปางนะคะซึ่งต่อมาเนี่ยกลับกลายเป็นว่ามีผู้ประกอบการบางรายเนี่ยแอบอ้างชื่อชามไก่ลำปางแล้วก็ใช้ตรา GI ปลอมนะคะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็มีพระราชบัญญัติคุ้มครอง GI ปี46ค่ะที่ป้องกันไม่ให้ประชาชนสับสนหรือว่าหลงผิดในแหล่งกำเนิดสินค้านะคะดังนั้นเนี่ยการเอาชื่อชามไก่ลำปางหรือว่า
ลำปางชิคเก้นโบไปใช้กับสินค้า

ที่ไม่ได้ผลิตในแหล่งที่กำหนดหรือว่าไม่ได้มีกระบวนการผลิตตามมาตรฐานที่ขึ้นทะเบียนไว้เนี่ยจะมีความผิดตามพ.ร.บ.คุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ปี46เลยนะคะโทษปรับสูงสุด200,000 บาทนะคะมีโทษจำด้วยกรณีที่แอบอ้างใช้ตราสัญลักษณ์ GI โดยที่ไม่ได้รับอนุญาตนะคะก็มีความผิดตามพ.ร.บ.เครื่องหมายการค้าด้วยโทษจำคุกสูงสุด4 ปีปรับสูงสุด400,000 บาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับด้วยนะคะดังนั้นตรงนี้นะคะทางคุณอรมนก็ย้ำบอกว่าผู้บริโภคเนี่ยเวลาจะซื้อก็ดูให้ดีนะคะเลือกซื้อชามไก่ลำปางที่มี GI ถูกต้องถ้าไม่พบตรา GI หรือว่าไม่ได้ระบุแหล่งกำเนิดเนี่ยก็พิจารณากันให้ดีก่อนหรือว่าแจ้งไปได้นะคะที่สายด่วนของกรมทรัพย์สินทางปัญญาค่ะหมายเลข1368แล้วก็จะได้ตรวจสอบนะคะโดยกรมทรัพย์สินทางปัญญาอันนี้ก็เป็นเรื่องของการคุ้มครองสินค้า GI นะคะต่อมาค่ะเรื่องของการเดินหน้าที่จะขึ้นทะเบียนสินค้า GI รายการใหม่นะคะไปดูสินค้า GI ของจังหวัดราชบุรีค่ะก็คือมะนาวแป้นดำเนินสะดวกหรือว่าที่เรียกสั้นๆนะคะมะนาวแป้นดำเนินและมะม่วงน้ำดอกไม้ราชบุรีค่ะก็เป็นการตอกย้ำคุณภาพแล้วก็ความหลากหลายของสินค้าในบ้านเราเกษตรท้องถิ่นนะคะจะได้คุ้มครองสิทธิชุมชนผู้ผลิตเป็นการยกระดับมูลค่าสินค้าแล้วก็ต่อยอดขับเคลื่อนเศรษฐกิจกันไปนะคะดังนั้นราชบุรีค่ะมีสินค้า GI เนี่ย8รายการแล้วนะคะก็มีโอ่งมังกรราชบุรีพริกบางช้างชัยโป๊ะโพธารามเป็น GI แล้วนะคะกุ้งกล้ามกรามบางแพสับปะรดบ้านข่าแล้วก็มะพร้าวน้ำหอมราชบุรีอันนี้ขึ้นชื่อนะคะล่าสุดก็คือมะนาวแป้นดำเนินสะดวกและมะม่วงน้ำดอกไม้ราชบุรีนะคะที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้จังหวัดเนี่ยประมาณ8,500 ล้านในปีที่ผ่านมาค่ะสำหรับมะนาวแป้นดำเนินสะดวกนะคะเป็นมะนาวพันแป้นที่มีชื่อเสียงเอกลักษณ์ก็คือผลทรงกลมแป้นนี่แหละค่ะเปลือกบางผิวเรียบมันพอบีบเนี่ยจะมีกลิ่นหอมติดมือเนื้อสีขาวใสเมล็ดรีบแล้วก็มีจำนวนน้อยให้น้ำมากรสชาติเปรี้ยวแต่ไม่ขมและกลิ่นหอมมากๆเลยนะคะตรงนี้เนี่ยก็เพราะว่าพื้นที่ปลูกของราชบุรีมีดินร่วนระบายน้ำดีแล้วก็มีแหล่งน้ำหลักที่ลุ่มน้ำแม่กลองนะคะสภาพอากาศเหมาะสมมีภูมิปัญญาของเกษตรกรที่ทำให้มะนาวแป้นเนี่ยสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า700 ล้านบาทต่อปีด้วยส่วนมะม่วงน้ำดอกไม้ราชบุรีค่ะก็เป็นมะม่วงพันน้ำดอกไม้สีทองและพันน้ำดอกไม้เบอร์สี่นะคะลักษณะก็คือผลรียาวด้านขั้วผลอ้วนกลมปลายผลรีเรียวเปลือกเหนียวบางเรียบเนียนผลสุกสีเหลืองสวยเนื้อแน่นเนียนละเอียดไม่มีเสี้ยนรสหวานกลิ่นหอมแล้วก็เมล็ดรีบแบนด้วยนะคะก็เป็นเอกลักษณ์อีกอย่างหนึ่งของราชบุรีเขานะคะปลูกได้ตลอดทั้งปีส่งออกไปหลายประเทศด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นจีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้ตะวันออกกลางแล้วก็ EU ค่ะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า160 ล้านบาทนี่นะคะของดีของราชบุรีเนี่ยเยอะจริงๆค่ะนอกจากนี้นะคะไหนๆก็มาที่เรื่องราวของ GI แล้วในพื้นที่ภาคใต้ค่ะก็มีทีมของกรมทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยนะคะลงไปดูเรื่องของการควบคุมคุณภาพของส้มโชกุนเบตงแล้วก็มังคุดในสายหมอกเบตงนะคะนี่ค่ะก็เป็นสินค้า GI ของจังหวัดยะลานะคะเรียกได้ว่าบ้านเรานี่ก็มีหลายรายการเลยนะคะที่เป็นความหลากหลายทางชีวภาพนะคะแล้วก็สามารถที่จะนำมาพัฒนาต่อยอดได้อีกนะคะอย่างส้มโชกุนเบตงค่ะเป็นส้มเขียวหวานที่ผลกลมแป้นขนาดใหญ่เนื้อสีส้มเข้มรสหวานอมเปรี้ยวปอกง่ายแล้วก็กลิ่นหอมส่วนมังคุดในสายหมอกเบตงนะคะก็เป็นพันธุ์พื้นเมืองที่ปลูกบนพื้นที่สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางตั้งแต่200 เมตรขึ้นไปค่ะ

0: ผลกลมโตเปลือกหนาผิวมันเนื้อสีขาวนวลปุยฝ้ายไม่เป็นเนื้อแก้วไม่มียางไหลแล้วก็รสหวานนำเปรี้ยวนะคะเป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยเคยทานกันไหมคะคุณผู้ฟังมาที่จังหวัดนนทบุรีหน่อยนะคะชารังแดงเกาะเกร็ดค่ะเป็นสินค้า GI รายการล่าสุดของจังหวัดนนทบุรีนะคะสะท้อนภูมิปัญญาของการทำชาโบราณของชาวไทยเชื้อสายมอญที่เชื่อมโยงกับทรัพยากรของนนทบุรีค่ะเขาบอกว่าชารางแดงเกาะเกร็ดนะคะผลิตจากใบของต้นรางแดงเป็นพืชประจำถิ่นที่เติบโตได้ดีในจังหวัดนนทบุรีแล้วก็มีกรรมวิธีแปรรูปคั่วชาตามภูมิปัญญาชาวไทยเชื้อสายมอญในเกาะเกร็ดนะคะมีการเลือกวัตถุดิบอย่างพิถีพิถันให้ได้ชาที่มีเอกลักษณ์ทั้งสีทั้งกลิ่นแล้วก็รสชาติค่ะที่เป็นเอกลักษณ์ก็เพราะว่าชารางแดงเกาะเกร็ดเนี่ยเกิดจากพื้นที่ราบลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาก็จะมีชั้นดินเหนียวเนื้อละเอียดดินร่วนซุยมีแร่ธาตุเยอะนะคะตรงจุดนี้ก็คือสภาพอากาศร้อนชื้นฝนตกตลอดทั้งปีพอเอาใบมาผ่านการผึ่งอบไล่ความชื้นแล้วก็คั่วในอุณหภูมิที่เหมาะสมชงกับน้ำร้อนค่ะจะได้ชาสีเหลืองทองมีกลิ่นหอมรสกลมกล่อมหอมหวานอ่อนๆติดปลายลิ้นไม่ฝาดไม่ขมนะคะก็เป็นสินค้า GI รายการที่5ของจังหวัดนนทบุรีนะคะต่อจากเครื่องปั้นดินเผาเกาะเกร็ดกระท้อนห่อบางกลางทุเรียนนนท์แล้วก็มะม่วงใหญ่กล่ำนนทบุรีนะคะตอนนี้เนี่ยสำหรับชารังแดงเกาะเกร็ดมีผู้ประกอบการที่ทำอยู่เนี่ย22รายผลิตได้8,000กิโลกรัมนะคะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า8ล้านบาทต่อปีแล้วก็สินค้า GI ของนนทบุรี5รายการเนี่ยสร้างมูลค่ากว่า64ล้านบาทต่อปีนะคะนี่ค่ะส่วนใหญ่ก็ที่พูดมาจะเป็นสินค้าเกษตรผลไม้ใดๆนะคะแล้วก็ผักผลไม้ต่างๆนะคะแต่ที่หนองบัวลำภูค่ะคุณผู้ฟังมีอีกหนึ่งรายการนะคะผ้าขิดสลับหมี่หนองบัวลำภูนี่ก็เป็นผ้าทอพื้นเมืองที่เป็นภูมิปัญญาการทอผ้าของชาวหนองบัวลำภูนะคะมีเทคนิคการทอผ้าขิดแล้วก็ผ้ามัดหมี่ไว้ในผืนเดียวดังนั้นโอ้โหของดีของบ้านเราเนี่ยเยอะจริงๆนะคะหลังจากนี้เนี่ยทางกรมก็จะได้ส่งเสริมสินค้า GI กันต่อไปนะคะก็นำมาฝากกันเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยด้วยนะคะที่บ้านเราเนี่ยก็มีสินค้าหลายรายการนะคะที่ถ้าเกิดมีการส่งเสริมพัฒนาอย่างต่อเนื่องก็สร้างมูลค่าเพิ่มได้เยอะทีเดียวค่ะนำมาฝากกันในช่วงแรกนะคะช่วงนี้พักกันก่อนแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันกับนักวิจัยของสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนาค่ะ
1: ติดตามเรื่องเด่นเปิดประเด็นสำคัญรู้เท่าทันเศรษฐกิจเกาะติดการเมืองเรื่องใกล้ตัวในรายการพินิจเศรษฐกิจการเมืองดำเนินรายการโดยปวินาไมบ่ายคล้อยและวิทยากรประจำรายการวันจันทร์วิเคราะห์เศรษฐกิจการเมืองของไทยกับภาควิวัฒน์วันอังคารมิติโลกมิติไทยโดยคุณกวีจงกิจถาวรเปิดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทยอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนโดย TDRI วันพุธคลังเศรษฐกิจคนเศรษฐศาสตร์คณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและวันพฤหัสบดีสัปดาห์ที่1และ2เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต Life Long Learning โดยดร.ภัทรสิริรัตนการสัปดาห์ที่3จัดการองค์ความรู้เพื่อให้การค้าและการพัฒนาในภูมิภาคดียิ่งขึ้นโดยสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนาองค์การมหาชนหรือ ITD และทุกวันพฤหัสบดีสัปดาห์สุดท้ายของเดือนร่วมอัปเดตทิศทางประเทศในอาเซียนโดยรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีเวลา 8:05 นถึง 8:55 นรายการพินิจเศรษฐกิจการเมืองทางจุฬาเรดิโอพลัส
2: เคยมีคำกล่าวว่าถ้าห่วงใยใครก็พับนกกระเรียนให้เจ็บป่วยเมื่อไหร่ต้องส่งดอกไม้ช่อใหญ่แทนความห่วงใยแต่สำหรับเราจุฬาเรดิโอพลัสทุกความห่วงใยใส่ไว้ในทุกรายการมาร่วมแบ่งปันความห่วงใยทาง FM 101.5 MHz จุฬาเรดิโอพลัสสื่อสารความรู้สร้างสรรค์ความคิดส่งเสริมแรงบันดาล

0: คุณปวินุชอุดมมณีธนกิจนะคะคุณปวินุชคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะอยากให้ช่วยฉายภาพให้ฟังหน่อยนะคะถึงความคืบหน้าของการเจรจา FTA ไทย EU รอบล่าสุดนี่เป็นยังไงบ้างคะ
1: ค่ะตามที่ท่านสุภจีสุธรรมพันธ์นะคะท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ค่ะได้เข้าร่วมเจรจาการตกลงการค้าเสรีหรือ FTA ระหว่างไทย EU นะคะโดยรอบล่าสุดค่ะเป็นรอบที่9จัดขึ้นระหว่างวันที่22ถึง30มิถุนายน2569ณกรุงบรัสเซลส์ประเทศเบลเยียมนะคะโดยมีความคืบหน้าที่สำคัญที่สามารถปิดประเด็นแล้วก็สรุปบทเจรจาเพิ่มเติมรวมเป็น15บทใน24บทนะคะ
0: ค
1: ซ
0: ่
1: ึ
0: ะ
1: ่งถือว่าเกิน2ถึง3ของทั้งหมดอะค่ะ
0: ค่ะ
1: โดยประเด็นที่ต้องมีการเจรจาเพิ่มเติมอีกที่สำคัญอีก9บทนะคะซึ่งอยู่ในระหว่างการเตรียมตัวเจรจาในประเด็นที่ค่อนข้างจะสำคัญไม่ว่าจะเป็นประเด็นในด้านกลุ่มสินค้าเกษตรอะค่ะสินค้าอุตสาหกรรมในด้านการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐแล้วก็ในด้านการพลังงานวัตถุดิบการค้าดิจิทัลนะคะตลอดจนกฎหมายและระเบียบต่างๆซึ่งรวมถึงทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งถือว่าเป็นบทที่อ่อนไหวแล้วก็แหลมคมค่ะ
0: ค่ะก็มีอีกหลายประเด็นนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยทีมเจรจาของคุณสุภจีก็เดินหน้านะคะสำหรับเรื่องของการเจรจา FTA ไทย EU ทีนี้ประเด็นที่มีความอ่อนไหวที่ต้องจับตาเป็นพิเศษนี่มีเรื่องไหนบ้างคะ
1: ค่ะซึ่ง9บทที่เหลือนะคะล้วนเป็นประเด็นที่ประชาชนแล้วก็ภาคสังคมให้การจับตามองแล้วก็มุ่งเป้าเป็นพิเศษนะคะเพราะว่ามันเป็นประเด็นที่ค่อนข้างจะมีผลกระทบต่อหลายภาคส่วนนะคะซึ่งประเด็นที่ค่อนข้างจะเซนซิทีฟก็คือทางด้านทรัพย์สินทางปัญญาในเรื่องเกี่ยวกับด้านอุตสาหกรรมยาหรือราคายาซึ่งข้อเรียกร้องทางด้าน EU มีผลกระทบในการผูกขาดทรัพย์สินทางปัญญาในระยะเวลาที่มากขึ้นเพิ่มเติมนะคะซึ่งเท่าที่ศึกษาข้อมูลดูแล้วอะค่ะกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศแล้วก็ทีมไทยแลนด์นะคะอยู่ระหว่างการจัดประชุมหารืออย่างเข้มข้นนะคะเพื่อเตรียมตัวในการเจรจารอบที่10ที่จะจัดขึ้นในช่วงปลายเดือนกันยายนในประเทศไทยเนี้ยค่ะซึ่งมีผลกระทบที่สำคัญซึ่งจะขอมุ่งเป้าสโคปเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมยาแผนปัจจุบันที่ผลิตได้ในประเทศไทยค่ะ
0: ค่ะสำหรับกลุ่มนี้นะคะกลุ่มอุตสาหกรรมยาแผนปัจจุบันกับเรื่องของการเจรจา FTA ไทย EU นี่จะมีประเด็นอะไรแล้วก็จะมีผลกระทบถึงอุตสาหกรรมยาในบ้านเรายังไงบ้างอะคะ
1: ค่ะสำหรับผลของการเจรจา FTA EU อะค่ะส่งผลกระทบโดยตรงอย่างมีนัยสำคัญอย่างยิ่งต่ออุตสาหกรรมยาผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพและก็ระบบสาธารณสุขของประเทศไทยนะคะไม่ว่าจะเป็นผลกระทบเชิงท้าทายต่อผู้ผลิตยาแผนปัจจุบันภาคเอกชนแล้วก็ในด้านโอกาสมิติในการลงทุนในด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมของประเทศไทยอะค่ะซึ่งตรงนี้ค่ะข้อเรียกร้องที่ทาง EU เนี่ยมุ่งเน้นสองประเด็นหลักๆค
0: ค
1: ื
0: ่
1: อ
0: ะ
1: ทางด้านทรัพย์สินทางปัญญาและก็การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐค่ะ
0: ค่ะสองประเด็นนี้เนี่ยที่ EU เรียกร้องนี่มีความสำคัญแล้วก็มีผลกระทบกับไทยยังไงบ้างคะ
1: ผลกระทบด้านหลักข้อที่หนึ่งนะคะข้อเรียกร้องด้านทรัพย์สินทางปัญญาหรือทริปพัดนะคะโดยทั่วไปแล้วค่ะข้อตกลงทริปค่ะเป็นข้อตกลงมาตรฐานขั้นต่ำทั่วไปที่คุ้มครองด้านทรัพย์สินทางปัญญาในระดับสากลภายใต้องค์การค้าโลกหรือ WTO นะคะแต่ในส่วนของทริปพัดนะคะซึ่งไม่ได้ถือว่าเป็นข้อตกลงอย่างเป็นทางการของ WTO ค่ะแต่เป็นรากฐานคำศัพท์ที่ใช้เรียกเงื่อนไขหรือข้อเรียกร้องที่เพิ่มเติมหรือเข้มงวดเพิ่มขึ้นมากกว่ามาตรฐานขั้นต่ำของทริปมานะคะโดยทั่วไปแล้วทริปพัดอะค่ะจะใช้กับประเทศที่มีขนาดที่ใหญ่เช่นพวกกลุ่ม USA หรือ EU ที่ทำข้อตกลงกับกลุ่มประเทศ FTA กับประเทศกำลังพัฒนาหรือประเทศอยู่ระหว่างพัฒนานะคะซึ่งกลุ่มอุตสาหกรรมยาไทยค่ะตกเป็นถือว่าเป็นเป้าหมายในเลสไลน์ที่เปราะบางในการเจรจาเพราะว่า EU พยายามผลักดันทริปพัดเป็นการขยายการคุ้มครองด้านทรัพย์สินทางปัญญาที่เกินมาตรฐานนะคะซึ่งแบ่งเป็นสองประเด็นหลักนะคะจะขอกล่าวถึงประเด็น

0: กนะคะ
1: ค่ะ
0: ประเด็นที่หนึ่งอะค่ะในด้านทริปพาร์ตอะค่ะจะมีการเรียกร้องจาก EU ในการขยายอายุด้านสิทธิบัตรเลยที่เรียกว่า Patent Term Extension นะคะจากเดิมค่ะจะมีการคุ้มครองสิทธิบัตรยาทั่วไปอะค่ะประมาณ20ปีแต่ EU เรียกร้องให้คุ้มครองเพิ่มเติมไปอีกนะคะประมาณ5ปีเพื่อชดเชยระยะเวลาที่เสียไปในระหว่างการพิจารณาการขึ้นทะเบียนยาค่ะโดยทั่วไปแล้วอะค่ะยาในกลุ่มยาอุตสาหกรรมยาแผนปัจจุบันเนี่ยจะมียาสองประเภทหลักประเภทที่หนึ่งก็คือยาต้นแบบนะคะยาต้นแบบเนี่ยถือว่าเป็นยาชนิดแรกที่คิดค้นขึ้นมาใครผลิตก่อนก็จดทะเบียนคุ้มครอง20ปีนะคะ
1: ค
0: แล
1: ่ะ
0: ้วก็ยาสามัญนะคะจะเป็นยาที่มีคุณภาพคล้ายแล้วก็เทียบเท่ายาต้นแบบค่ะแต่จะผลิตออกมาทีหลังแล้วก็จะขายได้เมื่อยาต้นแบบอะค่ะหมดอายุหลักปีที่20ไปซึ่งประเทศไทยเนี่ยมีการผลิตยาสามัญหรือยาเจเนริกดักเนี่ยถือว่าเป็นการผลิตหลักของประเทศ
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นนะคะการขยายอายุสิทธิบัตรที่ทาง EU มีการเรียกร้องเพิ่มขึ้นนะคะจะมีผลกระทบโดยตรงกับผู้ผลิตยาสามัญในประเทศไทยทำให้ยาสามัญเนี่ยเข้าสู่ตลาดได้ช้าลงแล้วก็ทำให้ผู้บริโภคหรือประชาชนชาวไทยอะค่ะใช้ยาต้นแบบที่ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วอะผลิตแล้วก็ประเทศไทยนำเข้าในราคาที่สูงขึ้นนะคะอันนี้ก็คือเป็นผลกระทบด้านแรกในการขยายสิทธิบัตรนะคะในด้านที่สองค่ะในด้านการผูกขาดข้อมูลทางยาหรือ Data Exclusive อะค่ะปกติแล้วอะยาต้นแบบที่ผลิตมานะคะในการขึ้นทะเบียนอย.เนี่ยจะมีการพิจารณาเอกสารต่างๆอย่างละเอียดไม่ว่าจะเป็นเอกสารการทดสอบด้านเคมีแต่ยาสามัญนะคะที่มีการผลิตแล้วก็ขึ้นทะเบียนเนี่ยมีได้รับข้อยกเว้นที่เป็นปกติมาตรฐานคือสามารถใช้ข้อมูลทางด้านการทดสอบทางคลินิกของยาต้นแบบได้ซึ่งตรงนี้ข้อเรียกร้องใหม่เนี่ย EU จะขอไม่ให้ทางอย.หรือผู้ผลิตยาสามัญในประเทศไทยอะค่ะได้ใช้ข้อมูลการทดสอบประสิทธิภาพเหล่านี้ซึ่งถือว่าเป็นผลกระทบหลักของบริษัทยาสามัญในประเทศไทยว่าต้องมีการลงทุนทำการทดสอบทางคลินิกซึ่งถือว่าเป็นการลงทุนที่ใช้เม็ดเงินอย่างมหาศาลนะคะซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าเป็นผลกระทบที่ถือเป็นผลกระทบหลักของกลุ่มอุตสาหกรรมผู้ผลิตยาในประเทศไทยเหมือนกันค่ะดังนั้นเนี่ยในด้านของการเรียกร้องทริปพัดเนี่ยถือว่าเป็นการคุ้มครองสิทธิบัตรเพิ่มขึ้นจาก20ปีบวกอีก5ปีบวกกับการผูกขาดการขึ้นทะเบียน Data Exclusive อีก8ปีแล้วในข้อเรียกร้องเนี้ยค่ะก็จะมีประเด็นอื่นๆที่อยู่ระหว่างการเจรจาเพิ่มขึ้นอีก2ถึง3ปีอะค่ะรวมทั้งหมดอะค่ะจากเดิมอะสิทธิบัตรจะหมดลง20ปีก็จะเพิ่มขึ้นเป็นประมาณถ้าเป็นแบบแม็กซิมัมที่ทางอย.ทีมอย.คาดการณ์นะคะก็จะคุ้มครองถึง36ปีอะค่ะซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นระยะเวลาที่นานที่ทำให้บริษัทยาสามัญที่ผลิตในประเทศไทยอะค่ะไม่สามารถที่จะวางจำหน่ายยาที่มีราคาดิตาราคาถูกลงในคุณภาพที่เท่าเทียมกันได้อะค่ะอันนี้คือเป็นเงื่อนไขในด้านพาเทนต์นะคะแล้วก็ข้อเรียกร้องที่สองที่ทาง FTA EU เนี่ยมีการเรียกร้องในเงื่อนไขการแก้ไขเงื่อนไขการจัดซื้อจัดจ้างโดยภาครัฐนะคะหรือด้าน Government Procurement นะคะ
1: ค่ะ
0: โดยปกติค่ะพ.ร.บ.ประเทศไทยเนี่ยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560เนี่ยเป็นพ.ร.บ.ที่บังคับให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติตามว่าจะต้องมีการจำหน่ายยาที่ผลิตในประเทศไทยเป็นหลักก่อนนะคะเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมที่ผลิตในประเทศให้เข้มแข็งแล้วก็สนับสนุนให้ดำรงธุรกิจต่อไปได้อะค่ะแต่ตรงนี้เขาเรียกร้องทาง EU ต้องการให้ยกเลิกแล้วก็เรียกร้องให้มีการเปิดให้ทั้งหน่วยงานในประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศสามารถเข้าสู่ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐได้ค่ะซึ่งตรงนี้ถือว่า ถ้าในอีกแง่หนึ่งอะค่ะข้อตกลงเนี้ยอาจจะถือว่าเป็นการยกระดับการแข่งขันแล้วก็เปิดทางให้ภาคเอกชนมีบทบาทในตลาดยาได้มากขึ้นนะคะแล้วก็ประกอบกับปัจจุบันเนี่ยทางด้านกระทรวงอวเนี่ยมีการส่งเสริมพรบส่งเสริมการใช้ประโยชน์และนวัตกรรมในการคิดค้นพัฒนาอินโนเวชันในด้านยาแล้วก็เครื่องมือแพทย์อะค่ะถือว่าเป็นการเปิดอินโนเวชันใหม่ๆให้ประเทศไทยแต่ถ้าคิดในอีกแง่หนึ่งอะค่ะถือว่าเป็นอุปสรรคสำคัญต่อกลุ่มบริษัทยาที่เป็นหลักที่ผลิตแล้วก็จำหน่ายในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นองค์การเภสัชกรรมหรือ GPO อะค่ะที่ส่งเสริมอุตสาหกรรมยาต้นน้ำแล้วก็ยาชีววัตถุที่ผลิตเองในประเทศไทยได้เองค่ะตรงนี้ก็คือเป็นผลกระทบโดยตรงของหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทยโดยสำคัญกันค่ะ
1: นี่ก็คือผลกระทบสองเรื่องใหญ่ๆนะคะอย่างนั้นแล้วเนี่ยประเทศไทยเนี่ยจะมีโอกาสได้ต่อรองกับทาง EU สำหรับเงื่อนไขตรงนี้ไหมคะหรือว่าน่าจะเป็นไปตามแนวทางนี้ค่ะ
0: ทางทีมเจรจาของกระทรวงพาณิชย์ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขนะคะก็อยู่ในระหว่างการเตรียมข้อมูลแล้วก็รับฟังเสียงจากภาคประชาชนเหมือนกันนะคะใน
1: ค่ะ
0: การรวบรวมข้อมูลเพื่อยืนหยัดว่าประเทศไทยอะค่ะก็คือจะไม่รับข้อตกลงทางด้านทริปพาร์ตแล้วก็ข้อตกลงที่ทําให้ภาคสาธารณสุขของประเทศไทยอะค่ะเสียประโยชน์เหมือนกันแล้วก็นอกจากนี้ค่ะก็คืออยู่ในระหว่างการปรับตัวร่วมกันไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนในการพร้อมรับแนวการเปิด FTA ไทย EU อะค่ะเพราะว่าอันนี้ก็จะหลีกเลี่ยงไม่ได้เหมือนกันนะคะว่าการเปิดเสรีเนี้ยค่ะมันก็ครอบคลุมถึงทุกกลุ่มอุตสาหกรรมเช่นเดียวกันค่ะ
1: ค่ะดังนั้นถ้าเป็นไปตามแนวทางประมาณนี้นะคะอุตสาหกรรมยาในบ้านเราเนี่ยจะต้องปรับตัวยังไงบ้างคะ
0: ในการปรับตัวเพื่อให้กลุ่มธุรกิจอยู่รอดภายใต้แรงกดดันของข้อตกลง FTA ไทย EU นะคะผู้ประกอบการผลิตยาในประเทศไทยรวมถึงองค์การเภสัชกรรมหรือ GPO อะค่ะก็คือต้องมีแนวทางในการปรับกลยุทธ์เชิงรุกเชิงรับแล้วก็เตรียมรับมือระบบผูกขาดข้อมูลที่อาจจะยาวนานขึ้นซึ่งตรงนี้ก็อยู่ในระหว่างการ negotiate นะนะคะทีนี้แนวทางในการปรับตัวค่ะก็อาจจะแบ่งได้ประมาณ4กลุ่มนะคะ4ด้านค่ะในด้านที่1อะค่ะปัจจุบันเนี่ยก็นวัตกรรมไทยอะค่ะมีการยกระดับการผลิตที่ยาสามัญขั้นปกติไปสู่ยาสามัญขั้นสูงที่เป็นยาสามัญที่มีความซับซ้อนในการผลิตมากขึ้นนะคะเพื่อเข้าสู่ตลาดได้มากขึ้นแล้วก็ลดคู่แข่งอะค่ะแล้วก็เป็นการผลิตนวัตกรรมใหม่ๆของประเทศไทยนะคะแล้วก็ปัจจุบันนะคะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการนำส่งยาสาขาให้มีกลไกที่แอคทีฟมากขึ้นไม่ว่าจะทำให้การนำส่งยาในคนไข้ได้ง่ายขึ้นออกฤทธิ์ยาได้ยาวนานขึ้นหรือผสมตัวยาอื่นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพอะค่ะซึ่งตรงนี้ในการเพิ่มแอคทีฟหรือ value added ตรงนี้ค่ะประเทศไทยก็มีโอกาสในการขอรับสิทธิบัตรยาของตนเองได้นอกจากนี้ค่ะในมิติที่สองอะค่ะปัจจุบันอุตสาหกรรมยาไทยก็กำลังก้าวไปสู่การผลิตในกลุ่มอุตสาหกรรมอื่นๆที่กำลังเติบโตเช่นในกลุ่มยาชีววัตถุหรือยาชีววัตถุคล้ายคลึงอะค่ะปกติอะค่ะยายายาสามัญหรือยาต้นแบบค่ะจะผลิตจากสารเคมีโมเลกุลเล็กอะค่ะก็จะมีความแตกต่างจากยาชีววัตถุหรือไบโอโลจิกดักที่เป็นผลิตภัณฑ์ตัวยาสำคัญที่ผลิตได้จากสิ่งมีชีวิตนะคะแล้วก็ยาสีสามารถยาชีววัตถุคล้ายคลึงหรือไบโอซิมิล่าก็จะเป็นยาที่ถูกพัฒนาขึ้นให้มีความคล้ายคลึงกับยาชีววัตถุต้นแบบเหมือนกันในลักษณะที่หมดสิทธิบัตรไปแล้วแต่ต้องมีการพิสูจน์ในด้านประสิทธิผลประสิทธิภาพความปลอดภัยกับคนไข้ซึ่งก็ใช้นวัตกรรมที่สูงขึ้นนะคะซึ่งตรงนี้ประเทศไทยก็มีการพัฒนาในการผลิตในด้านไบโอจิกดักแล้วก็ไบโอซิมิลาร์ดักเพิ่มมากขึ้นซึ่งถือว่าเป็นเทรนด์ใหม่ที่มูลค่าการตลาดนะคะที่มากสูงมากขึ้นเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ในด้านที่สามอะค่ะแนวทางในการปรับโครงสร้างต้นทุนแล้วก็ยกระดับมาตรฐานโรงงานนะคะซึ่งโรงงานยาไทยส่วนใหญ่อะค่ะปัจจุบันจะเป็นโรงงานขนาดกลางแล้วก็ขนาดเล็กอะค่ะถ้ามีการรวมกลุ่มหรือการจับมือร่วมกันในระหว่างพันธมิตรอะค่ะ จะมีส่วนช่วยในการเพิ่มอำนาจการต่อรองไม่ว่าจะเป็นการซื้อวัตถุดิบของสารตั้งต้นยาหรือมีการแชร์ข้อมูลในด้านเทคนิคทรานสเฟอร์ให้มากขึ้นนะคะและนอกจากนี้ค่ะปฏิเสธไม่ได้ว่าปัจจุบันนะคะอุตสาหกรรมยาเนี่ยจำเป็นจะต้องมีการรับรองมาตรฐานในระดับเทียบเท่าระดับสากลไม่ว่าจะเป็น GMP PIGS ซึ่งตรงนี้ค่ะการเปิดเสรี FTA ไทย EU เนี่ยจะเป็นโอกาสให้บริษัทยาบ้านเราเนี่ยมีการยกระดับมาตรฐานกลุ่มยาเพื่อเพิ่มโอกาสในการแข่งขันได้มากขึ้นนะคะ
1: ค่ะค่ะก็เรียกว่าเป็นโอกาสสำหรับผู้ประกอบการแล้วก็อุตสาหกรรมยาในบ้านเราด้วยนะคะทีนี้ในภาพรวมของประเทศไทยอะค่ะที่จะขับเคลื่อนในโอกาสของอุตสาหกรรมยาไทยจากการเจรจา FTA ไทย EU ครั้งนี้เนี่ยประเทศไทยควรจะวางยุทธศาสตร์ยังไงเพื่อที่จะรักษาความมั่นคงทางยาของประเทศด้วยนะคะ
0: ในการเตรียมพร้อมในด้านความมั่นคงของยาเพื่อรับมือการเปิดเสรี FTA ไทย EU ค่ะจำเป็นจะต้องมีการร่วมมือบริหารจัดการทั้งภาครัฐภาคเอกชนและก็ภาคประชาชนร่วมกันนะคะเพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันที่เข้มแข็งในด้านระบบสาธารณสุขและก็เศรษฐกิจรอบด้านจะแบ่งเป็นการปรับตัวในด้านสุขภาพของภาครัฐและก็ของภาคเอกชนนะคะในด้านการปรับตัวของภาครัฐค่ะในด้านที่หนึ่งค่ะคณะเจรจาเนี่ยในลำดับแรกเลยก็คือต้องไม่ยอมรับข้อผูกมัดที่มีผลกระทบต่อสุขภาพชุมชนสิ่งแวดล้อมแล้วก็ในด้านระบบสาธารณสุขของประเทศไทยอะค่ะแล้วก็เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดการผูกขาดไม่ว่าจะเป็น patent term extension data exclusion ที่เป็นเหตุทำให้ยาในราคาแพงขึ้นและสุดท้ายก็คือกระทบความมั่นคงทางด้านยาของประเทศไทยนะคะและในนอกจากนี้ค่ะควรจะมีการปฏิรูปเชิงโครงสร้างของหน่วยงานกำกับดูแลซึ่งหน่วยงานกำกับดูแลบ้านเราก็คืออย.ปัจจุบันก็เล็งเห็นว่าทางอย.เนี่ยมีความพยายามในการปรับปรุงกระบวนการมุ่งสู่ระบบ risk based regulatory system แล้วก็มีการเพิ่มความยืดหยุ่นลดเวลาในการตรวจประเมินเพื่อขึ้นทะเบียนยาสามัญและปัจจุบันค่ะทางอย.เนี่ยได้มีการวางแผนล่วงหน้าแล้วว่ามีการขึ้นทะเบียนยาสามัญมุ่งเป้าที่จําเป็นเร่งด่วนนะคะเพื่อเปิดช่องทางเป็น Fast Track ในการพิจารณาอนุมัติยาสามัญเร่งด่วนที่จําเป็นได้เร็วมากขึ้นนอกจากนี้ค่ะในส่วนภาครัฐอื่นๆไม่ว่าจะเป็นสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.กรมบัญชีกลางสํานักงานประกันสังคมนะคะจำเป็นจะต้องมีการพัฒนาระบบการจัดซื้อยาระดับประเทศหรือ Centralized Procurement นะคะแล้วก็นำผลการประเมิน STA นะคะหรือการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพเพื่อมาใช้ในการประเมินและก็ต่อรองยานวัตกรรมอย่างเข้มข้นถือว่าเป็นการควบคุมงบประมาณไม่ให้พุ่งสูงเกินและก็เพิ่มความยั่งยืนในหลักประกันทุกวันหน้าค่ะนอกจากนี้ค่ะกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยปัจจุบันเนี่ยมีนโยบายในการหนุนยาอื่นๆที่ไม่ใช่ยาเคมีอะค่ะก็คือเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยที่มีที่สร้างรายได้แล้วก็มีการออกฤทธิ์ที่สามารถยับยั้งเชื้อได้ถือว่าเป็นการสร้างความมั่นคงทางยาให้กับประเทศในอีกด้านหนึ่งแล้วก็เป็นการเพิ่มสัดส่วนยาสมุนไพรที่ผลิตได้เองในประเทศอะค่ะเพื่อพิจารณาบรรจุเข้าสู่บัญชียาหลักตรงนี้ค่ะก็คือจะส่งผลให้บริษัทยาไทยเนี่ยมีการหมุนเวียนรายได้อย่างซัสเทนอย่างยั่งยืนแล้วก็ถือว่าเป็นการลงทุนพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมได้อ่ะค่ะ
1: ค่ะดังนั้นก็มีหลายมิตินะคะที่ประเทศไทยเนี่ยควรจะเดินหน้าแล้วก็กำหนดยุทธศาสตร์ภายใต้การเจรจา FTA ในครั้งนี้นะคะทีนี้อีกด้านหนึ่งค่ะเรื่องของการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนหรือว่าภาคประชาสังคมกับเรื่องของการสร้างการรับรู้เรื่องของสุขภาพเนี่ยค่ะเรื่องนี้เนี่ยมีแนวทางยังไงบ้างคะที่จะเสริมสร้างการมีส่วนร่วมได้นะคะ
0: ในแนวทางการส่งเสริมสุขภาพเชิงป้องกันแล้วก็การใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลค่ะประชาชนชาวไทยควรมุ่งเน้นการดูแลสุขภาพตนเองในเชิง proactive หรือ preventive health ค่ะเพื่อเป็นการลดการป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือที่เรียกว่าโรค NCD ไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดันโลหิตสูงหรือหัวใจหรือกลุ่มโรคมะเร็งที่เป็นกันเยอะอย่างใน ในปัจจุบันนะคะเพื่อป้องกันการเกิดโรคที่ต้องใช้ยาในระยะยาวและนอกจากนี้ค่ะควรให้ความรู้ส่งเสริมความรู้ในการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลไม่ได้ใช้ยาเกินความจําเป็นนะคะเพื่อเป็นการสร้างการตระหนักความรอบรู้ด้านสุขภาพด้วย

0: นอกจากนี้อะค่ะภาคประชาชนเนี่ยควรจะมีการให้ความรู้อะค่ะความเข้าใจในด้านการสร้างความมั่นคงในการใช้ยาสามัญและก็ยาชีววัตถุรวมถึงยาชีววัตถุคล้ายคลึงโดยการรณรงค์ให้บุคลากรทางการแพทย์และภาคประชาชนนะคะเข้าใจในประสิทธิผลประสิทธิภาพความปลอดภัยของยาต้นแบบที่มีราคาแพงที่นําเข้าจากต่างประเทศเทียบกับว่ายาผลิตในประเทศไทยเนี่ยมีความสามารถในการรักษาโรคได้ทัดเทียมกันในราคาที่จับต้องแล้วก็เข้าสู่ประชาชนได้ง่ายกว่าค่ะนอกจากนี้ค่ะประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นกระทรวงสาธารณสุขควรจะมีการบรรจุในแง่ของการความรู้ในระบบสาธารณสุขสิทธิการเข้าถึงยาไม่ว่าจะเป็นยาสมุนไพรการใช้ยาไทยอย่างสมเหตุสมผลนะคะในระบบการศึกษารวมถึงกลไกระบบสาธารณสุขชุมชนไม่ว่าจะเป็นผ่านเครือข่ายอสม.รวมถึงสุดท้ายอะค่ะในการเจรจาครั้งนี้ก็เห็นถึงการเปิดพื้นที่ให้ภาคประชาสังคมแล้วก็องค์กรผู้บริโภคมีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบแล้วก็เฝ้าระวังผลกระทบจากการเจรจา FTA เพื่อสร้างความรู้ด้านสุขภาพให้แก่ประชาชนและก็ถือว่าเป็นการส่งเสริมเชิงป้องกันเพื่อความยั่งยืนให้แก่ระบบประกันสุขภาพของประเทศไทยในระยะยาวค่ะ
1: ค่ะก็เรียกว่าเดี๋ยวเราคงจะได้จับตาดูนะคะสำหรับเรื่องของการเจรจา FTA รอบนี้นะคะก็มีความสำคัญอย่างมากเพราะว่ามีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของอุตสาหกรรมยาในบ้านเรานะคะก็เป็นความท้าทายแล้วก็เป็นเรื่องที่ภาครัฐแล้วก็ทุกภาคส่วนนะคะจะได้ช่วยกันขับเคลื่อนอุตสาหกรรมยาไทยจากการเจรจา FTA ไทย EU ครั้งนี้ด้วยนะคะวันนี้ต้องขอบคุณคุณปวินุชเป็นอย่างสูงเลยนะคะที่มา
0: ข
1: ใ
0: อ
1: ห
0: บ
1: ้
0: พระ
1: ข้อ
0: คุณ
1: มูลใน
0: ค
1: เร
0: ่
1: ื่
0: ะ
1: องนี้นะคะเดี๋ยวได้ติดตามกันเรื่อยๆนะคะขอบพระคุณมากเลยค่ะ
0: ค่ะยินดีค่ะขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะวันนี้นะคะติดตามกันกับนักวิจัยของทาง ITD นะคะกับอีกหนึ่งเรื่องสำคัญค่ะก็คือเรื่องของการเจรจา FTA ไทย EU นะคะมีรายละเอียดแล้วก็คุยกันไปหลายรอบแล้วนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยการเจรจาความตกลงการค้าเสรีหรือว่า FTA ระหว่างไทยกับสหภาพยุโรปก็เรียกว่าเดินหน้ามาถึงช่วงสำคัญหลังจากที่มีการเจรจากันไปหลายรอบนะคะสรุปผลการเจรจาได้แล้วประมาณ2 ใน 3ของความตกลงแต่ว่ายังมีประเด็นสำคัญอีกหลายเรื่องที่ต้องหาข้อสรุปอยู่นะคะโดยเฉพาะเรื่องของอุตสาหกรรมยาที่วันนี้ค่ะคุณปวินุชได้ฉายภาพให้เห็นนะคะว่ามีประเด็นอะไรบ้างก็เป็นเรื่องที่ซับซ้อนนะคะซึ่งหลายๆเรื่องเนี่ยเดี๋ยวคงจะได้ติดตามกันต่อนะคะจากผลการเจรจา FTA ไทย EU เกี่ยวกับเรื่องของอุตสาหกรรมยาแต่ว่าที่สำคัญเลยนะคะในฐานะภาคประชาชนนะคะตอนนี้เนี่ยก็ช่วยกันจับตาแล้วก็ดูข้อมูลนะคะสำหรับการเจรจาที่จะเกิดขึ้นนะคะก็ถือว่าเป็นความท้าทายแล้วก็ในอีกด้านหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นแรงผลักดันสำคัญที่ทำให้ประเทศไทยจะได้ยกระดับอุตสาหกรรมยาจากฐานการผลิตเดิมไปสู่อุตสาหกรรมที่ใช้นวัตกรรมใช้งานวิจัยมากขึ้นนะคะให้ประเทศไทยเนี่ยแข่งขันได้แล้วก็ประชาชนก็สามารถเข้าถึงยาที่จำเป็นได้อย่างยั่งยืนในระยะยาวด้วยนะคะนำมาฝากกันในวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังขอบคุณนักวิจัยอาวุโสนะคะคุณปวีนุชอุดมมณีธนกิจจากสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนาหรือ ITD ด้วยนะคะที่วันนี้ได้นำข้อที่เป็นประเด็นสำคัญนะคะสำหรับการเจรจา FTA ไทย EU มาฝากกันค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะคุณผู้ฟังขอบคุณสำหรับการติดตามด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ
2: รู้เท่าทันเศรษฐกิจเกาะติดการเมืองเรื่องใกล้ตัวติดตามเรื่องเด่นเปิดประเด็นสำคัญในรายการพินิจเศรษฐกิจการเมือง
3: ทุกจังหวะของทุกสรรพสิ่งมีเรื่องเล่ามีบทเรียนมีมุมมองข้อคิดที่น่าติดตามศึกษาระด้านสิ่งแวดล้อมพร้อมเติมเต็มทุกหัวใจในรายการ NY Insider by Dr. O เพราะโลกน่ารักเราจึงต้องรักโลกพบกันทุกวันเสาร์11:30 น.ถึง11:55 น.ที่นี่ FM 101.5 MHz

น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์

ทุกคนทราบดีแล้วว่าความเจริญทางวัตถุทำให้โลกมีความก้าวหน้าและสะดวกสบายยิ่งขึ้นนับว่าความเจริญทางวัตถุเป็นสิ่งจำเป็นและสำคัญมากสำหรับชีวิตแต่ชีวิตยังต้องการความเจริญด้านอื่นด้วยคือความเจริญทางด้านจิตใจซึ่งสำคัญและจำเป็นไม่น้อยกว่าความเจริญทางวัตถุเลยมนุษย์สมัยนี้ส่วนมากหลงไหลในทางวัตถุมากเกินไปไม่สนใจความสุขทางนามธรรมมุ่งแต่จะแสวงหาและสะสมวัตถุเพื่อเพิ่มพูนความผาสุกของตนพากันทอดทิ้งหลงลืมเพื่อนมนุษย์ที่กำลังทุกข์ร้อนและต้องการความช่วยเหลือความเจริญทางวัตถุจำต้องควบคู่ไปกับความเจริญทางจิตใจจึงจะทำให้ชีวิตมนุษย์สมบูรณ์และมีค่าบุคคลแม้จะเป็นผู้ที่ขาดความมั่นคงทางวัตถุแต่ร่ำรวยได้ในด้านคุณธรรมมีความรักความห่วงใยในเพื่อนมนุษย์จึงนับว่าเป็นผู้ที่พระพุทธศาสนายกย่องแล้วว่าเจริญแท้พระราชดำรัสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชทานแก่นักศึกษาพยาบาลณหอประชุมราชแพทยาลัยโรงพยาบาลสิริราชวันที่31กรกฎาคมพุทธศักราช2510

0: วิทยุเครื่องนี้เดี๋ยวนี้มันฟังไม่ค่อยจะชัดเลยติดติดดับดับมีเสียงนู่นเสียงนี่มันเป็นอะไรของมันเนี่ย
1: คุณตาก็ไม่ต้องใช้วิทยุเครื่องใหญ่แล้วก็ได้นะคะฟังในมือถือก็ได้นะคะ
0: มือถือเนี่ยนะแค่รับแค่โทรก็พอแล้วตาทำอะไรไม่ค่อยจะเป็นหรอกมันจะยุ่งยากอะสิ
1: ไม่ยากเลยค่ะคุณตาง่ายนิดเดียวนี่ไงคะแค่หนูโหลดแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสโหลดเสร็จกดแค่2ครั้งคุณตาก็ฟังรายการโปรดได้แล้วค่ะ
0: มันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอลูกแล้วต้องทำยังไงต่อ
1: ก็แค่เปิดแอปแล้วกดฟังได้ทันทีเลยค่ะไม่ต้องตั้งค่าอะไรยุ่งยากด้วย
0: เออแค่นี้เองมันก็ง่ายดีจังมันไม่ยากนี่
1: โหลดก็ฟรีด้วยนะคะที่สำคัญชัดแจ๋ว
0: แบบนี้ตากับฟังวิทยุจุฬาได้ทุกที่เลยอะสิเออมันก็ดีจริง
1: ๆใช่ค่ะคุณตาพกก็ง่ายใช้ก็สะดวกฟังได้ทุกวันฟังย้อนหลังก็ได้นะคะ
0: ดีเลยลูกเย็นนี้ตาจะฟังรายการยิ้มแย้มแก้มใสตาชอบฟังเสียงเด็กๆเล่านิทานร้องเพลงมันน่ารักดีย
2: ิ้มแย้มแก้มใสเสียงใครกำลัง
3: รอแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสจะคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายหรืออยู่เจนไหนฟังวิทยุจุฬาผ่านมือถือง่ายๆแค่โหลดแล้วเปิดฟังได้ทันทีดาวน์โหลดฟรีทั้งระบบ Android และ iOS ยิ่งดาวน์โหลดยิ่งใกล้ชิดกัน
1: โหลดกันเยอะๆนะคะ
4: บางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุด
5: จุฬาเรดิโอพลัสเสนอทันข่าว

ติดตามทันข่าว9นาฬิกาจากจุฬาเรดิโอพลัสกับผมธนกรวัศยานนท์ครับนายกสั่งการให้ใช้สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนส่วนที่กำลังกับฝ่ายปกครองในการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดน่านนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดนได้สั่งการให้กระทรวงมหาดไทยสั่งการให้สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนสังกัดกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดน่านที่1และกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอใกล้เคียงพื้นที่ประสบสาธารณภัยในพื้นที่จังหวัดน่านจำนวน100นายส่วนที่กำลังร่วมกับฝ่ายปกครองทหารและตำรวจเพื่อเข้าให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับ

0: ผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่อำเภอปัวขณะที่นายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมลงพื้นที่ดูแลสถานการณ์น้ำท่วมพร้อมด้วยนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยที่จังหวัดน่านเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยเยี่ยมศูนย์พักพิงและให้กำลังใจประชาชนผู้ประสบภัยในพื้นที่อำเภอปัวพร้อมกำชับทุกหน่วยให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงประเมินมวลน้ำจากพื้นที่ตอนบนและน้ำสาขาอย่างต่อเนื่องพร้อมเตรียมกำลังพลเครื่องมือยานพาหนะและอุปกรณ์ให้พร้อมเข้าช่วยเหลือทันทีรวมถึงเร่งเตรียมแผนอพยพประชาชนในพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำและริมแม่น้ำน่านพร้อมดูแลกลุ่มเปราะบางและจัดเตรียมอาหารน้ำดื่มยาและสิ่งของจำเป็นให้เพียงพอในศูนย์พักพิงสำหรับสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดน่านหลายพื้นที่ยังต้องเฝ้าระวังโดยเฉพาะอำเภอเมืองน่านอำเภอปัวท่าวังผาและสันติสุขแม้บางพื้นที่ระดับน้ำมีแนวโน้มลดลงแต่ยังมีมวลน้ำจากพื้นที่ตอนบนและลำน้ำสาขาไหลลงสู่แม่น้ำน่านอย่างต่อเนื่องโดยสถานี N64 คาดว่าระดับน้ำสูงสุดประมาณ21นาฬิกาขณะที่สถานี N1 ผ่านตัวเมืองน่านอยู่ที่ประมาณ 8.10 เมตรสูงกว่าระดับฝั่งภูเพียงประมาณ10เมตรรัฐมนตรีสำนักนายกมอบหมายให้สื่อของรัฐตั้งศูนย์ JIC เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดน่านนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลกรมประชาสัมพันธ์และบริษัทอสมทจำกัดมหาชนได้กำชับให้ทุกหน่วยงานด้านการสื่อสารของรัฐเกาะติดสถานการณ์และรายงานถึงประชาชนอย่างต่อเนื่องซึ่งการดำเนินงานในครั้งนี้เป็นการสานต่อนโยบายของรัฐบาลที่ห่วงใยประชาชนผู้ประสบอุทกภัยและกำชับให้ทุกหน่วยงานเร่งสนับสนุนการช่วยเหลืออย่างเต็มกำลังโดยมอบหมายให้กรมประชาสัมพันธ์จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยวาตภัยน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มจังหวัดน่านหรือ JIC น่านเพื่อเป็นกลไกการสื่อสารในภาวะวิกฤตทำงานบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่และเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลสถานการณ์ที่ถูกต้องแม่นยำและป้องกันความสับสนจากข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการยืนยันและปิดท้ายกันที่ข่าวต่างประเทศครับบริษัทสตาร์ทอัพของจีนประสบความสำเร็จในการปล่อยจรวดจูเชียสามเมื่อวานนี้แลนสเปซบริษัทสตาร์ทอัพด้านอวกาศของจีนประสบความสำเร็จในการนำจรวดลงจอดและกู้คืนท่อนส่งจรวดส่วนแรกของจรวดรุ่นจูเชีย3เมื่อวานนี้ซึ่งจรวดจูเชีย3มีความสูง 66.1 เมตรถูกปล่อยขึ้นจากเขตนำร่องนวัตกรรมอวกาศเชิงพาณิชย์ตงเฟิงทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีนก่อนที่ท่อนส่งจรวดส่วนแรกซึ่งติดตั้งเครื่องยนต์จำนวน9เครื่องจะร่อนกลับลงจอดที่จุดลงจอดในมณฑลการซู่ซึ่งอยู่ห่างจากฐานปล่อยไปทางตะวันออกเฉียงใต้ราว390กิโลเมตรศักยภาพในการกู้คืนและนำท่อนส่งจรวดกลับมาใช้ใหม่ถือเป็นหัวใจสำคัญในการลดต้นทุนและช่วยให้การส่งดาวเทียมเข้าสู่วงโคจรทำได้สะดวกยิ่งขึ้นเป็นการเปลี่ยนผ่านการสำรวจอวกาศไปสู่ธุรกิจเชิงพาณิชย์ที่มีความคล้ายกับอุตสาหกรรมการบินพาณิชย์โดย Land Space ได้ตั้งเป้าให้ท่อนส่งจรวดจูเชีย3สามารถนำกลับมาใช้งานซ้ำได้สูงสุดถึง20ครั้งและทั้งหมดนี้คือทันข่าว9นาฬิกาจากจุฬาเรดิโอพลัสครับ
1: ติดตามรับฟังทันข่าวได้ใหม่เวลา13นาฬิกา
2: สวรรค์มณีนั้นพระองค์พาล่าร่ำไห้ฝากประกายกิตติกุลร่มบุญไทยส่องสวัยสว่างกล้าวแก่ชาวชนใจจุฬาภักดีไทย

0: ดวงแก้วอีกดวงมาร่วงหล่นราจารึก11มิถุนายนไทยทุกคนส่งเสด็จเช็ดน้ำตาน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณสถิตอยู่ในดวงใจตราบนิรันดร์ประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจน
1: เกาะติดข่าวธุรกิจไทยเทพ Innovative Wisdom ถึงพร้อมด้วยภูมิปัญญาทางธุรกิจกับคณะพณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2: สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่รายการ Innovative Wisdom นะคะวันนี้ดิฉันจะเริ่มด้วยข่าวที่ออกมาเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาที่ดิฉันคิดว่าคนไทยทุกคนต้องรับรู้ค่ะนั่นคือเมื่อวันที่1กรกฎาคม2569ปีนี้นี่เอง World Bank ได้ประกาศนะคะอัปเดตการจำแนกรายได้ประเทศค่ะและสิ่งที่เกิดขึ้นคือประเทศเวียดนามและประเทศฟิลิปปินส์ถูกยกระดับขึ้นมาเป็น Upper Middle Income หรือประเทศที่มีรายได้ปานกลางในระดับบุบลนะคะซึ่งเป็นกลุ่มเดียวกับที่ประเทศไทยเนี่ยอยู่ตรงเนี้ยมานานกว่า30ปีแล้วค่ะมันแปลว่าอะไรคะมันแปลว่าเพื่อนบ้านที่เขาเคยอยู่ข้างล่างเรากำลังวิ่งขึ้นมาถึงชั้นเดียวกับเราแล้วค่ะสำหรับประเทศเวียดนามและประเทศฟิลิปปินส์นี่คือช่วงเวลาแห่งความภูมิใจของชาติเลยค่ะแต่สำหรับประเทศไทยมันคืออะไรคะมันเป็นการเตือนที่ดังมากกว่าเพื่อนบ้านกำลังไล่ตามและอาจแซงได้ค่ะกสิกรรีเสิร์ชหรือ KBank เขาได้วิจัยเปรียบประเทศไทยว่าเหมือนเครื่องบินที่กำลังสูญเสียความสูงถ้าไม่เปลี่ยนเครื่องยนต์มันก็จะไม่สามารถขึ้นสูงได้อีกกว่านี้ค่ะวันนี้ดิฉันจะพาทุกท่านไปเข้าใจคำว่ากับดักรายได้ปานกลางหรือ Middle Income Trap คืออะไรทำไมไทยถึงติดอยู่ตรงเนี้ยนานมากว่า30ปีแล้วคะแล้วมันมีกับดักใหม่ที่น่ากังวลมากนะคะที่นักเศรษฐศาสตร์ KBank ก็เพิ่งเตือนออกมานะคะแล้วทางออกจริงๆมันคืออะไรก่อนอื่นนะคะเรามาทำความเข้าใจกับคำว่ากับดักรายได้ปานกลางกันก่อนนะคะระดับที่1คือ low income รายได้ต่ำจริงๆก็คือจะเป็นประเทศที่ยากจนแรงงานราคาถูกโรงงานต่างชาติแห่มาลงทุนค่ะประเทศไทยเคยอยู่ตรงนี้นะคะในอดีตในช่วงทศวรรษที่1960ถึง1980ค่ะเราเคยเป็น low income นะคะระดับต่อมาก็คือระดับปานกลางหรือ middle income นะคะนั่นก็คือเศรษฐกิจพัฒนาขึ้นค่าแรงสูงขึ้นมีชนชั้นกลางค่ะไทยเราเนี่ยขึ้นมาที่นี่ในทศวรรษ1990แล้วก็ยังอยู่ที่นี่จนถึงทุกวันนี้นะคะส่วนระดับที่3คือประเทศที่มีรายได้สูงหรือ high income หรือประเทศที่ร่ำรวยเขาจะมีนวัตกรรมมีเทคโนโลยีผลิตภาพสูงเช่นอะไรคะเกาหลีใต้สิงคโปร์ญี่ปุ่นไต้หวันเขาสามารถขึ้นมาถึงตรงนี้ได้ค่ะแล้วกับดักเกิดขึ้นตรงไหนคะขึ้นจากระดับประเทศที่ยากจนมาประเทศปานกลางเนี่ยหรือระดับ1ถึงระดับ2เนี่ยง่ายค่ะเพราะแค่ถูกกว่าก็ดึงโรงงานได้แล้วค่ะแต่ขึ้นจาก2ถึง3หรือจาก middle income ไปยัง high income นะคะหรือจากรายได้ปานกลางไปรายได้สูงเนี่ยยากมากค่ะเพราะต้องการนวัตกรรมไม่ใช่แค่แรงงานถูกงั้นพอค่าแรงไทยสูงขึ้นโรงงานก็ย้ายไปที่ถูกกว่าเช่นเวียดนามกัมพูชาแต่ไทยเราก็ยังไม่ได้สร้างนวัตกรรมมาทดแทนเนี่ยล่ะค่ะคือกับดักค่ะ World Bank เขาได้นิยามประเทศที่ร่ำรวยไว้ว่าจะต้องมี GNI หรือรายได้ต่อหัวเนี่ยมากกว่า 14,375 ดอลลาร์ต่อปีค่ะของไทยเราตอนเนี้ยอยู่ครึ่งหนึ่งค่ะ 7,690 ดอลลาร์ต่อปีซึ่งยังห่างอยู่เกือบ2เท่าอย่างที่เห็นนะคะดิฉันชอบอุปมาที่ World Bank ใช้ค่ะว่า

การจะออกจากรายได้ประเทศที่มีรายได้ปานกลางเนี่ยหรือการจะออกจากกับดักรายได้ปานกลางเนี่ยมันก็เหมือนการขึ้นบันได3ขั้นค่ะขั้นแรกคือการลงทุนเราต้องลงทุนเพิ่มให้มากขึ้นค่ะขั้นที่2คือขั้น infusion คือรับเทคโนโลยีจากต่างประเทศมาพัฒนาค่ะและขั้นที่3คือขั้น innovation คือการสร้างนวัตกรรมของตัวเองค่ะของเราเนี่ยยังติดอยู่ระหว่าง2กับ3ยังไม่ยอมก้าวขึ้นขั้นที่2ขั้นที่3ค่ะอยู่ระหว่าง infusion รับเทคโนโลยีจากต่างประเทศมาพัฒนาและขั้นสุดท้ายก็คือ innovation เรายังอยู่ระหว่าง2กับ3ค่ะแล้วตอนนี้เรามาเปรียบเทียบกันเลยค่ะในทศวรรษ1980ตอนนั้นเนี่ยนะคะไทยกับเกาหลีใต้เนี่ยมีระดับรายได้ที่ใกล้เคียงกันมากค่ะแต่วันนี้เกาหลีใต้มีรายได้ต่อหัวเนี่ยอยู่ที่ 36,000 ดอลลาร์ในขณะที่ประเทศไทยยังอยู่ที่ 7,690 ดอลลาร์ต่อปีต่างกันเกือบ5เท่าค่ะอะไรล่ะคะที่ทำให้เกาหลีเนี่ยเขาหลุดออกจากกับดักรายได้ปานกลางออกไปได้นะคะอันนี้น่าสนใจใช่ไหมคะเรามาเปิดตารางเปรียบเทียบนะซึ่งนะคะตอนเนี้ยดิฉันจะเปรียบเทียบระหว่างประเทศไทยเกาหลีใต้และเวียดนามประเทศไทยยังติดอยู่กับกับดักนะคะรายได้ปานกลางในขณะที่เกาหลีใต้เนี่ยเขาหลุดไปแล้วนะคะไปอยู่ในช่วงที่ประเทศที่มีรายได้สูงส่วนเวียดนามกำลังขึ้นมาอยู่ในระดับเดียวกับไทยอยู่นะคะอันแรกเลยนะคะดิฉันขอจำแนกเป็น6นะคะตัวชี้วัดตัวชี้วัดที่1นะคะคือรายได้ต่อหัวประเทศไทยอยู่ที่ 7,690 ดอลลาร์ต่อปีนะคะซึ่งต่ำกว่าประเทศที่มีรายได้สูงประมาณครึ่งหนึ่งเกาหลีใต้เขาหลุดแล้วเขามีรายได้อยู่ที่ 36,000 ดอลลาร์ต่อหัวมากกว่าไทย5เท่าจัดเป็นประเทศที่รวยแล้วค่ะส่วนเวียดนามเขามีรายได้อยู่ที่ 4,700 ดอลลาร์แล้วก็เพิ่งถูกอัปเดตขึ้นเป็น Upper Middle Income นะคะอยู่ในระดับเดียวกับประเทศเราอันที่2นะคะการเติบโตของ GDP เฉลี่ยในรอบ10ปีนะคะของประเทศไทยเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 2.5% ต่อปีถือว่าไม่พอค่ะเกาหลีใต้อยู่ในช่วง 3-4% ในช่วงที่เขาพัฒนาต่อเนื่องประเทศเวียดนามอยู่ที่ 7-8% ต่อปีโตแรงมากตัวชี้วัดที่3นะคะ R&D นะคะของไทยเรายังอยู่ที่ 1% ต่ำมากค่ะของเกาหลีใต้อยู่ที่ 4-5% สูงสุดในเอเชียส่วนเวียดนามอยู่ที่ 0.4% แต่เขาก็โตเร็วมากนะคะอันดับที่4ค่ะทักษะดิจิทัลประชากรของไทยอยู่ที่ประมาณ 5% ระดับกลางนะคะแต่ก็ถือว่าน้อยมากของเกาหลีใต้มากกว่า 50% ค่ะอยู่ที่ระดับสูงส่วนเวียดนามกำลังลงทุน AI Tech เร็วมากนะคะส่วนตัวชี้วัดอันดับที่5 Trade Openness ก็คือการเปิดนะคะการค้าประเทศไทยส่งออก 18% ไปสหรัฐถือว่าเสี่ยงที่เราจะกระจุกการส่งออกในขณะที่เกาหลีใต้เนี่ยเขากระจายตลาดเขามีชิปมีรถ EV นะเยอะแยะเลยเขาก็ส่วนประเทศเวียดนามก็กระจายเหมือนกันค่ะไป EU ไป US ไปประเทศจีนก็จัดว่าสมดุลระหว่าง3แหล่งนี้ของเขานะคะสุดท้ายเลยตัวชี้วัดที่6นะคะก็คือการตั้งเป้านะคะ High Incomeของประเทศไทยเนี่ยเราตั้งเป้าไว้ที่2037ตามแผนของชาตินะคะแต่ก็น่าจะไม่ทันค่ะส่วนประเทศเกาหลีใต้เนี่ยเขาสำเร็จมาแล้วค่ะตั้งแต่ปี2000แล้วค่ะเวียดนามเขาก็คาดไว้ว่าปี2035ถึง2040เนี่ยเขาสามารถจะก้าวเข้าสู่ประเทศร่ำรวยได้ถ้าเขายังสามารถที่จะโตอย่างต่อเนื่องได้นะคะดูตารางนี้แล้วสิ่งที่เด่นชัดที่สุดคือ R&D เลยค่ะเกาหลีใต้เนี่ยเขาลงทุนวิจัยและพัฒนา 4-5% ของ GDP ขณะที่ไทยเราเนี่ยแค่ 1% เท่านั้นค่ะนั่นคือเหตุผลว่าเกาหลีใต้เนี่ยเช่นเขามีซัมซุงมี LG มีรถฮุนไดมี global brand ของตัวเองนะคะในขณะที่เราเนี่ยเป็นเพียงแค่ฐานการผลิตให้แบรนด์ต่างชาติอยู่นะคะฉะนั้น R&D คือหัวใจของเรื่องนะคะแล้วก็ที่น่าตกใจมากคือตัวเลข

ทักษะดิจิทัลค่ะ World Bank พบว่าคนไทยเนี่ยมีทักษะดิจิทัลระดับกลางขึ้นไปแค่ 5% เท่านั้นค่ะทั้งที่ไทยเราเนี่ยมีอินเทอร์เน็ตมีสมาร์ทโฟนเกือบทุกคนแล้วค่ะแปลว่าอะไรคะเราใช้โทรศัพท์ดู TikTok เป็นแต่เขียนโค้ดหรือวิเคราะห์ข้อมูลไม่ค่อยเป็นค่ะนี่คือช่องว่างที่ต้องปิดโดยด่วนเลยนะคะทีนี้มาถึงช่วงที่สนุกที่สุดแต่ก็น่ากังวลที่สุดด้วยค่ะนั่นก็คือเรื่อง Landlord Trap หรือกับดักเจ้าของที่ดินเป็นคอนเซ็ปต์นะหรือแนวคิดที่นักเศรษฐศาสตร์ K-Bank หรือกสิกร Research Center เพิ่งเตือนสัปดาห์นี้เองค่ะคำถามคือทุกท่านเห็นข่าวบวก FDI Data Center หรือการลงทุนจากต่างประเทศเกี่ยวกับ Data Center ที่ BOI ประกาศไหมคะที่เขาบอกว่า AWS Google Alibaba จะมาลงทุนในไทยส่งผลให้ FDI โตขึ้นถึง 94% ฟังดูดีใช่ไหมคะแต่เขา K-Bank เตือนว่ามันมีด้านมืดที่ต้องคิดด้วยค่ะเรามาดูกันนะคะ Landlord Trap คืออะไรอุปมาลองนึกถึงเจ้าของบ้านเช่าค่ะเจ้าของบ้านได้ค่าเช่าทุกเดือนเลยเขาก็เลยรู้สึกว่าเขามีรายได้ที่ดีแต่ผู้เช่าคือคนที่ทำธุรกิจจริงๆสร้างมูลค่าพัฒนาทักษะเติบโตค่ะส่วนเจ้าของบ้านก็ยังได้แต่ค่าเช่ายังเป็นเจ้าของบ้านค่ะไม่ได้เติบโตไปไหนเลยฉะนั้น Landlord Trap ของไทยคืออะไรคะไทยเราเป็นเจ้าของที่ดิน EEC ที่ดีมี Infrastructure พร้อมไฟฟ้าเสถียรมีแหล่ง Data Center ต่างชาติที่กล่าวข้างต้นเนี่ยนะคะมาเช่าพื้นที่เข้าลงทุนใช้แรงงานส่วนหนึ่งจ่ายค่าเช่าให้เราแต่เทคโนโลยี IP Talent ระดับสูงยังอยู่ที่บริษัทแม่ต่างประเทศค่ะไทยได้แต่ค่าเช่าไม่ได้ความรู้ค่ะเปรียบกับเกาหลีใต้ซัมซุงมาลงทุนในประเทศใดเขาก็จะถ่ายทอดเทคโนโลยีไปด้วยค่ะเพราะเกาหลีใต้เขาต่อรองได้มีนโยบาย Tech Transfer บังคับมีทุนมนุษย์พร้อมรับค่ะเพราะฉะนั้น K-Bank หนึ่งบอกว่าถ้าไทยไม่พัฒนาดิจิทัลสกิลหรือความสามารถทางด้านดิจิทัลหรือและการสร้างนวัตกรรมของตัวเองเราก็จะเป็นแค่ที่จอดรถไม่ได้เป็นเจ้าของรถค่ะมีตัวเลขที่ทำให้เห็นภาพชัดมากค่ะไทยมีแพลตฟอร์มดิจิทัลสตาร์ทอัพที่มีศักยภาพสามารถที่จะดึงเวนเจอร์แคปิตอลได้ถึง 1,800 ล้านดอลลาร์ต่อปีนะคะแต่ปัจจุบันเนี่ยดึงได้น้อยกว่านั้นมากค่ะเพราะอะไรคะเพราะขาดคนที่มีทักษะพร้อมที่จะสร้างเทคบิสเนสจริงๆค่ะตัวอย่างที่ดีคือไทยมีพร้อมเพย์มี 5G มี Data Center ครบแต่มีคนที่ใช้ประโยชน์จาก Infrastructure เพียง 5% เท่านั้นค่ะนี่คือทำไม Middle Income Trapและ Landlord Trap ถึงเป็นกับดักซ้อนกับดักคะกับดักใหญ่คือกระดับกับดักรายได้ปานกลางที่เราติดมาถึง30ปีค่ะแต่ภายนั้นน่ะภายในอันนั้นเนี่ยมันยังมีกับดักย่อยที่กำลังก่อตัวใหม่ก็คือกับดักเจ้าของที่ดินหรือ Landlord Trap ที่ทำให้คนไทยรู้สึกว่าเรากำลังพัฒนาแล้วล่ะแต่จริงๆแล้วแค่กำลังให้เช่าเท่านั้นเองค่ะเพราะฉะนั้นแล้วตอนนี้ก็ถึงมาถึงส่วนที่สำคัญที่สุดค่ะนั่นคือประเทศไทยต้องทำอะไรเพื่อหลุดจากกับดักนี้นะ World Bank กำลังจัดทำรายงานนะคะที่ฉันเคยกล่าวไปแล้วว่าเราจะมีการประชุมนะคะ World Bank ระดับโลก IMF ใช่ไหมคะแล้วเรากำลังจัดทำรายงาน Building Thailand Future Today นะคะเพื่อนำเสนอในงาน IMFWB ที่กรุงเทพนะคะเรียกขอสรุปสาระสำคัญให้ฟังนะคะ5ทางออกจากกับดักรายได้ปานกลางนะฮะตามรายงานนะฮะทางที่1เลยคือลงทุนในทุนมนุษย์ Human Capital อย่างจริงจัง R&D เนี่ยจำเป็นที่ต้องเพิ่มจาก 1% ให้เพิ่มขึ้นมาเป็น 2-3% ของ GDP ให้ได้ค่ะการศึกษาของเราเนี่ยต้องเน้น Critical Thinking และ Digital Skill ไม่ใช่แค่ท่องจำค่ะ World Bank พบว่าคนไทยเนี่ยมี Digital Access ดีมากแต่ดิจิทัลสกิลต่ำมากค่ะนั่นคือการเข้าถึงดิจิทัลเนี่ยดีแต่ความสามารถที่จะใช้เนี่ยต่ำ
ทางออกจากกับดักทางที่2คือเปิดภาคบริการให้แข่งขันได้มากขึ้นภาคบริการของไทยนะคะ World Bank กล่าวว่ายังปิดกว่าเพื่อนบ้านมากมีกฎระเบียบที่กีดกันการแข่งขันเขาก็เลยบอกว่าสมมุติเราเปิดไฟแนนซ์ Legal นะคะกฎหมาย Education Healthcare ให้ต่างชาติเข้ามาแข่งขันได้บ้างก็อาจจะเป็นการดึงดูด FDI แบบใหม่ที่จะนำ Expertise มาด้วยไม่ใช่แค่เงินค่ะอันนี้ก็ต้องระวังนะมี2มุมจริงทางที่3ก็คือสร้าง innovation ecosystem จริงๆไม่แค่ตั้งชื่อ Thailand Startup เนี่ยสามารถดึง VC ได้น้อยกว่าศักยภาพมากค่ะเพราะขาด risk capital บวก talent จริงๆนะคะเราต้องการ sandbox policy ที่ยืดหยุ่นได้ startup ทดลองได้โดยไม่ติดกฎระเบียบเก่าค่ะอันนี้ต้องสร้างอีโคซิสเต็มใหม่ๆสำหรับการทำอินโนเวชันนะคะทางออกที่4 Tech Transfer Policy ในการที่จะเข้ามาลงทุนในประเทศเราเนี่ยเราควรจะต้องต่อรองเรื่อง Tech Transfer เหมือนกับที่เกาหลีใต้ก็ต่อรองใช่ไหมคะเมื่อ Data Center มาลงทุนเราควรจะมีเงื่อนไขว่าต้องฝึกไทย Tech Talent ขึ้นมาบ้างค่ะหรืออาจจะสปอนเซอร์ Thai University Research Programไม่ใช่แค่รับเงินแล้วก็ปล่อยให้ FDI เขาทำอะไรก็ได้เราแค่เก็บค่าเช่าทางออกที่5นั่นก็คือ Reform Fiscal Space กู้มาเพื่อลงทุนไม่ใช่กู้เพื่อแจก World Bank แนะนำให้ประเทศไทยเนี่ยกู้เพิ่มขึ้นมาได้แต่ต้องลงทุนในสิ่งที่สร้าง productivity เช่น infrastructure การศึกษาการวิจัยและพัฒนาไม่ใช่แค่ cash transfer ค่ะอันนี้เขาเขียนไว้เลยนะคะว่าThe only way forward is to accelerate potential growth to 3-4% a year นั่นก็คือว่าเป็นทางเดียวที่จะช่วยให้เรามีศักยภาพในการเติบโตได้ก็คือว่าเราต้องโตไว้ได้ 3-4% ค่ะไม่ใช่แค่ 1% ฉะนั้นเป้าหมายก็คือว่าถ้าทำได้ไทยก็อาจจะหลุดจากกับดักรายได้ปานกลางเนี่ยภายในปี2041ไม่ใช่2037นะคะเพราะเราคงไม่ได้แล้วล่ะแต่ก็ยังดีกว่า2050ถ้าเราไม่ทำอะไรเลยใช่ไหมคะทีนี้ผู้บริการ World Bank หรือคุณมิเลนดากูดเนี่ยที่เขาอยู่ประจำประเทศไทยนะคะเขาพูดประโยคที่ดิฉันคิดว่าดีมากค่ะว่า what got Thailand here will not get it there นั่นคือสิ่งที่ทำให้ประเทศไทยมาถึงเติบโตมาถึงระดับนี้ได้เนี่ยสิ่งนั้นน่ะอาจจะไม่ได้ช่วยให้ไทยเติบโตขึ้นไปกว่านี้ได้นะคะนั่นก็คือว่าสิ่งที่ทำให้ไทยขึ้นมาจากประเทศยากจนสู่ประเทศรายได้ปานกลางนั่นก็คือตอนนั้นเป็นไงคะก็คือโรงงานแรงงานราคาถูกและการส่งออกสิ่งเหล่านี้จะไม่พาไทยขึ้นสู่ประเทศรายได้สูงได้ค่ะเราต้องทำเกมใหม่หมดเลยค่ะตอนนี้ที่ฉันจะพาทุกคนนะคะไปในอนาคตกันสักครู่นะคะมี2สถานการณ์ที่ World Bank และนักเศรษฐศาสตร์วิเคราะห์ไว้ค่ะสถานการณ์ที่1ถ้าไทยไม่เปลี่ยนอะไรเลยจนกระทั่งถึงปี2050นั่นก็คือ GDP เฉลี่ยโตแค่ 2.5% ต่อปีต่อเนื่องไทยจะไม่หลุดกับดักจนถึงปี2050ค่ะ World Bank ก็คำนวณว่าจะล่าช้าออกไปจากแผนเดิมที่เราตั้งไว้ว่าปี2037ถึง13ปีค่ะกว่าจะออกจากได้กับดักได้เนี่ย2037บวก13ก็คือ2050เลยนะคะสังคมสูงวัยเต็มรูปแบบคนทำงาน1คนต้องเลี้ยงผู้เกษียณอายุนะคะ1คนกว่าๆค่ะแล้วเราก็เพนฐานการผลิตต้นทุนกลางที่แพงกว่าเวียดนามแต่ถูกกว่าเกาหลีนะคะมันก็เลยไม่มีตำแหน่งที่ชัดเจนนอกจากนี้แล้วหนี้สาธารณะเราสูงขึ้นเรื่อยๆนะคะจากการกู้กระตุ้นเศรษฐกิจซ้ำๆค่ะประเทศเวียดนามอินโดนีเซียอาจก้าวขึ้นไปเป็นประเทศร่ำรวยก่อนประเทศไทยได้ค่ะนี่ไม่ใช่ภาพหายนะนะคะแต่คือภาพของประเทศที่ค่อยๆถูกทิ้งไว้ข้างหลังค่ะมาดูสถานการณ์หรือซีนารีโอที่2กันนะคะถ้าไทยเรา ปฏิรูปจริงจังเลยนะคะจนถึงปี2050 World Bank เขาคำนวณไว้ว่าถ้าเราทันได้ครบนะคะ1เลยคือเพิ่มการลงทุนนะคะถึงเปอร์เซ็นต์ตายที่90ของประเทศ Upper Middle Income Country 2เพิ่ม Productivity Growth หรือการเติบโตของการผลิตนะฮะให้เทียบได้กับเกาหลีในช่วง1985ถึง2014 3พัฒนาทุนมนุษย์
human capital และเพิ่ม female labor participation นั่นก็คือว่าเพิ่มนะคะแรงงานนะสุภาพสตรีให้มีส่วนร่วมเข้ามาอยู่

0: ในภาคแรงงานผลที่ได้ไทยอาจจะหลุดกับดักได้ภายในปี2041ไม่ต้องรอปี2037หรือ2050นะคะแต่ก็ยังช้ากว่า37ดีนะคะ GNP คือรายได้ต่อหัวอาจจะแตะอยู่ที่ 21,000-25,000 ได้ภายใน2050ค่ะเราอาจจะเป็น Innovative Hub ของอาเซียนร่วมกับสิงคโปร์เราอาจจะเป็นฮับของการท่องเที่ยว FinTech การแพทย์และ Clean Energyเป็นเครื่องยนต์ใหม่ค่ะอันนี้ไม่ใช่ฝันเฟื่องนะคะแต่ต้องการ political will นะคะนะคะที่ต่อเนื่องและไม่เปลี่ยนแปลงตามยุคสมัยของรัฐบาลนะคะดิฉันขอเชื่อมกลับมาที่งาน IMF World Bank เดือนตุลาคมนี้นะคะรายงาน Building Thailand's Future Today ที่ World Bank กำลังจัดทำเนี่ยจะเป็นเหมือนแผนที่ที่บอกไทยว่าเราต้องเดินทางไปทางไหนเพื่อหลุดจากกับดักนี้ค่ะมันจะออกมาพร้อมกับการที่ผู้นำการเงิน 15,000 คนมาอยู่กรุงเทพค่ะโมเมนต์นั้นไม่ใช่แค่ชมหน้าของกรุงเทพค่ะแต่คือโอกาสที่ไทยจะประกาศต่อโลกว่าเราพร้อมเปลี่ยนเกมแล้วค่ะเราพร้อมที่จะเชื่อมนะคะปิดวงนะคะของการปฏิรูปอย่างจริงจังเพื่อให้เราหลุดนะคะจากกับดักตรงนี้นะคะยันดิคันขอสรุปนะคะ3ข้อบวกแอคชั่นนะคะที่เราควรจะต้องดำเนินการถ้าคุณเป็นนักธุรกิจ SME คุณควรที่จะเป็นไงคะหาทางเชื่อมกับ Data Center Economy ค่ะคุณไม่ใช่แค่เป็น Sub Contractor แต่คุณควรจะพัฒนา Product หรือ Service ที่ใช้ AI หรือ Digital Platform ค่ะนั่นคือว่าเราควรจะเชื่อมธุรกิจของเรานะให้มี Data Center Economy ค่ะถ้าคุณเป็นนักลงทุนคุณควรจะมองหาหุ้นในกลุ่มEdTech หรือ EdTech นะคะหุ้นกลุ่ม HealthTech หรือสุขภาพ EdTech ก็คืออะไรคะเทคเกี่ยวกับการศึกษาเทคโนโลยีการศึกษา HealthTech ก็คือเทคโนโลยีสุขภาพแล้วก็ Digital Finance และ Clean Energy นะคะก็คือพลังงานสะอาดที่จะเป็นเครื่องยนต์ใหม่ที่ World Bank แนะนำค่ะเพราะฉะนั้นเราไม่ใช่แค่ลงทุนตาม InfrastructureFDI ที่เข้ามาลงทุนในประเทศเพียงอย่างเดียวนะคะประเทศไทยเราเนี่ยมีเครื่องมือเยอะแยะมากเลยนะคะเช่นมีพร้อมเพย์มี 5G มี Data Center มี Thai Food Soft Power มีท่องเที่ยวระดับโลกแต่ฉะนั้นเป็นยังไงคะหมายความว่ายังไงคะหมายความว่าเราเนี่ยไม่ได้เริ่มจากศูนย์นะคะแต่การที่เรามีเครื่องมือพร้อมอย่างที่เรียนกล่าวพร้อมเพย์ 5G Thai Food Software ท่องเที่ยวระดับโลกอันเนี้ยไม่พอค่ะคุณจะต้องมีสกิลที่จะใช้เหมือนกับที่ดิฉันบอกนะคะว่าเราเนี่ยเข้าถึงดิจิทัลกันได้เยอะเลยแต่ไม่มีสกิลในการใช้ที่ดีนะคะนี่คือโจทย์สำคัญทำยังไงเราถึงจะมีดิจิทัลสกิลมีการสร้างนวัตกรรมนะนี่คือโจทย์ของไทยในทศวรรษหน้าไม่ใช่หาเครื่องมือใหม่แต่มันคือการเรียนรู้นะคะที่จะใช้เครื่องมือที่มีอยู่ให้ดีที่สุดค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามรายการ Innovative Wisdom ค่ะดิฉันณฤดีสุภกิจจารักษ์ดำเนินรายการและพบกันสัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ
1: เกาะติดข่าวธุรกิจไทยเทค Innovative Wisdom ถึงพร้อมด้วยภูมิปัญญาทางธุรกิจกับคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2: เกษตรกรรมคือรากฐานของการก่อเกิดอาชีพและมีส่วนสำคัญต่อการดำรงชีวิตของพวกเราปลูกวิธีคิดตัดแต่งวิธีทำผสมผสานเป็นงานเกษตรแนวใหม่ไปกับรายการยุ้งฉางฟางข้าวทุกวันเสาร์ 9:30 นดำเนินรายการโดยอาจารย์ดร.วริภัทรเจียมปัญญารัตน์สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตรจุฬาลงกรณ์มหา

0: วิทยาลัย
1: เข้มข้นทุกประเด็นเคลียร์ชัดทุกข้อกฎหมายรวมความรู้ด้านนิติศาสตร์สร้างภูมิคุ้มกันภัยด้วยกฎหมายใกล้ตัวจุฬานิติมิติรายการด้านกฎหมาย

0: ้องกันครบครันเท่าทันทุกมิติสุขภาพทุกวัน 9:30 น.ถึง 10:00 น.ดำเนินรายการโดยทีมลลิตพัฒน์รบพิรมและทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1: สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการคลินิก 101.5 พบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ไปจนถึงวันศุกร์ทาง FM 101.5 MHz สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหรือจุฬา Radio Plus ค่ะพบกันเป็นประจำแบบนี้ทุกๆวันในช่วงเวลาประมาณ 9:30 น.ไปจนถึง 10:00 น.เป็นประจำทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์ยังคงมีเรื่องราวดีๆที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพกายสุขภาพใจมาฝากคุณผู้ฟังเป็นประจำทุกๆวันด้วยแล้ววันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันรันพิมพ์ลลิตพัฒน์รภพิรมรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะคุณผู้ฟังคะในวันนี้ยังคงมีหนึ่งเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆเลยเชื่อว่าหลายๆคนนะคะที่อาจจะมีการทำงานนะคะอย่างยาวนานนั่งท่าเดิมๆแบบใช้ระยะเวลาต่อเนื่องยาวนานอาจจะมีเรื่องของออฟฟิศซินโดรมกันได้นะคะเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันแล้วก็จะทำยังไงดีนะคะที่จะป้องกันหรือว่าแนวทางการรักษาแล้วก็มาทำความรู้จักเรื่องออฟฟิศซินโดรมกันอีกสักนิดนึงนะคะในวันนี้ค่ะทางรายการได้รับเกียรตินะคะจากนายแพทย์ปัญญวัฒน์แหนบหน้าค่ะท่านเป็นคุณหมอรักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายบริการทางการแพทย์อยู่ที่สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์สภากาชาดไทยให้เกียรติสละเวลามาร่วมพูดคุยกันกับดันรายการนะคะและขณะนี้คุณหมอปัญญวัฒน์หรือว่าคุณหมอกฤตอยู่ในสายกับดันแล้วสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับครับ
1: ค่ะก่อนอื่นเลยวันนี้มาพูดคุยกับคุณหมอกันเรื่องของออฟฟิศซินโดรมกันนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเดี๋ยวให้ทุกท่านทำความรู้จักกันก่อนว่าออฟฟิศซินโดรมเนี่ยคืออะไรคะแล้วก็มันมีสาเหตุมาจากอะไรได้บ้างคะคุณหมอคะ
2: ครับออฟฟิศซินโดรมนะครับชื่อก็คือออฟฟิศก็คือสถานที่ทำงานที่เป็นตึกนะครับตึกหรือห้องสี่เหลี่ยมนะครับแล้วก็ซินโดรมก็คือกลุ่มอาการนะครับความหมายรวมกันก็คือกลุ่มอาการที่เกิดจากการที่เราทำงานหรือใช้ชีวิตอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมหรือตึกที่เราทำงานกันปัจจุบันนี้นะครับครับ
1: ค่ะแล้วจริงๆก็คือเป็นโรคที่เกี่ยวกับอะไรคะคุณหมอออฟฟิศซินโดรม
2: โรคออฟฟิศซินโดรมเนี่ยครับมันก็คือเป็นกลุ่มอาการนะครับที่เกิดจากการที่เราเนี่ยครับใช้กิจวัตรประจำวันซ้ำๆอยู่ในที่เดิมๆนะครับแล้วก็ทำการเคลื่อนไหวแบบเดิมๆนะครับซึ่งโรคต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับโดยปกติในสมัยก่อนนะครับก็จะมีโรคที่เกี่ยวข้องที่อาจจะไม่ใช่แค่โรคทางกล้ามเนื้ออย่างเดียวนะครับจะเกี่ยวกับโรคของร่วงของตาอาจจะมีตาผ้ามัวหรือจะเป็นเรื่องของการปวดหัวเรื้อรังที่ไม่ทราบสาเหตุนะครับหรือจะมีเรื่องของผิวที่แพ้ง่ายนะครับอันนี้คือยกตัวอย่างให้ฟังนะครับในสมัยก่อนเขาใช้คำว่า sick building syndrome นะครับก็คือคนที่มีอาการป่วยที่เกิดจากการที่อยู่ในตึกสี่เหลี่ยมเหมือนกันแต่ว่าอาการของเขาเนี่ยจะรวมในส่วนของระบบอื่นๆด้วยนะครับแต่ในปัจจุบันนี้ครับคำว่าออฟฟิศซินโดรมเนี่ยนะครับเราจะเน้นหลักไปในส่วนของกลุ่มอาการที่เกิดจากการปวดกล้ามเนื้อเป็นหลักนะครับซึ่งโดยที่อาการปวดกล้ามเนื้อเหล่านั้นเนี่ยนะครับมันจะมีอาการเกี่ยวพันกับการทำงานในตึกในพื้นที่สี่เหลี่ยมนานๆ นะครับโดยที่พอเราออกจากตรงนั้นหรือเราได้หยุดงานไปช่วงหนึ่งอาการก็จะเริ่มกลับมาดีขึ้นครับ
1: ค่ะฉะนั้นแล้วจริงๆก็คือถ้าเราอยู่ในท่าเดิมนานๆทำอะไรแบบเดิมๆระยะเวลาต่อเนื่องยาวนานเนี่ยอาจจะเป็นโรคนี้ได้นะคะแต่ว่ามันก็จะเกี่ยวกับออฟฟิศด้วยมันก็เลยมีชื่อว่าออฟฟิศซินโดรมหรือว่าจะเป็นท่าทางที่อยู่แบบนั้นนะคะทีนี้อาการค่ะลักษณะอาการที่พบบ่อยคนที่เป็นออฟฟิศซินโดรมเขาจะมีลักษณะอาการแบบไหนบ้างคะคุณหมอคะ
2: อาการหลักๆเลยครับก็เหมือนดังชื่อเลยครับก็คือกลุ่มอาการที่เกี่ยวกับออฟฟิศเพราะฉะนั้นถ้าเมื่อไหร่ก็ตามถ้าเราเดินเข้าไปออฟฟิศเมื่อไหร่ปุ๊บอาการเหล่านี้จะเริ่มกำเริบขึ้นหรือกลับมาเป็นอีกทีนึงเมื่อไหร่ก็ตามที่กลับไปนั่งที่เดิมกลับไปทำงานแบบเดิมนะครับก็จะเริ่มมีอาการแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราหยุดการทำงานเช่นเลิกงานแล้วหรือพักเสาร์อาทิตย์ครับพอออกจากตรงนั้นมาเนี่ยอาการก็จะเริ่มรู้สึกดีขึ้น
1: ค่ะฉะนั้นแล้วคือลักษณะของอาการก็คือถ้าเข้าเป็นออฟฟิศเราเป็นแต่ว่าอาการที่บ่งบอกอย่างชัดเจนมันเป็นยังไงบ้างคะเช่นปวดเมื่อยตามร่างกายหรือว่าอะไรยังไงบ้างคะให้คุณหมอเล่าให้ฟังนิดนึงค่ะ
2: ได้ครับก็คือในส่วนของกล้ามเนื้อเองเนี่ยนะครับก็จะเป็นเรื่องของการปวดเมื่อยและตึงกล้าม

0: เนื้อกับบริเวณที่เราใช้งานเป็นพิเศษนะครับยกตัวอย่างเช่นเป็นคนนั่งพิมพ์ดีดเป็นเลขานุการนั่งทำงาน8ชั่วโมงนะครับก็ต้องใช้แขนใช้นิ้วนะครับในการกดแป้นพิมพ์นะครับแล้วก็นั่งอยู่ในท่าเดิมๆนะครับซึ่งก็คือนั่งติดเก้าอี้นะครับแล้วก็เข่าก็งอตลอดเวลาอย่างเงี้ยสิ่งที่ตามมาก็คือว่าหนึ่งก็จะเกิดอาการปวดข้อศอกนะครับปวดบริเวณมือนะครับชาอาการหรืออาจจะมีอาการชาที่บริเวณปลายนิ้วมือร่วมด้วยนะครับหรืออาจจะมีการปวดบ่าเพราะมันต้องเกร็งนะครับเกร็งตัวในการที่จะพิมพ์ดีดนะครับก็ทำให้เกิดปวดบ่าปวดต้นคอนะครับหรือปวดก้นปวดเอวนะครับเพราะนั่งติดเก้าอี้นานๆนะครับขณะเดียวกันก็จะมีอาการปวดตึงบริเวณน่องเพราะเรานั่งงอเข่านานนี่คือเป็นอาการคร่าวๆที่เราสามารถที่จะพบได้ครับ
1: ทีนี้ค่ะทำไมส่วนใหญ่ต้องมาถามคุณหมอแล้วว่าส่วนใหญ่เนี่ยทำไมต้องเป็นคนที่ทำงานออฟฟิศคะคนทั่วไปมักไม่ค่อยเป็นแต่ว่าต้องเป็นคนที่ทำงานหรือเป็นพนักงานบริษัทอะไรอย่างนี้ทำไมเขาถึงเป็นกันเยอะอะคะคุณหมอคะ
0: โดยปกติแล้วครับจริงๆแล้วมันไม่ได้จำกัดแค่ทำงานในออฟฟิศนะครับแต่ก็คือการที่เรากลับไปทำงานที่ใดที่หนึ่งก็ได้ครับทำในที่เดิมๆแล้วถูกจำกัดการเคลื่อนไหวให้อยู่ในท่าเดิมๆนานเกินครึ่งชั่วโมงก็จะเกิดอาการเหล่านี้เกิดขึ้นซึ่งอาการก็จะเหมือนกับออฟฟิศซินโดรมเหมือนกันเลยครับเพียงแต่ว่าที่เขากำหนดคำนี้เพราะว่าส่วนใหญ่คนทำงานออฟฟิศในวัยทำงานประมาณ 30-40 ปีเนี่ยจะพบบ่อยที่สุดนะครับผนวกกับเรื่องของออฟฟิศซินโดรมเนี่ยนะครับไม่ได้เกี่ยวกับทางกายอย่างเดียวจะเกี่ยวกับเรื่องของทางจิตใจด้วยเพราะเวลาเราอยู่ในทำงานออฟฟิศนะครับก็อาจจะต้องมีงานที่เยอะแล้วก็เคลียร์งานไม่ทันเกิดความเครียดนะครับพอมันเกิดความเครียดปุ๊บครับก็ทำให้กล้ามเนื้อต่างๆเกิดการตึงตัวทั่วร่างกายก็ทำให้เกิดอาการปวดได้ง่ายกว่าปกติเพราะฉะนั้นคำว่าออฟฟิศซินโดรมเนี่ยจึงกลายเป็นว่ามาเฉพาะกับกลุ่มคนที่ทำงานในออฟฟิศเป็นหลักเพราะคนเหล่านี้เนี่ยต้องเผชิญกับความเครียดที่มากกว่าปกติครับ
1: งั้นจริงๆแล้วเนี่ยก็คือคนทั่วไปก็เป็นได้เหมือนกันถ้าเกิดเจอความเครียดหรือว่านั่งอยู่ท่าเดิมนานๆทำอะไรที่มันเป็นแบบรูปแบบเดิมนานๆก็พบเจอได้เหมือนกันนะคะ
0: ใช่ครับ
1: ค่ะทีนี้มาถามคุณหมอกันต่อว่าแล้วจริงๆแล้วสาเหตุหลักๆก็คือเกิดจากการนั่งท่าเดิมนานๆทำอะไรนานๆหรือว่าเกิดจากความเครียดแล้วก็ไม่ได้เป็นที่เขาเรียกว่าคนทั่วไปหรือคนในออฟฟิศเท่านั้นคือเราไม่ได้กำหนดแหละว่าเป็นบุคคลไหนแต่จริงๆแล้วค่ะพฤติกรรมหรือว่าท่าทางที่มันทำให้เป็นโรคนี้ขึ้นมาได้อย่างเช่นพฤติกรรมที่คุณหมอบอกว่านั่งท่าเดิมนานๆหรือว่าอยู่กับการพิมพ์ดีดนานๆอะไรเงี้ยนะคะมันเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดโรคออฟฟิศซินโดรมขึ้นมาเดี๋ยวให้คุณหมอเล่านิดนึงว่าพฤติกรรมหรือท่าทางไหนบ้างที่มันเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดโรคนี้ยืนนานก็เป็นไหมหรือว่านั่งนานหรือต้องก้มหรือต้องยังไงบ้างคะ
0: จริงๆแล้วครับจะเป็นท่าที่ไม่ถูกตามสรีระครับท่าทางต่างๆเช่นถ้าเราสมมติเรายืนทำงานนานๆแต่ยืนเช่นยืนหลังโก่งนะครับแล้วก็คอยื่นมาข้างหน้านะครับมากๆนะครับก็ทำให้มีอาการปวดบ่าคอไหล่ได้ถูกไหมครับในส่วนอื่นก็คือการนั่งสมมติเรานั่งแต่เราไม่ได้พิงเก้าอี้แล้วนั่งเกร็งตัวยกตัวลอยออกจากพนักพิงมักนานๆก็ทำให้กล้ามเนื้อหลังเกิดการเกร็งขึ้นแต่ตอนที่เราทำงานเราอาจจะไม่ได้ใส่ใจมากเพราะเราคิดว่าทำงานก็สมาธิจะจดจ่อเกี่ยวกับเรื่องทำงานแต่พอถึงจุดนึงแล้วพอมันนั่งท่านี้นานๆเกินครึ่งชั่วโมงแล้วเนี่ยกล้ามเนื้อมันเกิดการเกร็งมากๆก็จะเกิดอาการปวดขึ้นมาซึ่งก็เป็นสัญญาณเตือนว่าเริ่มไม่ไหวแล้วแต่ว่าเราก็ยังฝืนทำเพราะเราคิดว่าปวดเล็กน้อยไม่เป็นไรมองข้ามไปก็ยังทำให้เกิดอาการปวดนานขึ้นเรื้อรังมากขึ้นนั้นก็เลยทำให้อาการปวดเนี่ยไม่สามารถจะบรรเทาได้ด้วยการที่แค่เราอาจจะหยุดพักไปช่วงเวลานึงเช่นชั่วโมงนึงพักเบรกแต่กลับมานั่งปวดอีกแล้วเพราะด้วยความที่ว่าตอนแรกเนี่ยเกิดอาการปวดแล้วแต่เรายังไม่ได้หยุดในช่วงนั้นนะครับเพราะฉะนั้นการนั่งท่าที่ไม่ถูกต้องแล้วก็การยืนในท่าที่ไม่ถูกต้องก็จะมีผลนะครับซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเราจะเอาท่าที่ถูกต้องจริงๆเกี่ยวกับเรื่องของการนั่ง1ก็คือจะต้องนั่งเก้าอี้ที่จะทำให้เข่างอ90องศาคือเข่าก็จะไม่ยื่นมากกว่านั้นแล้วก็จะไม่งอสั้นมากไกว่านั้นก็หมายถึงว่าเข่าเนี่ยต้องตั้งฉากให้ได้90องศานะครับแล้วเท้าก็ต้องวางไว้กับที่พื้นนะครับแต่ถ้าเกิดเท้าเนี่ยลอยสูงก็จะมีปัญหาได้นะครับอย่างที่สองก็คือเรื่องของการนั่งก้นนะครับก็ต้องชิดกับตัวพนักพิงหลังก็ต้องพิงเก้าอี้นะครับ
1: ค่ะ
0: แล้วก็ที่สำคัญถ้าดีที่สุด คือเป็นเก้าอี้ที่สามารถเสริมมารับในส่วนที่เราพิงคอได้นะครับอันนี้ก็ทำให้ดีขึ้นกว่าเดิมและตรงเก้าอี้ส่วนใหญ่ควรจะต้องมีพนักแล้วก็มีที่วางแขนครับซึ่งโดยปกติเก้าอี้สำนักงานส่วนใหญ่บางทีจะไม่มีที่วางแขนแล้วก็ควรจะมีเก้าอี้ที่มันเป็นที่วางแขนให้พักแขนได้ให้แขนตั้งฉาก90องศานะครับแล้วก็ตัวนะครับระดับตัวเนี่ยเวลานั่งเนี่ยก็ต้องสูงนิดนึงนะครับซึ่งพอเวลาเอาศอกวางบนโต๊ะได้90องศาไม่ควรที่จะต้องเอาศอกยื่นไปมากเกินไปแต่ต้องโน้มตัวมามากจนเกินไปนะครับส่วนการยืนที่ถูกต้องก็คือง่ายๆเลยคือเอาตัวพิงกำแพงครับถ้าถูกต้องก็คือเอาตัวพิงกำแพงเลยแล้วก็จุดที่ต้องสัมผัสกำแพงก็คือ1ส้นเท้า2ก้น3หลัง4สะบัก5ไททอยจุดเหล่านี้ครับต้องสัมผัสกำแพงให้ได้นั่นคือเป็นท่าที่ถูกต้องตามหลักสรีระศาสตร์นะครับ
1: ค่ะงั้นแสดงว่าท่าทางก็มีผลหรือว่ามีส่วนเกี่ยวข้องที่เป็นปัจจัยกระตุ้นให้เกิดโรคออฟฟิศซินโดรมได้ด้วยแล้วพูดถึงสิ่งแวดล้อมอย่างที่คุณหมอบอกเก้าอี้โต๊ะจริงๆพวกสิ่งของต่างๆเราเนี่ยทั้งโต๊ะทั้งเก้าอี้เนี่ยมันก็มีผลเหมือนกันอย่างที่บอกว่าเก้าอี้ควรจะต้องมีพนักพิงมีที่วางแขนอะไรอย่างนี้ถูกต้องไหมคะ
0: ถูกต้องนะครับ 100% ครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการเกิดออฟฟิศซินโดรมเนี่ยมีปัจจัยทางกายก็คือทางบอดี้นะครับทางร่างกายก็คืออยู่ในท่าที่ไม่ถูกต้องตามสรีระศาสตร์2ทางจิตใจความเครียดความวิตกกังวลกระตุ้นให้กล้ามเนื้อเกร็งทั่วตัว3คือ environment ก็คือสิ่งแวดล้อมครับเพราะฉะนั้นสิ่งแวดล้อมก็เป็นพวกเฟอร์นิเจอร์ต่างๆที่เราใช้ก็คือเก้าอี้โต๊ะนี่แหละครับพบบ่อยสุดเพราะฉะนั้นอันนี้ที่เราปรับ3อย่างนี้เข้ากันได้ทุกอย่างก็จะดีขึ้นครับ
1: ค่ะถามคุณหมอกันต่อว่าถ้าเกิดว่าปล่อยไว้ไม่ทำการรักษาไม่ปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมแล้วก็ไม่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเราเนี่ยนะคะมันจะส่งผลกระทบต่อร่างกายของเรายังไงบ้างแล้วมันจะมีโอกาสที่จะพัฒนาไปเกิดความเสี่ยงเป็นโรคอื่นๆตามมาได้อีกไหมคะ
0: คือโดยปกติแล้วออฟฟิศซินโดรมเนี่ยนะครับไม่ได้เป็นโรคที่รุนแรงเหมือนเช่นหลอดเลือดสมองเช่นแขนขาอ่อนแรงแบบนั้นนะครับคือจะไม่ใช่ถึงขั้นนั้นไม่ต้องผ่าตัดอะไรคงไม่รุนแรงขนาดนั้นนะครับแต่ในรายที่มีปัญหาที่รู้สึกว่าจะเป็นปัญหาเรื้อรังตามมาก็คือเรื่องของอาการปวดเรื้อรังมากกว่าครับส่วนใหญ่มักจะเป็นเรื่องของการที่กินยาแก้ปวดแล้วไม่ดีขึ้นเพราะเนื่องจากเราปล่อยให้กล้ามเนื้อเนี่ยเกิดการเกร็งแล้วหดตัวอยู่ในท่าใดท่าหนึ่งนานเกินครึ่งชั่วโมงแล้วนานจนเกินไปโดยที่เราไม่ได้ปล่อยให้พักก็เหมือนกับคนที่ป่วยอะครับเราสั่งให้เขาทำงานเรื่อยๆโดยที่ไม่มีการพักเนี่ยสุดท้ายก็ต้องหยุดที่การนอนโรงพยาบาลหรืออาจจะไม่ไหวเสียชีวิตอะไรก็ว่ากันไปเพราะฉะนั้นก็เหมือนกล้ามเนื้อก็เหมือนกับเราเนี่ยนะครับเหมือนกล้ามเนื้อป่วยก็เหมือนเราป่วยการที่เราได้พักกล้ามเนื้อมันก็จะมีแรงกลับมาทำงานสู้งานต่อได้แต่เนื่องจากพอเราไม่ได้พักปุ๊บเนี่ยกล้ามเนื้อกับการเกรงตัวเรื้อรังปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นคือระบบร่างกายเรามีความพิเศษอย่างนึงก็คือว่าเมื่อเกิดอาการปวดที่เรื้อรังเกิน 3-6 เดือนแล้วเนี่ยความปวดเหล่านั้นมักจะไม่ค่อยหายไปครับเพราะว่าสมองนะจะจดจำความปวดคิดว่าเป็นเพื่อนกับเราตลอดเวลาเช่นตอนแรกเหมือนกับเราไม่เคยรู้จักใครแล้วเรารู้จักคนนั้นเราอาจจะทักวัน2วันแล้วก็จบแต่ถ้าเราเจอเขาทุกวันเหมือนเป็นคนในครอบครัวเราก็จะรู้สึกว่าพอเราห่างจากคนคนนั้นเนี่ยเราจะรู้สึกคิดถึงกล้ามเนื้อก็เหมือนกันครับกล้ามเนื้อก็สื่อสารกับสมองถ้าเมื่อไหร่ก็ตามถ้ากล้ามเนื้อเกิดการตึงตัวสอกก่อให้เกิดความปวดนานๆสมองก็จะรับรู้ว่าอ๋อนี่คือภาวะปกติเราต้องปวดทุกวันเพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นว่าพอกินยาแก้ปวดเราก็จะไม่ดีขึ้นรักษาวิธีไหนก็จะไม่ดีขึ้นนั่นคือผลเสียของการที่เป็นออฟฟิศซินโดรมแล้วรับการรักษาที่ไม่ถูกต้องยังไม่ปรับพฤติกรรมยังไม่ปรับสิ่งแวดล้อมยังไม่เกิดการบำบัดทางจิตใจให้พ้นจากความเครียดมันจะเป็นวงจรแบบนี้ทำให้อาการปวดเรื้อรังเนี่ยจะมีผลในระยะยาวคือคุณภาพชีวิตจะลดลงเรื่องของการทำงานก็อาจจะทำงานได้ไม่มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับก็จะมีผลในระยะยาวในเรื่องของการทำงานเป็นหลักหรือสุขภาพเองก็ทำให้การที่จะไปออกกำลังกายเนี่ยก็จะออกได้ยากขึ้นเพราะว่าความปวดเนี่ยมันเหนี่ยวนำทำให้เราไม่อยากออกกำลังกายแล้ว
1: ค่ะงั้นมาถามคุณหมอดีกว่าว่าแนวทางการป้องกันถ้าไม่อยากเป็นออฟฟิศซินโดรมคือแต่ละคนที่อาจจะเป็นพนักงานออฟฟิศบ้างบางคนอาจจะยังมีเขาเรียกว่าอาการบ้างหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะก่อนที่จะมีอาการนั่นคือบางคนยังไม่เป็นเลยตอนนี้คุณผู้ฟังอาจจะยังไม่เป็นดูแลตัวเองดีมากหรือคุณผู้ฟังที่ฟังแล้วไม่อยากเป็นต้องป้องกันตัวเองยังไงบ้างอะคะ
0: อย่างแรกเลยครับเราต้องพร้อมที่ร่างกายก่อนก็เรื่องของ

0: พฤติกรรมบุคลิกภาพนะครับส่วนใหญ่แล้วเราต้องรู้ว่าร่างกายเราเนี่ยอยู่ในลักษณะแบบไหนที่ถูกต้องตามสรีระนะครับซึ่งต้องเรียนรู้เรื่องของการอย่างที่หมอบอกไปตะกี้เริ่มต้นจัดระเบียบตัวเองเดินเข้าไปชิดกำแพงหันหลังพิงกำแพงให้จุดต่างๆไม่ว่าจะเป็นส้นเท้าก้นหลังสะบักต้นคอก็คือตรงท้ายทอยนะครับชิดกับกำแพงท่านั้นคือเป็นท่าที่ถูกต้องตามหลักสรีระศาสตร์หลังจากนั้นการเดินเราก็ต้องคงความถูกต้องของสรีระศาสตร์แบบนี้ในทุกองศาของการเดินส่วนการนั่งก็โดยปกติแล้วถ้าเรานั่งนั่งเก้าอี้ก็ควรจะต้องพิงพนักได้นะครับพนักก็ควรจะต้องมีการที่รองแขนนะครับที่ทำให้เราสามารถงอศอกได้90องศาแล้วก็เข่าต้องตั้งฉากกับพื้นนะครับ90องศานะครับแล้วเท้าต้องสัมผัสพื้นอันนั้นคือเป็นหลักในการนั่งที่ถูกต้องนะครับซึ่งต่างๆเหล่านี้ครับเราต้องเตรียมจากร่างกายก่อนและพฤติกรรมก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเข้าไปทำงานแล้วแล้วรู้สึกเริ่มมีอาการปวดเมื่อทำงานเกินครึ่งชั่วโมงสิ่งที่ต้องทำก็คือ1หยุดความหมายก็คือว่าหยุดไม่ให้กล้ามเนื้อมันปวดมากกว่านี้ให้เขาพักแต่คำว่าพักเนี่ยไม่จำเป็นต้องนานจนถึง 1-2 ชั่วโมงแต่พักแค่อาจจะ 1-2 วินาทีก็ถือเป็นการพักนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่เราหยุดปุ๊บเนี่ยกล้ามเนื้อมันจะเกิดการฟื้นฟูขึ้นมาถึงแม้จะเป็นช่วงระยะเวลาแค่เล็กน้อยก็ตามแต่กล้ามเนื้อก็สามารถที่จะฟื้นฟูแล้วก็ไปทำงานต่อได้นะครับส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นคือคนมักจะไม่พักก็คิดว่าไม่เป็นไรหรอกอีกนิดเดียวงานจะเสร็จแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับต่อไปก็คือเรื่องของจิตใจก็ต้องไม่เครียดกับมันทำจิตใจให้สบายนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องส่วนตัวที่ทุกคนจะมีวิธีในการที่จะบำบัดจิตใจของตัวเองอย่างที่สามก็คือเรื่องของสิ่งที่ใช้กับเราคือสิ่งแวดล้อมถ้าเราไม่สามารถจะปรับโต๊ะที่ทำงานได้อาจจะต้องปรับที่ตัวเราเองความหมายก็คือเราอาจต้องใช้อุปกรณ์บางอย่างมาเสริมเพื่อที่ทำให้เก้าอี้นั้นสูงขึ้นหรือทำให้โต๊ะนั้นน่ะเหมาะสมกับระดับที่เรามีนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราต้องไปปรับตรงนั้นครับ
1: ค่ะทีนี้เทคนิคในการพักหรือที่คุณหมอบอกว่าอาจต้องพักร่างกายบ้างหรือว่าต้องยืดเหยียดบ้างเนี่ยเดี๋ยวให้คุณหมอให้เทคนิคหรือว่าให้คำแนะนำไปด้วยว่าหลักการพักร่างกายหรือการยืดเหยียดคือเอาแนวทางการรักษานะคะเมื่อสักครู่นี้เป็นการป้องกันเนาะเผื่อใครยังไม่เป็นหรือเป็นแล้วหน่อยๆจะได้ไปปรับเปลี่ยนกันดูแลพฤติกรรมของตัวเราเองแต่ตอนนี้ถ้าเป็นแล้วเป็นออฟฟิศซินโดรมแล้วจะต้องรักษายังไงหรือว่าต้องไปยืดเหยียดออกกำลังกายหรือพักร่างกายยังไงบ้างคะขอคำแนะนำหน่อยค่ะ
0: ก็ปกติแล้วนะครับถ้าเกิดสมมติว่ามีอาการเกิดขึ้นในขณะที่เราทำงานอันดับแรกก็คือถ้าเป็นภาษาอังกฤษเขาใช้ว่า respect pain ก็คือเคารพตัวเองในเรื่องของความปวดก็คือจะต้องหยุดถ้าปวดปุ๊บเราต้องหยุดก่อนหยุดเรื่องของกล้ามเนื้อให้เกิดการคลายตัวออกหลังจากนั้นก็มีการยืดเหยียดเพื่อให้เลือดเนี่ยไหลเวียนไปที่กล้ามเนื้อได้ดียิ่งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ครับเราก็จะใช้วิธีโดยการที่ให้ยืดเหยียดกล้ามเนื้อในการยืดกล้ามเนื้อบ่าและกล้ามเนื้อแขนนะครับหลักการง่ายๆก็คือนั่งนะครับตัวตรงนะครับแล้วก็เอาหลังพิงเก้าอี้นะครับถ้าต้องการจะยืดกล้ามเนื้อบ่าข้างขวานะครับลองทำตามดูไหมครับนะครับก็เอามือข้างขวานะจับบริเวณฐานเก้าอี้ไว้เพื่อยึดไม่ให้ไหล่ขยับแล้วก็เอาหูข้างซ้ายแนบไปที่ไหล่ข้างซ้ายให้มากที่สุดเท่าที่ทำได้โดยที่เราจะใช้มือข้างซ้ายเนี่ยมาจับที่ศีรษะเพื่อดึงให้มากที่สุดเท่าที่ทำได้ครับจนกระทั่งรู้สึกว่ามันตึงแล้วเราก็หยุดนะครับค้างไว้10วินาทีแล้วกลับมาที่ท่าเดิมทั้งหมด20รอบ3เวลานะครับพอทำข้างหนึ่งเสร็จแล้วก็ทำอีกข้างหนึ่งครับโดยการทำเหมือนกันเลยก็คือเอามือซ้ายเนี่ยจับที่บริเวณเก้าอี้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยครับก็สลับกันโดยการเอาหูข้างขวาเนี่ยไปแนบที่ไหล่ข้างขวาให้มากที่สุดเท่าที่ทำได้โดยใช้มือขวาและจับกดเพื่อให้เกิดการตึงที่บ่าข้างซ้ายนะครับค้างไว้10วินาทีเหมือนกันนะครับโดยปกติแล้วทำข้างละ20วินาทีนะครับพวกพี่โทษครับ20ครั้งครับก็คือเช้า20ครั้งกลางวัน20ครั้งเย็น20ครั้งนะครับทั้งหมด60ครั้งต่อวันซึ่งก็จะทำให้กล้ามเนื้อทำงานได้ดีขึ้นครับ
1: ค่ะก็เดี๋ยวขออนุญาตให้คุณหมอนะคะได้บอกถึงอาการว่าอาการลักษณะไหนสำหรับคนเป็นออฟฟิศซินโดรมที่เรียกว่าเป็นอาการหนักแล้วถ้านะคะมีการพิจารณาหรือสังเกตอาการตัวเราเองแล้วรู้สึกว่ามีอาการแบบเนี้ยควรจะไปพบแพทย์หรือว่าไปหาหมอแล้วค่ะต้องเป็นอาการแบบไหนคะ
0: โดยปกติแล้วครับถ้าเกิดสมมุติว่ามีอาการป่วยแล้วคิดว่าแบบเนี้ยควรจะต้องพบแพทย์ก็คือ1เรื่องของความปวดเป็นหลักนะครับความปวดเนี่ยถ้าเกิดปวดมากเนี่ยจะทําให้การทํางานของเราเนี่ยไปต่อไม่ได้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความปวดจะ
1: ค
0: เป็
1: ่
0: น
1: ะ
0: สิ่งสําคัญมากเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามถ้าเรากินยาแล้วไม่หายปวดภายใน3วันแล้วกล้ามเนื้อรู้สึกว่ายังปวดมากอยู่ทําให้จํากัดเรื่องของการทํากิจกรรมต่างๆไม่ได้ทํางานได้ไม่เหมือนเดิมเราไม่ควรรอครับก็คือควรที่จะไปพบแพทย์นะครับแต่อยากจะแนะนําอย่างหนึ่งครับว่าการพบแพทย์เนี่ยส่วนใหญ่แล้วถ้าแพทย์ที่โดยทั่วไปแพทย์จะให้ยาคลายกล้ามเนื้อยาแก้อักเสบมาทานถูกไหมครับ
1: ค่
0: ซ
1: ะ
0: ึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้ครับก็ช่วยได้แต่ว่ามันอาจจะได้แค่ไม่เต็มที่อาจจะไม่เกินครึ่งด้วยซ้ำเพราะว่าเนื่องจากว่าคนส่วนใหญ่นะจะคิดว่าเป็นแค่ปวดกล้ามเนื้อเฉย
1: ค่
0: ๆแ
1: ะ
0: ต่ถ้าเกิดได้มาตรวจกับแพทย์เฉพาะทางด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูนะครับซึ่งแพทย์เหล่านี้ครับก็จะเป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวเรื่องของกล้ามเนื้อก็จะสามารถทําการตรวจกล้ามเนื้อแล้วพบว่ากล้ามเนื้อนี้อาจจะเป็นกล้ามเนื้อที่ตึงตัวหรือเป็นพังผืดเกิด
1: ค
0: ขึ้น
1: ่ะ
0: จากการที่เราใช้กล้ามเนื้อที่ไม่ถูกต้องมานานครับก็ทําการรักษาด้วยกระบวนการที่เรียกว่าการทํากายภาพบําบัดทั้งด้วยตัวเองกับด้วยเครื่องมือทางกายภาพบําบัดซึ่งอันนี้ครับจึงเป็นวิธีที่เหมาะสมที่สุดครับ
1: ค่ะฉะนั้นแล้วจริงๆคือเป็นเรื่องของการดูแลตัวเองให้ดีแล้วถ้ามีอาการปวดมากๆตรงจุดไหนก็ควรจะไปพบแพทย์ด้วยแนวทางการรักษาในปัจจุบันคุณหมอก็อาจจะประเมินอาการแล้วก็อาจจะมีการให้ยามารับประทานด้วยแต่ว่าก็ต้องดูอาการอีกทีหนึ่งนะคะในช่วงท้ายรายการแบบนี้เดี๋ยวให้คุณหมอได้ฝากอะไรถึงการดูแลตัวเองสำหรับท่านผู้ฟังกันสักนิดหนึ่งนะคะจะได้ไม่เป็นโรคออฟฟิศซินโดรมกันเรียนเชิญเลยค่ะ
0: ครับก็อยากจะฝากให้กับท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับจริงๆแล้วออฟฟิศซินโดรมเนี่ยนะครับไม่ได้จำกัดที่ผู้ทำงานในออฟฟิศอย่างเดียวนะครับไม่ว่าจะไม่ได้จำกัดสำหรับผู้ที่ทำงานในเรื่องของวัยทำงานอย่างเดียวผู้สูงวัยเองนะครับก็มีโอกาสที่จะเป็นได้ถ้าอยู่ในบริบทที่เรียกว่าการทำงานโดยที่เราอยู่ในท่าใดท่าหนึ่งนานๆนะครับส่วนใหญ่ก็จะมีการสมมติอยู่บ้านเราอาจจะทำงานเช่นทำงานบ้านถูบ้านซักผ้าอะไรเงี้ยทำซ้ำๆๆๆแบบเนี้ยครับเกินครึ่งชั่วโมงครับก็ถือว่ามันเป็นการกระตุ้นให้กล้ามเนื้อเกิดการเกร็งตัวและเกิดการปวดขึ้นมาได
1: ้
0: ซึ่งส่วนต่างๆเหล่านี้ครับไม่อยากให้มองข้ามและละเลยส่วนใหญ่แล้วมักจะมองว่าโอเครับประทานยาก่อนก็ถูกต้องครับก็ทานได้ครับถ้าเป็นยาแก้ปวดยาคลายกล้ามเนื้ออะไรอย่างเงี้ยครับแต่ไม่ควรเกิน3วันแล้วนะครับเพราะถ้าเกิน3วันแล้วเนี่ยก็อยากจะแนะนําให้ทุกท่านนะครับมาพบแพทย์ทางด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูแพทย์เฉพาะทางด้านกล้ามเนื้อโดยตรงซึ่งจะทําให้รับการรักษาที่ถูกต้องแล้วก็สามารถที่จะป้องกันภาวะแทรกซ้อนจากการเกิดออฟฟิศซินโดรมในอนาคตได้ครับ
1: ค่ะฉะนั้นแล้วในวันนี้นะคะรันเองก็เชื่อว่าท่านผู้ฟังทุกๆท่านคงจะได้รับความรู้ต่างๆมากมายนะคะเกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพแล้วก็โรคออฟฟิศซินโดรมนั่นเองค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วทางรายการต้องขอขอบพระคุณนะคะท่านนายแพทย์ปัญญวัฒน์แหนบนาคนะคะแล้วก็ขอบพระคุณคุณหมอกฤตมากๆเลยที่ให้เกียรติสละเวลามาร่วมพูดคุยกันกับรันในรายการในวันนี้ค่ะสำหรับช่วงนี้ขอบพระคุณคุณหมอมากๆเลยค่ะ
0: ครับสวัสดีครับ
1: ขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะและวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ฟังทุกๆท่านคะทางรายการต้องขอขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังค่ะยังไงเดี๋ยวกลับมาติดตามรับฟังกันได้ใหม่เป็นประจำทุกวันจันทร์ไปจนถึงวันศุกร์ทาง FM 101.5 MHz สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหรือจุฬาเรดิโอพลัสวันนี้รันพร้อมทั้งคุณหมอนะคะแล้วก็ทีมงานต้องขอตัวลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
2: คลินิก 101.5 เยียวยารักษาป้องกันครบครันเข้าทันทุกมิติสุขภาพทุกวัน 9:30 นถึง 10:00 นดำเนินรายการโดยพิมลลิตพัฒน์รบพิรมและทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3: ช่วงเวลาของความรู้สุขภาพโดยคณาจารย์และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่จะมาร่วมกันทำให้คุณเข้าใจห่วงใยและรักสุขภาพของคุณให้มากขึ้นสุขภาพร่างกายที่ดีที่เราดูแลได้ด้วยตัวเอง

0: ขอขอบคุณพันธมิตรคลินิก 101.5 คณะสายวิทยาศาสตร์สุขภาพจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยโรงพยาบาลจุฬาภรณ์และราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยและสมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยที่ส่งต่อศาสตร์ความรู้ทางด้านสุขภาพอย่างครบทุกมิติในรายการคลินิก 101.5 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 9:30 น.ทางจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 เมกะเฮิรตซ์
1: คำพ่อสอนคนก็เหมือนกันถ้าหากว่าคนหนึ่งมีหน้าที่อย่างหนึ่งอย่างใดไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะต้องมีหน้าที่เหมือนกันแต่ก็ต้องสอดคล้องกันเพื่อให้งานส่วนรวมนั้นดำเนินไปได้ดีถ้าอยู่ในหมู่คณะเดียวกันหรือในคณะทำงานเดียวกันก็จะต้องให้สอดคล้องกันเพื่อให้งานที่ทำนั้นมีประสิทธิภาพสูงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้พระราชดำรัสพระราชทานแก่บุคคลต่างๆที่เข้าเฝ้าถวายชัยมงคลในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาณศาลาดุสิตาลัยสวนจิตรดาพระราชวังดุสิตวันเสาร์ที่4ธันวาคม2536

0: FM 101.5 เปิดปรากฏการณ์ที่เป็นข้อถกเถียงทุกคำถามที่เป็นข้อสงสัยตอบได้ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในรายการไซไฟคนแบบวิทย์คิดแบบอาจารย์เจตดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์ดร.เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์คณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทุกวันศุกร์ 16:30 น.ถึง 17:00 น.เชิญถามมาเจษฎาพร้อมตอบ
1: ในแต่ละปีจะมีปริมาณขยะทั่วประเทศเพิ่มขึ้นในปี2566มีจำนวนขยะทั้งสิ้น 26.96 ล้านตันแล้วมันจะเยอะขนาดไหนคุณผู้ฟังลองจินตนาการดูนะครับว่าถ้าในบ้านเรามีขยะขนาดใหญ่เท่าฝูงปลาวาฬสีน้ำเงินว่ายน้ำมาพร้อมกันถึง 140,000 ตัวแล้วแต่ละตัวกำลังแหวกว่ายไปมาดำผุดดำว่ายเต็มไปทั่วทุกภาคในประเทศบางตัวเปรอะเปื้อนด้วยขยะมูลฝอยและของเน่าเสียบางตัวมีสารอันตรายมากมายที่พร้อมก่อมลพิษได้ตลอดเวลาและบางตัวกำลังพ่นน้ำพ่นขยะรีไซเคิลที่รอการจัดการและยากต่อการย่อยสลายช่วยกันลดปัญหาขยะที่นับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้นปัญหาขยะปัญหาของทุกคนปฏิเสธถุงพลาสติกและโฟมแยกขยะให้เป็นนิสัยใช้อย่างคุ้มค่าลดขยะจากบรรจุภัณฑ์ใหม่และนำกลับมาใช้ซ้ำจุฬาเรดิโอพลัสอยากให้ทุกคนช่วยกันทำให้โลกใบนี้ของเราน่าอยู่ขึ้นด้วยการลงมือทำ

0: สอนคูณสุขความสุขยิ่งทวีคูณด้วยการให้และแบ่งปันดำเนินรายการโดยอารดาสุคนธสิทธิ์
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สโมสรคุณสุขทางจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz พบกันเป็นประจำจันทร์ถึงศุกร์10โมงถึง10โมงครึ่งค่ะ5วันต่อสัปดาห์ค่ะที่พวกเรามาอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังนะคะอยู่กับอ้อมอารดาสุคนธสิทธิ์พร้อมด้วยทีมงานและแขกรับเชิญที่น่ารักของเราทุกท่านเลยค่ะมากันจากทั่วทุกจังหวัดทั่วทุกภูมิภาคทั่วทั้งประเทศเลยนะคะที่พกพาเอาเรื่องราวของความสุขความประทับใจแรงบันดาลใจรวมไปถึงเรื่องราวดีๆกิจกรรมโครงการดีๆต่างๆนำมาฝากคุณผู้ฟังในสโมสรคุณสุขแห่งนี้ละค่ะสำหรับสโมสรคุณสุขวันนี้ในช่วงของกิจกรรมทำดีชวนคุณผู้ฟังไปฟังเรื่องราวโครงการดีๆที่จังหวัดขอนแก่นกันค่ะจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับใครทำที่ไหนยังไงนั้นไปฟังกันเลยดีกว่าในช่วงของกิจกรรมทำดีค่ะ

0: ช่วงกิจกรรมทำดี
1: ช่วงกิจกรรมทำดีในสโมสรคุณสุขวันนี้ชวนคุณผู้ฟังมาพูดคุยกับแขกรับเชิญของเราในวันนี้กันนะคะคุณกฤชพรวงสุยนะคะพยาบาลวิชาชีพชำนาญการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือว่ารพสต.บ้านทุ่มจังหวัดขอนแก่นค่ะสวัสดีค่ะหมอกุ้งคะ
2: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะอ้อมเรียกถูกหรือแนะนำผิดอะไรหรือเปล่าคะอ้อมเรียกหมอกุ้งเนาะแต่เมื่อครู่อ้อมแนะนำเป็นพยาบาลวิชาชีพชำนาญการรพสต.บ้านทุ่ม
2: ใช่ค่ะตำแหน่งเป็นพยาบาลวิชาชีพชำนาญการค่ะ
1: ค่ะแต่คนที่นั่นเรียกคุณหมอเรียกหมอกุ้ง
2: ใช่ค่ะปัจจุบันนี้ก็ค่ะมีพยาบาลวิชาชีพจำนวน4ท่านเขาก็เรียกหมอกันหมดเลยค่ะ
1: อ๋อโอ้เนาะเรียกว่าเป็นที่รักของชาวบ้านเนาะเห็นพยาบาลก็เรียกหมอหมดนี่แหละ
2: ใช่ค่ะ
1: แสดงว่าคนที่บ้านทุ่มนี่ต้องเชื่อฟังคุณหมอกันมากๆแน่ๆเลยนะเรียกหมอกันหมดเพราะว่าคนต่างจังหวัดนี่จะเชื่อหมอเชื่อครูจริงไหมคะหมอกุ้ง
2: ได้ค่ะ
1: ความสนิทสนมเนาะเหมือนเป็นญาติพี่น้องอยู่ในพื้นที่ชุมชนเดียวกันแต่ก่อนที่เราจะไปคุยทราบว่ามีโครงการที่ทำกับผู้สูงอายุนะซึ่งเข้าใจไว้รพสต.ก็ต้องทำโครงการทำกิจกรรมกับผู้สูงอายุอยู่แล้วเนาะแต่โครงการนี้จะมีความพิเศษแตกต่างยังไงเดี๋ยวเราจะคุยกันแต่ก่อนที่จะไปคุยอยากให้หมอกุ้งช่วยแนะนำรพสต.บ้านทุ่มให้คุณผู้ฟังได้รู้จักสักหน่อยว่าที่นี่อยู่ตรงไหนของขอนแก่นและเรามีบทบาทภารกิจหน้าที่ทำอะไรยังไงบ้างคะ
2: ค่ะโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่มนะคะตั้งอยู่อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะคะของเราจะมีเขตรับผิดชอบจำนวนทั้งหมด18หมู่บ้านนะคะซึ่งเขตของเรานี่จะห่างจากตัวจังหวัดขอนแก่น13กิโลเมตรนะคะถนนที่เราใช้เส้นทางหลักก็จะเป็นถนนมะลิวันนะคะของเรานี่ก็ของเรานี่จะห่างจากตัวอำเภอ13กิโลนะคะแล้วก็ห่างจากโรงพยาบาลขอนแก่น15กิโลค่ะแล้วทีนี้ก็จะมีใช่ค่ะแล้วก็จะมีผู้สูงอายุนะคะในเขตของเราจำนวน 3,289 คนนะคะแต่ว่า
1: ประชากร
2: ใช่ค่ะแต่ว่าประชากรที่ขึ้นติดทั้งหมดตามทะเบียนราษฎรของเราก็จะเป็นจำนวน 19,246 คนค่ะซึ่งผู้สูงอายุนี่ก็จะคิดเป็น 20%ของประชากรทั้งหมดนะคะค่ะ
1: ก็เรียกว่าเต็มตามอัตราเลยนะสำหรับสัดส่วนผู้สูงอายุกับจำนวนประชากรใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
1: 20% ก็คือเข้าในอัตราที่ว่าเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มขั้นแหละนะสำหรับ 20% ก็โอ้ไม่ใช่น้อยเลยเนาะแสดงว่าเป็นรพสต.ใหญ่ใช่ไหมคะดูแลหมื่นกว่าคนนะคะอยู่ห่างจากตัวอำเภอเมืองมาแสดงว่าอยู่ค่อนข้างมาเป็นตะเข็บอำเภอเมืองแล้วจะไปชนกับอำเภออื่น
2: ติดก
1: ับ
2: อำเภอบ้านฝางติดกับอำเภอบ้านฝาง
1: ติดกับบ้านฝางเหรอคะ
2: ใช่ค่ะ
1: ถ้าอย่างนั้นในพื้นที่ประชากรในพื้นที่ก็จะเป็นลักษณะเหมือนกับเป็นกึ่งเมืองกึ่งชนบทไหมคะแบบนี
2: ้ใช่ค่ะกึ่งเมืองกึ่งชนบทค่ะ
1: ค่ะทีนี้ทราบว่าบทบาทภารกิจหน้าที่ของรพสต.ก็ไม่ใช่น้อยอยู่แล้วนะอันนี้เป็นรพสต.ใหญ่ด้วยนะคะจริงๆก็มีกิจกรรมโครงการที่ทำร่วมกับทั้งในท้องที่ท้องถิ่นและหน่วยงานต่างๆเยอะแยะมากมายหนึ่งในนั้นทราบว่าโครงการที่ดำเนินการอยู่ตอนนี้

0: นะคะเป็นโครงการเกี่ยวกับผู้สูงอายุชื่อโครงการว่าโครงการศึกษาพัฒนากลไกและแนวทางการเสริมสร้างคุณค่าศักดิ์ศรีและศักยภาพชีวิตของผู้สูงอายุเปราะบางและผู้สูงอายุในชุมชนพื้นที่ภาคอีสานใช่ไหมคะซึ่งเป็นโครงการที่ทางสสส.สนับสนุนอยู่ด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: เป็นมาเป็นไปยังไงคะทางรพสต.ถึงได้เข้ามาร่วมกับโครงการอันนี้ได้
1: ค่ะก็โดยเบื้องต้นนะคะทางมูลนิธิไทยอาทรเขาคัดเลือกว่าเขาจะลงพื้นที่ไหนซึ่งคุณหญิงจากมูลนิธิไทยอาทรนะคะก็ได้เลือกเล็งเห็นของบ้านทุ่มเขตตำบลบ้านทุ่มว่ามันเป็นเขตกึ่งเมืองกึ่งชนบทนะคะของเราก็จะมีกลุ่มโรงงานเยอะนะคะแล้วก็จะมีโรงงานในเขตที่ตั้งเยอะถ้าสมมุติว่าเขาเอาเขตบ้านเป็ดเนี่ยเขาก็คิดว่ามันจะเมืองเกินไปหรือว่าถ้าเขตในเมืองเกินไปก็จะได้ปัญหาอีกแบบนึงเขาก็เลยคิดว่าถ้าเป็นเขตบ้านทุ่มเนี่ยจะเป็นปัญหากึ่งเมืองกึ่งสังคมเมืองนะคะเขาก็เลยมาเลือกว่าเขตตำบลของเรา
0: อ๋อซึ่งทางทีมโครงการเนี่ยทางผู้นำผู้ขับเคลื่อนโครงการผู้รับผิดชอบโครงการเนี่ยเขาคัดเลือกโดยดูจากอย่างที่หมอกุ้งบอกมา
1: เป็น
0: ลักษณะกึ่งเมืองกึ่งชนบทนะคะโดยพุ่งเป้ามาที่รพสต.เลยใช่ไหมคะเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ค่ะที่เขาพุ่งเป้ามาที่รพสต.บ้านทุ่มเลยเพราะว่าเขาให้เหตุผลว่าเพิ่นเคยทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่คนก่อนในเรื่องของกลุ่มร่วมเอดนะคะซึ่งนานมาแล้วใช่ค่ะทีนี้อย่างเราบรรทุนพอเขามาอธิบายว่าโครงการนี้จะใช้ระยะเวลาประมาณ8เดือนนะแล้วก็จะมีการเป้าหมายก็คือเพื่อพัฒนากลไกของท้องถิ่นหรือว่าชุมชนของเรานะคะในเรื่องของพัฒนาศักยภาพชีวิตความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุซึ่งปกติเราก็ทำอยู่แล้วแต่ว่าด้วยความที่เราเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพเราก็จะมุ่งเน้นไปที่กลุ่มที่มีการป่วยหรือภาวะเจ็บป่วยหรือว่าเขาเรียกว่าติดเตียงนะคะ
0: ติดเตียงภาวะพึ่งพิงใช่ไหมคะ
1: ภาวะพึ่งพิงกลุ่มเปราะบางประมาณนี้ซึ่งพอพี่หญิงมาอธิบายเรื่องว่าอันนี้ก็คือจะรวมทุกกลุ่มเลยทั้งติดบ้านติดสังคมแต่ว่าเป็นกลุ่มสังคมผู้สูงอายุนะคะเราก็เลยตอบรับโครงการนี้ไปค่ะ
0: ค่ะตอนนั้นคือก่อนหน้านั้นนี่ในส่วนของพื้นที่ที่บ้านทุ่มนี่ปัญหาหลักๆที่เราพบอยู่นี่จะเป็นเรื่องอะไรบ้างคะสำหรับกลุ่มผู้สูงอายุเนี่ยค่ะ
1: กลุ่มผู้สูงอายุนี่ส่วนมากก็จะเป็นกลุ่มที่มีภาวะพึ่งพิงกลุ่มหรือว่ากลุ่มที่เป็นกลุ่มเปราะบางนะคะซึ่งเราก็ดูแลฐานร่วมกันกับกลุ่มของทางเทศบาลนะคะซึ่งเทศบาลเขาก็จะมีใช่ค่ะเขาจะมีกองทุนดูแลดูกองทุนระบบการดูแลผู้มีการดูแลระยะยาวนะคะก็คือกลุ่มลองเทอมแคร์ซึ่งเราก็ทำเป็นปกติของเราอยู่แล้วนะคะร่วมกับ CG แล้วก็ผ่านทางเทศบาลแล้วก็ยังมีแล้วทางเทศบาลเขาก็เปิดศูนย์เดย์แคร์นะคะศูนย์เดย์แคร์ใช่ค่ะเดย์แคร์นี่ก็คือจะรับ
0: อย่างเงี้ยเหรอคะ
1: อะไรนะคะ
0: ดูแลแบบไปกลับระหว่างวันใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะเอาเหมือนกับดูแลเป็นศูนย์เด็กแต่ว่าจะเป็นจากเด็กเป็นผู้สูงอายุใช่ค่ะซึ่งยังพอทำกิจกรรมใช่ค่ะซึ่งยังพอทำกิจกรรมได้บ้างแล้วในกลุ่มที่เป็นสูงอายุที่มีสุขภาพดีแข็งแรงเลยเขาก็จะมีโรงเรียนผู้สูงอายุโรงเรียนนี่ก็คือจะมีหลักสูตรแล้วก็จะมีครูมีอะไรสอนอันนั้นก็จะเป็นอีกกลุ่มนึงส่วนในกลุ่มที่เป็นติดบ้านก็จะเป็นกลุ่มที่ว่าเราจะเอามาดูแลในเดย์แคร์ถามว่าพสต.ได้ช่วยเหลือส่วนไหนเราเข้าไปเป็นวิทยากรแล้วเข้าไปสอนนะคะแล้วก็ในวันที่ไม่ได้มีเดย์แคร์เราก็ออกเยี่ยมร่วมกับ CG ค้นทำเป็นแคร์แพลนนะคะทำเป็นการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมของแต่ละคนเลยอะค่ะ
0: เพราะฉะนั้นในส่วนของท้องถิ่นที่บ้านทุ่มเนี่ยทางท้องที่ท้องถิ่นเนี่ยเขามีนโยบายมีการบริหารจัดการอยู่ในระดับหนึ่งแล้วแหละก็ทำ

0: มาโดยต
1: ใ
0: ล
1: ช
0: อด
1: ่
0: เนี่ยนะทางรพสตก็มีส่วนร่วมด้วยนะ
1: ใช
0: สำ
1: ่
0: หรับ
1: ค่ะ
0: สำหรับผู้ที่สวผู้สูงอายุที่ติดสังคมเน
1: ค
0: ีุ่ ย
1: ณพิม
0: ก็มีก
1: ใ
0: ิ
1: ช
0: จ
1: ่
0: กรรมออกมาท
1: ใช
0: ำได
1: ่
0: ้เลยมีโรงเรียนผู้สูงอายุแต่สำหรับคนที่ติดบ้านนะก็
1: ใช่
0: ถ้าเกิดว่า
1: ดี
0: ไม
1: ด
0: ่
1: ี
0: มี
1: เล
0: ลู
1: ย
0: ก
1: ค
0: หล
1: ่ะ
0: านอยู่บ้านดูแลก็มาเดย์แคร์ที่
1: ใช
0: เท
1: ่
0: ศบาลทำไว้ให้
1: ใช่
0: แต่
1: ค่ะ
0: ปัญหาหลักๆก็คือติดเตียงนี่แหละซึ่งติดเตียงเนี่ยบางทีบางบ้านมีคนดูแลอยู่ตลอดไหมคะหรือว่ามีไหมที่ไม่มีลูกหลานคนดูแล
1: ในกรณีที่ติดเตียงเราก็มีมันจะมีลูกหลานดูแลด้วยแล้วก็ทางเราก็จะมีซีจีด้วยค่ะแล้วก็อย่างตัวดิฉันก็จะเป็นซีเอ็มเนาะก็คือเป็นผู้จัดการรายกรณีให้อยู่แล้วนะคะทีน
0: อ
1: ี
0: ๋
1: ้
0: อ
1: ก
0: แต
1: ร
0: ่
1: ณ
0: พ
1: ี
0: ูด
1: ของ
0: ถึ
1: โ
0: ง
1: คร
0: ผู
1: ง
0: ้
1: ก
0: จ
1: า
0: ัด
1: ร
0: ก
1: ของ
0: า
1: พ
0: ร
1: ี่ใช่ค่ะทีนี้พอเรามองเห็นกรณีของพี่หญิงที่เป็นโครงการที่มาเสนอเราเนี่ยก็จะเป็น
0: ค่
1: อี
0: ะ
1: กลักษณะหนึ่งเหมือนกลุ่มที่ยังเข้าไม่ถึงกิจกรรมหรือว่าเข้าไม่ถึงการให้บริก
0: การ รด
1: ต
0: ูแล
1: ่างๆที่
0: อ๋
1: ใช่การดูแลเราก็เลยตอบรับไปค่ะ
0: อ๋อถ้าอย่างนั้นก็แสดงว่าอาจจะเป็นกลุ่มที่เข้าไม่ถึงกลุ่มที่หลุดรอดไปเนาะ
1: ใช่
0: ที่
1: ใช่
0: เรา
1: ค
0: ยั
1: ่ะ
0: งเข้าไปไม่ถึงยังเก็บข้อมูลยังไม่เจอหรืออะไรใดๆก็ตามแต่เนาะเพราะว่าพื้นที่มันกว้างมากเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: จำนวนประ
1: ใ
0: ช
1: ช
0: า
1: ่
0: ก
1: ค
0: ร
1: ่ะ
0: หลักหมื่นอะหมื่นกว่าเนี่ยเนาะบางทีโอ้โหทั้งรพสตมีอยู่มีพยาบาลสวยๆอยู่4 คนมีคุณหมอ
1: ใช่
0: สี่
1: ค่
0: ค
1: ะ
0: นเนี่ยนะ
1: ใช่
0: ไป
1: ค่ะ
0: ไม่ทั่วถึงนะเพราะฉะนั้นโครงการที่ทำอยู่จึงเข้ามาเสริมตรงนี้เนาะ
1: ใ
0: เ
1: ช
0: รา
1: ่
0: จึงต้อง
1: ใช
0: ไป
1: ่
0: ค้นหากลุ่มเปราะบางกลุ่มที่อาจจะเข้ามาไม่ถึงบริการที่เราให้บริการอยู่นะไปค้น
1: ใช
0: หา
1: ่
0: เพิ่
1: ค
0: ม
1: ่ะ
0: เติมขึ้นในส่วนตรง
1: ใช
0: นี้
1: ่
0: มีสัดส่วนเยอะมากน้อยแค่ไหนคะสำหรับกลุ่มเปราะบางกลุ่มที่ยังเข้าไม่ถึงเนี่ยค่ะ
1: ในส่วนตรงนี้คือทางมูลนิธิเขาจะพัฒนากลไกคำว่ากลไกเนี่ยก็คือซีเขาเป็นซีจีอยู่แล้วค่ะคำว่าซีจีก็คือเหมือนกับ
0: แคร์กิเวอร์
1: ใช่
0: ใช
1: ค่
0: ่
1: ะ
0: ไ
1: เ
0: ห
1: ข
0: ม
1: าเป
0: ค
1: ็น
0: ะ
1: แคร์กิเวอร์ใช่ค่ะทีนี้ซีจีเนี่ยก็คืออีกบทบาทหนึ่งที่ตามมูลนิธิไทยอาทรให้โจทย์มาก็คือเป็นกลไกคำว่ากลไกเขาก็จะตั้งขึ้นมาแล้วก็จะให้ไปค้นหาน้องรหัสอีก10 คน
0: อ๋อที่จะต้องดูแลเขา
1: ใช่ค่ะเหมือน
0: น้
1: ก
0: อ
1: ัง บ
0: รหัสนี่คือ
1: น
0: กลุ่ม
1: ำ
0: เ
1: ร
0: ป้
1: ่
0: า
1: อง
0: หมาย
1: ใช่ค่ะเหมือนกับน
0: น
1: ำร่
0: ำ
1: อ
0: ร
1: ง
0: ่
1: ว
0: อ
1: ่าง นำร่องว่าเราจะพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ10 คนที่เป็นน้องรหัสเราในทุกๆด้านในทุกๆมิติโดยที่ไม่มีเงื่อนไขไม่มีข้อแม้ว่าคุณต้องเป็นติดเตียงนะคุณต้องอะไรได้นะคุณปัญหาคุณต้องเป็นปัญหาเฉพาะไม่อันนี้เขาจะเอาองค์รวมทั้งหมดเลยค่ะ
0: อ๋อค่ะเนาะซึ่งเราก็ได้กลุ่มเป้าหมายตรงนี้มาเนาะ
1: ใช่
0: ใน
1: ค่ะ
0: พื้นที่บางพุ่มนะเป็นกลุ่มเป้าหมายที่มาเข้าสู่โครงการนี้พอเข้ามาสู่โครงการแล้วเนี่ยค่ะอย่างเราอย่างในส่วนของรพสตถือเป็นทีมทำงานโครงการใช่ไหมคะหมอปุ้ง
1: ใช่ค
0: เรา
1: ่ะ
0: เป็นทีมทำงานของโครงการขับเคลื่อนโครงการบริหารทำงานโครงการแต่กลุ่มเป้าหมายก็คือที่หมอกุ้งบอกว่าน้องรหัสนั่นแหละคือน้องรหัสที่อสมหรือว่าแคร์กิเวอร์น่ะในพื้นที่น่ะไปหามานะคนละสิบ
1: ใช
0: ค
1: ่
0: นสิบคนมาเป็นน้องรหัสที่เราจะดูแลในส่วนของน้องรหัสตรงนี้เมื่อเราได้มาแล้วเนี่ยค่ะเขามีความยินยอมพร้อมใจสมัครใจเข้ามาร่วมกิจกรรมกับเราด้วยดีไหมหรือว่ามีปัญหาข้อสงสัยอะไรยังไงบ้างไหมคะตอนแรก
1: คืออันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่ดีอีกอย่างหนึ่งก็คืออย่างแคร์กิเวอร์ของเราเมื่อเข้าไปหาเขาจะเป็นคนในชุมชนเดียวกันแล้วก็เหมือนกับมีความสนิทสนมแล้วเขาจะกล้าพูดในสิ่งที่เขาเกิดปัญหาจริงๆนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเขาจะไม่เปิดเผยชื่อเขาใช้เป็นรหัสเอาใช่ค่ะก็จะดีตรงจุดนี้อีกแบบหนึ่งประมาณนั้นค่ะส่วน
0: เรา
1: ท
0: ม
1: าง
0: ี
1: เจ้าหน้าที่
0: ซ
1: ข
0: อ
1: อง
0: ฟต์
1: เ
0: แ
1: ร
0: ว
1: า
0: ร์
1: เนี
0: ล
1: ่ย
0: ะ
1: เ
0: ค
1: ป็
0: ่ะ
1: นแค่ใช่ของเราเนี่ยเป็นแค่ฟาซิลิเตเตอร์เนาะเป็นเหมือนกับผู้ให้ความช่วยเหลือหรือสนับสนุนในส่วนต่างๆแต่กลไกจริงๆนะก็คือแคร์กิฟเวอร์หรืออสมได้ละค่ะกลไกจริงๆที่เขาเข้าไปถึงน้องรหัสของเขาความต้องการของน้องรหัสของเขาจริงๆแล้วเราก็เอามาประมวลผลกันผ่านทางพี่หญิงนี่แหละค่ะ
0: อ๋อตัวอสมหรือว่าแคร์กิเวอร์หรือเรียกว่าซีจีนี่แหละ คนนี้แหละคือคนสำคัญเนาะที่ทำให้ได้ทั้ง

0: ัวเครื่องตัวนำเครื่องไม้เครื่องมือไปใช้เกิดมาเป็นกลไกแล้วก็ได้กลุ่มเป้าหมายมาเนาะมาทำกิจกรรมร่วมกันกิจกรรมที่ทำร่วมกันในโครงการนี้เมื่อเราได้กลุ่มเป้าหมายมาแล้วนอกเหนือจากพัฒนาศักยภาพของอสม.หรือว่า CG Caregiver แล้วเนี่ยในส่วนของกลุ่มเป้าหมายเองเนี่ยค่ะเรามีกิจกรรมอะไรให้เขาทำบ้างหรือว่าเขามีส่วนร่วมในการออกแบบเสนออะไรยังไงบ้างไหมคะ
1: ในกิจกรรมที่เขาออกมาตอนแรกที่เขาเข้ามาร่วมโครงการเขาก็ยังไม่รู้นะคะไม่มีใครรู้ว่ากิจกรรมที่ออกมาจะเป็นรูปแบบไหนเพราะว่าหลังจากที่ไปสำรวจสัมภาษณ์กันมาแล้วมาวิเคราะห์ปัญหาออกมาแล้วก็ถึงรู้ว่ากิจกรรมที่จะออกมาก็เลยเป็นรูปแบบที่เราทำกันหลายๆครั้งที่ผ่านมาเพราะว่าปัญหาของเขาพบเนี่ยก็คือจะเป็นปัญหาด้านเศรษฐกิจทีนี้กิจกรรมที่ออกมาก็เลยจะเป็นลักษณะที่เหมือนกับทำน้ำสบู่ใช้กันเองทำน้ำมันนวดอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: จะเป็นสิ่งที่เขาสนใจและทำด้วยกันใช่ไหมคะเป็นกลุ่มทำด้วยกัน
1: ใช่ค่ะ
0: ว่าด้วยการคิดนำเสนอออกมา
1: ใช่ค่ะในกลุ่มนี้ก็คือเขาจะมาแยกเป็นสีเขียวสีเหลืองสีแดงค่ะก็จะแก้ปัญหาไปตามกลุ่มที่เขาพบทีนี้ในกลุ่มที่ว่าจะแก้ร่วมกันเนี่ยก็ส่วนมากจะเป็นปัญหาด้านเศรษฐกิจตอนนี้ก็เลยมีการรวมกลุ่มกันทำของเพื่อที่จะจำหน่ายในชุมชนกันด้วยค่ะ
0: แสดงว่าอันนี้สำหรับพื้นที่นี้สำหรับบ้านทุ่มมองว่าตรงเนี้ยคือสิ่งที่การร่วมกันในเวลานี้ในการที่จะสร้างอาชีพสร้างรายได้เสริมเข้ามาสำหรับผู้สูงอายุใช่ไหมคะอ๋อ
1: ใช่ค่ะ
0: ตรงนี้แล้วในส่วนของหมอกุ้งเองเนี่ยพอเราทำโครงการนี้มาเนี่ยกิจกรรมไหนที่หมอกุ้งคิดว่าอันนี้แหละที่น่าจะไปต่อน่าจะทำต่อคือกิจกรรมนี้เลยไหมหรือว่ามีกิจกรรมอื่นที่เรามองเห็นแต่มันยังไม่ได้ถูกพูดถึงมีไหมคะ
1: จริงกิจกรรมที่เรียงเห็นหรือว่าที่มองก็คือส่วนใหญ่นะคะที่เขาไปค้นหาปัญหากันมามันจะเป็นด้านเศรษฐกิจใช่ไหมคะแต่ว่าจริงๆทางหอกุ้งเนี่ยเนาะก็จะมองเห็นถึงเรื่องการพัฒนาคุณภาพจิตด้วยค่ะ
0: เพราะว่าซึ่งในการ
1: พบปะใช่ค่ะในการพบปะกลุ่มเนี่ยก็คือเขาได้ทั้งของกลับบ้านไปแล้วได้พูดคุยกันแล้วได้มาพบปะกันนะคะได้มากินข้าวร่วมกันได้ทำกิจกรรมร่วมกันคนสูงอายุเนี่ยรู้สึกจะมีคุณค่าแล้วก็ได้มีการพัฒนาด้านจิตใจเพราะว่าเขาได้พูดคุยกันนะคะว่าตอนนี้เขาอยู่ต่างหมู่บ้านกันนะคะเขาอยู่ต่างหมู่บ้านกันแล้วเขาก็มาเจอกันในโดยกลไกแล้วก็กลไกนำพามาแล้วก็มาทำกิจกรรมร่วมกันได้กินข้าวร่วมกันได้พูดคุยกันมันเป็นการได้แลกเปลี่ยนว่าที่ผ่านมาใช้ชีวิตกันยังไงใครเป็นอะไรยังไงกันบ้างดำนาเสร็จหรือยังตอนนี้ใครทำอะไรกันอยู่อันนี้ก็คือมันมีการพัฒนาด้านจิตใจและส่วนที่อีกอย่างนึงที่ทางรปต.เรียนเห็นก็คือเราอยากให้มีการพัฒนาด้านสุขภาพจิตเพราะว่าผู้สูงอายุก็ในชนบทก็จะแตกต่างกับผู้สูงอายุของคนในกรุงเทพของเราเนี่ยผู้สูงอายุส่วนมากจะค่อนข้างที่จะขาดแคลนด้านเศรษฐกิจเขาก็จะมีภาระงานทำด้วยค่ะแล้วก็ทั้งต้องเลี้ยงหลานทั้งด้านชายค่ะทั้งต้องหารายได้เสริมเข้าบ้านเพื่อที่จะมีรายได้มาในการมาหาหมอมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนั้นทีนี้จิตใจเขาก็สภาพจิตก็ค่อนข้างที่จะไม่อันนั้นเท่าไหร่ก็อยากให้มีกิจกรรมในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพจิตด้วยค่ะซึ่งก็ยังขาดไปเพราะว่าเขาจะมองเห็นแต่ถึงเรื่องเศรษฐกิจปากท้องประมาณนั้นนะคะ
0: คือมันก็คือตัวกิจกรรมเดียวกันนั่นแหละเพียงแต่ว่าผลที่ได้เนี่ยในส่วนของผู้ที่ทำเนี่ยมองเห็นว่ามันได้ในเรื่องของการเงินและเศรษฐกิจนะแต่ในส่วนของหมอกุ้งเองในส่วนของรพสต.เองมองในอีก

0: มุมหนึ่งว่านอกจากจะได้เรื่องของการเงินเรื่องเศรษฐกิจแล้วเนี่ยยังได้ในเรื่องของสุขภาพจิตสุขภาพใจด้วยความสัมพันธ์เนาะสุขภาพสัมพันธ์ผมก็คือความสัมพันธ์ของคนในสังคมด้วยคือผู้สูงอายุเนี่ยคือแต่เดิมก็อยู่บ้านใครบ้านเขานั่นแหละนะแต่พอได้ออกมาเจอมาทำอย่างเงี้ยการได้พูดคุยกันเนี่ยโอ้ความสัมพันธ์ในชุมชนนะถึงแม้มันจะอยู่เป็นคนละหมู่บ้านเนาะแต่มันก็ได้มาเจอกันมาคุยกัน
1: ใช่ค่ะเขาจะมีความสุขได้เขาจะมีความสุขมากในการทำเหมือนน้ำยาล้างจานหรือว่าคนนี้ทำอะไรเป็นคนนี้ทำอันนั้นเป็นคนนี้ทำอันนั้นเป็นเย็บผ้าเป็นอะไรเป็นเขาก็จะแลกเปลี่ยนกันนะคะ
0: ตรงนี้ถ้ามีกิจกรรมแบบนี้แล้วทำอย่างนี้ต่อไปเนี่ยสิ่งที่จะได้อะมันไม่ใช่ได้แค่เงินแหละแต่มันจะได้ความสัมพันธ์ในด้านของสุขภาพมิติสังคมและสุขภาพใจของผู้สูงอายุด้วยเนาะตรงนี้แหละที่จะได้กลับมาแล้วถ้าเกิดว่าโครงการมันก็จะหมดแล้วใช่ไหมหมอกุ้งเนาะมันเป็นโครงการระยะสั้นใช่ไหมคะเออนะคะสำหรับหมอกุ้งเองมองว่าปัจจัยที่ทำให้โครงการเนี้ยมันเป็นโครงการระยะสั้นๆนี่แหละกับพื้นที่นำร่องทดลองทำก่อนนี่แหละอะไรที่มันทำให้สำเร็จและเกิดความเปลี่ยนแปลงได้จริงๆสำหรับโครงการนี้คะ
1: สำหรับเรื่องปัจจัยหรือว่าหัวใจของความสำเร็จก็คือความจริงใจความจริงใจในการที่จะทำให้ผู้สูงอายุของเรามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นความต่อเนื่องความสม่ำเสมอของผู้ที่ช่วยกันดูแลผู้สูงอายุในชุมชนของเราค่ะอันดับแรกเลยความจริงใจมาก่อนเลยคุณต้องมีความตั้งใจจริงใจในการพัฒนางานตัวนี้และสองก็คือความสม่ำเสมอความต่อเนื่องและความสม่ำเสมอค่ะถ้าขาดความต่อเนื่องและความสม่ำเสมอตอนแรกตั้งใจจริงพุ่งทะยานเลยขึ้นสูงเลยผลสำเร็จแต่ถ้าเราขาดความต่อเนื่องสม่ำเสมอมันก็จะขาดหายไปค่ะม
0: ี
1: คิดว่ามองว่าม
0: ี
1: 2 อย่างค่ะ
0: เยอะอ๋อจริงด้วยค่ะเนาะถ้าเกิดว่าจริงใจแล้วนะตั้งใจจริงแหละแต่พอทำแล้วหายไปเลยเงี้ยไม่ได้มาทำต่อมันก็จบกันเหมือนกันนะนี่สำคัญเนาะต้องสม่ำเสมอเนาะเมื่อทำแล้วก็ต้องสม่ำเสมอถึงกันด้วยเข้าถึงกันด้วยโอ้น่ารักมากทีเดียวนะคะเป็นความมุ่งมั่นตั้งใจเนาะแล้วก็ร่วมไม้ร่วมมือกันของทั้งหน่วยงานนอกพื้นที่เนาะแล้วก็ในส่วนของทุกภาคส่วนในพื้นที่ด้วยนะคะทั้งรพสต.ทั้งท้องที่ท้องถิ่นนะคะก็หน่วยงานอื่นๆนอกพื้นที่ที่เล็งเห็นเนาะแล้วก็เปิดโอกาสหาโอกาสมาทำร่วมกันเนาะรวมถึงสส.ที่ได้สนับสนุนให้เกิดกิจกรรมดีๆโครงการดีๆแบบนี้ด้วยนะคะเสียดายเวลาหมดอ่ะหมอกุ้งเนาะโอ้ยเวลาน้อยเหลือเกินนะมาคุ้งเมื่อคุณก็ลืมบอกหมอกุ้งว่านะพูดภาษาขอนแก่นก็ได้ค่ะรู้สึกเหมือนบางทีจะไม่ค่อยติดเหมือนบางทีจะติดขัดใช่ไหมนะล
1: ื
0: มบอกลืมบอกค่ะนะวันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยสำหรับเรื่องราวดีๆที่นำมาฝากกันนะคะกับเรื่องราวของโครงการพัฒนาโครงการศึกษาพัฒนากลไกและแนวทางการเสริมสร้างคุณค่าศักดิ์ศรีและศักยภาพชีวิตของผู้สูงอายุเปราะบางและผู้สูงอายุในชุมชนพื้นที่ภาคอีสานซึ่งที่นี่ทำในพื้นที่บ้านทุ่มอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะคะต้องขอบคุณหมอกุ้งมากๆที่นำเรื่องราวดีๆมาฝากกันวันนี้นะคะหมอกุ้งค่ะคุณกฤษพรวงสุยนะคะพยาบาลวิชาชีพชำนาญการรพสต.บ้านทุ่มจังหวัดขอนแก่นค่ะแล้วก็หมดเวลาของสโมสรคุณสุขแล้ววันนี้เราทั้งหมดทุกคนลาคุณผู้ฟังไปพร้อมกันเลยนะคะลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะขอบพระคุณค่ะ
2: สโมสรคุณสุขความสุขยิ่งทวีคูณด้วยการให้และแบ่งปันดำเนินรายการโดยอารดาสุคนทสิทธิ์

เพียงเพชรพร่างวางแววแพรวประพัดคืนจำรัดรัศมีมณีสวรรค์คงพระคุณคู่พระนามงามนิรันดร์จารึกขวัญแผ่นดินไหวให้อาวรระลึกรักเจ้าฟ้าผ่าลาไทยแล้วพระคือแก้วจักรีศรีนุสรณ์

0: ร้อยอาลัยใจประชาจุฬาลงกรณ์สถาพรภักดีมั่นนิรันดร์กาลน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจน์
1: นี่คือหนึ่งในคำถามที่คุณใช้ถามตัวเองทุกวันหรือเปล่า
2: เอ๊วันนี้วันที่เท่าไหร่นะ
3: ลืมอะไรหรือเปล่าเนี่ย
2: เที่ยงนี้กินอะไรดีอ่ะเอ๊จะเดินมาหยิบอะไรนะ
1: ยังมีอีกหลายคำถามที่คุณใช้ถามตัวเองทุกวันแต่จะมีสักคำถามไหมที่คุณถามตัวเองว่าจะทำอะไรเพื่อสังคมดีมาเริ่มต้นปลูกสำนึกจิตอาสาด้วยการถามตัวเองอย่างนี้ทุกวันบ้างนะคะ
0: ชวนคุยถึงอดีตที่ยังจดจำ
4: สนุกสนานมากที่สุดแล้วก็เป็นช่วงนึงของชีวิตที่รู้สึกดีใจที่ได้ทำอะค่ะ
5: ทุกวันนี้เราลืมไปหมดแล้วใครชนะใครอะไรยังไงเรารู้จักแต่ว่านี่คือเพื่อนเราเรารู้จักกันมาเป็น10ปีที่ช่วยกันอย่างเงี้ยครับ
0: เชื่อมความสัมพันธ์กับปัจจุบันให้หายคิดถึง
4: คิดถึงเพื่อนๆเหมือนกัน
6: เป็นคนได้เพื่อนดีแล้วเราก็ดีกับเพื่อนจนเพื่อนเดี๋ยวนี้ก็ยังเป็นกลุ่มก้อนที่ไปไหนก็ไปกัน
0: พบเรื่องราวสนุกผ่านนิสิตเก่าจุฬาที่จะมาร่วมกันแชร์ความทรงจำที่ประทับใจ
5: แล้วก็ได้เห็นพี่ๆที่เขาไปโลดแล่นอยู่บนเวทีเรารู้สึกว่ามันเจ๋งมากเลย
0: ติดตามเรื่องราวสุดประทับใจของนิสิตเก่าจุฬาทุกรุ่นทุกคณะกับรายการคุยกับเด็กจุฬาทุกวันเสาร์เที่ยงครึ่งดำเนินรายการโดยแก้วใจนาคสกุลจากศูนย์พัฒนกิจและนิสิตเก่าสัมพันธ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมจารึกคุณค่าในภูมิปัญญาแห่งแผ่นดินสยามติดตามรายการไทยศึกษาพบกันทุกวันพฤหัสบดี 16:30 นถึง 16:55 นดำเนินรายการโดยอาจารย์โกมุตคงเปิดมุมมองความคิดกับงานวิจัยรอบทิศนวัตกรรมรอบด้านติดตามทุกสถานการณ์ในรายการรอบตัวเราทุกวันอาทิตย์เวลา 10:30 นดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์ดร.ทวีวงศ์ศรีบุรีและศาสตราจารย์ดร.สุชนาชวนิตทางจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 เมกะเฮิรตซ
7: ์บาร์ชายเนี่ยที่บริการสาวๆเนี่ยค่ะก็จะมีอยู่เยอะขึ้นในเมืองใหญ่ๆไม่ว่าอยู่ในปักกิ่งในเซี่ยงไฮ้หรือว่าแม้กระทั่งในมณฑลเล็กๆเนี่ยอย่างหูหนานฉางซาก็จะมีบริการเหล่านี้ขณะเดียวกันถ้าในช่วงที่เล่นสกีฮาร์บินก็จะมีครูสกีซึ่งอากาศมันหนาวอะแต่ว่าทำไมยังเปลือยอกด้านบนในการที่จะให้บริการผู้หญิงหรือแม้กระทั่งกีฬาดับน้ำโต้คลื่นที่เกาะไหหนานและสาวๆซึ่งเป็นผู้ขอใช้บริการเนี่ยก็สามารถเลือกออปชันได้ว่าต้องการส่วนสูงเท่าไหร่ส่วนใหญ่จะเป็น185ขึ้นมีกล้ามทีนี้หนุ่มๆที่ให้บริการด้านนี้ก็ต้องหันมาดูแลตัวเองไม่ว่าจะเรื่องของผิวพรรณเรื่องของความสะอาดเรื่องของหุ่นที่จะต้องรักษาและออกกำลังกาย
8: รู้จักและเข้าใจจีนอย่างลึกซึ้งรอบด้านทุกแง่มุมเพื่อให้เท่าทันในมองจีนมุมใหม่โดยโสภิตวังวิวัฒนาพบแขกรับเชิญกูรูผู้รับรู้เรื่องจีนผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ชาดาเตรียมวิทยาอาจารย์คณะศิลปศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
9: สวัสดีค่ะตอนนี้ข่าวสารที่เราเห็นบนโซเชียลมีเดียก็ทำให้เราเชื่อมกันได้ใกล้กันแล้วก็รวดเร็วมากขึ้นนะคะมีบริการหลายแบบในเมืองจีนที่จะเห็นหนุ่มๆร่างกำยำล่ำสันเปลือยอกหรือว่าเปลือยท่อนบนให้บริการหลากหลายรูปแบบนะคะไม่ว่าจะเป็นครูสอนสกีกิจกรรมกลางแจ้งที่โลดโผนแล้วก็นอกจากมาเป็นผู้ให้คำแนะนำทักษะเทคนิคในการเล่นกีฬาเชิงผาดโผนแล้วก็ยังสามารถจะเป็นเพื่อนคู่ใจหรือเป็นผู้ช่วยอุ้มด้วยท่าทางต่างๆในการโพสต์ถ่ายรูปเช็คอินแล้วก็เอามาโชว์บนโลกออนไลน์นอกจากนี้ก็ยังไปถึงบริการของร้านอาหารที่จะมีผู้ช่วยหนุ่มกำยำล่ำสันบริการจัดแจงการปรุงทั้งหลายให้กับสาวๆไม่ว่าจะสาวน้อยสาวมากทั้งหลายไปถึงกระทั่งการป้อนให้ด้วยในร้านอาหารที่เป็นที่สาธารณะนะคะแล้วยังไม่รวมถึงฟิตเนส

หรือว่าบริการอื่นๆน่าสนใจว่าตอนนี้ความนิยมในการที่มีหนุ่มๆรูปร่างดีหน้าตาดีมาเป็นผู้ให้บริการเพื่อสร้างความพึงพอใจเพื่อเอนเตอร์เทนและเพื่อทำให้ลูกค้าโดยเฉพาะลูกค้าสาวๆมีความสุขได้เนี่ย

0: ชายในจีนจากดาราชายจากหนุ่มหน้าตาดีเข้ามาสู่การเป็นผู้ให้บริการเพื่อขายเรือนร่างและหน้าตาเนี่ยเป็นอย่างไรคุยกับดร.ชาดาเตรียมวิทยาจากคณะศิลปศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
1: สวัสดีค่ะ
0: จากเมื่อก่อนเนี่ยเราจะพบคำว่าสาวบริการผู้ให้บริการเป็นผู้หญิงโดยผู้ที่มีอำนาจในการซื้อก็คือผู้ชายแต่ตอนนี้โลกมันกลับตลบัดละผู้หญิงจีนหรือผู้หญิงหลายชาติทั่วโลกมีความสามารถพึ่งพาตัวเองได้ทางเศรษฐกิจมีตังเพราะฉะนั้นสามารถจะเป็นผู้จ่ายเงินซื้อความสุขและซื้อบริการจากผู้ชายได้เทรนด์ตัวนี้เนี่ยกำลังเติบโตมากขึ้นในหลายประเทศรวมทั้งจีนด้วยสำหรับที่จีนเนี่ยมันโตมากขึ้นแบบไหนยังไงบ้างคะอาจารย์
1: ถ้าจากรายงานผลการวิจัยจากของคณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยชิงหัวค่ะแล้วก็มีการสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างเฉพาะในปักกิ่งนะคะจำนวนถึง600กว่าคนนะคะพบว่าในปี2023ในปีนั้นอะผู้หญิงจีนหลายคนนิยมที่จะใช้เงินซื้อประสบการณ์มากกว่าซื้อของที่จำเป็นและประสบการณ์ตรงนั้นก็คือความพึงพอใจที่ได้ชายหนุ่มหุ่นดีคนจีนเขาเรียกว่าเป็นเศรษฐกิจบนเรือนร่างของชายหนุ่
0: ม
1: นี่ก็จะสงสัยว่าเอ๊ะมันเกี่ยวอะไรเพราะว่าจากวันหนึ่งเนี่ยผู้หญิงเป็นผู้ที่ถูกเลือกแต่วันนี้ผู้หญิงกลับเป็นผู้เลือก
0: เมื่อก่อนเนี่ยเราจะเห็นแต่ภาพคือผู้หญิงให้บริการในทุกที่เลยจะเป็นโฮสเทสนะทั้งร้านอาหารทั้งสถานที่บริการบันเทิงตอนกลางคืนแต่ตอนนี้พอกลับตลบัดเนี่ยมันไปไกลถึงขั้นบริการในร้านอาหารน่ะหลายที่เขาสร้างจุดขายคือเอาหนุ่มหน้าตาดีมาเป็นผู้ให้บริการเปลือยข้างบนเนาะแล้วก็ใส่เอี้ยมตัวเดียวกางเกงมีแต่ใส่เอี้ยมเอาไว้นะคะแล้วก็มาช่วยคลุกอาหารมาทำจานร้อนมาคีบมาป้อนมันเลยเถิดมันไปไกลอยู่เยอะพอสมควรแต่ว่าเป็นกระแสแล้วก็มีคนนิยมมากเลยทีเดียว
1: มีอยู่ตอนนี้ก็คือเปลือยด้านบนแต่ข้างล่างเนี่ยก็คือใส่กางเกง
0: เรียบร้อย
1: หรือบางที่เนี่ยพนักงานเนี่ยก็จะใส่หน้ากากเอาไว้แว่นตาดำด้วยเรียกว่าขายหุ่นขายความเป็นนักกล้าม
0: แต่ยังมีแอบปิดหน้าปิดตาคือไม่ได้เปิดเผยทั้งหมดนะคะเกิดอะไรขึ้นกับตรงนี้ของในสังคมจีน
1: อาจจะเป็นในเรื่องของสังคมจีนเนี่ยชายเป็นใหญ่และยังและคนจีนยังมองว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นค่านิยมที่ว่าผู้ชายเนี่ยไม่ควรจะมาทำงานแบบนี้ยังมีค่านิยมอย่างนี้อยู่
0: ในเมืองใหญ่หรือว่ากลุ่มของเมืองที่มีเศรษฐกิจตอนกลางคืนมีกิจกรรมมีบริการอยู่เยอะเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นพื้นที่เป้าหมายซึ่งธุรกิจตัวนี้น่าจะเฟื่องฟูในช่วงหลังโควิดเป็นต้นมาไหมคะจัน
1: ใช่ค่ะเพราะว่าหลังจากโควิดเนี่ยร้านอาหารหลายๆร้านเนี่ยก็จะพบว่าลูกค้ามาทานอาหารเนี่ยน้อยลงแต่ว่ามีการสั่งกลับบ้านเพิ่มมากขึ้นแต่จะทำยังไงที่ว่าให้คุ้มกับค่าเช่าร้านในพื้นที่ตรงนี้แล้วก็มีลูกค้าเนี่ยเข้าออกร้านอย่างประจำไม่ว่าจะเป็นร้านเหล้าร้านอาหารร้านปิ้งย่างร้านหม้อไฟหนุ่มๆพวกนี้แหละค่ะก็จะเป็นตัวเลือกในการที่จะดึงดูดลูกค้าสาวๆ สาวเล็กสาวน้อยที่มีสตางค์บางคนเนี่ยมีสามีละแต่สามีก็ต้องปล่อยให้ไปเพราะเขาบอกว่าอันนี้คือนานๆทีอาจจะแค่1ปีเนี่ยเป็นการฉลองวันเกิดให้เป็นของขวัญในการสร้างประสบการณ์ให้รู้สึกว่าฉันเข้าไปแล้วเนี่ยฉันมีความรู้สึกว่าฉันเป็นเจ้าหญิงฉันเป็นราชินี
0: เป็นผู้ที่ได้รับการเอาอกใจและเป็นคนพิเศษในกลุ่มนี้เนี่ยที่มาแรงมันมีเหตุผลประกอบอื่นๆอีกด้วยไหมคะว่าทำไมถึงได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะช่วงหลัง
1: อาจจะเป็นเพราะช่วงหลังเนี่ยผู้หญิงจีนมีตัวเลือกมากขึ้นแล้วก็เก่งมากขึ้นในการทำงานหลายคนเนี่ยก็ยังเป็นโสดทีนี้ก็จะมีปัญหาในกระแสก่อนหน้านี้แต่ไหนแต่ไรที่ว่าถ้าเป็นช่วงเวลาหยุดยาวเนี่ยจะต้องกลับบ้านพอกลับบ้านเสร็จจะต้องมีหนุ่มๆเนี่ยบอกที่บ้านบอกคนที่บางทีพ่อแม่ก็เข้าใจแหละแต่ว่าข้างบ้านหรือว่าเพื่อนบ้านอาจจะไม่เข้าใจว่าเอ๊ะทำไมยังไม่แต่งงานจะเป็นคำถามเนี่ยวิธีที่จะหลีกเลี่ยงคำถามแล้วให้ตัวเองเนี่ยเหมือนได้อยู่ในเซฟโซนเนี่ยก็มีในการบริการเริ่มต้นแต่ไหนแต่ไรละ20กว่าปีที่แล้วอะเราจะเคยได้ยินข่าวว่ามีการเช่าหรือ
0: จ้างเป็นแฟนซึ่งจ้างเป็นแฟนที่ว่าเนี่ยไม่ได้แค่ผู้ชายเนาะจ้างเป็นผู้หญิงก็มีแต่นี่คือหนึ่งในวิธีการเอาตัวรอดเฉพาะกิจชั่วคราวของหนุ่มสาวจีนกรณีที่ถูกแรงกดดันจากครอบครัวว่าทำไมยังไม่ได้แต่งงานอ๋ออันนั้นก็เป็นจุดเริ่มอันนึงด้วยเหมือนกัน
1: และต้องดูโปรไฟล์ด้วยและถ้าหากว่าอยู่ในมหาวิทยาลัยที่จัดอยู่ในท็อป10ของจีนเนี่ยค่าตัวก็จะ
0: สูงนอกเหนือจากหน้าตาดีใช่ไหมคะการศึกษาสูงแบบคุยแบบคนมีคลาสอันนี้คือกรณีเช่าแฟน
1: หรือบางครั้งเนี่ยก็เป็นนักเรียนต่างชาติที่มองดูว่าโปรไฟล์ดีอ่ะนักเรียนต่างชาติก็มองเอ้ยก็ไม่เสียหายนี่เราได้ไปเที่ยวต่างจังหวัดบางทีก็คิดว่าไปช่วยเพื่อนคนจีนอาจจะจบตรงนี้ว่าเขาเลิกกันแล้วเขากลับประเทศเขาไป เป็นเทรนอย่างนึงแต่

0: ในวันนี้คือไม่ต้องมาลำบากลำใจทำใจที่ว่าจะต้องไปยืมเพื่อนต่างชาติหรืออะไรมีบริการตรงนี้ให้เต็มที่ซึ่งบริการนี้มันก็ยังอยู่ในคาบเกี่ยวของพื้นที่สีเทาอยู่แต่ซึ่งรัฐบาลจีนก็ยังเข้ามาคุมจีนทำไมได้มีเทรนด์อย่างนี้มากขึ้นอาจจะด้วยของโซเชียลมีเดียของจีนไม่ว่าจะอยู่ในเสี่ยวหงซูหรือว่าอยู่ใน TikTok ตัวยินของจีนหรือว่าในโซเชียลใน WeChat เนี่ยที่มีการแชร์ถ่ายทอดประสบการณ์สิ่งที่สาวๆเนี่ยได้เคยรับมา
1: ด้านหนึ่งในทางจิตวิทยามองได้ว่าคือจากการที่แค่แบบเป็นแฟนตาซีอ่ะหรือแค่ดูดาราดูไอดอลดูคนหนุ่มแล้วรู้สึกว่าปลื้มชื่นชมอยู่ในจินตนาการตอนนี้ธุรกิจเหล่านี้มันทำให้ผู้หญิงจำนวนหนึ่งรู้สึกว่าสามารถมีเป็นของตัวเองได้แม้กระทั่งว่าจะชั่วคราวก็ตามคือจากจินตนาการแฟนตาซีเนี่ยมีตัวเป็นแชร์ได้ไปแชร์ความคิดได้ในยุคหนึ่งเคยมีถึงขั้นมีบริการที่ให้กอดเนาะจ้างกอดผู้หญิงบางคนต้องการจะรู้สึกว่าอยากได้ความอบอุ่นใจจากใครบางคนก็แค่บริการกอด
0: 5 นาที 5 นาที
1: 50. กี่หยวนนะฮะ50 หยวนอันนี้ก็มีบริการแต่ว่าตรงนั้นก็มีเงื่อนไขคุมว่าการกอดก็ต้องกอดในที่ที่มันเปิดเผยไม่ได้อยู่รับตา2 ต่อ 2นี่คือบริการที่เกิดขึ้นแล้วในจีน
0: อันนี้คือบริการที่เกิดขึ้นในจีนตามรายงานของ South China Morning Post มันเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าสิ่งเหล่านี้ผู้หญิงเขาเรียกว่าเป็นหนานมาม่าหนานคือผู้ชายมาม่าคือแม่ซึ่งสองคำนี้มันน่าจะขัดแย้งก
1: ันย้อนแย้งกันความแข็งแกร่งนะของผู้ชายและความอ่อนโยนและนุ่มนวลของแม่
0: เพราะผู้หญิงเขาจะบอกว่าพอหลังจากที่แต่งงานแล้วเนี่ยบางครั้งเนี่ยจากที่เคยเป็นภรรยาเขายังจะต้องกลายมาเป็นแม่ของสามีด้วยซึ่งผู้หญิงก็ยังบอกว่าฉันเนี่ยอยากจะได้แม่มาดูแลบ้างอ่ะแต่บางทีแม่ก็จะไม่เข้าใจบริการเหล่านี้ก็เลยเกิดขึ้น
1: มีบริการที่แตกต่อยอดมาหลายอย่างนะฮะเริ่มจากเช่าแฟนมีบริการรับจ้างกอดใช่ไหมแล้วก็มีบริการแบบเช่าเป็นเพื่อนแล้วตอนนี้ที่เรากำลังโฟกัสในตอนนี้คือเศรษฐกิจบนเรือนร่างชายแฟนตาซีในจินตนาการของผู้หญิงมาสู่การจับต้องได้เป็นเพื่อนไปเที่ยวเป็นเพื่อนอื่นๆได้ด้วยเนี่ยลักษณะแบบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นมาเฉพาะแค่ในเมืองจีนในเมืองใหญ่แต่หลายชาติก็เป็นที่จีนแผ่นดินใหญ่มีเกาหลีใต้มีไต้หวันมีฮ่องกงมีแม้กระทั่งในประเทศไทยแต่ประเทศไทยเราก็มีจำกัดอยู่กลุ่มหนึ่งยังไม่ได้แบบแพร่หลายหรือผู้คนเห็นได้ทั่วไปในร้านอาหารนะแต่ในฟิตเนสอันนี้มีแน่นอนเทรนเนอร์ที่ร่างกายแข็งแรงกำยำอาจารย์เปรียบเทียบใน 3-4 พื้นที่ที่ธุรกิจแบบนี้ฮิตแล้วก็เฟื่องฟูหน่อยไหมคะ
0: ประเทศจีนเนี่ยจะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นร้านอาหารที่เป็นกึ่งบาร์ชายเนี่ยที่บริการสาวๆเนี่ยค่ะก็จะมีอยู่เยอะขึ้นในเมืองใหญ่ๆไม่ว่าอยู่ในปักกิ่งในเซี่ยงไฮ้แม้กระทั่งในมณฑลเล็กๆเนี่ยอย่างหูหนานฉางซาก็จะมีบริการเหล่านี้ขณะเดียวกันถ้าในช่วงที่เล่นสกีฮาร์บินก็จะมีครูสกีซึ่งอากาศมันหนาวอะแต่ว่าทำไมยังเปลือยอกด้านบนในการที่จะให้บริการผู้หญิงหรือแม้กระทั่งกีฬาดำน้ำโต้คลื่นที่เกาะไหหนานและสาวๆซึ่งเป็นผู้ขอใช้บริการเนี่ยก็สามารถเลือกออปชันได้ว่าต้องการส่วนสูงเท่าไหร่ส่วนใหญ่จะเป็น185ขึ้นมีกล้ามหนุ่มๆที่ให้บริการด้านนี้ก็ต้องหันมาดูแลตัวเองไม่ว่าจะเรื่องของผิวพรรณเรื่องของความสะอาดเรื่องของหุ่นที่จะต้องรักษาและออกกำลังกายมันก็จะมีเรื่องเข้าใจผิดบ้างสำหรับหนุ่มไอทีเราจะรู้ว่าสังคมจีนพวกกลุ่มไอทีเนี่ยเขาจะทำงานกันแบบ996บางทีเลิกงานแบบ 4-5 ทุ่มออกกำลังกายสักหน่อยอย่างฟิตเนสจีนจะเปิด24ชั่วโมงอย่างในปักกิ่งในเขตเฉาหยางหนุ่มๆเหล่านี้บางครั้งก็จะเข้าออฟฟิศเนสไปช่วงกลางคืนที่ไม่ใช่เวลาปกติของคนทำงานก็จะมีพวกแมวมองตอบถามว่าสนใจจะทำงานพิเศษด้านนี้ไห
1: ม
0: ซึ่งเป็นเรื่องที่แบบเขาก็จะคุยกันอยู่ในโซเชียลแล้วก็ขำกันมากว่ามันเกิดอะไรขึ้นคือยังแยกไม่ออกหรือเปล่าว่าใครที่เป็นสายฟิตเนสตัวจริงหรือสายฟิตเนสที่ออกกำลังกายเพื่อที่จะ
1: ดูแลร่างกายแล้วไปทำอาชีพนี้
0: ซึ่งอาจารย์ชดาก็ถามเพื่อนว่าแล้วเธอทำไมเขาก็จะอึ้งนิดนึงว่าทำได้อย่างไรเพราะว่าสิ่งนี้คือเราก็ได้เป็นศักดิ์ศรีของลูกผู้ชายแล้วก็เรียนถึงขนาดนี้มหาวิทยาลัยดังเนี่ยเขาบอกว่าถ้ารู้เนี่ยเราไปลงในโซเชียลเนี่ยเป็นเรื่องที่เสียหายมากเลยแล้วก็บางทีก็จะมีเรื่องกระซิบอย่างหนึ่งว่าในออฟฟิศเขาอ่ะก็จะมีเด็กนักศึกษาที่จบใหม่บางคนนะมีแฟนผู้หญิงที่อายุมากประมาณว่าเป็นแม่ได้
1: อันนี้ก็เป็นเทรนด์อันนึงเหมือนกันที่จะมีแฟนเด็กแฟนเด็กที่ว่าก็คือกลับด้านเมื่อก่อนถ้าผู้ชายมีแฟนเด็กอันนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกแต่ว่าตอนหลังอ่ะเริ่มได้รับความนิยมมากขึ้นคือผู้หญิงมีแฟนที่อายุน้อยแฟนหนุ่มที่อายุน้อยมากกว่าตัวเองเยอะๆตั้งแต่ไล่ไปกระทั่งแบบเด็กระดับเป็นลูกได้แล้วก็อาจจะเป็นอายุที่น้อยกว่ากันแต่ไม่มากก็มี แต่มันก็เกิดเป็นปัญหาอันนึงเหมือนกันเพราะว่ากลายเป็นว่าหนุ่มๆหลายคนนี่สาวจีนกำลังเจอสถานการณ์นี้ก็คือถูกหลอกให้เปถูกหลอกให้ดูแลถูกหลอกให้สารพัดจนกระทั่งผู้ชายอาจจะทำให้ตายใจในช่วงปี2ปีแรกแล้วก็จะขอเอาคืนในการยืมเงินทองหรือต้องการหวังผลประโยชน์ด้านอื่นซึ่งไม่ใช่ความรักจากจริงใจอันนี้ก็เป็นหนึ่งเคสที่เกิดขึ้นเหมือนกันที่เชื่อมโยงกับเรื่องความสัมพันธ์ชายหญิงเนาะ
0: คืออย่างในประเทศจีนเนี่ยก็จะเป็นในลักษณะเรื่องของร้านอาหารกึ่งบาร์หรือว่าในสโมสรสกีในกลุ่มของกีฬามีการป้อนแล้วเอาทิชชู่เช็ดปากเรียกว่าเป็นการขายประสบการณ์ที่ว่าให้ผู้หญิงเนี่ยที่เข้าไปใช้บริการเนี่ยรู้สึกว่าฉันเนี่ยคือคนสำคัญฉันได้ประสบการณ์อย่างนี้วันนี้ฉันมีคนเอาใจแม้จะเป็นเวลาแค่ช่วงหนึ่งไม่กี่นาทีแล้ววันนี้ซึ่งมันแปลกว่ามันไม่ได้ทำให้เศรษฐกิจของร้านอาหารเนี่ยโตอย่างเดียวไปเกื้อกูลกับพวกเศรษฐกิจของกลุ่มเครื่องสำอางกลุ่มช่างแต่งหน้าเพราะว่าวันนี้ฉันจะต้องสวยอะแต่งหน้าเองปกติมันธรรมดาฉันอาจจะต้องเข้าไปในร้านแล้วก็หาช่างแต่งหน้าช่างทำผมเนี่ยให้ฉันดูดีอย่างที่สุด
1: นี่คือหมายถึงฝั่งผู้หญิงใช่ไหม
0: ฝั่งผู้หญิงค่ะ
1: เอ๊ะฝั่งหนุ่มๆก็น่าจะต้องใช้บริการเครื่องสำอางและคอสเมติกเพื่อทำให้ตัวเองดูดีขึ้นด้วยเหมือนกัน
0: ซึ่งไทยพบว่าตอนนี้กลุ่มสกินแคร์ของชายที่ชาวจีนใช้เนี่ยมีมูลค่าเนี่ยเพิ่มขึ้นอันนี้ก็คือจากงานวิจัยของคณะสังคมศาสตร์ชิงหัว
1: ความเฟื่องฟูหรือความนิยมที่เกิดขึ้นไม่ได้ส่งผลแค่อุตสาหกรรมนั้นๆ นะคะเช่นบาร์ร้านอาหารหรือว่าร้านเหล้าหรือธุรกิจในภาคบันเทิงที่มีการใช้เดินร่างของผู้ชายมาเป็นจุดดึงดูดลูกค้าแต่มันส่งต่อไปไกลถึงธุรกิจแบบอื่นที่เกี่ยวเนื่องรวมทั้งบิวตี้และคอสเมติกตลาดร้านเหล้าจีนเนี่ยแข่งขันสูงมากนะคะเอาตัวอย่างตัวเลขเมื่อสัก2ปีก่อนก็ได้2024เนี่ยมูลค่าของตลาดมากกว่าแสนล้านหยวนพอขยับขึ้นมาต้นปี2025ร้านต่างๆก็มีมากกว่า 60,000 แห่งเพราะฉะนั้นมันจึงต้องสร้างความแตกต่างแล้วก็แข่งขันกันดึงลูกค้าและบริการเข้ามาในร้านอันนี้น่าสนใจตรงความนิยมเพิ่มขึ้นซึ่งมันมีอีกหนึ่งปัจจัยที่เกี่ยวข้องด้วยที่ทำให้เทรนด์นี้เนี่ยมาแรงลูกค้าต้องการประสบการณ์ที่แตกต่างอาจารย์บอกนี่คือการขายประสบการณ์ตัวที่เป็นปัจจัยเร่งอีกตัวนึงคือการใช้โซเชียลมีเดียการโพสต์การทำคลิปสั้นการแชร์บนกระแสออนไลน์ซึ่งตอนนี้โลกออนไลน์คือปัจจัยที่สำคัญมากสำหรับคนในสังคมจีนแล้วก็มีหลายแพลตฟอร์มมากพอมันโพสต์ขึ้นไปพอมันได้แชร์ขึ้นไปแล้วมันกลายเป็นประสบการณ์ที่แตกต่างดูน่าดึงดูดใจผู้คนก็อยากลองทำตามบ้างโซเชียลมีเดียมีผลยังไงคะอาจารย์
0: โซเชียลมีเดียมีผลที่ถ้าในด้านบวกเนี่ยคือทำให้ทุกคนรู้สึกว่าพอทำแบบนี้แล้วเนี่ยมันทำให้ฉันอยู่ในเซฟโซนฉันอยู่ในรู้สึกความรู้สึกที่ว่าฉันสามารถที่จะทำอะไรก็ได้ในสิ่งที่ฉันต้องการมีคนดูแลฉันถ้าเปรียบเทียบแล้วในเรื่องตรงนี้ก็มาจากกระแสต่างประเทศก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะเป็นเกาหลีใต้ไต้หวันฮ่องกงหรือญี่ปุ่นในสื่อบันเทิงเนี่ยเคป๊อปกระแสมาแรงมากให้รู้สึกวัฒนธรรมไอดอลตรงนี้หรือแฟนดอมตรงนี้ทำให้คนจีนแผ่นดินใหญ่เนี่ยซึมซับเข้ามาแล้วก็จะมองน่าจะเป็นธุรกิจแต่ด้วยความของสังคมเกาหลีเนี่ยก็ยังถูกกีดกันอยู่นั้นคืออาจจะไม่มีการเผยออกมาชัดเจนเหมือนจีนแผ่นดินใหญ่แม้กระทั่งในไต้หวันก็เช่นกันในไต้หวันเนี่ยก็จะมีแค่อย่างมากคือบาร์โฮสเป็นเพื่อนนั่งกินดื่มแล้วก็บริการเป็นรายบุคคลไปรูปแบบนี้ก็จะคล้ายๆกับที่ไต้หวันก็รับมาจากญี่ปุ่นอีกทีหนึ่งส่วนด้านฮ่องกงก็จะมีบริการอย่างเงี้ยที่ว่านั่งกินดื่มแล้วก็ขยายมาเรื่องของร้านอาหารแต่ก็ยังไม่ขยายตัวขนาดเท่ากับประเทศจีนในแผ่นดินใหญ่ที่มีกระทั่งว่าในช่วงฤดูหนาวมีหนุ่มนักกล้ามมาอุ้มขณะที่เราเล่นสกีกันอารมณ์ว่าฉันไม่ต้องการครูสกีแต่ฉันต้องการคนมาดูแลขณะที่ฉันทำกิจกรรมที่มันโลดโผนฉันรู้สึกว่าฉันอยู่ในเซฟโซนหนึ่งครั้งก็ยังดีหรือการไปเดินเที่ยวเล่นในทุ่งหญ้าในซินเจียงหรือการไปเล่นโต๊ะคลื่นที่ไหหนานฉันน่ะได้ประสบความสำเร็จในเรื่องของการเงินฉันมีเงินที่จะสั่งได้ฉันมีเงินที่จะซื้อประสบการณ์ตรงเนี้ยเข้ามาอยู่ในความทรงจำได้แม้จะไม่กี่นาทีก็ตาม
1: ครั้งหนึ่งในชีวิตอะว่างั้นเถอะแล้วรูปถ่ายแล้วก็เช็คอินเนี่ยมันก็พอใจแล้วมีความสุขแล้วในเมืองไทยเองไม่ได้ต่างนะแต่ของเรายังไม่ได้มีการแพร่หลายหรือฮิตหรือป๊อปปูล่ามากขนาดนั้นของเราเนี่ยจะจับดิฉันเห็นว่าที่ดูเฟื่องฟูเนี่ยมันจะมีอย่างน้อย2ธุรกิจอันนี้1ก็คือในฟิตเนสนะคะแล้วก็อันที่2ก็คือเป็นพวกร้านบาร์กินดื่มตอนกลางคืนที่จะมีบาร์โฮสซึ่งเดี๋ยวนี้ในเมืองไทยเนี่ยการเปิดหน้าเปิดเผยว่าตัวตนเป็นใครมากขึ้นกว่าในสังคมจีนมองว่าเป็นหนึ่งในอาชีพสุจริตที่สามารถจะทำเงินได้เมื่อสักครู่อาจารย์พูดถึงว่าตอนนี้ทางจีนก็กำลังจะกำกับดูแลอยู่เพราะว่าเป็นเส้นความเสี่ยงที่มันจะอยู่ตรงระหว่างเทาๆหรือเปล่าไม่ใช่แค่ธุรกิจที่ เปิดเผยตรงไปตรงมาแล้วขายความสุขขายประสบการณ์ถ่ายรูปแล้วจบหรือว่าให้บริการร้านอาหารแล้วก็จบหรือครูสกีสอนแล้วก็จบแต่ถ้ามันเลยเถิดไปไกลกว่านั้นเนี่ยมันมีไหมแล้วทางการจีนเขาจัดการกำกับดูแลยังไง
0: พอผูกพันกันผู้หญิงจะมีความผูกพันกันมากกับสิ่งที่ตัวเองได้รับประสบการณ์ตรงนี้บางคนมีการผูกพันขนาดที่ว่ามาคบกันเป็นเพื่อนสนิทหญิงชายแรกๆเนี่ยอาจจะดูเหมือนที่ภาษาจีนเขาใช้คำว่าเจียตี้เลียนก็คือพี่สาวกับน้องชายมาจีบกันแต่หลังๆเนี่ยมันเริ่มขยายมาเป็นแบบอารมณ์ว่าวัยแม่ลูกและหนุ่มๆบางคนเนี่ยคือเพิ่งจบจากมหาวิทยาลัยเนี่ยก็เลือกที่จะทำงานอย่างนี้ซึ่งทางการจีนเขาก็ไม่ได้อยากให้ประชาชนของเขาเนี่ยมาเลือกงานแบบนี้เพราะว่าอันนี้มันขัดแย้งกับแนวนโยบายของชาติที่ต้องการเป็นชาตินวัตกรรมหนุ่มๆไม่เลือกตรงนี้เพราะอะไรเขาบอกว่างานเนี่ยมันดูมันไม่ได้ยากลำบากอะไรอ่ะเต้นสนุกมีความสุขแล้วบางครั้งก็ยังได้สตางค์นอกรอบซึ่งผู้หญิงก็จะให้แบบความพึงพอใจหรือบางทีก็สามารถที่จะยืมเงินจากผู้หญิงที่มีสตางค์มาลงทุนในการทำธุรกิจได้ไปๆมาๆเนี่ยบางครั้งเนี่ยผู้หญิงหลายคนก็จะรู้สึกว่ามันไม่ใช่แค่การซื้อประสบการณ์ละแต่เนี้ยมันกำลังเอาใจเข้าไปเล่นน่ะแล้วเงินที่เราเก็บมาทำงานมาอย่างหนักเนี่ยก็ถูกสลายไปกับพวกหนุ่มๆพวกนี้ซึ่งทางการจีนก็จะมีการจัดการว่าลิมิตได้ขนาดไหนว่าหนุ่มๆเนี่ยทำงานได้กี่ชั่วโมง
1: อ๋อมีการกำกับด้วยจำนวนชั่วโมงแล้วเขาจะรู้ได้ยังไงคะ
0: คืออย่างผับบาร์ของจีนเนี่ยเขาจะมีการกำหนดเวลาอย่างแน่นอนอย่างว่าถ้าเลิกเวลาตีสามตีสี่เนี่ยต้องหยุดต้องจุดใช้บริการและถ้าหากว่าไปนอกรอบต่อเนี่ยมีการตรวจสอบว่านอกรอบเพราะอะไรเห็นมันก็ทำให้กระเทือนถึงในเรื่องของสถาบันครอบครัวของจีนสังคมจีนเนี่ยการแต่งงานกันของหนุ่มสาวอะที่เป็นทางการด้วยเชิงกฎหมายนี่มันยากขึ้นบางครั้งเนี่ยสามีปล่อยให้ภรรยาไปทำกิจกรรมหาประสบการณ์อย่างนี้และสุดท้ายภรรยากับใช้ประสบการณ์เหล่านี้มาสร้างความสุขระยะยาวก็อาจจะมีปัญหาการหย่าร้างที่ตามมา
1: ถ้ามองในทางจิตวิทยาลึกลงไปเนี่ยด้านหนึ่งมันกำลังบอกสภาพการที่เกิดขึ้นบางอย่างของสังคมจีนหรืออีกหลายสังคมทั่วโลกแม้ว่าความเหงาความรู้สึกโดดเดี่ยวความไม่มั่นคงในอารมณ์เนี่ยมันกำลังเกาะกินใจคนบางกลุ่มแม้กระทั่งผู้ชายก็อาจจะเกิดขึ้นได้เนี่ยมันก็เลยต้องหาที่พึ่งแล้วก็สิ่งยึดเหนี่ยวข้างนอกอันนี้มันเป็นปัญหาทางสังคมแบบหนึ่งที่เกิดขึ้นไหมคะจัน
0: เป็นกระแสปัญหาสังคมที่เกิดขึ้นในประเทศจีนถ้าพูดอย่างกลางๆเนี่ยปัญหาทั้งผู้ชายและผู้หญิงทั้งสองคนเงินเนี่ยเคยซื้อของที่จำเป็นเงินเคยซื้อเวลาแต่วันนี้เอาเงินมาซื้อประสบการณ์ประสบการณ์ที่สร้างความสุขแม้จะเป็นเวลาไม่กี่นาทีก็ตามถ้าเรามองอย่างในด้านบวกเนี่ยก็จะมองว่าอันนี้คือความเสมอภาคทางเพศหรือเปล่าวันนี้หญิงชายในจีนมีความเท่าเทียมกันละคือผู้ชายทำได้ผู้หญิงก็ทำได้อันนี้รัฐบาลจีนก็ยังควบคุมคือไม่ต้องการให้มันเลยเถิดในเรื่องขอบเขตของศีลธรรมไป
1: รัฐบาลจีนพยายามจะกำกับอาจารย์คิดว่ามันจะมีปัจจัยหรือเงื่อนไขไหนที่ทำให้รัฐบาลสามารถจะทำได้และได้จริงหรือเปล่าคะ
0: อย่างประการแรกนะคือควบคุมในเรื่องของโซเชียลมีเดียเพราะวันนี้ทุกคนเนี่ยเข้าถึงสื่อโซเชียลมีเดียได้เป็นปกติอยู่แล้วแล้ววันนี้รัฐบาลจีนก็จะมีการควบคุมว่าถ้าหากว่าสื่อหรือกระแสไหนเนี่ยในโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็นตัว Red Note เสี่ยวหงซูหรือว่าใน TikTok ตัวยินเนี่ยภาพเนี่ยมันเลยเถิดความสัมพันธ์ไปนิดมาเนี่ยช่องเจ้าของช่องก็อาจจะถูกปิดได
1: ้แต่มันคุมบนโซเชียลมีเดียมันไม่ได้คุมในโลกของความเป็นจริง
0: ในโลกของความเป็นจริงเนี่ยก็อย่างคุมที่ร้านอาหารก็จะมีการกำหนดในเรื่องของแรงงานว่าทำได้กี่ชั่วโมงลิมิตในขนาดไหนที่จะดูแลลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการจบคือจบแต่ถ้านอกหลังจากนั้นไปหรือว่ามีเรื่องของอาชญากรรมเรื่องของการหลอกลวงเงินขึ้นมาเนี่ยอันนี้ก็ไปว่ากันในชั้นศาลอีกครั้งหนึ่ง
1: การหลอกลวงหรือหลอกให้รักเนี่ยไม่ต้องเป็นสแกมเมอร์ละไม่ต้องเป็นมิจจี้จริงๆละอันนี้คือตัวตนและมีความสัมพันธ์กันแล้วก็ผูกพันกันที่มีระยะเวลานานขึ้นกำลังจะกลายเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่เป็นความเสี่ยงในอนาคตความนิยมที่จะได้รับการชื่นชมเศรษฐกิจบนเรือนร่างชายที่เกิดขึ้นในหลายประเทศเนี่ยไม่ได้มีในชั่วข้ามคืนแต่มันมีพัฒนาการแล้วมันก็มีลำดับจากออนไลน์มาสู่ออฟไลน์และจากจินตนาการกลายมาเป็นประสบการณ์จริงที่จับต้องได้พูดคุยได้เห็นตัวตนเนี่ยอาจารย์เล่าให้ฟังหน่อยฮะว่ามันมีการเติบโตมายังไงบ้างในแต่ละช่วงเวลา
0: คือในสังคมจีนยุคใหม่นะคะเศรษฐกิจเหล่านี้จากหญิงบริการเนี่ยมาเป็นชายบริการเนี่ยมันไม่ได้ฉับพลันแต่ว่ามันถูกเปลี่ยนเป็นคร่าวๆเนี่ยถึง4ยุคในยุคแรกนะคะก่อนยุค90ยุคนั้นเนี่ยเศรษฐกิจจีนกำลังเติบโตอย่างรวดเร็วตลาดกลางคืนเนี่ยส่วนใหญ่ก็ผู้ให้บริการจะเป็นผู้หญิง คนที่จ่ายคือผู้ชายเพราะว่าผู้ชายเป็นผู้ที่มีรายได้เข้าสังคมทางธุรกิจสถานบันเทิงหลายที่จึงออกแบบให้ผู้ชาย

0: ายเป็นลูกค้าผู้หญิงมีหน้าที่ให้บริการแต่พอมาถึงในยุคปี2000ประชากรชายเยอะขึ้นแน่นอนว่าจากผลจากการที่เป็นลูกคนเดียวนะคะพนักงานบริการชายก็เริ่มเกิดขึ้นแต่ว่าการเกิดขึ้นเนี้ยอาจจะอยู่ในรูปแบบของประชาสัมพันธ์รูปแบบของพนักงานขายที่อยู่ในร้านค้าระดับสูงซึ่งสิ่งเหล่านี้ไม่ได้มีการสื่อเรื่องของการบริการทางเพศก็ยังเป็นการบริการปกติเหมือนร้านค้าทั่วๆไปในประเทศต่างๆแต่พอมาถึงในช่วงที่3ก็คือหลังปี2010ปีนั้นนะคะการบริโภคผู้ให้บริการชายเนี่ยเพิ่มมากขึ้นเราจะเห็นได้ว่าในยุคนั้นเป็นยุคของสื่อออนไลน์ยุคตั้งแต่ช่วงปี2010ถึง2020เนี่ยผู้หญิงจีนโดยเฉพาะผู้หญิงที่อยู่ในเมืองแล้วก็มีรายได้สูงมีเงินพอจะใช้บริโภคสิ่งต่างๆ 3% เพิ่มมากขึ้นทุกปีทุก 3% อันนี้คือรายงานจากคณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยชิงหัวใน Ice Media ที่บอกว่าพอเพิ่มเรื่อยๆเนี่ยเศรษฐกิจตัวนี้ก็คือทำให้ดูแล้วผู้หญิงเนี่ยมีอิสระในการที่จะบริโภคมากขึ้นกรณีที่ว่าแรกๆเนี่ยเกิดจะเป็นแค่เกมโชว์หรือสนุกในร้านค้าแต่ก็ไม่เลยเถิดในเรื่องของผับบาร์แต่ว่าพอในช่วงที่4ก็คือในหลังปี2020มาเนี่ยเป็นช่วงหลังโควิดเศรษฐกิจจีนเริ่มชะลอตัวธุรกิจชายบริการกลายเป็นธุรกิจที่เปิดเผยแล้วก็ยอมรับได้ในสังคมจีนทำไมถึงยอมรับได้เพราะว่ามีการเผยแพร่ในโซเชียลและการบริการเหล่านี้ไม่ได้หยุดอยู่แค่ KTV หรือที่ร้องคาราโอเกะที่เปิดถึงตีสี่ในสังคมจีนแต่มันขยายมาสู่ร้านปิ้งย่างร้านหม้อไฟแล้วก็ร้านอาหารกึ่งบาร์รวมถึงมีขับการแสดงที่สมาชิกจะเข้าได้ก็จะเป็นผู้หญิงว่าปีนึงเนี่ยกี่บาทกี่หยวนมันก็จะว่าไปซึ่งบ้านเราก็มีบริการอย่างนี้บ้างอยู่แถวห้วยขวาง
1: อาจารย์ชี้จุดด้วยนะชี้เป้า
0: แถวซอย18
1: เพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าพัฒนาการมันเนี่ยมีผลต่อกันในหลายประเทศด้วยนะเรียกว่าข้ามประเทศเพราะว่าอย่างเช่นที่อาจารย์บอกทศวรรษ2000เนี่ยมันเริ่มที่ละครไต้หวันละครเกาหลีและญี่ปุ่นทำให้ภาพของพระเอกในฝันเนี่ยเข้าสู่ตลาดจีนหลังจากนั้นก็มีกระแสเรื่องของหนุ่มหน้าหวานหนุ่มสดใหม่ดาราชายหน้าตาดีมีฐานแฟนคลับผู้หญิงที่เพิ่มขึ้นแล้วก็เกิดไอดอลเกิดซีรีส์ออนไลน์เกิดวัฒนธรรมคู่จิ้นที่ทำให้แฟนคลับของดาราชายเนี่ยขยายตัวอย่างมากแต่คู่จิ้นในเมืองจีนเนี่ยไม่ใช่คู่จิ้นเพศเดียวกันก็มีคู่จิ้นชายหญิงเพื่อใช้ในการโปรโมทหนังอื่นๆมาจนกระทั่งถึงหลังปี2021เนี่ยสมัยก่อนจริงๆมีความนิยมในลักษณะของหนุ่มหน้าหวานเนาะรสนิยมอะแต่ตอนหลังเปลี่ยนไปไม่ใช่หนุ่มหน้าหวานละต้องเป็นชายกำยำล่ำสันบึกบึนแล้วก็แสดงความเป็นชายแท้ผู้แข็งแกร่งแล้วผู้ที่สามารถปกป้องได้อันนี้เป็นความนิยมในยุคหลังที่เชื่อมมากับเรื่องของการให้บริการแล้วก็หนุ่มนักกล้ามปรากฏการณ์นี้เนี่ยมันจะโตขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มันก็มีเส้นเทาๆที่อาจารย์บอกว่าเสี่ยงจะนำเข้าไปสู่ธุรกิจอื่นหรือบริการการเพศและแม้กระทั่งนำสู่เรื่องของการหลอกลวงและมิจฉาชีพด้วยส่วนนี้รัฐบาลจีนจับตายังไงแล้วเขามีการเตรียมจะทำอะไรบ้างหรือเปล่าอาจารย
0: ์แน่นอนว่าในประชาชนจีนเนี่ยก็จะมีพวกคอมเมนต์ต่างๆที่อยู่ในโซเชียลว่ามันเกิดอะไรขึ้นและรัฐบาลเนี่ยเข้ามากำกับดูแลในขนาดไหนแต่ถ้าจริงๆถ้าในกฎหมายที่รัฐบาลจีนเนี่ยทำได้ก็คือว่าร้านค้าเหล่านี้เปิดมาอย่างถูกต้องและมีใบอนุญาตหรือเปล่าลักษณะการให้บริการของหนุ่มๆเหล่านี้นะคะเป็นลักษณะแบบไหนถ้ามองว่าเป็นการให้บริการแบบปิ้งย่างหรือเอนเตอร์เทนเพื่อความสุขอีกแบบนึงแต่ถ้ามาถึงกับการนั่งเก็บเงินแลกกับการดื่มเหล้าและขายบริการเนี่ยอันนี้ก็จะมีการตรวจสอบซึ่งตรงนี้แหละค่ะที่บอกว่ามันคือเส้นสีเทาๆกันในสังคมจีนเนี่ยเขากำลังจับตากันมองอยู่โดยเฉพาะในช่วงปีที่แล้ว2024จนถึงปีนี้ค่ะ2026รัฐบาลจีนก็เริ่มจะไม่แน่ใจว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจไหมรัฐบาลจีนเหมือนพ่อแม่ที่กำลังดูลูกอาจจะทำผิดอาจจะไม่พอใจแต่ว่าไม่ตามใจแต่ฉันก็ดูเธออยู่ห่างๆว่าเธอทำอะไรที่มันผิดปกติอะไรหรือเปล่า
1: ในด้านหนึ่งปฏิเสธไม่ได้ว่านี่คือรูปแบบใหม่ของเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นและเป็นทิศทางที่กำลังเติบโตซึ่งไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะจีนเพราะบ้านเราหรือว่าอีกหลายประเทศก็กำลังเกิดในลักษณะเดียวกันอาจารย์มีข้อสังเกตอะไรที่คิดว่าอยากจะให้ผู้ฟังร่วมกันติดตามหรือจับตากับเรื่องนี้ด้วย
0: คือในประเด็นตรงนี้เปิดพื้นที่ของผู้หญิงให้รับการยอมรับเป็นการท้าทายแนวคิดว่าวันนี้ผู้หญิงมีสิทธิ์เลือกอันนี้คือเรื่องน่าสนใจในเรื่องของสิทธิสตรีแต่ในด้านลบที่น่าความกังวลว่าไอ้ร้านค้าเหล่านี้จริงๆเป็นกระแสก็กระจุกแค่บางที่ในตัวเมืองใหญ่ๆแล้วก็มีการลอกเลียนแบบข้ามเมืองจนวันนี้ถึงขนาดที่ว่าข้ามประเทศบ้านเราก็ยังมีบริการเหล่านี้ในจุด

0: ต่างๆที่ชุมชนจีนรุ่นใหม่ที่มาอยู่ในบ้านเราเนี่ยมากขึ้นเพราะว่าเอาจริงๆว่าร้านให้บริการเหล่านี้ก็ไม่ใช่ตัวแทนของร้านเหล้าจีนหรือว่าร้านกึ่งบาร์ของจีนทั้งหมดมันเป็นแค่กระแสส่วนหนึ่งที่อยู่ในโซเชียลมีเดียอย่าเพิ่งคิดว่าร้านอย่างนี้มีอยู่เต็มประเทศจีนเป็นแค่กระแสหนึ่งแต่ว่าไอ้กระแสเหล่านี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยเพราะว่าเหมือนกับเป็นการเล่นทางการตลาดสาวๆเหล่านี้ก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ว่ามาใช้ความพึงพอใจหรือจะเป็นทาสการตลาดซึ่งท้าทายแนวคิดของรัฐบาลจีนกรอบแนวคิดในที่จะไปได้อย่างไรตรงนี
1: ้ทำให้เห็นความเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคมด้านหนึ่งนะคะอย่างน้อยประเด็นที่อาจารย์บอกเมื่อสักครู่ก็คือว่าผู้หญิงมีบทบาทมากขึ้นเป็นผู้ที่กุมอำนาจและเป็นผู้ที่ตัดสินใจผู้ที่สามารถเลือกและเป็นผู้ที่ใช้เงินไปเพื่อสร้างความพึงพอใจได้บนเศรษฐกิจบริการจากเรือนร่างชายแต่ว่าคำถามที่ซ่อนอยู่ก็คือว่านี่มันคือการสะท้อนเรื่องของสิทธิสตรีและเสรีภาพที่เป็นความเท่าเทียมกันจริงหรือไม่หรือมันแค่เป็นเพียงการเปลี่ยนผ่านว่าร่างกายของใครร่างกายของเพศไหนที่ถูกเอามาใช้เพื่อเป็นสะพานเชื่อมและเป็นเครื่องมือในการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจเท่านั้นนี่เป็นเรื่องที่เราคุยกันวันนี้นะคะดร.ชาดาเตรียมวิทยาจากคณะศิลปศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังดิฉันโสภิตบังวิวัฒนาเราสองคนลาแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: ติดตามฟังรายการมองจีนมุมใหม่ได้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทย PBS Podcast กดติดตามสื่อสังคมออนไลน์ทั้ง Facebook Twitter Instagram และ YouTube ไทย PBS Podcast ไทย PBS Podcast View the World Via the Voice
3: กลับมาติดตามเรื่องราวเกี่ยวกับประเทศจีนในมิติต่างๆรู้จักจีนในแง่มุมใหม่และเข้าใจจีนยุคใหม่ให้มากขึ้นในรายการมองจีนมุมใหม่โดยไทย PBS Podcast ทุกวันพฤหัสบดี 10:30 นถึง 11:00 นทางจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz นี่คือการรวมพลังครั้งใหม่ของสื่อวิทยุในมหาวิทยาลัยไทยมิติใหม่ของการสื่อสารที่เชื่อมโยงองค์ความรู้จาก10มหาวิทยาลัยชั้นนำจากรายการเครือข่ายสายตรงวิทยุสถาบันสู่รายการไทยยูนิวส์โดยเครือข่ายสื่อสาธารณะสถาบันอุดมศึกษาร่วมกันผลิตสื่อที่มีคุณภาพสร้างสรรค์ครอบคลุมทุกมิติก่อติดสถานการณ์สังคมเข้าถึงประชาชนในทุกพื้นที่รับฟังพร้อมกันทั่วประเทศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 12:00 นถึง 13:00 นไทยยูนิวส์เครือข่ายสื่อสาธารณะสถาบันอุดมศึกษาเชื่อมองค์ความรู้สู่สังคมอย่างยั่งยืน
4: CU Delight 101.5 FM
5: ไม่ว่าประเทศของเราจะเผชิญภาวะเศรษฐกิจอย่างไรหรือต้องเผชิญอุปสรรคหนักหนาสาหัสสาการเพียงไหนขอให้คนไทยรวมกำลังใจที่จะช่วยกันฝ่าฟันไปเพื่อความมั่นคงของแผ่นดินไทยเพื่อความผาสุกของราษฎรไทยด้วยกันคนไทยด้วยกันเราก็ชาติเดียวกันเปรียบเสมือนอยู่ในเรือลำเดียวกันถ้าต่างคนต่างพายไปคนละทางเรือก็ไปไม่ถึงไหนเรือของชาติอื่นเขาก็แซงหน้าเรากันไปแต่ถ้าเราช่วยกันพายไปในทิศทางเดียวกันเรือของประเทศไทยก็จะแล่นฉิวเพราะฝีมือของคนไทยไม่เป็นรองใครเลยพระราชดำรัสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆที่เข้าเฝ้าทูลออกธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรลดาวันที่11สิงหาคม2550เสด็จสู่สวรรคาลัยพ้องพระสงฆ์นิกรชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิตนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้ดำเนินรายการ CU Delight

วัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะขอต้อนรับสู่ CU Delight ทางจุฬา Radio Plus 101.5 MHz วันนี้พบกันตรงกับวันพฤหัสบดีที่20สิงหาคมพุทธศักราช2569ค่ะเพลงหนึ่งที่นำเสนอกับท่านผู้ฟังไปเป็นผลงานของคริสบอตติแล้วก็พอลลาโคนะคะ The Very Thought of You ค่ะซึ่งก็ปล่อยออกมาในปี2008นะคะเพลงนี้เป็นผลงานการประพันธ์ของเรโนโบค่ะแล้วก็เรียบเรียงโดยกิลโกนสไตน์ CU Delight ทางจุฬาเรดิโอพลัส 101.5 MHz พบท่านผู้ฟังจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่11นาฬิกาถึง12นาฬิกาโดยประมาณวันนี้คุณสุนทรโอชาเทคนิครายการคุณวิรัตแววอารามคุณประเสริฐชนวชิราภรณ์ควบคุมการออกอากาศดิฉันอินทนินท์ดำเนินรายการขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะคะฟังเพลงกันต่อค่ะเพลงที่มีศิลปินนำไปบันทึกมากมายแต่ฉบับของเดนเจอร์ก็มีเสน่ห์มากๆนะคะ Ordinary World ค่ะซึ่งก็เป็นงานประพันธ์ของไซมอนลีบอนนะคะต่อด้วยสเวในฉบับของไมเคิลบูเบลค่ะพูดถึงแรงดึงดูดอันลึกซึ้งความใกล้ชิดทางกายการปล่อยตัวปล่อยใจไปกับจังหวะการเต้นรำกับคู่รักนะคะเพลงนี้ซึ่งก็เป็นเพลงที่มีเนื้อเพลงต้นฉบับมาจากภาษาสเปนนะคะมีโทนที่ค่อนข้างเหงาหรือว่าเศร้าหมองเกี่ยวกับการสงสัยว่าความรักจะมาถึงเมื่อไหร่ส่วนเวอร์ชันภาษาอังกฤษนะคะที่โด่งดังจากการขับร้องของดีนมาร์ตินแล้วก็ศิลปินคนอื่นๆนั้นต่อมาก็ร้องใหม่ในสไตล์ป๊อปแจ๊สสมัยใหม่โดยไมเคิลบูเบลค่ะเน้นไปที่เสน่ห์ดึงดูดใจของคนรักในขณะนี้ขณะที่เต้นรำด้วยกันนะคะแล้วก็ความเร้าใจของการเต้นรำอย่างใกล้ชิดกับคนที่เรารักค่ะ Get Happy นะคะจาก Ella Fitzgerald ค่ะเป็นเพลงที่ปล่อยออกมาในปี1960นะคะฉบับนี้งานประพันธ์ของ Harold Arlen แล้วก็ Ted Kohler ค่ะโดยมี Norman Granz มาเป็นโปรดิวเซอร์ให้นะคะเพลงนี้เป็นเพลงที่ประพันธ์ขึ้นในปี1930นะคะมีจังหวะสนุกสนานแล้วก็รื่นเริงโด่งดังจากการบันทึกเสียงของ Ella Fitzgerald ค่ะเนื้อเพลงก็ใช้สิ่งที่ให้กำลังใจนะคะอย่างเช่นเก็บความทุกข์ของคุณไปแล้วก็ตะโกนฮาเลลูยาเพื่อกระตุ้นให้เราเนี่ยได้ปล่อยวางความเศร้าความทุกความไม่สบายกายไม่สบายใจทั้งหลายทั้งปวงออกไปเชื่อเห็นว่าความสุขเป็นทางเลือกที่ตั้งใจแล้วก็เป็นเส้นทางสู่การฟื้นฟูทั้งกายทั้งใจของเราด้วยนะคะ

การฟื้นฟูกายใจจากจังหวะของเพลงที่นำเสนอในรายการ See You Delight นะคะบางท่านอาจจะฟังไปโยกไปบางท่านก็บริหารนิ้วมือนะคะกางนิ้วทั้ง5ออกไปให้สุดแล้วก็กำแล้วก็ค่อยๆเหมือนกับกำเข้ามาทีละนิ้วทีละนิ้วหรือพร้อมกันเลยก็ได้นะคะก็เป็นวิธีการในการบริหารร่างกายค่ะบริหารร่างกายในช่วงที่บางทีฟังเพลงไปก็ทำไปก็ให้ทั้งความเพลิดเพลินแล้วก็ให้ทั้งการได้ขับเคลื่อนร่างกายกันไปนะคะ See You Delight ทางจุฬาเรดิโอ Plus 101.5 MHz ค่ะช่วงระหว่างนี้กับการฟังรายการต่างๆของสถานีวิทยุจุฬาใน2ช่องทางสำคัญนะคะช่องทางแรกคือดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอ Plusซึ่งก็ฟังได้ชัดเจนทุกที่ทุกเวลาทั่วโลกทั้งฟังรายการสดแล้วก็รายการย้อนหลังอีกช่องทางหนึ่งอันนี้เป็นช่องทางดั้งเดิมนะคะแต่ว่าเราปรับหน้าเว็บใหม่เพื่อให้เกิดความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นค่ะก็คือการรับฟังผ่านเว็บไซต์ของสถานี www.curadio.jula.ac.th นะคะ www.curadio.jula.ac.th ขอบคุณทุกๆการติดตามแล้วก็คำแนะนำที่มีมาทางไลน์แอดสถานีแอดจุฬาเรดิโอค่ะฟังเพลงนี้นะคะซึ่งก็เป็นเพลงที่เป็นผลงานการประพันธ์นะคะในว่าต้นฉบับนั้นประพันธ์โดย Horace Silver ในเวอร์ชั่นแจ๊สที่ขับร้องโดยสราวรณ์จะเป็นฉบับที่นำเสนอในวันนี้ซึ่งก็ปล่อยออกมาในปี1959นะคะงานประพันธ์ของแฮร์รี่ซินเวอร์ค่ะแล้วก็มีแจ็คเทรซี่มาเป็นโปรดิวเซอร์ให้นะคะเพลงนี้ใช้การว่าเล่นดูลิงนะคะเป็นอุปมาอุปไมยถึงอิสรภาพทางความคิดสร้างสรรค์การใช้ชีวิตอยู่ในกรอบความคิดของตัวเราเองไม่สนใจกฎเกณฑ์ที่เข้มงวดแล้วก็น่าเบื่อของสังคมชั้นสูงแม้ว่ามันจะทำให้คนอื่นรู้สึกรำคาญบ้างก็ตามอะไรประมาณนั้นดีน่าวอชิงตันนะคะดีน่าวอชิงตันกับเพลงนี้ I Remember Clifford ค่ะซึ่งก็เป็นเพลงที่เหมือนกับทั้งไว้อาลัยแล้วก็ยกย่องคลิฟฟอร์ดบราวน์นะคะนักเป่าทรัมเป็ตแจ๊สผู้มากไปโดยพรสวรรค์เสียชีวิตในอุบัติเหตุรถยนต์ในปี1956ขณะที่มีอายุแค่เพียง25ปีเท่านั้นเดิมทีเพลงนี้แต่งขึ้นเป็นเพลงบรรเลงโดยเบนนี่โกสันนักแซกโซโฟนนะคะนักแซกโซโฟนค่ะต่อมาก็มีจอห์นเฮนดริกส์นะคะผู้แต่งเนื้อร้องได้เพิ่มถ้อยคำอันกินใจลงไปซึ่งวอชิงตันก็บันทึกเสียงร้องเอาไว้ได้อย่างน่าฟังมากนะคะ I Remember Clifford ค่ะต่อกันด้วยเชิร์ตเบเกอร์กับเพลงนี้ I Remember You นะคะซึ่งปล่อยออกมาในปี1955ค่ะงานประพันธ์ของจอห์นนี่เมอร์เซอร์แล้วก็วิกเตอร์เชอร์ซิงเกอร์ค่ะเพลงนี้เป็นเพลงที่พูดถึงความโหยหาความรักที่จากไปความทรงจำที่ยังหลงเหลืออยู่นะคะแล้วก็เชิร์ตเบเกอร์ก็มาทำให้เนื้อเพลงนี้กลายเป็นการครุ่นคิดถึงความรักที่ดูเหมือนจะห่างไกลออกไปตามกาลเวลาแต่ยังคงประทับอยู่ในจิตใจของเขาอย่างถาวรหรือว่าของเธออย่างถาวรอะไรประมาณนั้นค่ะ

CU Delight ทางจุฬา Radio Plus 101.5 MHz พบท่านผู้ฟังจันทร์ถึงศุกร์นะคะ 11:00 นถึง 12:00 นโดยประมาณค่ะท่านผู้ฟังคะวันพรุ่งนี้วันที่21สิงหาคมนะคะศูนย์บริการวิชาการจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะจะมีการจัดงานที่น่าสนใจมากๆตั้งแต่ 8:30 นถึง 16:30 นะคะงานนี้เป็นงานเกี่ยวกับเรื่องของ STEM Education ค่ะซึ่งก็เป็นการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความเข้าใจแล้วก็ให้เราได้เห็นทิศทางของ STEM Education นะคะงานจัดขึ้นที่จุฬา Startup Square ชั้น11อาคารจามจุรีสแควร์ค่ะซึ่งในกิจกรรมนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของโครงการยุทธศาสตร์แพลตฟอร์มวิจัยแล้วก็นวัตกรรมมุ่งสร้างผลกระทบและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันระยะที่1และในการดำเนินงานของแพลตฟอร์ม STEM นะคะโดยมีรองศาสตราจารย์เภสัชกรหญิงดร.ทิติมาวัฒนวิจิตรกุลเป็นหัวหน้าแพลตฟอร์มค่ะท่านผู้ฟังที่สนใจก็สามารถลงทะเบียนได้โดยผ่าน QR Code นะคะหรือสอบถามรายละเอียดได้ที่086-383-2026 086-383-2026 ค่ะฟังเพลงจาก CU Delight กันต่อนะคะเพลงนี้เป็นเพลงที่น่าฟังมากๆอีกเพลงหนึ่งค่ะเพราะว่าเขามีการเปรียบเทียบนะคะปฏิเสธความร่ำรวยทางวัตถุให้ความสำคัญกับความรักที่แท้จริงโดยบอกว่าเพชรทองและเงินหลายล้านดอลลาร์ไม่มีความหมายไม่มีค่าอะไรหากปราศจากคนรักอะไร

ประมาณนั้นนะคะ make me a present of you นะคะแล้วก็ส่งต่อกันด้วย I've got a woman ค่ะจาก Ray Charles นะคะซึ่งปล่อยออกมาในปี1954งานประพันธ์ของ Chester Burnett แล้วก็ Ray Charles ค่ะส่งต่ออีกเพลงหนึ่งนะคะเป็น A Good Man กับ All the Cats Joy In ค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตาม See You Delight พบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ

0: แก้ววรางกูร
1: วิตามินบีรวมคืออะไรสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะคุยกันสักนิดข้อคิดสุขภาพในวันนี้หมอก็มีข้อมูลสุขภาพดีๆมาคุยกันกับคำถามว่าวิตามินบีรวมคืออะไรวิตามินบีรวมจัดอยู่ในกลุ่มของวิตามินซึ่งแม้จะไม่ได้มีหน้าที่ในการรักษาโรคโดยตรงแต่มีบทบาทสำคัญค่ะในการช่วยชดเชยภาวะขาดวิตามินในร่างกายซึ่งอาจจะส่งผลเสียต่อสุขภาพโดยรวมค่ะและนอกจากนี้ค่ะวิตามินบีรวมยังช่วยลดความเสี่ยงที่เกิดเป็นภาวะแทรกซ้อนที่เกี่ยวกับระบบประสาทได้ด้วยค่ะมาฟังกันต่อถึงองค์ประกอบของวิตามินบีรวมค่ะซึ่งก็จะประกอบไปด้วยวิตามินหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นวิตามิน B1 ไปถึง B12 เลยค่ะซึ่งแต่ละชนิดก็จะมีหน้าที่เฉพาะต่อระบบต่างๆของร่างกายโดยเฉพาะอย่างยิ่งในระบบประสาทและกระบวนการเมตาบอลิซึมค่ะโดยในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทั่วไปอาจพบวิตามิน B เพียงบางชนิดค่ะเช่น B1 B2 B6 และ B12 ค่ะในขณะที่บางสูตรค่ะอาจจะรวมไว้ครบทุกชนิดเลยค่ะโดยประโยชน์ของวิตามิน B รวมต่อสมองและระบบประสาทค่ะ 1. ช่วยส่งเสริมความจำและกระบวนการคิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งวิตามิน B1 B6 B12 จะมีบทบาทสำคัญในการสร้างสารสื่อประสาทค่ะเช่นสารสื่อประสาทอะเซติลโคลีนเซโรโทนินและโดปามีนซึ่งมีส่วนช่วยระบบประสาททำงานอย่างมีประสิทธิภาพช่วยเสริมสมาธิความจำและการคิดวิเคราะห์ค่ะ 2. วิตามิน B ยังช่วยในการบรรเทาอาการเครียดวิตกกังวลและภาวะซึมเศร้าค่ะโดยวิตามิน B6 B9 หรือโฟเลตและ B12 มีบทบาทในการผลิตสารสื่อประสาทที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมอารมณ์เช่นสารสื่อประสาทเซโรโทนินและกาบาค่ะดังนั้นค่ะการขาดวิตามินกลุ่มนี้อาจสัมพันธ์กันกับปัญหาอารมณ์แปรปรวนและภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วยบางรายได้ค่ะ 3. วิตามิน B ยังช่วยเพิ่มพลังงานให้กับสมองลดอาการเหนื่อยล้าค่ะโดยวิตามิน B1 และ B12 มีหน้าที่ในการช่วยการเปลี่ยนคาร์โบไฮเดรตเป็นพลังงานสำหรับสมองช่วยในการบรรเทาอาการเหนื่อยล้าทางสมองโดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ที่ใช้ความคิดหรือทำงานหนักเป็นเวลานานและ 4. ค่ะวิตามิน B ช่วยลดความเสี่ยงโรคทางระบบประสาทค่ะโดยวิตามิน B12 และโฟเลตค่ะจะช่วยควบคุมระดับโฮโมซิสเตอีนในเลือดนะคะซึ่งสารนี้ค่ะหากมีระดับสูงก็จะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหลอดเลือดสมองและภาวะสมองเสื่อมได้ค่ะนอกจากนี้ค่ะการขาดวิตามิน B12 อาจก่อให้เกิดความผิดปกติของปลายประสาทและส่งผลต่อความจำได้ค่ะและ 5. ค่ะวิตามิน B ยังช่วยส่งเสริมการทำงานของระบบประสาทส่วนกลางค่ะโดยวิตามิน B6 และ B12 ช่วยในการสร้างปลอกไมอีลินซึ่งมีหน้าที่หุ้มเซลล์ประสาททำให้การส่งกระแสประสาทมีประสิทธิภาพและปลอดภัยยิ่งขึ้นค่ะโดยสรุปค่ะหน้าที่ของวิตามิน B แต่ละชนิดต่อสมองค่ะวิตามิน B1 ช่วยเปลี่ยนน้ำตาลให้เป็นพลังงานสนับสนุนสมองให้มีสมาธิและความคิดที่ดีขึ้นค่ะวิตามิน B2 ลดความถี่ของอาการไมเกรนได้ค่ะวิตามิน B3 ช่วยในเรื่องการไหลเวียนเลือดในสมองค่ะวิตามิน B5 ช่วยในการสร้างสารสื่อประสาทค่ะวิตามิน B6 ช่วยในการควบคุมอารมณ์และป้องกันภาวะซึมเศร้าค่ะวิตามิน B7บำรุงการทำงานของระบบประสาทค่ะวิตามิน B9 หรือโฟเลตจำเป็นต่อการพัฒนาสมองของทารกและการควบคุมอารมณ์ค่ะและสุดท้ายค่ะวิตามิน B12 เป็นการป้องกันภาวะสมองเสื่อมและช่วยในการสร้างปลอกประสาทค่ะและทั้งหมดนี้ค่ะก็เป็นข้อมูลดีๆเกี่ยวกับเรื่องวิตามิน B ที่นำมาฝากกันในวันนี้ค่ะและพบกันใหม่กับสาระดีๆที่จะมาคุยกันในครั้งหน้านะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ
0: คุยกันสักนิดข้อคิดสุขภาพกับหมออ่อนผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.แพทย์หญิงอ่อนนนท์โพแก้ววรา

เคยมีคำกล่าวว่าถ้าห่วงใยใครก็พับนกกระเรียนให้เจ็บป่วยเมื่อไหร่ต้องส่งดอกไม้ช่อใหญ่แทนความห่วงใยแต่สำหรับเราจุฬาเรดิโอพลัสทุกความห่วงใยใส่ไว้ในทุกรายการมาร่วมแบ่งปันความห่วงใยทาง FM 101.5 MHz จุฬาเรดิโอพลัสสื่อสารความรู้สร้างสรรค์ความคิดส่งเสริมแรงบันดาลใจ

0: สื่อสารทุกเรื่องราวเชื่อมโยงข่าวทุกมหาวิทยาลัยกับไทย U-News โดยเครือข่ายสื่อสาธารณะสถาบันอุดมศึกษา
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการไทยยูนิวส์เครือข่ายสื่อสาธารณะสถาบันอุดมศึกษานะคะประจำวันพระหัสบดีที่20สิงหาคม2569วันนี้อยู่กับดิฉันพานุมาตรหัตถบุญค่ะจากสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีและคุณวีรยุทธ์จันทร์มหาเสถียรจากสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชนคณะการสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะสวัสดีค่ะคุณวีรยุทธ์คะ
2: สวัสดีครับคุณพานุมาตรในตำแล้วสวัสดีคุณผู้ฟังที่ติดตามไทยยูนิวส์เครือข่ายสื่อสาธารณะสถาบันอุดมศึกษาทางคลื่นวิทยุในเครือข่ายทั้ง4ภูมิภาคในครับรวมถึงทาง Facebook Page ไทยยูนิวส์เครือข่ายสื่อสาธารณะสถาบันอุดมศึกษาด้วยนะครับ
1: ค่ะวันนี้เรากลับมาพบกับคุณผู้ฟังนะคะในช่วงของปลายสัปดาห์แบบนี้ค่ะคุณวีรยุทธ์คะก็มีเรื่องราวของข่าวสารนะคะจากสถาบันอุดมศึกษาทั่วทุกภูมิภาคเลยมาฝากกันในช่วงแรกส่วนช่วงที่2ของรายการในวันนี้กับเรื่องราวของเล่าขานงานวิจัยวันนี้เรามีเรื่องราวมาจากทางสถานีวิทยุมทร.ธัญบุรีค่ะเป็นเรื่องราวของการอัปเกรดนะคะสมุนไพรพื้นบ้านของไทยนี่เองเป็นสุดยอดของน้ำยากำจัดยุงลายแบบปลอดภัยนะคะสยบปัญหายุงเนี่ยดื้อยาการันตีรางวัลนวัตกรรมระดับโลกเลยเดี๋ยวมาติดตามกันในช่วงของเล่าขานงานวิจัยส่วนช่วงสุดท้ายของรายการนะคะก็จะมีเรื่องราวของการผลิตพืชด้วยแสงเทียมมาฝากกันด้วยแล้วก็มาพูดคุยกันแน่ในช่วงของสนทนาสถาบันนั่นเองแต่ว่าในช่วงต้นรายการนี้ค่ะเรื่องราวของบรรยากาศแล้วก็สภาพอากาศช่วงนี้ฝนตกหนักไหมคะทางจังหวัดเชียงใหม่ค่ะคุณวีรยุทธ์คะ
2: เชียงใหม่ฝนตกนิดหน่อยครับไม่ถึงกับหนักในเมื่อวานนี้ก็มีฝนเล็กน้อยในวันนี้ช่วงเช้ามีฝนพรำๆมานิดนึงนะครับแต่ว่าท้องฟ้าครึ้มๆมาจนถึงประมาณช่วงเที่ยงเนี่ยนะครับก็เริ่มจะมีแสงแดดบ้างเล็กน้อยนะครับแต่ว่าฝนในพื้นที่เชียงใหม่ไม่ได้ตกหนักนะครับซึ่งในวันนี้ก็น่าจะยังมีฝนฟ้าคะนองในระดับ80%ของพื้นที่ในตำแหน่งการพยากรณ์อากาศเนี่ยต้องบอกไว้แบบนั้นนะครับแล้วก็อาจจะมีฝนตกหนักบางแห่งด้วยนะครับสำหรับจังหวัดเชียงใหม่นะครับแล้วก็ในช่วงเช้าวันนี้เนี่ยก็มีประกาศศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคเหนือนะครับในช่วงวันนี้กับวันพรุ่งนี้นะครับภาคเหนือก็จะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่นะครับโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งจากเนื่องจากร่องมรสุมพัดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะครับประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงครับจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบนะครับในวันนี้ก็จะมีจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาแพร่น่านและกำแพงเพชรนะครับจะมีฝนตกหนักนะครับส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนอุตรดิตถ์สุโขทัยตากพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์เป็นจังหวัดที่จะเกิดฝนตกหนักมากได้ในตั้งในวันนี้ครับและในวันพรุ่งนี้ในตั้งวันศุกร์21สิงหาคมพื้นที่ที่จะมีฝนตกหนักนะครับก็คือจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่น่านสุโขทัยกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์ครับและพื้นที่จังหวัดที่จะมีฝนตกหนักมากนะครับก็ได้แก่จังหวัดอุตรดิตถ์พิษณุโลกและตากนะครับก็จะต้องระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมครับซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากในตำบลโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มนะครับควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากครับโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำในตำบลซึ่งอาจจะเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ในตำบลเป็นประกาศของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือในตำบลประกาศออกมาในช่วงเช้าวันนี้นะครับ
1: ค่ะนะคะเป็นบรรยากาศของทางภาคเหนือแล้วก็รวมถึงจังหวัดเชียงใหม่ด้วยนะคะสำหรับในส่วนของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะคุณวิริยุทธ์ค่ะวันนี้ก็มีฝนฟ้าคะนองอยู่ที่ประมาณ70%ของพื้นที่นะคะแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งด้วยต้องบอกว่าช่วงนี้เนี่ยกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเองมีฝนตกโปรยปลายลงมาค่อนข้างถี่เลยทีเดียวนะคะแล้วก็บางพื้นที่ก็จะเป็นฝนตกหนักด้วยซึ่งอุณหภูมิต่ำสุดจะอยู่ที่25-27องศาเซลเซียสค่ะสำหรับอุณหภูมิสูงสุดของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะอยู่ที่ประมาณ32-34องศาเซลเซียสนะคะสำหรับในพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าแบบภาพรวมนะคะก็ต้องรายงานกันก่อนว่าประเทศไทยเนี่ยมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากในพื้นที่อาจจะเป็นบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางแล้วก็รวมถึงภาคตะวันออกนะคะก็จะมีผลในช่วงวันนี้เราก็วันพรุ่งนี้ด้วยวันที่21สิงหาคมค่ะเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณเกาะไหหลำประเทศจีนนะคะประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็น้ำล้นตลิ่งได้โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงนะคะโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้นะคะนี่ก็เป็นเรื่องราวบรรยากาศแล้วก็สภาพอากาศที่นำมาฝากกันในช่วงต้นรายการนี้ด้วยเดี๋ยวช่วงต่อไปค่ะคุณวิริยุทธ์คะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวเราพาคุณผู้ฟังไปติดตามข่าวสารนะคะจากสถาบันอุดมศึกษาทั่วทุกภูมิภาคกันแล้วก็เริ่มต้นกันด้วยเรื่องราวข่าวสารจากคุณวีรยุทธ์ด้วยนะคะเดี๋ยวไปติดตามกันในช่วงแรกของรายการกับรอบรั้วทั่วไทยค่ะ
0: ช่วงรอบรั้วทั่วไทย
2: สู่รอบรั้วทั่วไทยนี่เป็นประเด็นแรกที่จะติดตามกันในช่วงนี้นี่ก็เป็นเรื่องของการป้องกันอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและการตรวจสอบธุรกิจคนต่างด้าวผิดกฎหมายนี่ครับในการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวที่ผิดกฎหมายจังหวัดเชียงใหม่ครั้งที่3/2569นี่ครับที่ประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการใน5มิติด้วยกันครับก็คือการปราบปรามและบังคับใช้กฎหมายการตรวจสอบธุรกิจทรัพย์สินและภาษีการสร้างภูมิคุ้มกันในระดับพื้นที่การสนับสนุนการรับแจ้งเหตุและช่วยเหลือประชาชนรวมถึงการประชาสัมพันธ์และสื่อสารในระดับเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถบูรณาการข้อมูลและดำเนินการร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพครับในด้านการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีจังหวัดเชียงใหม่มีสถิติการรับแจ้งความออนไลน์ในตั้งในช่วงตั้งแต่1 ตุลาคม 2568นี่ครับจนถึง31 กรกฎาคม 2569จำนวน 1,163 เรื่องครับเป็นเรื่องที่เข้าสู่กระบวนการดำเนินการ 7,606 เรื่องนี่ครับมีการสอบปากคำแล้ว 5,384 เรื่องการอายัดบัญชี 4,816 เรื่องออกหมายเรียก191ออกหมายเรียกในตับ191เรื่องในตับออกหมายจับ81เรื่องและดำเนินการเสร็จสิ้นในตับอย่างเช่นจับกลุ่มและส่งสำนวนให้อัยการแล้ว65เรื่องครับนอกจากนี้มีผลการปิดกั้นเว็บไซต์และเพจที่เกี่ยวข้องผ่านแพลตฟอร์มต่างๆในตับรวม 14,384 รายการครับแบ่งเป็น Facebook 11,077 เพจแอคเคาท์นี่ครับ LINE 1,977 แอคเคาท์และ TikTok 1,331 แอคเคาท์ครับขณะเดียวกันได้ติดตามการดำเนินงานเกี่ยวกับบัญชีม้าและเส้นทางการเงินนะครับในช่วงวันที่1ตุลาคม ปีที่แล้วเนี่ยมาจนถึง6สิงหาคมปีนี้เนี่ยพบการถอนเงินผ่านเคาน์เตอร์และตู้ ATM รวม 1,962 ครั้งครับแบ่งเป็นการถอนผ่านเคาน์เตอร์225ครั้งและ ATM 1,737 ครั้งครับซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบแล้วเป็นส่วนใหญ่นะครับพร้อมเร่งติดตามรายการที่อยู่ในระหว่างดำเนินการครับส่วนการตรวจสอบการถือครองที่ดินของคนต่างด้าวนะครับสำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่และสาขาได้ตรวจสอบนิติบุคคลจำนวน48บริษัทที่มีจำนวนผู้ถือหุ้นต่างด้าวเข้าข่ายตามกฎหมายพร้อมตรวจสอบข้อมูลร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับมีบางกรณีอยู่ระหว่างการดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายนี่ครับเพื่อป้องกันการถือครองที่ดินโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายและการใช้บุคคลอื่นถือครองแทนครับนอกจากนี้ที่ประชุมได้เน้นย้ำการทำงานเชิงรุกทั้งด้านการป้องกันปราบปรามและช่วยเหลือประชาชนนี่ครับโดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันเฝ้าระวังพฤติการเสี่ยงทั้งการทุจริตทางทะเบียนการสวมสิทธิ์การใช้บุคคลสัญชาติไทยเป็นตัวแทนอำพรางผลประโยชน์การประกอบธุรกิจผิดกฎหมายรวมถึงการหลอกลวงทางออนไลน์นี่ครับพร้อมกำชับให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสานการทำงานอย่างใกล้ชิดกับการบังคับใช้กฎหมายเป็นไปอย่างรวดเร็วโปร่งใสและเกิดผลเป็นรูปธรรมครับอีกประเด็นหนึ่งเนี่ยก็เป็นเรื่องของการฟื้นฟูพื้นที่ป่าที่เกิดไฟป่าในตำมีกิจกรรมปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูพื้นที่ป่าที่ได้รับผลกระทบจากการเกิดไฟป่าตามโครงการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็กประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569ที่บ้านตามขี้เหล็กหมู่ที่1ตำบลทุ่งปี้อำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่นะครับซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ประสบปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 อย่างต่อเนื่องครับโดยในช่วงวันที่1มกราคมมาจนถึง31พฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยพบจุดความร้อนสะสมเกิดขึ้นในพื้นที่ป่าเป็นส่วนใหญ่นะครับส่งผลกระทบต่อทรัพยากรป่าไม้ระบบนิเวศความหลากหลายทางชีวภาพแหล่งต้นน้ำรวมทั้งคุณภาพอากาศ

0: สุขภาพของประชาชนด้วยครับจังหวัดเชียงใหม่ก็เลยดำเนินโครงการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็กเพื่อฟื้นฟูพื้นที่ป่าที่ได้รับความเสียหายให้กลับคืนสู่ความสมบูรณ์นะครับกิจกรรมในครั้งนี้มีการร่วมกันปลูกต้นไม้จำนวนรวมทั้งสิ้น 1,000 ต้นครับโดยพื้นที่ป่าชุมชนบ้านปางขี้เหล็กก็เป็นพื้นที่เป้าหมายสำคัญในกรณีการจัดทำป่าชุมชนเพื่อเป็นแหล่งคาร์บอนเครดิตซึ่งจะช่วยส่งเสริมการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าควบคู่ไปกับการเพิ่มศักยภาพในการดูดซับเก็บก๊าซเรือนกระจกและสร้างประโยชน์รายได้ให้กับชุมชนในระยะยาวอย่างยั่งยืนกับเป็นประเด็นที่มาจากพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ในการนำมารายงานในช่วงนี้ในทุกคนผู้ฟังคุณพานุมาตรครับ
1: ขอบคุณข่าวสารจากคุณวีรยุทธ์ด้วยนะคะจากเชียงใหม่แล้วเดี๋ยวเรากลับมากันที่ทางกรุงเทพมหานครกันบ้างนะคะวันนี้เรื่องราวของทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะเดินหน้ายกระดับการผลิตบุคลากรทางการแพทย์จับมือสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรีสร้างเครือข่ายนะคะฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพคุณภาพสูงค่ะติดตามรับฟังการรายงานจากคุณธัญวรรณศรีวาจนะสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะ
2: ม.เกษตรเดินหน้ายกระดับการผลิตบุคลากรทางการแพทย์จับมือสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรีสร้างเครือข่ายฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพคุณภาพสูงเมื่อเร็วๆนี้ณห้องกำพลอดุลวิทย์อาคารสารนิเทศ50ปีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเดินหน้ายกระดับการผลิตบุคลากรทางการแพทย์โดยจับมือสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรีสร้างเครือข่ายฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพคุณภาพสูงโดยมีด็อกเตอร์ดำรงศรีพระรามรักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรีการลงนามในครั้งนี้นำโดยคณะเภสัชศาสตร์และคณะพยาบาลศาสตร์ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อบูรณาการความร่วมมือผ่านเครือข่ายโรงพยาบาลในสังกัดกว่า10แห่งให้เป็นแหล่งฝึกทักษะวิชาชีพที่เข้มข้นให้กับนิสิตภายในงานได้รับเกียรติจากคุณสรชัตสุจิตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุพรรณบุรีเขต1พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจากทั้ง2หน่วยงานร่วมเป็นสักขีพยานเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและเขตพื้นที่สุพรรณบุรีอย่างยั่งยืนนี่คือก้าวสำคัญในการเตรียมความพร้อมบุคลากรด้านสาธารณสุขเพื่อรองรับความต้องการของประเทศในอนาคตอย่างแท้จริงรายงานข่าวโดยธัญวรรณศรีวาจนะสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
1: ์ขอบคุณคุณธัญวรรณศรีวาจนะนะคะจากสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะคุณวีรยุทธ์คะ
0: ครับและต่อจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เนี่ยไปที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับมีประเด็นซึ่งจะติดตามกันในช่วงนี้2ประเด็นนะครับอย่างประเด็นแรกนะครับก็คือเป็นเรื่องที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับกับ PMCU จัดโต๊ะกลมปีที่2ติวเข้มผู้ประกอบการสร้างแบรนด์รับเทรนด์การตลาดสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนนะครับและอีกประเด็นหนึ่งเป็นการเปิดโครงการอบรมผู้บริหารสื่อมวลชนด้านการบริหารจัดการเสริมองค์ความรู้และเปลี่ยนประสบการณ์ในรับมือความเปลี่ยนแปลงของสื่อครับติดตามทั้ง2ประเด็นนี้ในกับคุณธนกรวัชยานนท์จากสถานีวิทยุจุฬาครับ
3: มาติดตามประเด็นข่าวจากสถานีวิทยุจุฬาในช่วงรอบรั้วทั่วไทยในวันนี้กันนะครับเริ่มกันที่ข่าวการขับเคลื่อนและยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการในย่านเศรษฐกิจสำคัญใจกลางเมืองซึ่งศูนย์สื่อสารองค์กรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้จับมือกับสำนักงานจัดการทรัพย์สินจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหรือ PMCU ในการจัดโครงการโต๊ะกลมปี2ซึ่งเป็นโครงการต่อยอดองค์ความรู้และกลยุทธ์ทางธุรกิจจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและ PMCU สู่ผู้ประกอบการเพื่อพัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างมีประสิทธิภาพเมื่อวันที่18สิงหาคมที่ผ่าน มาณโรงภาพยนตร์ลิโด2

และนวัตกรรมและเครือข่ายมหาวิทยาลัยเปิดงานนิทรรศการตลาดและหลักสูตรอุดมศึกษาครั้งที่28เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่หลักสูตรระดับอุดมศึกษาทั้งหลักสูตรไทยและนานาชาติข้อมูลทางการศึกษาแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายครูผู้ปกครองรวมถึงผู้สนใจทั่วไปโดยมีรองศาสตราจารย์ดร.พงศธรอมรพิทักษ์สุขผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการรับนักศึกษาเป็นประธานกล่าวเปิดงานนางสาวกฤตยพรคุ้มเคียมหัวหน้าศูนย์รับนักศึกษาและการทดสอบสำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กล่าวรายงานพร้อมด้วยคณะผู้บริหารบุคลากรเจ้าหน้าที่และมีนักเรียนจากโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาใน14จังหวัดภาค

0: ขอบคุณคุณกองการสุขรักนะคะจากสถานีวิทยุมอหาดใหญ่ด้วยค่ะคุณวีรยุทธ์คะค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปกันต่อนะคะกับเรื่องราวของทางจังหวัดเชียงใหม่ค่ะทางภาคเหนือนะคะซึ่งคุณปริษากาญจนกุลค่ะจากสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชนคณะการสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะได้มีเรื่องราวของกรมอุตุย้ำให้ประชาชนค่ะติดตามพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องนะคะติดตามรับฟังการรายงานนี้จากคุณปริษากาญจนกุลค่ะ
1: ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือเน้นย้ำให้ประชาชนติดตามการพยากรณ์อากาศและประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างต่อเนื่องนายประเสริฐปุราฐานังผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือเน้นย้ำให้ประชาชนติดตามการพยากรณ์อากาศและประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างต่อเนื่องหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังหรือเส้นทางน้ำไหลผ่านและประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยควรเตรียมความพร้อมขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงรวมถึงเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในช่วงวันนี้ถึง21สิงหาคมโดยประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่บริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่และกำแพงเพชรโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนอุตรดิตถ์สุโขทัยตากพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์สำหรับแนวโน้มสภาพอากาศในช่วงเดือนสิงหาคมถึงกันยายนภาคเหนือยังคงมีฝนตกชุกหนาแน่นเป็นระยะเนื่องจากอิทธิพลของร่องมรสุมและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังแรงเป็นช่วงๆรวมถึงอาจได้รับอิทธิพลจากพายุหมุนเขตร้อนที่เคลื่อนเข้ามาใกล้หรือเข้าสู่บริเวณตอนบนของประเทศไทยจึงขอให้ประชาชนเตรียมความพร้อมรับมือสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง
2: ของพื้นที่ภาคเหนือรวมทั้งจังหวัดเชียงใหม่ก็จะมีลักษณะของฝนตกหนักได้นะครับก็จะเห็นว่ายังคงจะมีฝนประปรายอยู่ส่วนใหญ่ฝนจะตกอยู่แถวรอบนอกครับแถวแม่ฮ่องสอนแถวเชียงใหม่น่านตรงนี้แต่ตรงกลางก็คือของพื้นที่เชียงใหม่ยังคงจะมีฝนตกได้แต่จะไม่หนักเท่าทางด้านตะวันตกและด้านตะวันออกนะครับผมโดยเฉลี่ยแล้วนะครับ

ดยเฉพาะในช่วงวันที่20นะครับฝนพื้นที่เชียงใหม่ของเราเนี่ยก็จะมีลักษณะของฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่ถ้าดูภาพรวมนะครับฝนสะสมตั้งแต่วัน18ถึง24ทางด้านขวามือตอนล่างลงสุดนะครับก็จะเห็นว่าปริมาณสะสมของฝนนะครับของพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ก็ส่วนใหญ่ฝนจะอยู่ในช่วงตอนบนแถวอำเภอแม่อายชัยปราการพร้าวนะครับเชียงดาวตัวนี้มากกว่านะครับผมแต่พื้นที่จังหวัดเชียงรายหน้านี้ก็จะมีลักษณะของฝนสะสมเยอะกว่าพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับเนื่องจากว่าแนวสอบมันจะอยู่ตรงจุดนั้นนะครับผมครับแต่อีกตัวการหนึ่งก็คือทางด้านตะวันตกนี้จะเป็นที่มันมีฝนสะสมเยอะเพราะว่าได้รับอิทธิพลก็คือลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะครับที่พัดปกคลุมมาก็ทำให้พื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน

0: ็จะมีฝนสะสมเยอะเช่นกันนะครับแต่พื้นที่เชียงใหม่เนี่ยก็อยู่ทางด้านอำเภอตอนบนซะมากกว่านะครับ
1: ในเดือนสิงหาคมภาคเหนือคาดว่าจะมีปริมาณฝนรวม190ถึง230มมต่ำกว่าค่าปกติประมาณร้อยละ10ขณะที่จังหวัดเชียงใหม่คาดว่าจะมีปริมาณฝน150ถึง200มมเมื่อเทียบกับค่าปกติ 223.3 มมส่วนเดือนกันยายนภาคเหนือคาดว่าจะมีปริมาณฝน160ถึง200มมต่ำกว่าค่าปกติประมาณร้อยละ20ขณะที่จังหวัดเชียงใหม่คาดว่าจะมีปริมาณฝน150ถึง200มมเมื่อเทียบกับค่าปกติ 207.2 มมด้านข้อมูลปริมาณฝนสะสมตั้งแต่ต้นปี2569เพราะว่าภาคเหนือมีปริมาณฝนสะสม 581.9 มมซึ่งน้อยกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปี2568ที่มีปริมาณฝนสะสม 1,604.5 มมปริศาการจนกุลสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชนคณะการสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่รายงาน
2: ขอบคุณคุณปริศาการจนกุลด้วยนะคะจากสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชนคณะการสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะเดี๋ยวเรานะคะจะไปปิดท้ายกันด้วยเรื่องราวของทางมหาวิทยาลัยมหาสารคามใช่ไหมคะคุณวีรยุทธ์คะวันนี้ทางมหาสารคามมีเรื่องราวอะไรมาฝากกันคะ
3: ครับวันนี้ทางมหาวิทยาลัยมหาสารคามเนี่ยจะมีเรื่องของการบ่มเพาะนิสิตสู่ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ในโครงการ Smart Skill for MSU Students โดยกองกิจการนิสิตในตับจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะผู้ประกอบการให้กับนิสิตจำนวน150คนนะครับพร้อมกับสนับสนุนทุนให้ต่อยอดแผนธุรกิจสู่การปฏิบัติจริงด้วยครับรายละเอียดติดตามกับคุณสรรศักดิ์ขันทองในตับจากสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยมหาสารคามครับ
4: กองกิจการนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามจัดโครงการ Smart Skill for MSU Studentsกิจกรรมพัฒนาทักษะนิสิตสู่การเป็นผู้ประกอบการเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และทักษะที่จำเป็นสำหรับการทำธุรกิจในยุคใหม่ให้แก่นิสิตโดยมีดร.อนงค์พานนท์ปณะทางเทียรวิทย์ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิตเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการณห้องประชุมเสือดาวชั้น3กองกิจการนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามเมื่อวันที่8สิงหาคม2569โครงการดังกล่าวจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีโดยมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพนิสิตให้มีความพร้อมทางด้านแนวคิดทักษะการทำงานและความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจสอดคล้องกับบริบทของโลกการทำงานและเศรษฐกิจยุคใหม่ที่ผู้ประกอบการจำเป็นต้องปรับตัวอย่างต่อเนื่องโดยปีนี้มีนิสิตเข้าร่วมโครงการจำนวน150คนรูปแบบการจัดกิจกรรมเน้นการเรียนรู้ผ่านกระบวนการอบรมเชิงปฏิบัติการหรือเวิร์กช็อปเพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะผ่านการลงมือปฏิบัติอย่างเข้มข้นมากกว่าการเรียนรู้จากภาคทฤษฎีเพียงอย่างเดียวเนื้อหาครอบคลุมทักษะสำคัญที่นำไปประยุกต์ใช้ในการทำธุรกิจและการทำงานในอนาคตตั้งแต่การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์การคิดและแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการการสื่อสารไปจนถึงการทำงานร่วมกับผู้อื่นเป็นทีมนอกจากนี้นิสิตยังได้เรียนรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบสำคัญของการดำเนินธุรกิจได้แก่การวางแผนด้านการตลาดการบริหารทางการเงินและเทคนิคการเขียนแผนธุรกิจอย่างมืออาชีพซึ่งถือเป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาแนวคิดทางธุรกิจให้สามารถนำไปต่อยอดได้อย่างเป็นระบบการออกแบบกิจกรรมในลักษณะดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อให้นิสิตสามารถมองเห็นภาพรวมของการดำเนินธุรกิจตั้งแต่การพัฒนาแนวคิดการวิเคราะห์และแก้ปัญหาการวางแผนไปจนถึงการบริหารจัดการทรัพยากรด้านต่างๆพร้อมส่งเสริมให้นิสิตเกิดแนวคิดเชิงบวกมีความมั่นใจในการพัฒนาศักยภาพของตนเองและเตรียมความพร้อมก่อนก้าวสู่โลกธุรกิจจริงหนึ่งในไฮไลท์สำคัญของโครงการในปีนี้คือการสนับสนุนทุนพัฒนานิสิตสู่การเป็นผู้ประกอบการเพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตมีความพร้อมและมีความตั้งใจสามารถนำความรู้จากการอบรมรวมถึงแนวคิดและแผนธุรกิจที่ได้พัฒนาขึ้นไปทดลองดำเนินการจริงตั้งแต่ยังอยู่ในช่วงการศึกษาทุนดังกล่าวเป็นเงินทุนสนับสนุนในรูปแบบให้เปล่าโดยนิสิตที่ได้รับทุนไม่ต้องชดใช้เงินคืนซึ่งนับเป็นการสนับสนุนที่ช่วยลดข้อจำกัดด้านเงินทุนในระยะเริ่มต้น

0: AI และการบริหารต้นทุนตลอดจนการนำแนวคิดที่ผ่านการพัฒนามาทดลองในสถานการณ์จริงการสนับสนุนจึงไม่ได้มุ่งเพียงการสร้างธุรกิจใหม่เท่านั้นแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ที่ช่วยให้นิสิตได้ฝึกทักษะการรับผิดชอบต่อแผนงานของตนเองและเรียนรู้กระบวนการทำงานอย่างเป็นขั้นตอนตั้งแต่การกำหนดแนวคิดไปจนถึงการนำแผนไปสู่การปฏิบัติซึ่งประสบการณ์เหล่านี้สามารถนำไปต่อยอดได้ทั้งในเส้นทางการเป็นผู้ประกอบการและการทำงานในองค์กรในอนาคตโครงการ Smart Skill for Ambitious Student จึงสะท้อนแนวทางของมหาวิทยาลัยมหาสารคามในการส่งเสริมการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับการปฏิบัติจริงโดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการทำงานควบคู่ไปกับความรู้ในห้องเรียนการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ฝึกคิดฝึกวางแผนและทดลองลงมือทำยังช่วยสร้างประสบการณ์ที่สามารถนำไปใช้ในการตัดสินใจและรับมือกับความท้าทายในอนาคตสำหรับนิสิตที่เข้าร่วมโครงการการอบรมครั้งนี้จึงถือเป็นมากกว่าการเรียนรู้เรื่องการประกอบธุรกิจเพราะทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์การแก้ปัญหาการสื่อสารการทำงานเป็นทีมการบริหารจัดการและการวางแผนล้วนเป็นทักษะที่สามารถประยุกต์ใช้ได้หลากหลายเส้นทางอาชีพขณะเดียวกันความรู้ด้านการตลาดการเงินและการเขียนแผนธุรกิจยังช่วยให้นิสิตเข้าใจองค์ประกอบของการทำธุรกิจอย่างเป็นระบบมากขึ้นการจัดโครงการอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีอย่างสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของกองกิจการนิสิตในการสร้างโอกาสให้นิสิตได้พัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่องและส่งเสริมให้เกิด
1: ค่ะขอบคุณการรายงานจากคุณสรรศักดิ์ขันทองด้วยนะคะจากสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยมหาสารคามค่ะกับเรื่องราวของมหาวิทยาลัยมหาสารคามได้มีการบ่มเพาะนิสิตสู่ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ผ่านโครงการ Smart Skill for MSU Student นะคะก็เป็นเรื่องราวที่นำมาฝากกันครบถ้วนกันแล้วสำหรับช่วงแรกในรายการกับช่วงของรอบรั้วทั่วไทยค่ะคุณวิรยุทธ์คะ
2: ครับต่อจากรอบรั้วทั่วไทยเนี่ยก็ไปที่เล่าขานงานวิจัยครับ
3: เล่าขานงานวิจัย
1: เข้าสู่ช่วงของเล่าขานงานวิจัยนะคะวันนี้มีเรื่องราวมาจากทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีนะคะได้มีการจับมือกับโฟสเคมค่ะอัปเกรดนะคะสมุนไพรที่ชื่อว่าสคานนะคะเป็นสมุนไพรพื้นบ้านไทยสู่สุดยอดน้ำยากำจัดยุงลายปลอดภัยแล้วก็สยบปัญหายุงดื้อยาการันตีรางวัลนวัตกรรมระดับโลกค่ะติดตามรับฟังการรายงานนี้นะคะจากคุณอาทิตยาปักกทานังสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีค่ะ
4: สวัสดีค่ะท่านผู้ดำเนินรายการและสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะแล้วการวิจัยในวันนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีขอนำเสนอเรื่องราวของสคานสมุนไพรพื้นบ้านไทยโดยความร่วมมือของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกับบริษัทโฟเคมเทรดดิ้งจำกัดพัฒนาสู่สุดยอดน้ำยากำจัดยุงลายปลอดภัยสยบปัญหายุงดื้อยาการันตีรางวัลนวัตกรรมระดับโลกมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีประกาศความสำเร็จระดับสากลเปิดตัวนวัตกรรมสายพันธุ์ใหม่เพื่อสาธารณสุขไทยผลิตภัณฑ์สูตรสารผสมกำจัดยุงลายจากเดลตาเมทรินและพิเพอรีนสารสกัดจากสคานผลงานสำคัญของนักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีที่ดึงเอาสรรพคุณของสมุนไพรและเครื่องเทศพื้นบ้านไทยมาสยบภัยเงียบอย่างยุงลายอย่างเด็ดขาดปลอดภัยไร้สารตกค้างแถมยังคว้ารางวัลระดับโลกมาแล้วถึง3รางวัลใหญ่ในปี2026ล่าสุดเดินหน้าเซ็นสัญญา Exclusive License กับบริษัท Forchem Trading จำกัดเพื่อการพัฒนานวัตกรรมสมุนไพรไทยควบคุมผ่านำโรคสร้างมูลค่าเพิ่มเชิงพาณิชย์จากหิ้งสู่ห้างด้วยมูลค่าสัญญาถ่ายทอดเทคโนโลยีสูงถึง2ล้านบาทพร้อมผลิตลุยตลาดทั้งในประเทศและส่งออกมุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตและกระจายรายได้สู่ชุมชนฐานรากนับเป็นอีกก้าวสำคัญของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีในการขับเคลื่อนงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรมควบคู่ไปกับการยกระดับคุณภาพชีวิตและสุขภาวะที่ดีของประชาชน

0: ายได้ยาวนานประมาณ1เดือนความก้าวล้ำของผลงานชิ้นนี้การันตีด้วยการเดินสายกวาดรางวัลบนเวทีโลกในปี2026มาแล้วถึง3รางวัลได้แก่รางวัลนวัตกรรมเหรียญทองจากงาน World Invent Singapore 2024 ITEX 2026ที่สมาพันธรัฐมาเลเซียรางวัล All State Special Prize จากเกาหลีใต้และรางวัล Special Prize จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติหรือวช.ปัจจุบันนี้ทีมวิจัยกำลังลุยเจรจากับต่างประเทศเพื่อจดอนุสิทธิบัตรและพัฒนาสูตรใหม่ในการโกอินเตอร์เต็มตัวขณะที่ภาคเอกชนบริษัทโฟแคมเทรดดิ้งจำกัดผู้รับสิทธิ์และขอรับสิทธิบัตรเปิดเผยว่าบริษัทมองเห็นโอกาสทางธุรกิจที่สำคัญในการย่นระยะเวลาการวิจัยเพราะได้เทคโนโลยีที่สมบูรณ์แบบจากมหาวิทยาลัยมาต่อยอดในรูปแบบ Exclusive License จะช่วยสร้างความมั่นใจและสร้างความต่างในตลาดได้เป็นอย่างดีสำหรับแผนการตลาดหลังจากนี้เตรียมส่งสินค้าบุกทางหน้าร้านออฟไลน์และแพลตฟอร์มออนไลน์ทั่วประเทศพร้อมศึกษาลู่ทางส่งออกทันทีโดยบริษัทจะเป็นผู้ควบคุมการผลิตทุกล็อตให้ได้มาตรฐานสูงสุดเพื่อส่งต่อผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยถึงมือผู้บริโภคและพร้อมขยายกำลังการผลิตเพื่อรับซื้อวัตถุดิบสมุนไพรเป็นการสร้างรายได้หมุนเวียนกลับคืนสู่ชุมชนอย่างยั่งยืนคุณผู้ฟังหรือผู้ประกอบการท่านใดที่สนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี02-549-4682เข้าชมรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook สถาบันวิจัยและพัฒนามทรธัญบุรีและนี่คือเรื่องราวของเล่าขานยานวิจัยในครั้งนี้ค่ะพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะอาทิตยาปกทานังทีมข่าววิทยุราชมงคลธัญบุรีรายงานค่ะ
1: ขอบคุณคุณอาทิตยาปกทานังด้วยนะคะจากสถานีวิทยุราชมงคลธัญบุรีค่ะวันนี้ในช่วงของเล่าขานงานวิจัยนะคะก็เป็นเรื่องราวที่ทางคุณอาทิตยานำมาฝากกันในช่วงที่2นี้ด้วยช่วงต่อไปค่ะสนทนาสถาบันนะคะเราจะไปพูดคุยกันกับเรื่องราวของโรงงานผลิตพืชด้วยแสงเทียมPFAL นะคะซึ่ง PFAL นี้คืออะไรเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันในช่วงหน้าสนทนาสถาบันค่ะ
2: สนทนาสถาบัน
1: เข้าสู่ช่วงสุดท้ายนะคะสนทนาสถาบันในช่วงนี้เดี๋ยวเราพูดคุยกันในเรื่องราวของโรงงานผลิตพืชด้วยแสงเทียม PFAL นะคะในส่วนของวิทยากรของเราในวันนี้ค่ะคุณวีรยุทธ์คะ
3: ครับก็จะมาทำความรู้จักกับโรงงานผลิตพืชด้วยแสงเทียม PFAL ในตับกับรองศาสตราจารย์ดร.ธรรมศักดิ์ทองเกตผู้ทรงคุณวุฒิวิทยาลัยบูรณาการศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครับอาจารย์อยู่กับเราในสายนี้ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
1: ค่ะอาจารย์ธรรมศักดิ์นะคะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยที่ให้เกียรติมาร่วมรายการกับเราในวันนี้แล้วก็จะมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับ

0: เรื่องของโรงงานผลิตพืชด้วยแสงเทียม PFAL นะคะทีนี้เนี่ยคำถามแรกเลยค่ะอาจารย์ค่ะว่าในส่วนของ PFAL เนี่ยเราต้องทำความรู้จักกันก่อนนะคะว่าเจ้าตัวนี้คืออะไรแล้วก็มีความสำคัญอย่างไรในปัจจุบันนี้บ้างคะ
1: ครับยินดีครับครับก็โรงงานผลิตพืชด้วยแสงเทียมนะครับเราก็ใช้ชื่อคือเราแปลมาจากภาษาอังกฤษว่า Plant Factory with Artificial Lighting นะครับก็คือแต่ตรงตัวเลยครับก็คือโรงงานผลิตพืชด้วยแสงเทียมเห็นไหมก็แต่ว่าบางประเทศเราก็เรียกเป็นอย่างอื่นนะครับอย่างเช่นบางแห่งก็เรียกว่า Vertical Farming หรือการผลิตพืชแนวตั้งนะครับแต่เขาก็คือหมายถึงสิ่งเดียวกันก็คือว่าเป็นระบบปลูกพืชสมัยใหม่นะครับเป็นระบบปิดเลยที่สามารถควบคุมสภาพแวดล้อมได้ทุกอย่างน
0: ะ
1: ครับตั้งแต่อุณหภูมิความชื้นสัมผัสในห้องนะครับCO2 ในห้องแล้วก็แสงไฟเราก็ไม่ใช้แสงแดดละเราใช้แสงเทียมแทนนะครับเพื่อควบคุมทุกอย่างเลยนะครับก็คือเราก็ไม่ต้องพึ่งธรรมชาติภายนอกแล้วครับฝนจะตกฟ้าร้องอะไรหรืออุณหภูมิร้อนหนาวอะไรก็ไม่เอฟเฟกต์กับพืชเราแล้วนะครับ
0: ค่ะ
1: ทีนี้ที่มันมีที่มายังไงใช่ไหมครับคือหรือมีความสำคัญในปัจจุบันนี้ก็คือว่าคือถ้าเราจะพิจารณาดูว่าในปัจจุบันนะครับสภาพแวดล้อมของเราบ้านเราเนี่ยนะครับไม่ค่อยเอื้อต่อการปลูกพืชสักเท่าไหร
0: ่
1: นะครับน้ำภาวะโลกร้อนก็เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับฝนตกหนักบ้างไม่มีฝนบ้างนะครับนั่นยังแมลงที่เข้ารบกวนศัตรูพืชก็ควรก็ยังคงมีอยู่ตลอดนะครับแต่ว่าอีกเหตุผลที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือว่าปัจจุบันนี้นะครับว่ามนุษย์เราเนี่ยครับมีการประชากรมนุษย์เราในโลกนี้ครับก็ทุกแทบทุกประเทศนะครับมีการเคลื่อนย้ายเข้ามาอยู่ในเมืองมากขึ้นนะครับคนในบทน้อยลงนะครับเราก็เมื่ออยู่ในเมืองมากขึ้นปุ๊บเนี่ยครับขยับเมืองก็ขยายตัวนะครับพื้นที่การเกษตรก็จะถูกผลักออกไปข้างนอกนะครับแล้วก็การไปปลูกพืชอยู่ที่ข้างนอกที่ไกลไปแล้วก็ขนเข้ามาให้คนในเมืองกินเนี่ยคนส่วนใหญ่อยู่ในเมืองนะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องที่ประสิทธิภาพมันลดลงนะครับต้องชิ้นเปลืองพลังงานค่าขนส่งมีการสูญเสียมากขึ้นนะครับก็เลยมีแนวคิดว่าถ้ายังไงคนอยู่ในเมืองแล้วเนี่ยเราก็ปลูกในเมืองเลยดีไหมนะครับปลูกในเมืองเลยปลูกตรงไหนทานตรงนั้นเนี่ยกับจำหน่ายตรงนั้นเลยลดกันใช้จ่ายในการขนส่งแต่ก็มาติดอยู่ที่ว่าในเมืองเราเนี่ยครับมันไม่มีพื้นที่เกษตรไม่มีดินบ้างหรือก็ไม่มีแสงแดดเพียงพอก็เลยเป็นที่มาว่าถ้าอย่างนั้นเราก็ปลูกในระบบปิดเลยสินะครับใช้พื้นที่ว่างเปล่าในตึกนะครับหรือชั้นดาดฟ้าหรือว่าชั้นล่างใต้ดินห้องใต้ดินหรือแม้แต่เป็นโกดังว่างเปล่าก็มาปลูกพืชนะโดยใช้ระบบปิดเนี่ยครับนะครับ
0: ค่ะ
2: ครับในโรงงานครับในโรงงานแบบ PFAL เนี่ยครับภายในโรงงานนี้ประกอบด้วยอะไรบ้างครับอาจารย์ครับ
1: ครับผมจะเรียกก็เป็นตัวสกอร์ PFAL ผมจะเรียกว่า PFAL นะครับเป็นที่รู้จักกันแต่เรียก PFAL ก็ไม่ผิดนะครับแต่เราเพื่อกระชับเราจะเรียกว่า PFAL นะครับองค์ประกอบหลัง PFAL เนี่ยมีอยู่3เรื่องด้วยกันหลักๆนะครับอันดับแรกเลยคือห้องหรือว่า clean room เป็นห้องที่ห้องสะอาดนะครับห้องที่ฝุ่นเข้าไปไม่ได้เลยนะครับหรือเข้าไปน้อยมากในห้องปิดบวกปิดนะครับอันนั้นคือเรามีต้องพึ่งเทคโนโลยีเกี่ยวกับระบบสะอาดความสะอาดของห้องนะครับมาห้องก็เป็นฉนวนนะครับแล้วก็คุมกันเข้าออกของต่างๆนะครับนั่นคือองค์ประกอบที่1นะครับอันที่2ในห้องนี้นะครับแล้วก็จะมีระบบปลูกพืชระบบปลูกพืชที่เป็นแนวตั้งนะครับโดยมากเราจะต้องใช้เป็นระบบไฮโดรโปนิกนะครับเพราะสามารถปลูกพืชแนวตั้งได้แล้วก็มีการสายไฟไหลเวียนจากชั้นบนลงชั้นล่างนะครับแล้วก็หมุนเข้าไปใหม่นะครับและอันที่3ก็คือนะครับปืนแสงไฟแสงเทียมอันนี้เป็นสำคัญนะครับซึ่งแสงเทียมเนี่ยเราก็ใช้เป็นแสง LED ที่มีสายการในการปลูกพืชได้ซึ่งเพิ่งเริ่มมีไม่นานนะประมาณสัก20ปีไปโดยประมาณนะครับที่จะมีแสงไฟของนี้ครับทั้ง3ส่วนประกอบกันขึ้นมาเนี่ยเราก็ถึงสามารถปลูกพืชในระบบปิดนี้ได้ครับ
0: ค่ะก็เป็นองค์ประกอบหลักๆทั้ง3ส่วนนี้นะคะท
1: ี
0: น
1: ี้
0: อาจารย์ธรรมศาสตร์คะในส่วนของพืชที่เหมาะกับการปลูกแบบPFAL เนี่ยนะคะหรือว่าตัวโรงผลิตพืชด้วยแสงเทียมเนี่ยมีพืชชนิดไหนบ้างนะคะประเภทไหนบ้างที่เหมาะกับการปลูกแบบนี้คะ
1: ครับอันนี้คำถามที่น่าสนใจมากเลยครับว่าเราควรจะปลูกพืชชนิดไหนได้บ้างใช่ไหมครับ
0: คร
1: ับก็คือถ้าตอบเป็นนักวิทยาศาสตร์ทางพืชน่ะเราบอกว่าเราปลูกได้ทุกพืชอะแต่ถ้าตอบถ้าพูดในแง่นักลงทุนเนี่ยนะครับ

0: การลงทุนมองในการลงทุนเนี่ยเราก็คงจะปลูกได้พืชที่มันคุ้มทุนคุ้มค่าเพราะว่าการลงทุนเนี่ยมันค่อนข้างสูงนะครับพืชที่เหมาะสำหรับปัจจุบันนี้นะพืชที่เหมาะก็คือพืชที่โตไวเก็บเกี่ยวไวใช้ไฟน้อยใช้พลังงานน้อยทุกอย่างน้อยนะครับแล้วก็มีมูลค่าสูงก็คือคำตอบก็ออกที่ผักกินใบทั้งหลายแหล่นะครับครับก็คือพวกผักกระท้อมที่เราใช้สายพันธุ์ต่างประเทศหลายนะครับพวกเรดโอ๊กกินโอ๊กวัตเตอร์เฮดคอร์ดนะฮะในกลุ่มหนึ่งแล้วก็ผักอีกกลุ่มหนึ่งคือผักเคลนะครับเคลหรือคะน้าฝรั่งอะไรเนี่ยที่เราเรียกกันนะครับอันนี้นะครับแล้วก็จะมีพวกผักขึ้นช่ายตั้งโอในสายพันธุ์เมืองต่างประเทศนะครับที่นิยมปลูกกันในตรงนี้แล้วก็อีกอันหนึ่งคือผักกินผลที่รับประทานผลได้คือพวกสตรอเบอรี่นะฮะอันนี้ก็คือรุ่นแต่เป็นราคาสูงนะครับที่จะคุ้มค่านะครับแต่กลุ่มหนึ่งที่น่าสนใจมากแต่ว่ายังมีคนทำน้อยมากคือพวกไมโครกรีน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะฮะผักต้นอ่อนนะต้นอ่อนอินพวกนี้คงใช้ไฟแค่ประมาณ 3-5 วันก็ได้เก็บแล้วครับนะครับเพียงแต่ว่าหรือว่าเรายังมีการบริโภคจากกันน้อยนะฮะนะครับแต่คุ้มค่าในการปลูกในระบบอีฟาวนี้ครับ
1: ค่ะ
2: ครับผงผลิตของพืชที่ปลูกในโรงงานแบบพีฟาวเนี่ยครับมีคุณภาพเป็นยังไงครับดีกว่าการปลูกแบบทั่วไปไหมครับ
0: โอเคครับผมต้องขอบคุณสำหรับคำถามนี้นะครับว่าเพราะว่ามันต้องแยกให้ชัดเจนว่าถ้าเราปลูกพีฟาวลงทุนสูงแล้วเนี่ยแล้วมันจะคุ้มค่าไหมแล้วมันได้ผลผลิตที่มันแตกต่างจากข้างนอกหรือยังไงอันดับแรกเลยนะครับเรื่องความปลอดสารเนี่ย 100%ถูกไหมครับในห้องนั้นน่ะไม่มีแมลงศัตรูพืชที่เราต้องกังวลเราก็ไม่มีการใช้สารเคมีกับสัตว์พืชใดๆทั้งสิ้นนะครับนะครับอันนี้อันดับแรกเลยอันที่สองเรื่องจุลินทรีย์เชื้อโรคที่ก่อโรคทางเดินอาหารอะไรแหละเราก็จะไม่มีเพราะในระบบไฮโดรโปนิกเราก็จะใช้น้ำที่สะอาดนะครับอันนี้นะครับก็แล้วข้อที่สามก็คือว่านะครับเราสามารถที่จะดัดแปลงหรือตัดแปลงคุณภาพรสชาติให้เป็นที่ต้องการของแต่ละผู้บริโภคได้เช่นถ้าว่าเด็กไม่ชอบกินผักที่ขมใช่ไหมครับแล้วก็สามารถที่จะใช้สารละลายจุดอาหารร่วมกับใช้ไฟบางอย่างหรือเวลาเปิดๆให้ผักมีรสชาติที่ไม่ขมนี่เป็นต้นนะครับหรือผักที่สมมติว่าผักที่กลุ่มนักกีฬาต้องการมีต้องการโพแทสเซียมเคสูงอะไรเงี้ยครับเราก็สามารถใช้สูตรอาหารร่วมกับการปลูกในใต้แสงไฟให้ผักมีโพแทสเซียมสูงเลยนะครับแล้วก็หรือผักที่โพแทสเซียมต่ำก็ได้ถ้ากลุ่มผู้เป็นโรคที่พวก NCD นะครับทานเกลือแร่ไม่ได้หรือโรคไตเนี่ยเราก็สามารถทำผักที่มีความจำเพาะมีโพแทสเซียมต่ำอย่างนี้กับผู้กลุ่มผู้บริโภคได้ครับ
1: ค่ะค่ะอาจารย์คะแล้วในส่วนของอย่างบ้านเราเองประเทศไทยเนี่ยเราก็มีแบบเกษตรกรที่ค่อนข้างเยอะเลยนะคะประกอบอาชีพไม่ว่าจะเป็นในการปลูกพืชผักผลไม้ต่างๆมากมายทีนี้เนี่ยอาจารย์มองว่าในส่วนของโรงงานผลิตพืชด้วยแสงเทียมหรือว่าพีฟาวเนี่ยนะคะจะมีส่วนช่วยในการผลักดันหรือว่าช่วยในการเสริมเกษตรกรของประเทศไทยเราเองเนี่ยเป็นแบบกลุ่มไหนบ้างแล้วก็จะช่วยดันในส่วนใดได้บ้างอะคะ
0: อันนี้คำถามนี้ก็น่าสนใจนะครับเพราะว่าคือต้องขอเท้านะว่าตอนพีฟาวเกิดขึ้นมาใหม่ๆนะครับบางคนมองว่าเอ๊ะจะมาแย่งอาชีพเกษตรกรหรือเปล่า
1: ค่ะ
0: นะครับเพราะว่าเกษตรกรเองเนี่ยที่เป็นเสากันดั้งเดิมอ่ะคงไม่สามารถลงทุนได้เขามีพื้นที่มีปลูกในแปลงเปิดมีทรัพยากรของเขาเองนะครับนะครับแต่ว่าพีฟาวเนี่ยมันจะมาแย่งอาชีพเขาไหมนะครับคือต้องเรียนแบบนี้ครับว่าถ้าเรามองสินค้าทุกอย่างหรือสินค้าเกษตรกรรมเนี่ยมันจะมีหลายเกรดหลายคุณภาพ
1: ค่ะ
0: นะครับแล้วแต่ละกลุ่มในเกษตรกลุ่มแต่ละกลุ่มเกษตรภาพมันก็จะมีตลาดของตัวเองมีผู้บริโภคที่สนใจคุณภาพนี้นะครับย่านในพีฟาวเนี่ยก็จะมาสร้างอาชีพใหม่ให้กับเกษตรกรรุ่นใหม่ที่เป็นนักลงทุนคนสมัยใหม่ที่ลงทุนนะที่อยากจะทำธุรกิจในเมืองนะครับในเมืองนะครับก็ถือว่าถ้าปลูกพืชเราจะเรียกเกษตรกรนะครับ
1: คร
0: ับเราไม่จำเป็นเกษตรกรจะต้องเป็นคนที่อยู่ต่างจังหวัดเสมอไปนะครับอาจจะเป็นคนรุ่นนี้สร้างขึ้นมาอาชีพใหม่ใหม่นะครับให้คนรุ่นใหม่ที่หันมาสนใจเกษตรแล้วก็สามารถสร้างผลผลิตผักที่มีคุณภาพหรือพืชที่มีคุณภาพเข้ามาเติมเต็มกับสังคมที่ปัจจุบันผู้บริโภคนะครับยังไม่พอนะครับผักปลอดสารยังไม่พอในปัจจุบันนี้ที่ปลอดสารจริงๆนะจะเรียกว่าไม่ใช่ปลอดสารแต่ชื่อแต่ว่าปลอดสารจริงๆยังไม่เพียงพอนะครับงั้นตัวนี้จะมาเติมเต็มได้ครับครับ
1: ค่ะ
2: ครับในสักครู่นี้อาจารย์คุยถึงเรื่องของผลผลิตที่ได้นี่ก็จะมีคุณภาพมีข้อดีที่ประ

0: างจากการปลูกแบบทั่วไปนะครับทีนี้ในทางกลับกันนะครับจะมีจุดอ่อนหรือว่ามีข้อจำกัดยังไงบ้างครับที่คนที่อยากจะลงทุนกีฟาวนี่ควรจะต้องรู้หรือว่าต้องนำมาประกอบการตัดสินใจครับ
1: ครับใช่ครับอย่างนี้ผมเดี๋ยวไว้เกริ่นไว้สั้นๆว่าการลงทุนค่อนข้างสูงนะครับดังนั้นเนี่ยผู้ที่จะลงทุนน่ะก็ต้องศึกษาความเป็นไปได้การลงทุนก่อนว่าผลิตได้แล้วเขาจะไปขายที่ไหนในราคาเท่าไหร่นะครับแล้วก็ค่อยมาคำนวณว่าเขาควรจะลงทุนไหมหรือไม่นะครับแล้วการลงทุนเนี่ยก็จะต้องมีขนาดเขาเรียกว่า economic of scale นะครับก็ลงเล็กเกินไปก็จะไม่คุ้มใช่ไหมครับนะครับถ้าใหญ่เกินไปอีกก็อาจจะลงทุนมากเกินไปอีกนะครับดังนั้นมันจะมีพื้นที่สเกล ที่ประมาณสัก200ตารางเมตรในพื้นที่ปลูกอย่างเงี้ยต้นขึ้นไปอย่างเงี้ยครับถึงจะคุ้มนั่นก็เป็นข้อจำกัดคนที่จะมาลงทุนเนี่ยนะครับว่าจะมีได้ทำได้ไม่ทุกคนในทุกกลุ่มนะครับอันนี้ว่าอันดับที่สองที่ก็สำคัญพอๆกันคือการปลูกแบบเนี้ยดูเหมือนว่าระบบมันทำงานให้ทุกอย่างแล้วไม่ต้องทำอะไรมากแต่จริงๆไม่ได้เป็นอย่างนั้นทั้งหมดนะครับเพราะว่าคนปลูกต้องมีความรู้อย่างดีนะครับในการจะควบคุมทุกอย่างในห้องปลูกให้ทุกอย่างเป็นปกตินะครับข้างนอกเนี่ยเราก็อาจจะบอกว่าเราไม่ต้องรู้ทุกอย่างเพราะว่าธรรมชาติมันช่วยนะครับแต่พออยู่ในห้องปุ๊บเนี่ยเราต้องเป็นคนธรรมชาติช่วยไม่ได้ละคนปลูกต้องเป็นคนทำเองเซตเองค่าต่างๆซึ่งบุคลากรหรือองค์ความรู้พวกนี้นะครับอุปกรณ์พวกนี้ยังว่าเรายังมีน้อยนะครับไม่มากซึ่งปัจจุบันนี้ก็ทุกๆมหาวิทยาลัยที่มีการเรียนการสอนในเกษตรน่ะก็พยายามมีแล็บพีฟาของตัวเองแล้วก็พยายามผลิตบัณฑิตที่มีความรู้นี้กันมานะครับแต่ก็ต้องเรียนได้ว่าเพิ่งจะระยะเริ่มต้นเท่านั้นนะครับ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ครับแล้วก็ทั้งแบบนี้ต้องใช้ไฟด้วยนะครับค่าไฟนี้จะเป็นต้นทุนที่จะต้องเป็นกำลังด้วยครับ
1: ใช่ครับค่าไฟนี่ประมาณ 30% ของการลงทุนทั้งหมดนะครับก็ถือว่าสูงเรียกว่าสูงกว่าค่าแรงงานนะครับสูงกว่าค่าปุ๋ยค่ายาเข้ามาในตลาดทีเดียวค่าไฟนี่เป็นเด่นมาแล้วเพราะฉะนั้นที่ผมเรียนแต่ว่าเป็นผักที่ต้องเติบโตเร็วนะครับปลูกใช้เวลาสั้นๆใช้ไฟน้อยถึงจะคุ้มค่านะครับก็เราก็จะมีเทคนิคการปลูกคือว่าเราก็อาจจะไปใช้พลังงานทางเลือกพวกโซลาร์เซลล์เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับแล้วก็เลือกใช้ปลูกในเวลาที่ค่าไฟมันถูกเช่นบอกมันมีterm of use อะไรเนี่ยฮะที่ว่าที่ค่าไฟเวลาเราใช้ช่วงกลางคืนเนี่ยครับก็จะถูกกว่าช่วงกลางวันอย่างเป็นต้นนะครับผู้ประกอบการก็ต้องมีรู้จักการ manage การใช้พลังงานแบบนี้ครับ
2: ค่ะ
1: ครับ
2: แสดงว่าในส่วนของกุญแจสู่ความแบบคุ้มทุนเนี่ยก็คือเรื่องของการบริหารจัดการเลยใช่ไหมคะอาจารย์คะ
1: ครับถูกต้องเลยครับนะทุกเรื่องเลยครับคือในเกษตรในธุรกิจอะไรทำอะไรกับจัดการอะไรพีฟาก็ไม่ต่างกันเพียงแต่ว่าอันนี้ต้องมีดีเทลมากเพราะเราอยู่ยุ่งเกี่ยวกับพืชซึ่งมันเคลื่อนไหวตลอดเวลามันเติบโตเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะครับไม่เหมือนกับผลผลิตสินค้าอุตสาหกรรมอื่นที่เราทำได้ครั้งนึงมันก็จะเหมือนกันทุกครั้งแต่พืชเนี่ยมันแตกต่างกันมันแต่ละพืชแต่ละพืชต่างกันการเติบโตแต่ละช่วงเวลาความต้องการต่างๆแสงอุณหภูมิอะไรมันก็จะต่างออกไปครับอันนี้ก็จะยากนิดนึงนะครับครับ
2: ค่ะ
0: อาจารย์มองว่าระบบ PFAW นี้จะเป็นยังไงบ้างครับในอนาคตต่อไปนี้จะมีการนำมาใช้ในภาคการเกษตรกันมากน้อยแค่ไหนครับ
1: ครับก็คือถ้าคือตัวในตัวมันเองแล้วครับมันมีแต่ข้อดีเยอะอย่างที่กล่าวมาแล้วนะทำให้เราปลูกพืชโดยไม่ต้องพึ่งพาธรรมชาติปลูกที่ไหนก็ได้นะครับฤดูกาลไม่จำกัดละนะครับในต่างประเทศที่มีอากาศหนาวเย็นมองขั้วโลกเหนือขั้วโลกใต้หรือในเขตทะเลทรายถ้ามีพลังงานไฟฟ้าก็ปลูกได้หมดนะครับอันนี้เป็นข้อดีในภาพรวมมนุษยชาตินะครับแต่ถ้าพอทำธุรกิจแล้วเนี่ยเราต้องมองความคุ้มค่าของการลงทุนอันนี้ก็จะทำมองเห็นว่าถ้าเราสามารถผ่านด่านเรื่องของค่าไฟไปได้เป็นพลังงานทางเลือกที่ถูกลงหรือพลังงานอื่นๆซอสอื่นที่ถูกลงนะครับแล้วผ่านตรงนี้ไปได้นะครับพีฟาวจะมีแบบเป็น power มากในการสร้างอาหารที่สะอาดปลอดภัยกับมนุษยชาติในทีเดียวนะครับผมมองอย่างนั้นนะครับครับ
2: ค่ะนะคะน่าสนใจมากๆเลยค่ะคุณวิริยุทธ์คะอาจารย์คะเพราะว่าอย่างวันนี้เนี่ยเรามาคุยกันเรื่องของนวัตกรรมที่เรียกได้ว่าเป็นที่จับตามองในอนาคตอย่างแน่นอนนะคะเพราะว่าด้วยเรื่องของการปลูกพืชที่ ไม่ต้องแบบว่าสนใจในเรื่องของแบบสภาพภูมิอากาศหรืออะไรเองเลยก็ตามเพราะว่าในแต่ละพื้นที่เนี่ยก็มีสภาพอากาศภูมิอากาศที่แตกต่างกันออกไปภูมิประเทศที่แตกต่างกันออกไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเรื่องของ PFOW เนี่ยแน่นอนว่าเดี๋ยวเราต้องติดตามกันนะคะว่าในอนาคตจะเป็นอย่างไรค่ะวันนี้เราต้องขอขอบพระคุณด้วยนะคะรองศาสตราจารย์ดร.ธรรมศักดิ์ทองเกตผู้ทรงคุณวุฒิวิทยาลัยบูรณาการศาสตร์จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะขอบพระคุณค่ะ
1: สวัสดีครับยินดีครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะค่ะและนี่คือเรื่องราวในรายการไทยยูนิวส์เครือข่ายสื่อสาธารณะสถาบันอุดมศึกษาในวันพฤหัสบดีที่20สิงหาคม2569วันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะดิฉันพนุมาศหัตถบุญจากสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีและคุณวิริยุจันทร์มหาเสถียรจากสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชนคณะการสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ต้องขอตัวลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังด้วยค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
3: สื่อสารทุกเรื่องราวเชื่อมโยงข่าวทุกมหาวิทยาลัยกับไทยยูนิวส์ด้วยเครือข่ายสื่อสาธารณะสถาบันอุดมศึกษา

ติดตามทันข่าว13นาฬิกาจากจุฬาเรดิโอพลัสกับผมธนกรวัศยานนท์ครับกลุ่มสวสำรองยื่น DSI เร่งรัดการส่งสำนวนไปยังอัยการคดีพิเศษในคดีหัวสววันนี้กลุ่มสมาชิกวุฒิสภาหรือสวสำรองพร้อมด้วยกลุ่มผู้สมัครสวรวมตัวกันเพื่อยื่นหนังสือและติดตามความคืบหน้าการทำสำนวนคดีการหัวเลือกสวโดยมีพลตำรวจโทคำรบปัญญาแก้วเป็นแกนนำในการนำมวลชนเข้าพบเจ้าหน้าที่เพื่อขอให้กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เร่งรัดการส่งสำนวนไปยังอัยการคดีพิเศษโดยเร็วที่สุดทั้งนี้พันตำรวจตรีวรนันท์ศรีล้ำผู้อำนวยการกองคดีคุ้มครองผู้บริโภคในฐานะโฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษเป็นตัวแทนรับหนังสือและพูดคุยกับกลุ่มผู้ร้องเรียนซึ่งพันตำรวจตรีวรนันท์ระบุภายหลังรับเรื่องว่าพนักงานสอบสวนคดีพิเศษเร่งรัดติดตามคดีนี้มาโดยตลอดสำหรับประเด็นที่อัยการขอให้สอบปากคำผู้เกี่ยวข้องเพิ่มเติมนั้นเจ้าหน้าที่ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ขั้นตอนการส่งสำนวนต่อไปยังอัยการนั้นยังจำเป็นต้องนำผลการไต่สวนของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.มาประกอบในเล่มสำนวนเพื่อให้พยานหลักฐานมีความสมบูรณ์ที่สุดซึ่งคาดว่ากกต.จะไต่สวนแล้วเสร็จในช่วงปลายเดือนสิงหาคมนี้ผู้ว่ากฟผ.สั่งเปิดศูนย์สนับสนุนและติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดน่านนายมงคลตรีกิจจานนท์ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้สั่งการให้เปิดศูนย์อำนวยการความช่วยเหลือสนับสนุนกรณีเหตุการณ์ไม่ปกติหรือสอส.เพื่อประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านและพื้นที่ภาคเหนือเพื่อเป็นศูนย์กลางในการติดตามสถานการณ์ประสานงานและสนับสนุนการปฏิบัติงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพื้นที่อย่างใกล้ชิดพร้อมกำชับให้ทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมทั้งด้านบุคลากรเครื่องมือและอุปกรณ์เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงและตรวจสอบระบบไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถเข้าดำเนินการช่วยเหลือแก้ไขและฟื้นฟูระบบไฟฟ้าได้อย่างรวดเร็วโดยให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยของประชาชนและเจ้าหน้าที่และปิดท้ายกันที่ข่าวต่างประเทศครับผู้นำสหรัฐส่งสัญญาณพร้อมพบปะกับผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือในการประชุมเอเปกที่จีนเดือนพฤศจิกายนนี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐเปิดเผยระหว่างนำผู้สื่อข่าวเดินชมพื้นที่ก่อสร้างลานจอดเฮลิคอปเตอร์แห่งใหม่ของทำเนียบขาวโดยกล่าวว่าเขาพร้อมที่จะพบกับคิมจองอึนผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือภายในปีนี้หลังสหรัฐปรับลดระยะเวลาซ้อมรบร่วมกับเกาหลีใต้ขณะที่คิมโย

ตองน้องสาวผู้ทรงอิทธิพลของคิมจองอึนระบุว่าพี่ชายของเธอยังมีความรู้สึกที่ดีต่อผู้นำสหรัฐท่ามกลางกระแสจับตาว่าทั้งสองอาจพบกันนอกรอบการประชุมเอเปกที่จีนในเดือนพฤศจิกายนนี้นอกจากนี้ทรัมป์ยังได้ประเมินคลังอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือว่าปัจจุบันน่าจะมีในครอบครองมากถึงประมาณ57ลูกซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนยุคสมัยการบริหารของเขาและมองว่าเป็นสิ่งที่ไม่ควรปล่อยให้เกิดขึ้นอย่างไรก็ตามเขายังคงเชื่อมั่นในความสัมพันธ์ที่ดีส่วนตัวที่มีต่อคิมจองอึนและเชื่อว่าทุกอย่างจะดำเนินไปด้วยดีและทั้งหมดนี้คือทันข่าว13 นาฬิกาจากจุฬาเรดิโอพลัสครับ

ได้เวลาติดตามช่วงเวลาของเพลินเพลงนะครับบนทาง FM 101.5 MHz ครับเราอยู่ดูแลกันที่นี่กับเพลงเพราะเพลงที่ทำให้คุณมีความสุขนะครับช่วงเวลาบ่ายโมงจนถึงบ่ายสองอยู่กับผมอภิศักดิ์สุวรรณศักดิ์ครับ

ชื่นชอบเพลงเก่านะครับเราพร้อมดูแลคุณในช่วงเวลาของเพลินเพลงผ่านทางวิทยุจุฬานะครับ FM 101.5 MHz ครับ2เพลงเริ่มต้นนะครับเป็นน้ำจิ้มกันก่อนและจะเพิ่มเติมนะครับที่02 218 3975-7ครับ

0: ุณคิดถึงเพลงเก่า
1: เมื่อเราเจอกันเจอกันแค่ครั้งเดียวก็ผูกพันเหมือน
0: ถ้าคุณหลงรักเพลงในยุค90จุฬาเรดิโอพลัสจะพาคุณไปฟังเพลงในความทรงจำที่คุณคิดถึงอีกครั้งทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่ายโมงติดตามฟังเพลินเพลงบทเพลงเพราะ

สำหรับเพลงนี้นะครับเวอร์ชั่นของปนัดดาเรืองวุฒินะครับกับเพลงที่ชื่อว่าน้ำตาฟ้านะครับงานเดิมจาก3โทนนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นเวอร์ชั่นไหนก็เพราะเหลือเกินกับเพลงนี้ด้วยนะครับถือว่าช่วงเวลาที่ฝนตกนะครับก็จะมีหลายคนที่คิดถึงเพลงที่เกี่ยวกับฝนด้วยนะฮะแน่นอนหลายคนก็บ่นกันมากมายทีเดียวว่าฝนเนี่ยตกมาตามเวลาเหลือเกินนะครับเวลาราชการเร่งพอเลิกงานเนี่ยก็มาเลยนะฮะแน่นอนครับเพราะว่าการที่สะสมความร้อนนะครับยิ่งกรุงเทพเป็นเมืองที่ใหญ่มากๆอาคารถนนมีแต่ความร้อนเต็มไปหมดเลยเรียกว่าพอถึงช่วงเย็นเนี่ยเป็นเวลาที่เกิดการระเหยน้ำและการเกิดฝนได้มากขึ้นจึงทำให้ฝนตกเวลาเลิกงานเรียกว่าเป็นความท้อแท้จริงๆเลยนะฮะกับสภาพอากาศที่ได้เจอกันด้วยนะครับเอาละครับเพลงไหนเพิ่มเติมนะครับส่งมาได้ที่022183975-7ในช่วงเวลาของเพลินเพลงอยู่ดูแลหัวใจคุณยามบ่ายแบบนี้ครับ

มีคุณผู้ฟังเพิ่มเติมเพลงงานจากพลพลนะครับกับเพลงที่ชื่อว่าแค่มีนะครับเพลงนี้คำร้องโดยกมลศักดิ์สุนทานนท์นะครับและทำนองรวมไปถึงเรียบเรียงโดยพลจุลานนท์นั่นเองนะครับเป็นเพลงเพราะๆอีกหนึ่งเพลงเลยทีเดียวนะครับหลายคนบอกว่าฟังเพลงนี้เป็นเพลงประกอบละครเมื่อก่อนนี้นะครับอุ่นไอรักซึ่งละครเรื่องนี้ก็แตงโมพัทธิดาก็เป็นคนแสดงด้วยนะครับเป็นความทรงจำผ่านเสียงเพลงให้ช่วงเวลาของเราดูแลกันแบบนี้นะครับทางจุฬาเรดิโอพัสของเรานะครับ FM 101.5 MHz ครับ

0: คุณคิดถึงเพลงเก่า
1: เมื่อเราเจอกันเจอกันแค่ครั้งเดียวก็ผูกพันเหมือน
0: ถ้าคุณหลงรักเพลงในยุค90จุฬาเรดิโอพลัสจะพาคุณไปฟังเพลงในความทรงจำที่คุณคิดถึงอีกครั้งทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่ายโมงติดตามฟังเพลินเพลงบทเพลงเพราะในใจที่ใครก็คิดถึง

่งท้ายกับเพลงสุดท้ายนะครับแล้วกลับมาให้เสียงเพลงดูแลหัวใจกันได้ที่นี่นะครับทาง FM 101.5 MHz ทางออนไลน์ด้วยในทุกช่องทางเลยนะครับวันนี้ผมอภิศักดิ์สุวรรณศักดิ์พร้อมกับทีมงานต้องลาไปแล้วสวัสดีครับ

0: FM 101.5 เปิดปรากฏการณ์ที่เป็นข้อถกเถียงทุกคำถามที่เป็นข้อสงสัยตอบได้ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในรายการไซไฟคนแบบวิทย์คิดแบบอาจารย์เจตดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์ดร.เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์คณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทุกวันศุกร์ 16:30 น.ถึง 17:00 น.เชิญถามมาเจษฎาพร้อมตอบ
1: ขอเชิญทุกท่านรื่นรมกับเสียงเพลงอมตะในรายการสุขกันเถอะเราดำเนินรายการโดยดารณีมณีดิษฐ์

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักค่ะเวลาของรายการสุกันธรามาเริ่มต้นแล้วทางสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz ค่ะวันนี้เริ่มต้นอัญเชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพลงพระราชนิพนธ์คำหวานโดยคุณนุ่นสุบงกตนะคะรายการสุกันธราร่วมให้ความสุขโดยธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจRino All Day Dining Cafe ชวนกันมารับประทานอาหารนึกถึงความอร่อยนึกถึงRinoน้ำมันพืชโอลีนเลือกอร่อยเลือกโอลีนน้ำมะพร้าวโคโค่ลัฟน้ำมะพร้าวแท้ 100% ฟังครูเอื้อสุนทรสนานค่ะ

กลิ่นแก้วเพลงไพเราะมากเลยทีเดียวเพลงนี้นะคะแล้วยังมีไพเราะอีกเพลงหนึ่งจากกลิ่นแก้วก็เป็นกลิ่นราตรีหรือเอื้อสุนทรสนานอีกเพลงหนึ่งค่ะ

จากกลิ่นราตรีของคุณครูเอื้อสุนทรสนานก็ต่อกันด้วยดอกราตรีเสียงร้องของคุณมัณฑนาโมรากุลศิลปินแห่งชาติค่ะ

ชื่นใจกับดอกราตรีไปแล้วนะคะงานของครูธนิตผลประเสริฐค่ะเสียงร้องของคุณมันธนามูรากุลศิลปินแห่งชาติแล้วก็ยังมีผู้ถามถึงคุณมันธนามูรากุลอีกเพลงหนึ่งเพลงนี้สั่งรัก

สั่งรักเสียงร้องของคุณมัณฑนาโมรากุลศิลปินแห่งชาตินะคะเพลงที่คุณรวมทองทองนั้นถมท่านชอบมากเลยทีเดียวที่ได้ฟังจากคุณมัณฑนาโมรากุลแล้วท่านก็ได้ร้องเพลงนี้ไว้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะท่านผู้ฟังถามถึงสั่งรักโดยคุณรวมทองทองนั้นถมศิลปินแห่งชาติค่ะ

ท่านผู้ฟังให้วันนี้เป็นวันรวงทองไปแล้วใช่ไหมคะฉะนั้นก็จะมีเพลงของคุณรวงทองเยอะเลยก่อนที่จะได้ไปฟังการพูดคุยกันในช่วงที่สองนะเพลงนั้นสอนน้องที่คุณรวงทองทรัณฑมท่านได้ร้องไว้ฟังเสียงร้องของคุณรวงทองกับเพลงที่เป็นงานของคุณรวงทองเองนะคะคำร้องของคุณรวงทองค่ะแสนเสียดาย

โน่ออเดย์ไดนิ่งคาเฟ่ในซอยเกษมสันต์หนึ่งค่ะหลายท่านก็อย่างที่เรียนให้ทราบชอบมากไปบ่อยมากนะคะไปจนสั่งซ้ำแล้วซ้ำอีกไม่ยอมสั่งอย่างอื่นก็มีเหมือนกันส่วนมากจะถนัดเรื่องน้ำพริกกันนะคะน้ำพริกที่นี่อร่อยจริงๆน้ำพริกลงเรือน้ำพริกกุ้งสดน้ำพริกกะปิอร่อยแล้วก็เครื่องครบครันทั้งนั้นเลยนะคะหรือจะชอบขนมเบื้องยวนสูตรโบราณก็เช่นเดียวกันค่ะไปที่ใดต้องสั่งทุกครั้งไปนะคะขนมก็อร่อยของว่างอร่อยเครื่องดื่มกลมกล่อมกำลังดีเลยทีเดียวใครเป็นคอกาแฟต้องไปที่ Reno All Day Dining Cafe ในซอยเกษมสันต์หนึ่งค่ะหมายเลขโทรศัพท์02-215-0026-7 02-215-0026-7มีผู้รอฟังเพลงนี้ค่ะไม่ค่อยพลาดเลยนะคะรักเธอเสมอที่คุณดวงทองทองเลื่อนโทมร้องคู่กับคุณสมศักดิ์เทพานนท์ค่ะ

ักเธอคนเดียวก็เป็นเพลงโปรดของคุณเรืองทองทองนั้นโทมศิลปินแห่งชาติอีกเพลงหนึ่งนะคะคราวนี้ไปฟังหม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดิวัฒน์ศิลปินแห่งชาติกับเพลงรักเธอคนเดียวเพลงที่ร้องคู่กับคุณเรืองทองทองนั้นโทมศิลปินแห่งชาติค่ะ

รักเธอคนเดียวเพลงคู่จากหม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดิวัฒน์ศิลปินแห่งชาติและคุณรงทองทองนั้นทมศิลปินแห่งชาตินะคะมีเพลงหนึ่งไม่ค่อยได้จัดสักเท่าไหร่ท่านผู้ฟังถามถึงไว้ที่แล้วมาคิดว่าเป็นทาน

รอยมนทินก็เป็นอีกเพลงหนึ่งที่มีผู้ถามถึงไว้นะคะยังมีอีกเพลงที่มีผู้รอฟังคุณรงทองทอลันทมศิลปินแห่งชาติ

รอพี่คือเพลงนั้นแหละนะคะที่มีผู้ถามถึงไว้อีกเพลงนึงค่ะถึงเธอแล้วเดี๋ยวชั่วโมงหน้าคุยกับคุณรงทองทองนั้นถง

ขอเชิญทุกท่านรื่นรมกับเสียงเพลงอมตะในรายการสุขกันเถอะเราดำเนินรายการโดยดารณีมณีดิษฐ์

0: ลินเพลงเพลินใจฟังสบายสบายยามบ่ายกับรายการสุขกันเถอะเรา
1: ชั่วโมงที่2ของสุขกันเถอะเราร่วมให้ความสุขโดยธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจริโนออเดย์ดินิ่งคาเฟ่ชวนกันมารับประทานอาหารนึกถึงความอร่อยนึกถึงริโน

ดวงอาทิตย์เปิดฟ้าให้เราได้เห็นสิ่งที่เรารักเราอยากเห็นเพื่อต่อเติมความสุขความหวังให้มีพลังต่อไป

0: เห็นไหมมัวช้าอยู่ทำอะไรก็ไม่ทำเอาแต่เสียเวลากับอะไรไม่รู้ฟ้ามืดค่ำลงแล้วไข่แดงลูกใหญ่คล้อยต่ำไปสวยงามก็จริงแต่นั่นหมายถึงความมืดความค่ำได้มาเยือนอีกแล้วฟังเสียงกระซิบกระซี้จากอะไรเล่าถ้าไม่ใช่เสียงนกการ่าเริงกลับรังเสียงคลื่นและลมน้ำธารไหลพร่างพรูธรรมชาติล้วนเป็นเพื่อนเราได้อีกเสียงของรวงทองสอดแทรกมาในยามเช้ายามเย็นฝากมาไว้เป็นเพื่อนใจของท่านด้วยรักและผูกพันทุกเวลา
1: ใครเล่าจะอุ้มดาวกอดเดือนไว้เป็นเพื่อนใจฟังสาวน้อยเสียงใสวัย90ก่อนนะคะสวัสดีค่ะคุณรวงทองค่ะ
2: สวัสดีค่ะคุณน้องดารณีค่ะสวัสดีคุณน้องดารณีเนี่ย
1: ค่ะ
2: แล้วก็ท่านผู้ที่รอวันที่8ของสัปดาห์นะคือวันโยงโชว์วันพฤหัสบดี
1: ใช่ค่ะ
2: อันมีความสุข
1: ค่ะ
2: ที่สุดที่เราจะได้คุยกันนะคะ
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
2: ขอฝากความรักความคิดถึงความขอบคุณมาถึงท่านที่รอหลวงทองนะคะ
1: ค่ะ
2: วันนี้ก็เป็นกรณีพิเศษเหมือนเดิมก็คือว่าในพรรษานี้
1: ค่ะ
2: พระเจ้าพระสงฆ์ท่านก็เข้าจำพรรษา
1: ใช่ค่ะ
2: ชาวเราก็วันพระ
1: ค่ะ
2: ธรรมดาก็ไปเข้าวัดทำบุญปฏิบัติธรรม
1: ค่ะ
2: ซึ่งว่าก็ดำเนินรอยตามพระพุทธองค์
1: ค่ะ
2: ซึ่งโลกเราก็เปลี่ยนแปลงเยอะขอให้เราวิ่งเข้าหาคำสอนของพระพุทธองค์ให้มากที่สุดนะ
1: ค่ะ
2: จะมีความสุขได้นะท่านน้องนะ
1: ค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะ
2: ระหว่างพรรษานี้ก็ใครภาวนาอะไรไว้ก็ขอให้บริบูรณ์สำเร็จและโมทนาบุญด้วยนะคะ
1: ค่ะค่ะสาธุค่ะ
2: คิดถึงวันพฤหัสเหมือนกันนะคะค่ะวันนี้รวงทองก็จะเรียนว่าทุกๆวันพฤหัสเวลาจบรายการกับคุณน้องดารณีแล้วเนี่ย
1: ค่ะ
2: หัวใจมันจะพองเหมือนลูกโป่งนะคะก็ได้รับโทรศัพท์มาชอบเพลงชอบอะไร
1: ค่ะ
2: มีความสุขนะคะหัวใจพองโต
1: โอ้โหดีจังค่ะ
2: แต่ลูกโป่งต้องรีบปล่อยลมออกแฟบเดี๋ยวหัวใจโตหัวใจโตไม่มีใครช่วยได้เลยขอบพระคุณไว้ล่วงหน้านะคะท่านรักหลวงทองไว้ในใจมันก็ได้ไม่ต้องบอกหลวงทองเข้าใจค่ะเข้าใจแล้วหลวงทองก็เคยรักเพลงมาก่อนเหมือนกันเป็นผู้รักและหลงเพลงมาก่อนเหมือนกันเข้าใจ
1: ค่ะ
2: แต่ทีนี้ในนักบัดนี้นักพอสอนี้นะในวงการเนี่ยที่อาวุโสที่สุดก็มีหลวงทองเนี่ยนะ
1: ค่ะ
2: อาวุโสเหลืออยู่แหมจะพูดว่าแกก็ไม่ได้ว่าพูดอาวุโสหรอกกัน วันนี้ก็จะพูดถึงเรื่องบุญ
1: ค่ะ
2: ก็คือว่าเล่านิดนึงที่เกี่ยวกับบุญนะคะที่หลวงทองตาเนี่ย
1: ค
2: ือหลวงทองเนี่ยชีวิต

0: ็นเชิงของลุงทองเลยนะคะ
1: ค่ะ
0: ลุงทองมีพี่น้อง5คน
1: ค่ะ
0: ลุงทองเกิดที่บ้านจนๆพักคนงานอะไรอย่างเงี้ยนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เกิดทั้งหมดรวมพี่น้อง5คนมีผู้ชาย3คน
1: ค่ะ
0: พี่ชาย2คนน้องชาย1คน
1: ค่ะ
0: แล้วก็พี่สาวคนหนึ่งแล้วตัวน้องสองก็รวมเป็น5คน
1: ค่ะ
0: แต่ว่าพ่อเคยพูดกับบิดาของหลวงทองนะคะเคยพูดว่าพ่อบุญน้อยพ่อไม่ได้เหลือลูกผู้ชายไว้บวชเลยเพราะพี่ของน้องของหลวงทองสิ้นไปหมดค่ะผู้ชาย
1: ค่ะ
0: มีแต่พี่สาวคนเดียวคนโตกับหลวงทองซึ่งเป็นก่อนสุดท้าย
1: อ๋อค่ะ
0: น้องคนเล็กนะออกมาจุดท้องเนี่ยเป
1: ็
0: นผู้ชาย
1: คุณ
0: ยายแม่ลุงทองเสียชีวิตตอนคลอดเลยนะคะ
1: อ๋อค่ะค่ะ
0: รกไม่ออกค่ะ
1: อืม
0: ว่าคลอดที่บ้านแล้วก็เป็นโบราณด้วยนะคะ
1: ค่ะ
0: ไม่ออกวันนี้เราก็แม่ยายก็เลี้ยงน้องของลุงทองไว
1: ้ค่ะ
0: ตั้งชื่อให้ว่าทองอยู่ก็หวังว่าจะได้หลานผู้ชายไว
1: ้
0: แล้วยังไม่ทันจะได้ยิ้มเลยค่ะก็น้องก็เป็นลมไปอีก
1: อ้าว
0: เขาสิ้นไปหมดก็ตกลงเหลือพี่สาวคนโตคนใหญ่นะ
1: ค่ะ
0: ซึ่งในบ้านปลายชีวิตของเขาก็เลี้ยงดูท่าน
1: อ
0: ย
1: ู
0: ่กันแล้วก็ตอนนี้ท่านจากไปแล้ว
1: ค่ะค่ะค่ะ
0: ก็ลูกเจ้าของท่านก็ดูแลเลี้ยงดูจนท่านจากไปท
1: ี
0: นี้พ่อลงทองก็อายุมากลงทองก็สงสารพ่อแล้วพ่อทำงานหนักก็เป็นโรคหัวใจโตแล้วก็เป็นโรคไส้เลื่อน
1: ค
0: ่ะพ่อทำงานหนักเลี้ยงดูครอบครัวนะคะส่งลงทองเรียนอะไรอย่างนี
1: ้
0: ทีนี้ท่านก็พูดอยู่วันหนึ่งลงทองก็ร้องไห้คือพ่อบอกว่าพ่อบุญน้อยก็ไม่มีลูกชายจะบวช
1: ค่ะ
0: เห็นแล้วคำนั้นของพ่อเนี่ยฮะทำให้ลงทองคิดอะไรขึ้นมาอย่างทองก็วิ่งเหมือนแรงกระตุ้นชีวิตของลงทองว่าชาตินี้ทำไมจะทำทดแทนบุญคุณพ่อไม่ได
1: ้
0: ก็ไปหาหน้าข่าวหนังสือพิมพ์ที่สนิทฉบับหนึ่งค่ะ
1: ค่ะ
0: ลงให้บอกว่าลงทองตอนนั้นทองต้องการอุปสมบทผู้ที่ต้องการอุปสมบทแต่ไม่มีอัตตาบริการ
1: อ๋อค่ะค่ะโอ้ยค่ะ
0: 19คน
1: โอ้ย
0: มาพบมาอะไรนัดวันหรืออะไร
1: ค่ะ
0: ผลสุดท้ายหลวงทองทำได้สำเร็จค่ะ
1: โอ้ยสาธุโอ
0: ้
1: ค่ะ
0: ได้อุ้มใจ
1: ให้
0: พ่อค่ะและเสร็จแล้วหลวงทองก็ให้พ่อเนี่ยค่ะปวารณาบอกพ่
1: อ
0: พ่อฉันน่ะรักพ่อมากฉันกตัญญูต่อพ
1: ่
0: อ
1: พ่อบวชเอง
0: พ่อจึงจะได้เป็นลูกพุทธเจ้า
1: ค่ะ
0: ไปติดต่อประสานงานจนสมเด็จเกี่ยววัดสเกตนะคะ
1: อ๋อค่ะค่ะ
0: ต้องอุปชาให้พ่อหลวงทอง
1: อ๋อค่ะโอ้โ
0: หเมื่ออายุจะ80แล้วนะคะหลวงทองเอาพ่อหลวงทองไปอุปสมบท
1: โอ้สาธุ
0: ค่ะอุปสมบทอยู่ได้15วันเพราะว่าท่านสุขภาพไม่ดี
1: ค
0: ่
1: ะ
0: หลวงทองก็มีหลานอะไรทางฝ่ายพ่อที่นครพนม
1: ค่ะ
0: มาเฝ้าอยู
1: ่
0: ได้15วันพ่อก็เบิกบานแล้วพ่อก็มีความสุขจนพ่อจากไปหลวงทองก็ถือว่าในชีวิตหลวงทองนะได้ทำและสร้างวัดอีกวัดหนึ่งที่หลังอำเภอท่าพนมให้พ่อ
1: ค่ะ
0: แม่แ
1: บบต้องการค่ะสาธุเลยโอ้ยอดเยี่ยมค่ะค่ะ
0: การที่พูดถึงเราเป็นชาวพุทธนะคะ
1: ค่ะ
0: ได้การตอบแทนกตัญญูกตเวทีแล้วเนี่ยพ่อจะเจริญด้วยพรทั้งสี่นะคะแล้วก็เป็นบิดามารดาด้วยแล้วกตัญญูเนี่ยเราก็มีความสุขแล้วก็ไม่ร้องไห้เมื่อคิดว่าโถทำไมอ้อนวอนพ่อเดี๋ยวบาปท้าพ่
1: อ
0: ได้กลศีรษะ
1: ค่ะ
0: ข้าให้พ่ออะไร
1: ค่ะค่ะ
0: นี่ก็เป็นการเล่าครั้งแรกในชีวิตของเรา

0: โอ้ยค่ะอนุโมทนาค่ะโอ้โหค่ะ
1: ก็เลยพูดในระหว่างเข้าบรรดานี้ท่านก็ได้ร่วมโมทนากับหลวงดอง
0: ค่ะ
1: ทุกอย่างหลวงดองเป็นผู้หญิงแต่หลวงดองก็ทำงานที่ถึงจะทำได้ต่อบิดาแล้วนะคะ
0: ค่ะ
1: ค่ะก่อขอบพระคุณโมทนาสาธุที่ท่านได้ร่วมโมทนาด้วย
0: ค่ะสาธุ
1: น้องดารณีด้วยนะ
0: ค่ะสาธุค่ะ
1: ค่ะแล้วก็ตอนนี้หลวงดองได้รับแจ้งจากศูนย์วัฒนธรรมว่าจะมีการแสดงถึงครูเพลงนะคะ
0: ค่ะ
1: คือคุณครูพยงดานี่เป็นครูเพลงนะคะ
0: ค่ะ
1: เป็นครูเพลงรุ่นสมัยหลวงดองเนี่ยอายุเลขสองอะค่ะครูพยงดานี่จะ100 ปีนะ
0: ค่ะ
1: ในวันที่22ที่จะถึงเนี่ยวันเสาร์เนี่ย
0: อ๋อ22สิงหาอ๋อ22เสาร์นี้แล้วค่ะค่ะ
1: เสาร์นี้แล้วค่ะ
0: ค่ะ
1: คุณทางศูนย์วัฒนธรรมก็เชิญศิลปินแห่งชาติที่ได้มีผลงานกับท่านครูพยง
0: ค์100ปีค่ะค่ะ
1: 100ปีค่ะ
0: 100
1: ปีก็ครูพยง
0: ค์
1: ท่านหลวงทองก็จะต้องก็ได้รับเชิญไปด้วย
0: ค่ะ
1: เพราะว่าหลวงทองเป็นเจ้าของเพลงเห็นเดือนรูปเขียว
0: แรมพิศวาสค่ะค่ะ
1: ที่ท่านน้องดารณีได้ใช้เป็นเพลงรอสายเนาะ
0: ชอบมาก
1: เพลงนี้ฮิตมากนะ
0: ชอบค่ะ
1: ไม่ใช่เขียวน้อยไปลอยคว้างฟ้าไกลเหมือนชีวิตบ้านนานะคะ
0: อ
1: ันนี้เห็นเดือนรูปเขียว
0: เล
1: ยเห็นเดือนรูปเขียวก
0: ็
1: เลยคิดว่าท่านผู้มีเกียรติคงจะชอบเพลงนี้แล้วก็ครูท่านก็มีพระคุณอันยิ่งที่ได้มอบผลงานอันมีผู้ชอบมากไพเราะมากด้านวงทองก็ร้องด้วยเสียงเมื่อวัยเลขสองนะ
0: คะ
1: สองต้นๆเลยค่
0: ะ
1: เสียงยังเด็กๆอยู่ต้นเด็ก
0: ไ
1: ปก็เลยขอให้ท่านนะได้ดำเนินถึง100 ปีครูเหมือนการสนุกดีความสามารถที่ท่านตั้งผลงานไม่ใช่นะคะ
0: ได้ค่ะ
1: หลวงทองก็ขอเชิญท่านได้ฟังเพลง100 ปีครูพยงแรมพิศวาสจากหลวงทองทองลั่นธมซึ่งประพันธ์โดยครูพยงมุกดาศิลปินแห่งชาติค่ะ
0: ค่ะเชิญค่ะ

0: ังทีไรก็เพราะทีนั้น
1: นะ
0: แรงพิศวา
1: สท่านน้องกรณีอย่างใช่เป็น
0: เพลงรอสายใช่ค่ะใช่ยังใช้อยู่ชอบมากค่ะแต่ตัวเองไม่ได้ฟังให้คนที่โทรมาฟัง
1: เอาลงทองก็ทำไม่ได้มันทำจ้างก็ทำไม่ได้ใช้มีเพลงรอสายก็เข้ามาค่ะเพลงนี้ก็เรียกว่าจะมาหากินเหม
0: ือ
1: นกับครูมอบมรดกอันมีค่ายิ่งใช้เท่าไหร่ก็ไม่หมด
0: ค่ะ
1: เลยน้อมรำลึกบูชาท่านนะ
0: ค่ะ
1: ถึงร้อยปีก็เราเป็นสิทธิ์ที่เรียกว่าทุกครั้งที่จะร้องเพลงของท่านก็รำลึกถึงท่านนะ
0: ค
1: ่ะกตัญญูในความที่ว่าเมตตาให้เพลงที่ไพเราะอย่างนี
0: ้ค่ะ
1: ค่ะแล้วต่อมาท่านก็แต่งเพลงให้ลุงทองอีกค่ะ
0: ตอนนั้น
1: ลุงทองออกจากวงสุนทรภพแล้ว
0: ค่ะ
1: ลาออกจากกรมประชาสัมพันธ์แล้วค
0: ่ะ
1: ลุงทองก็มาร้องเพลงอิสระนี้ท่านก็แต่งเพลงคู่ให้ร้องกับคุณจรินหลายเพลงเชียวค่ะน
0: ้
1: อง
0: ค่ะ
1: ใ
0: ช่ใช่ค่ะ
1: แล้วก็มีเพลงหนึ่งที่ไปร้องไว้กับน้องชายคนหนึ่งคือศิลปินแห่งชาติเหมือนกันชินกรไกรรา
0: ค่ะ
1: สวรรค์แม่ปี
0: ค่ะ
1: ก็เป็นเพลงเหนือซึ่งชินกรเขามาร้องเพลงไทยสากลเขาก็ร้องได้ดีค่ะคุณชินกรไม่ใช่แต่แหล่แต่ลูกทุ่งนะมันก็ไปได้หลายแบบ
0: ค่ะ
1: แล้วน้องก็ร้องเพราะด้วยนะคะ
0: ค่ะใช่
1: ตอนนี้หนูท้องก็ขอน้อมนำท่านเข้าไปฟังเพลงคู
0: ่
1: ที่ครูประโยคมุกดาร้อยปีสดุดีลำลึกครูประโย
0: ค
1: สวรรค์แม่ปิงร้องคู่กับหลวงทองค่ะ
0: ค่ะได้ค่ะ
1: ท่านผู้มีเกียรติที่นั่งฟังยิ้มอยู่นะคะ ขอให้ท่านมีความสุขมากๆในวันฝนจำจับ
0: ค่ะค่ะค่ะ
1: เชิญค่ะ
0: เชิญฟังค่ะ

0: สวรรค์แม่ปิงร้องคู่ทั้งคุณชรินทร์นันทนาครและก็คุณชินกรไกรราชศิลปินแห่งชาติทั้งสองท่านเลยนะคะ
1: ใช่
0: แต่ที่ได้ฟังไปนั่นคุณชินกรไกรราชค่ะค่ะ
1: น้องช
0: ิน
1: กรชอบค่ะ
0: อืม
1: ก็เลยขอร้องไปค
0: ู
1: ่
0: อ๋อค่ะอืม
1: เพราะว
0: ่
1: าช
0: ิน
1: กรเป็น
0: จิ
1: ตครูประโยง
0: ค่ะ
1: ต
0: ั้
1: งแต่ยาวยุค
0: ใช่ใช่ค่ะ
1: ยาวย
0: ุ
1: ค
0: กัน
1: ได้เพลงนี้ร้องคู่กันไว้ก็ไม่น่าเสียไม่น่าคือก็เขาเรียกว่าอะไรภูมิใจนะคะ
0: ใช่ใช่ค่ะ
1: ร้องคู่กับน้องนะคะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็เพลงก็เก่าด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: ค่ะต่อจากสวรรค์แม่ปิงแล้วเนี่ยอันนี้ตัวเขาก็เป็นที่เมตตาของท่านครูประโยง
0: ค่ะ
1: ต่อมาท่านก็เรียกไปพบที่ห้องอัดท่านนะคะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ท่านมีห้องอัดเองนะ
0: อืมค่ะ
1: เป็นห้องเล็กๆจริงแต่ก็เสียงดีท่านแต่งเองแล้วก็เล่นโน้ตเล่นอะไรเองอะไรทุกอย่าง
0: ค่ะ
1: แล้วก็ไปพบแล้วท่านก็เอาเพลงให้ดูว
0: ่
1: าเนี่ยแต่งไว้ให้หนูนะ
0: อืม
1: คือเป็นเพลงสดุดีผู้หญิงนะคะท่านน้อง
0: ค่ะ
1: ท่านให้ชื่อเพลงนี้ว่าน้ำมือนาเนี่ยดูสิเหมือนกับว่าเราคนโบราณก็พูดว่าเนี่ย
0: น้ำ
1: พักน้ำแรงของผู้ชายเขาอันนี้แบบน้ำมือของฉัน
0: ค่ะ
1: นี่ท่านก็แต่งสดุดีผู้หญิงทีนี้ใจของโลงทองเนี่ยโลงทองก็นึกที่ร้องที่เห็นเนื้อแล้วโลงทองเอาเนื้อกลับมาเนา
0: ะ
1: แล้วก็มาพิจารณาโอ้ครูเรานี่ลึกล้ำมากเป็นกวีซึ่งว่าได้เชิดทูลว่าสมเด็จพระสุริโยไทยท่านกู้ชาตินะ
0: ค่ะ
1: ท่านเป็นผู้หญิงนะคะ
0: ค่ะ
1: แต่เท้าเทพสตรีเท้าจีนซินตอนท่านคุณหญิงโมอะไรก็ล้วนแต่มือก็ควายดาบก็แขวนกู้ชาติบ้านเมือง
0: ค
1: ่
0: ะ
1: โอ้เสร็จแล้ววันที่อัดเนี่ยลงทองร้องไห้นะ
0: โอ้ค่ะ
1: เพราะว่าอะไรรู้ไหมครูประโยงเล่าให้ฟังบอกว่าฉันแต่งเพลงนี้เพราะอะไร
0: ค่ะ
1: ฉันอ่านหนังสือสืบบางละจัน
0: ค่ะ
1: ผู้หญิงน่ะอุ้มลูกให้กินนมอยู
0: ่
1: แล้วก็ไล่ให้สามีไปไล่ฟันพม่าที่สุดบางละจัน
0: โ
1: ถเนี่ยค่ะฉันแต่งเพลงนี
0: ้
1: โอ้โหทราบซึ้งมากเลยค่ะท่านน้อง
0: ค่ะ
1: เรานี่นะเป็นหญิงนะคนก็ว่าผู้หญิงอ่อนแอได้แต่

0: แต่งเนื้อแต่งตัวเฉียดฉายไม่เอาการบ้านการเมืองไม่ใช่เลยค่ะโอ้โหคุณครูประโยคนี้ยึดย้ำมากเลย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: และลุงตองก็มีโชควาสนาด้วยได้ขับร้องเพลงนี้นะ
1: อ๋อค่ะ
0: เพราะว่าในชีวิตท่านมีอยู่คำหนึ่งในเนื้อร้องเนี่ย
1: ค่ะ
0: ในชีวิตท่านคงผ่านสองอ้อมกอดนาความเข้มแข็งแสงสว่างน้ำมือนางสร้างเราแท้เองก็ใช่เราออกมาเราก็ต้องมากินนมแม่ใช่ไหม
1: ค่ะ
0: ออกมาก็มาคลอดมานอนหนุนตักแม่กินน
1: ม
0: ทุกคนอ่ะในโลกทุกคนเลย
1: ใช่
0: ทุกใครจะเกิดมาโดยไม่มีแม่ไม่กินนมไม่ด
1: ี
0: ค่ะก็เลยทราบซึ้งหนาตาดีมากเลยแล้วก็ผูกภูมิใจที่เกิดมาเป็นผู้หญิง
1: ค่ะ
0: แล้วก็ได้ร้องเพลงที่ครูบาอาจารย์มีสมองที่ล้ำเลิศเลย
1: ค่ะ
0: ได้ฝากผลงานอันเยี่ยมยอดไว้
1: ใช่ใ
0: ช่ใช
1: ่ค่ะ
0: แล้วก็คนก็ไม่ได้ค่อยเปิดนะคะท่านน้องหลายท่านไม่ได้เปิด
1: ค่ะค่ะ
0: และบางท่านบอกไม่รู้จักแต่ตอนนี้ก็ให้คุณสวัยเปิดแล้วก็ส่งไปให้คุณสิ
1: ค่ะ
0: ก็รู้สึกก็ในโชว์เขาก็เปิด
1: ค่ะ
0: เขาชอบ
1: ค่ะ
0: เป็นเพลงที่มีค่ามากค่ะ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าเราเป็นเพศแม
1: ่ค่ะค่ะ
0: เหนือหัวเหนือกล้าวของเราผู้ที่เป็นใหญ่ในแผ่นดินสูงสุดนางพญาของแผ่นดินของไทยเรานี้ก็เป็นหญิง
1: ค่ะ
0: หลายพระองค์ที่ได้รับชาติบ้านเมือง
1: ค่ะ
0: ดูแลคุ้มครองคนไทยมา
1: ค่ะ
0: ค่ะก็เลยคิดว่าเป็นเพลงที่มีคุณค่ายิ่งที่ครูทราบไว้ในแผ่นดินไทยนี้นะคะ
1: ค่ะ
0: ลุงทองก็ขอกราบเชิดชู
1: ค่ะ
0: ท่านทุกท่านที่มีลูกรักลูกรักเลี้ยงลูกครอบครัวที่ลูกเต้าอยู่กันด้วยความอบอุ่นรักลูกส่งเสียให้ได้เป็นใหญ่เป็นโตเป็นแม่ที่ดีอะไรลุงทองขอฝากกระดูดีด้วยนะคะในฐานะที่ลุงทองก็อายุ94และใช้เสียงลุงทองนี้กล่อมท่าน
1: ค่ะ
0: นะคะในชีวิตท่านต้องผ่านสองอ้อมกอดนาในชีวิตท่านต้องผ่านเสียงลุงทองค่ะลุงทองขอกราบท้าแม่ของลุงทอง
1: ค่ะ
0: ทุกคืนทุกคืนนะคะทั้งพ่อทั้งแม่น
1: ะ
0: ก็เรียบร้อยก็รักท่านน้องด้วยท่านน้องก็เป็นกุลสตรีและก็เป็นผู้ที่ทำงานเข้มแข็งเป็นผู้น่ารักมีคุณความดีต่อแชร์ความสุขออกไปให้ท่านผู้ฟังตลอดมาหลายสิบปี
1: ค่ะ
0: ขอให้ท่านน้องแข็งแรงแล้วก็เป็นผู้หญิงที่ต้องสะดุดดีเหมือนก
1: ันขอบพระคุณ
0: ค่ะบางคนเข้าล้อลุงทองนะคะโทรมาล้อบอกว่าแม้วันพฤหัสเนี่ยพอขึ้นมาแล้วสวัสดีคุณน้องดารานี
1: อ้าว
0: แม้สละอียาวเกินดิฉันก็ปลื้มคอยจะฟังอยู่คุณน้องดารานีเสียงหวานมาเชียวบอกยาวไปเช่นเลยค่ะคำวันดีน่ะเท่าหลังลุงทองขออนุญาตสวัสดีคุณน้องดารานีคุณน้องดารานีได้ไหมคะลุงทองดีนะลุงทองพูดใหญ่คือว่าคือฟังทุกคำที่พูดเนี่ยฟังทุกคำที่เราใช้คุยกันเนี่ยแล้วก
1: ็
0: เล่าอะไรต่ออะไรก
1: ัน
0: แล้วก็โอ้โหพอวันพฤหัสพอได้ยินเสียงสวัสดีน้องดารานีลุงทองก็เป็นคนมีอารมณ์ขันนะนะเอาอย่างนี้ค่ะก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้

0: พฤหัสต่อไปนี้ดวงทองก็จะเปลี่ยนนะคะสวัสดีค่ะคุณน้องดังวันนี้แกคือหัวล้อใหญ่เลยโอ้ยนะอย่านะเดี๋ยวบัตรประชาชนไปตรงกันคุณน้องดังวันนี้จ่ายบัตรนี้ไม่ได้แล้วต้องเปลี่ยนเป็นนี้ค่ะวันนี้ดวงทองก็มีอะไรมาเล่า
1: ค่ะ
0: เป็นสิ่งที่มาจากใจของน้องทองนะคะ
1: ค่ะ
0: อายุต้องเท่านี้แล้วก็ต้องเล่าซะว่าแม่อดีตเนี่ยมันทำให้เราอายุยืน
1: ค่ะ
0: ความที่เราฟังกับอดีตที่ต้องมีสองมุมทุกอย่างพุทธเจ้าก็บอกว่าเราอยู่กันในโลกน่ะเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายทั้งนั้นแหละ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เพราะว่าทั้งนั้นไม่มีศัตรูหมู่ร้ายอะไรหรอกเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายทั้งนั้นน่
1: ะ
0: เพียงแต่เขายังคิดไม่เป็นนั้นก็มีแต่พุทธเจ้าก็ทรงสอนไว
1: ้ค
0: ่ะทีนี้นะวันนี้หลวงพ่อก็ขออัญเชิญอำนาจแห่งพุทธบารมีธรรมบารมีสังฆบารมีและบารมีความดีของครูบาอาจารย์พระคุณของครูบาอาจารย์มาให้พรท่านนะคะให้คุ้มครองให้ชีวิตของท่านมีแต่ความผาสุกร่มเย็นด้วยพรทั้งสี
1: ่
0: ตลอดทุกท่านที่ฟังอยู่และก็หลวงทองก็จะคุยกับท่านรักท่านคิดถึงท่านเหมือนกันขอให้มีความสุขนะคะขอบคุณคุณน้องดาราที่เป็นผู้จัดรายการที่น่ารัก ของคนทั่วไปเยอะแยะ
1: ขอบพระคุณค่ะ
0: ค่ะรู้ทองรักคุณน้องดารานีและขอบพระคุณที่ให้เกียรติมาได
1: ้
0: ค
1: ุ
0: ยอะไรเล็กๆน้อยๆที่คิดว่าจะมีคุณปรี

ก็หัวหึ่หึ่กันกับเพลงคนนะคะคุณสุเทพวงศ์กำแหงศิลปินแห่งชาติค่ะปิดท้ายชั่วโมงนี้ด้วยจำปาทองเสียงร้องของคุณธนงศักดิ์ภักดีเทวานะคะพรุ่งนี้ฟังเพลงกับสุเกินทราวต่อตรงนี้สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz ค่ะ 14 นาฬิกานะคะขอบคุณธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจรีโน่ออเดย์ดินนิ่งคาเฟ่ชวนกันมารับประทานอาหารนึกถึงความอร่อยนึกถึงรีโน่น้ำมันพืชโอลีนเลือกอร่อยเลือกโอลีนน้ำมะพร้าวโคโค่เลิฟน้ำมะพร้าวแท้ 100% ขอบพระคุณทุกท่านสวัสดีค่ะ

0: ิทยาศาสตร์การกีฬาเวลาดีๆเพื่อสุขภาพดีๆโดยคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1: สวัสดีครับท่านฟังครับท่านฟังครับทุกครั้งที่คนเราเขม่าท้องนะครับสมองก็จะขยับตัวอย่างแผ่วเบาอยู่ภายในกะโหลกศีรษะและการขยับนี้เองนะครับที่กำลังช่วยล้างสมองขจัดขยะที่เกิดจากการเผาผลาญซึ่งเป็นสาเหตุของโรคสมองเสื่อมวารสาร Nature Neuroscience นะครับได้เผยแพร่งานวิจัยชิ้นสำคัญโดยทีมวิจัยสหวิทยาการจากมหาวิทยาลัย Pennsylvania State ในประเทศสหรัฐอเมริกานะครับทีมนักวิจัยได้ผสมผสานการสร้างภาพจำลองในสิ่งมีชีวิตร่วมกับการจำลองการไหลของกองเหลวด้วยคอมพิวเตอร์ซึ่งพิสูจน์ได้เป็นครั้งแรกว่ามีกลไกที่เรียกว่าปั๊มทางกายภาพซึ่งซ่อนเร้นอยู่ซึ่งก็มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการเชื่อมโยงระหว่างร่างกายและสมองนะครับสมองคืออวัยวะที่ใช้พลังงานมากที่สุดในร่างกายตราบใดที่คนเรายังมีชีวิตอยู่เซลล์ประสาทในสมองก็จะเผาผลาญพลังงานเปรียบเสมือนเครื่องยนต์ที่เดินหน้าเต็มกำลังตลอด24ชั่วโมงซึ่งสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะเกิดขึ้นก็คือขยะนั่นเองนะครับซึ่งขยะนี้ก็รวมไปถึงสารโปรตีนเบต้าอะไมลอยด์ซึ่งมีความเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับโรคอัลไซเมอร์อวัยวะอื่นๆในร่างกายยังมีระ

น้ำเหลืองคอยช่วยขนย้ายขยะนะครับแต่สมองกลับถูกปิดผนึกไว้อย่างแน่นหนาภายในกะโหลกศีรษะและก็ไม่มีท่อน้ำเหลืองแบบดั้งเดิมแล้วสมองของคนเรานั้นจะเอาขยะไปทิ้งที่ไหนล่ะครับความรู้แบบดั้งเดิมก็คือสมองกำจัดขยะตอนที่คนเรานอนหลับนะครับเวลาที่คนเรานอนหลับสนิทนะครับน้ำเลี้ยงสมองและไขสันหลังก็จะไหลเวียนชะล้างสมองแต่สิ่งเหล่านี้ก็ทำให้เกิดข้อสงสัยตามมาคือถ้าหากกระบวนการนี้เกิดขึ้นตอนนอนเท่านั้นทำไมคนที่ขยับร่างกายบ่อยๆหรือมีนิสัยชอบออกกำลังกายถึงมีความเสี่ยงต่อโรคสมองเสื่อมและอัลไซเมอร์ต่ำกว่าอย่างเห็นได้ชัดทั้งๆที่มีเวลานอนเท่าเทียมกันนะครับนักวิจัยได้ใช้กล้องจุลทรรศน์แบบชนิดที่เรียกว่า2โฟตอนนะครับซึ่งก็มีความละเอียดสูงส่องไปที่หนูทดลองที่กำลังเริ่มขยับตัวก็ได้เห็นภาพนี้นะครับนั่นก็คือว่าเมื่อสัตว์ทดลองเตรียมที่จะเคลื่อนไหวแม้จะเป็นแค่การเตรียมตัวลุกขึ้นยืนหรือก้าวขาเพียงก้าวเดียวกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวโดยเฉพาะกล้ามเนื้อหน้าท้องจะหดตัวลงโดยสัญชาตญาณการขยับท้องที่ดูเหมือนเป็นเรื่องเล็กน้อยนี้จริงๆแล้วได้เปิดใช้งานที่เรียกว่าระบบไฮดรอลิกคือระบบแรงดันของเหลวที่แม่นยำและซับซ้อนเมื่อกล้ามเนื้อท้องหดตัวก็จะทำหน้าที่เหมือนปั๊มส่งพลังที่ดันเลือดจากช่องท้องขึ้นไปสู่กลุ่มเส้นเลือดดำในกระดูกสันหลังและแรงดันนี้ก็จะถูกส่งต่อเข้าสู่กะโหลกศีรษะที่เป็นระบบปิดและสมองก็จะขยับตัวจริงๆดังนั้นทุกครั้งที่กล้ามเนื้อท้องออกแรงกดสมองจะเกิดการเคลื่อนที่เล็กน้อยแต่ชัดเจนอยู่ภายในกะโหลกศีรษะนักวิจัยได้กล่าวว่าโครงสร้างของสมองนั้นจริงๆแล้วเปรียบเสมือนฟองน้ำนุ่มๆที่อมน้ำไว้จนชุ่มการที่จะล้างฟองน้ำที่สกปรกให้สะอาดนั้นนะครับไม่มีทางทำความสะอาดได้ด้วยการแช่ไว้ในน้ำเฉยๆแต่ต้องค่อยๆบีบเบาๆซึ่งการขยับตัวของสมองที่เกิดขึ้นจากการหดตัวของหน้าท้องในแต่ละครั้งคือการบีบฟองน้ำก้อนนี้เบาๆเพื่อขับเคลื่อนให้น้ำเลี้ยงสมองและไขสันหลังไหลเวียนผ่านรอยหยักและซอกมุมอันซับซ้อนของสมองเพื่อบีบไล่และชะล้างขยะจากการเผาผลาญที่ขัดขวางการทำงานของเซลล์ประสาทออกไปให้สะอาดนั่นเองนะครับท่านผู้ฟังครับอันตรายที่ร้ายที่สุดที่เกิดขึ้นกับสมองอย่างเงียบๆเวลาที่คนเรานั่งจมอยู่กับเก้าอี้ทำงานจ้องหน้าจอคอมพิวเตอร์นานหลายชั่วโมงคือกล้ามเนื้อท้องจะอยู่ในสภาวะผ่อนคลายและหยุดการทำงานโดยสิ้นเชิงซึ่งก็ส่งผลให้ปั๊มไฮดรอลิกที่ทำหน้าที่ล้างสมองนั้นปิดตัวลงอย่างสมบูรณ์สมองที่เป็นเสมือนฟองน้ำก้อนนี้จึงได้แต่นอนนิ่งจมอยู่ในกองขยะที่เป็นสารคัดหลั่งของตัวเองและค่อยๆสะสมระเบิดเวลาลูกเล็กๆที่จะนำไปสู่โรคสมองเสื่อมได้ทีละนิดโดยที่ไม่รู้ตัวดังนั้นนะครับงานวิจัยได้เน้นย้ำว่าแค่คนเราลุกขึ้นยืนจากเก้าอี้แล้วเกร็งแกนกลางลำตัวเล็กน้อยหรือการเกร็งแกนกลางตามธรรมชาติขณะเดินสิ่งเหล่านี้ก็เพียงพอที่จะเปิดใช้งานกลไกล้างสมองนี้แล้วนะครับดังนั้นครั้งต่อไปถ้าหากนั่งทำงานหน้าคอมพิวเตอร์นานหลายชั่วโมงนะครับแล้วก็รู้สึกตื้อคิดอะไรไม่ออกลองลุกขึ้นยืนนะครับแล้วก็หายใจเข้าลึกๆแล้วตั้งใจขมวดท้องสัก 2-3 ครั้งนะครับเพื่อที่จะทำให้สมองได้มีการขยับตัวเบาๆอยู่ในกะโหลกศีรษะเพื่อช่วยชะล้างขยะที่สะสมมาตลอดเวลาผ่านออกไปนะครับและถ้าจะให้ดีก็ควรมีการออกกำลังกายในช่วงเวลาว่างด้วยนะครับเพราะการออกกำลังกายจะเป็นการขับเคลื่อนปล้ำทำความสะอาดภายในที่เรามองไม่เห็นวันนี้ผมวิชิตคนึงสุขเกษมขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: ับรู้ทุกประเด็นข่าวสารติดตามความเคลื่อนไหวทั้งไทยและจีน
1: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการสารสัมพันธ์ไทยจีนนะคะ
0: มาติดตามข้อมูลกับสถานีวิทยุ CRI กรุงปักกิ่งประเทศจีน
1: ในรายการเราประเด็นการเมืองนี้ต่อนะคะอยู่กับดิฉันพาดาราเป็นกลางจากหลังไรกิโอพั
2: ฒและดิฉันนันทิดาพวงทองจากสถานีวิทยุ CRI กรุงปักกิ่งค่ะ
1: เริ่มต้นติดตามกันก่อนที่หัวข้อข่าวประจำวันนี้ค่ะ
2: นายกรัฐมนตรีหลี่เฉียงนะคะเป็นประธานประชุมคณะรัฐมนตรีจีนครั้งที่12เน้นในเรื่องของการดำเนินงานเชิงลึกให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมค่ะ
1: คราวนี้นะคะถือว่าหลายท่านติดตามกันอยู่นะคะว่าจะมีนโยบายเชิงลึกอย่างไรบ้างในด้านเศรษฐกิจและสังคมต้องไปติดตามข้อมูลเพิ่มเติมกันแล้วค่ะ
0: ต่อไปนี้เสนอข่าวจาก CRI นายกรัฐมนตรีหลี่เฉียงเป็นประธานประชุมคณะรัฐมนตรีจีนครั้งที่12เน้นดำเนินงานเชิงลึกให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเมื่อวันที่14สิงหาคมนายหลี่เฉียงนายกรัฐมนตรีจีนเป็นประธานการประชุมเต็มคณะของคณะรัฐมนตรีจีนครั้งที่12เพื่อศึกษาเชิงลึกและปฏิบัติตามเจตนารมณ์ของคำปราศัยสำคัญของนายสีจิ้นผิงเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์จีนเกี่ยวกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและงานเศรษฐกิจในปัจจุบันโดยเน้นว่าต้องรวมแนวคิดและการกระทำเข้าด้วยกับการตัดสินใจทางวิทยาศาสตร์และการตัดสินใจปรับใช้ของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนที่มีต่อสถานการณ์จริงทำงานต่างๆให้มั่นคงและมุ่งมั่นที่จะบรรลุภารกิจเป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมตลอดทั้งปีและการบรรลุเริ่มต้นที่ดีของแผนพัฒนาฉบับที่15นายหลี่เฉียงชี้ให้เห็นว่าตั้งแต่ต้นปีนี้ภายใต้การนำที่แข็งแกร่งของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนที่มีนายสีจิ้นผิงเป็นแกนหลักและภายใต้ความพยายามร่วมกันในทุกด้านเศรษฐกิจของประเทศจีนได้ดำเนินไปอย่างราบรื่นและก้าวหน้าอย่างมั่นคงแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มการพัฒนาของพลังขับเคลื่อนไปสู่โครงสร้างใหม่และยอดเยี่ยมแสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นและความมีชีวิตชีวาที่แข็งแกร่งในขณะเดียวกันก็ต้องตระหนักว่าปัญหาอุปสงค์ภายในประเทศไม่เพียงพอยังคงเด่นชัดในปัจจุบันความยากลำบากของวิสาหกิจในบางอุตสาหกรรมได้เพิ่มขึ้นและความไม่แน่นอนของสภาพแวดล้อมภายนอกก็ได้เพิ่มขึ้นด้วยต้องยึดเป้าหมายการพัฒนาและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไปสู่สิ่งใหม่อย่างยั่งยืนนายกรัฐมนตรีหลี่เฉียงกล่าวย้ำว่าปีนี้เป็นปีแรกของการดำเนินงานตามแผนพัฒนาฉบับที่15ต้องผลักดันการวางแผนตั้งแต่เริ่มต้นคว้าโอกาสโครงการก่อสร้างทางวิศวกรรมที่สำคัญและแสดงบทบาทนำในการวางแผนและผลักดันการทำงานในด้านต่างๆต้องมุ่งมั่นให้เศรษฐกิจดำเนินไปอย่างราบรื่นยืนหยัดในการขยายจุดยุทธศาสตร์ของอุปสงค์ภายในประเทศสร้างวงจรภายในประเทศให้เข้มแข็งต่อไปและปลดปล่อยพลังศักยภาพของอุปสงค์ภายในประเทศอย่างเต็มที่ส่งเสริมอุปสงค์ต่างประเทศอย่างมีเสถียรภาพขยายพื้นที่ความร่วมมือที่เป็นประโยชน์ร่วมกันของเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศและส่งเสริมการพัฒนาดุลการค้าเพื่อเสริมสร้างพลังวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเร่งการเปลี่ยนแปลงพลังงานทั้งเก่าและใหม่นอกจากนี้ยังคงเพิ่มอุตสาหกรรมหลักที่เกิดขึ้นใหม่และปลูกฝังการสนับสนุนอุตสาหกรรมในอนาคตส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงและยกระดับอุตสาหกรรมแบบดั้งเดิมอย่างต่อเนื่องและตอกย้ำรากฐานเศรษฐกิจที่แท้จริงต้องส่งเสริมการประกันและปรับปรุงการดำรงชีวิตของประชาชนเพิ่มโอกาสการจ้างงานเพิ่มรายได้ยกระดับการบริการสาธารณะเสริมสร้างความมั่นคงในชีวิตขั้นพื้นฐานของประชาชนที่ประสบภัยพิบัติและการฟื้นฟูหลังภัยพิบัติเสริมสร้างความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างต่อเนื่อง
1: เดินทางมาถึงช่วงที่2ของรายการกับช่วงคุยกันวันละประเด็นค่ะ
2: คุณระพีพันธ์กับคุณชัยโกศิลป์นะคะจะมาวิเคราะห์การที่จีนเปิดประเทศมุ่งมั่นด้วยมาตรฐานสูงแล้วก็เพิ่มการเปิดกว้างในภาคบริการจะส่งผลต่อต่างประเทศแล้วก็เศรษฐกิจโลกอย่างไรนั้นต้องไปติดตามรับฟังกันค่ะ
3: คุยกัน
4: วันละ
0: ประเด็น

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่ช่วงคุยกันวันละประเด็นค่ะวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับคุณชัยเจนซินและดิฉันระพีพันธ์วงกอมประเวศค่ะสวัสดีค่ะคุณชัยเจนซินคะ
1: สวัสดีครับคุณระพีพันธ์สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่าน
0: ค่ะในเรื่องของการพัฒนานะคะแล้วก็การลงทุนจากต่างชาตินะคะนักลงทุนต่างชาติเนี่ยเห็นโอกาสที่ดีงามแล้วก็รู้สึกว่าสามารถที่จะมองหาโอกาสระยะยาวในการที่จีนมีการเปิดประเทศกว้างขึ้นอย่างต่อเนื่องใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับเมื่อเร็วๆนี้ผู้ป่วยชาวมองโกเลียรายหนึ่งเพิ่งเสร็จสิ้นการรักษาด้วยเคมีบำบัดรอบแรกที่โรงพยาบาล Perennial General ในนครเทียนจินโรงพยาบาลทั่วไประดับตติยภูมิที่ต่างชาติเป็นเจ้าของทั้งหมดแห่งแรกในประเทศจีนดังได้รับการรักษาระดับสารบ่งชี้มะเร็งของผู้ป่วยรายนี้ลดลงอย่างมีนัยสำคัญผู้ป่วยรายนี้บอกว่าการจองนัดหมายทำได้ง่ายทีมแพทย์มีความเป็นมืออาชีพและเอาใจใส่ผู้ป่วยรวมทั้งได้วางแผนการรักษาอย่างรวดเร็วนับตั้งแต่เปิดทำการในเดือนกุมภาพันธ์ปี2025จนถึงปลายเดือนมกราคมปี2026ที่ผ่านมาโรงพยาบาลแห่งนี้ได้ให้การรักษาผู้ป่วยไปแล้วประมาณ 14,000 รายซึ่งรวมถึงผู้ป่วยต่างชาติกว่า300รายจาก24ประเทศและภูมิภาคนายหลิวตันผู้อำนวยการโรงพยาบาลกล่าวว่าโรงพยาบาลแห่งนี้ให้บริการทั้งผู้ป่วยในท้องถิ่นและชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศจีนและยังเปิดช่องทางใหม่สำหรับผู้ป่วยต่างชาติที่ต้องการเข้ารับการรักษาพยาบาลในประเทศจีนโรงพยาบาล Perennial General เป็นหนึ่งในผู้รับประโยชน์จากโครงการนำร่องเพื่อขยายการเปิดกว้างในภาคการดูแลสุขภาพและจีนได้ให้คำมั่นที่จะเปิดกว้างมากขึ้นไปอีก
0: ในรายงานการทำงานของรัฐบาลจีนนะคะประจำปี2026ได้ระบุไว้ว่าประเทศจีนก็จะขยายการเข้าถึงตลาดแล้วก็เปิดกว้างในด้านต่างๆมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคบริการจีนจะขยายการทดลองเปิดรับการลงทุนเพิ่มเติมในด้านบริการโทรคมนาคมที่มีมูลค่าเพิ่มด้านเทคโนโลยีชีวภาพแล้วก็โรงพยาบาลที่ต่างชาติเป็นเจ้าของทั้งหมดและสาขาอื่นๆค่ะท่ามกลางการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวแล้วก็ความไม่แน่นอนที่เพิ่มสูงขึ้นจีนได้ยืนยันความมุ่งมั่นในการเปิดประเทศที่มีมาตรฐานสูงผ่านแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ5ปีฉบับล่าสุดโดยในอีก5ปีข้างหน้าจีนก็จะยังคงมุ่งมั่นที่จะเปิดประเทศและดำเนินความร่วมมือที่เป็นประโยชน์รวมกันกับต่างชาติขยายการเปิดกว้างทางสถาบันอย่างต่อเนื่องและพัฒนาระบบใหม่ๆเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจแบบเปิดที่มีมาตรฐานสูงที่สายการประกอบขั้นสุดท้ายแห่งที่2ของเครื่องบินตระกูลA320 ของ Airbus ในนครเทียนจินการประกอบเครื่องบินกลุ่มแรกก็กำลังดำเนินไปอย่างต่อเนื่องในขณะเดียวกัน Airbus ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจโทรคมนาคมที่มีมูลค่าเพิ่มซึ่งทำให้บริษัทสามารถเสนอบริการต่างๆเช่นการตรวจสอบสภาพเครื่องบินและการบำรุงรักษาเชิงคาดการแก่ผู้ประกอบการสายการบินในประเทศจีนได้นายจอสวีนะคะรองประธานบริหารและ CEO ของ Airbus China กล่าวว่า Airbus มีความเชื่อมั่นอย่างเต็มเปี่ยมในตลาดการบินของจีนที่กำลังเติบโตไปอย่างรวดเร็วห่วงโซ่ประธานที่แข็งแกร่งและมีความยืดหยุ่นแล้วก็สภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่มีคุณภาพสูงของจีนนายจอสวีนะคะยังกล่าวด้วยว่าความมุ่งมั่นของจีนในการเปิดประเทศด้วยมาตรฐานสูงจะสร้างสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่มั่นคงและยืดหยุ่นมากขึ้นสำหรับการพัฒนาของ Airbus ค่ะ
1: ด้วยตลาดขนาดใหญ่และสภาพแวดล้อมการลงทุนชั้นเยี่ยมจีนยังคงเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมสำหรับการลงทุนจากต่างชาติจากข้อมูลของกระทรวงพาณิชย์จีนในปี2025มีการจัดตั้งวิสาหกิจต่างชาติขึ้นใหม่ 7,392 แห่งเพิ่มขึ้น 19.1% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าศาสตราจารย์จังสวยปัวจากวิทยาลัยการจัดการและเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเทียนจินกล่าวว่าในอดีตนักลงทุนต่างชาติให้ความสำคัญกับผลประโยชน์ด้านประชากรของจีนแต่ปัจจุบันพวกเขามองหาผลประโยชน์ด้านนวัตกรรมและความมั่นคงของตลาด

0: ศาสตราจารย์จังสุยปัวกล่าวเพิ่มเติมว่าบริษัทต่างชาติกำลังปรับเปลี่ยนธุรกิจในจีนจากฐานการผลิตไปสู่ศูนย์กลางอเนกประสงค์สำหรับการตลาดการวิจัยและพัฒนาความยืดหยุ่นของห่วงโซ่อุปทานและความร่วมมือด้านนวัตกรรมระดับโลกโดยมุ่งเน้นการลงทุนในภาคบริการและเทคโนโลยีระดับสูง
1: ค่ะก็นอกจากประเด็นที่ว่าจีนยังคงยืนยันนะคะว่าจะคงรักษาการเปิดกว้างแล้วก็ทำให้กลายเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมสำหรับการลงทุนจากต่างชาติแล้วนะคะอีกหนึ่งประเด็นที่เราสองคนจะนำมาพูดคุยกันในรายการวันนี้ก็คือเรื่องของการที่จีนยังคงขยายแล้วก็ยกระดับภาคบริการเพื่อที่จะแบ่งปันโอกาสกับทั่วโลกมากต่อเนื่องค่ะเมื่อเร็วๆนี้นะคะจีนได้มีการจัดประชุมระดับชาติเกี่ยวกับภาคบริการที่กรุงปักกิ่งท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวแล้วก็การค้าโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบอย่างลึกซึ้งจีนกำลังพยายามเปิดโอกาสใหม่ๆสำหรับการพัฒนาภาคบริการที่มีคุณภาพสูงการผลักดันเชิงกลยุทธ์นี้ก็ไม่เพียงแต่สนับสนุนความมุ่งมั่นของจีนในการแสวงหาการเติบโตทางเศรษฐกิจที่มีคุณภาพสูงเท่านั้นแต่ยังเปิดโอกาสใหม่ๆที่สำคัญสำหรับความร่วมมือระดับโลกในภาคบริการอีกด้วยตั้งแต่ต้นปี2026นี้เป็นต้นมานะคะจีนได้มีการออกนโยบายต่างๆเกี่ยวกับการพัฒนาภาคบริการที่สำคัญก็คือในเรื่องของการแถลงนโยบายของรัฐบาลในปีนี้ได้เสนอให้ยกระดับศักยภาพและคุณภาพของภาคบริการแล้วก็รวมไปถึงในเรื่องของการสร้างแบรนด์บริการของจีนที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ขยายการเข้าถึงตลาดและขอบเขตของการเปิดกว้างโดยมุ่งเน้นไปที่ภาคบริการค่ะและล่าสุดที่ประชุมระดับชาติเกี่ยวกับภาคบริการได้วางแผนอย่างเป็นระบบเพื่อยกระดับศักยภาพแล้วก็คุณภาพของภาคบริการมาตรการเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงการวางแนวทางเชิงกลยุทธ์ของจีนให้สอดคล้องกับหลักการพื้นฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจและเป็นการแก้ปัญหาจุดอ่อนเชิงโครงสร้างทางเศรษฐกิจมาตรการเหล่านี้จะช่วยเติมพลังใหม่ให้กับการขับเคลื่อนการสร้างระบบอุตสาหกรรมที่ทันสมัยแล้วก็ในเรื่องของการส่งเสริมการเติบโตอย่างมีคุณภาพสูงค่ะ
0: ภาคบริการเป็นองค์ประกอบสำคัญของเศรษฐกิจประเทศและระดับการพัฒนาของภาคบริการถือเป็นตัวชี้วัดสำคัญความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศสถิติที่น่าพึงพอใจแสดงให้เห็นถึงการขยายตัวอย่างต่อเนื่องของภาคบริการจีนในปี2025มูลค่าเพิ่มของภาคบริการจีนสูงเกิน80ล้านล้านหยวนเป็นครั้งแรกคิดเป็น 57.7% ของ GDP จีนภาคบริการมีส่วนสนับสนุนต่อการเติบโตของเศรษฐกิจถึง 61.4% และยังคงเป็นแหล่งจ้างงานที่ใหญ่ที่สุดมานานกว่าทศวรรษตั้งแต่การท่องเที่ยวได้ดูหนาวที่เฟื่องฟูและประสบการณ์การเดินทางที่น่าประทับใจไปจนถึงกิจกรรมกีฬาระดับรากหญ้าเช่นการแข่งขันฟุตบอลในหมู่บ้านและในเมืองภาคบริการยังคงสร้างสถานการณ์ใหม่ๆและกระตุ้นความต้องการใหม่ๆอย่างต่อเนื่องโดยบูรณาการอย่างลึกซึ้งในชีวิตประจำวันของประชาชนภาคบริการมีบทบาทสำคัญในการยกระดับอุตสาหกรรมตอบสนองความต้องการของประชาชนและขยายการจ้างงานเมื่อมองอนาคตคาดว่าภาคบริการของจีนในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่15จะมีมูลค่าเกิน100ล้านล้านหยวนซึ่งแสดงให้เห็นถึงศักยภาพการเติบโตอย่างมหาศาลในภาพรวมผลกระทบเชิงบวกจากการขยายตัวและการยกระดับภาคบริการของจีนกำลังปรากฏให้เห็นเด่นชัดมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งเป็นการเสริมสร้างความเชื่อมโยงระหว่างการหมุนเวียนภายในประเทศและระหว่างประเทศ
1: ตัวอย่างที่เป็นรูปธรรม2ประการนะคะที่ถือว่าช่วยเน้นย้ำแนวโน้มนี้ได้ก็คือประการที่1 นะคะความนิยมที่เพิ่มขึ้นของการท่องเที่ยวในจีนและการช้อปปิ้งในจีนส่งผลให้ธุรกิจบริการท่องเที่ยวกลายเป็นส่วนที่ใหญ่ที่สุดของภาคบริการในจีนค่ะประการที่2ก็คือการค้าบริการโดยรวมของจีนนั้นมีมูลค่าสูงเกิน8ล้านล้านหยวนในปี2025ภาคบริการก็ได้กลายเป็นช่องทางหลักในการดึงดูด

0: การลงทุนจากต่างประเทศค่ะในอนาคตนะคะจีนจะยังคงเปิดกว้างแล้วก็ยกระดับภาคบริการกระชับความร่วมมือที่เป็นประโยชน์ร่วมกันกับทั่วโลกต่อไปค่ะเวลาของรายการวันนี้ใกล้หมดลงแล้วคุณชัยเจนซินและดิฉันดพีพันธ์วงกรมประเวศลาไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: 用你的母语学汉语，每日汉语。
1: 用你的母语学汉语，每日汉语。
2: เรียนภาษาจีนกับ CRI

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังยินดีต้อนรับสู่รายการเรียนภาษาจีนกับ CRI ดิฉันโจชื่อค่ะ
1: นี่ฮาวคุณโจต้าเจี๋ยฮาวสวัสดีค่ะทุกท่าน
0: มาทบทวนครั้งที่แล้วกันหน่อยนะคะนิ้นเซียนฉิงแปลว่าอะไรคะ
1: นิ้นเซียนฉิงเชิญท่านก่อนค่ะ
0: ถูกต้องค่ะแล้วเปียเจอมาเค่อฉิแปลว่าอะไร
1: เปียเจอมาเค่อฉีอย่าเกรงใจไม่ต้องเกรงใจค่ะ
0: เปียเจอมาเค่อฉีอย่าเกรงใจไม่ต้องเกรงใจแล้วคำว่าชนแก้วเพื่อความร่วมมือที่ดีของเราภาษาจีนพูดอย่างไรคะ
1: 为我们的合作成功干杯
0: ถูกต้องค่ะ为我们的合作成功干杯ชวนดื่มเพื่อความร่วมมือที่ดีของเรา
1: คุณโจคะไม่มีอะไรสำคัญไปกว่าสุขภาพเชิญดื่มเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์ของเราล่ะคะภาษาจีนพูดอย่างไรคะ
0: พูดว่า为大家的身体健康干杯
1: 为大家的身体健康干杯
0: 大家的ของท่านทั้งหลายของทุกท่าน
1: 大家的
0: 身体ร่างกาย
1: 身体
0: 健康สุขภาพ
1: 健康
0: 干杯ชนแก้ว
1: 干杯
0: 为大家的身体健康干杯
1: 为大家的身体健康干杯เชิญดื่มเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์ของเราค่ะ
0: มาฟังบทสนทนากันนะคะ
2: 为我们的合作成功干杯
3: 为大家的身体健康干杯
1: คุณโจคะก่อนงานเลี้ยงจะเลิกควรกล่าวขอบคุณเจ้าภาพภาษาจีนพูดอย่างไรคะ
0: พูดว่า感谢你们的热情款待
1: 感谢你们的热情款待
0: 感谢ขอบคุณ
1: 感谢
0: 你们的ของคุณ
1: 你们的
0: 热情อบอุ่น
1: 热情
0: 款待ต้อนรับ
1: 款待
0: 感谢你们的热情款待
1: 感谢你们的热情款待ขอบคุณที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นค่ะมาฟังบทสนทนากันค่ะ
2: 时间不早了我们该走了，感谢你们的热情款待。
3: 欢迎你们以后常来。
1: มาถึงเกรดวัฒนธรรมจีนวันนี้คุณโจมีเรื่องอะไรมาเล่าคะ
0: เรื่องฟาสต์ฟู้ดค่ะฟาสต์ฟู้ดในจีนกำลังได้รับความนิยมหลังจากจีนเปิดประเทศชาวจีนเปิดรับวัฒนธรรมตะวันตกเข้ามาอย่างมากร้านฟาสต์ฟู้ดเหล่านี้ส่วนใหญ่เลือกใช้วัตถุดิบที่ผลิตในจีนและดัดแปลงรสชาติให้เข้ากับความนิยมของคนจีนอย่างไรก็ตามขณะนี้ผู้ประกอบการของจีนเองก็ได้เปิดให้บริการอาหารจีนในรูปแบบฟาสต์ฟู้ดและได้รับความนิยมอย่างดีทีเดียวด้วยรสชาติที่คุ้นและรูปลักษณ์การให้บริการที่เข้ากับยุคสมัยได้เป็นอย่างดีค่ะ
1: แม้เป็นทางเลือกที่ดีสำหรับผู้บริโภคทีเดียวนะคะก่อนจบรายการ

0: วันนี้มีการบ้านให้ท่านผู้ฟังค่ะคำว่าเชิญท่านก่อนภาษาจีนพูดอย่างไรคะกรุณาส่งคำตอบมาที่อีเมล tai@cri.com.cn ถ้าท่านต้องการทบทวนบทเรียนของวันนี้หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมขอเชิญคลิกเข้ามาที่เว็บไซต์ CRI คือ www.thai.cri.cn วันนี้ใจเจียน
1: ใจเจียนมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการสารสัมพันธ์ไทยจีนวันนี้แล้วนะคะวันนี้เนี่ยเราจะมาติดตามกันต่อกับกระแสไชน่าคูค่ะเรื่องนี้เนี่ยผลักดันส่งผลให้ฉงชิ่งขึ้นแท่นจุดหมายปลายทางสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมเลยก็คาดการว่าก่อนปลายปีนี้เนี่ยจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาตินะคะเขาเดินทางมาเยือนผ่านสนามบินฉงชิ่งทะลุเกิน1ล้านคนเลยค่ะแต่ว่ามันจะมีอะไรในมุมอื่นที่น่าสนใจมากกว่านั้นแล้วก็การคาดการณ์นี้นะคะมันมีความเป็นไปได้สูงแค่ไหนต้องฟังเพิ่มเติมกันจากคุณนันทิดาค่ะ
2: ข้อมูลตัวเลขจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองฉงชิ่งนะคะก็ทำให้เห็นชัดเจนว่ามีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางมายังฉงชิ่งนะคะโดยผ่านท่าอากาศยานนานาชาติฉงชิ่งเจียงเปยในช่วง6เดือนแรกของปีนี้นะคะปี2569เนี่ยมีมากกว่า 6.1 แสนครั้งค่ะทางบรรดานักวิเคราะห์ต่างชาตินะคะก็พากันแสดงความคิดเห็นว่ากระแสไชน่าคูซึ่งกำลังผลักดันฉงชิ่งขึ้นแท่นจุดหมายปลายทางสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมซึ่งจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติตอนนี้ก็ได้เพิ่มขึ้น 86% เมื่อเทียบกับปีก่อนแล้วก็คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติจากทั่วโลกได้เดินทางมายังที่นี่แตะระดับล้านคนภายในปีนี้อย่างแน่นอนค่ะล่าสุดนะคะทางการฉงชิ่งก็ได้ประกาศจะมีการจัดงานฉงชิ่งฉางจาฮุยฮาล์ฟมาราธอน2026นะคะซึ่งก็เป็นการเปิดประสบการณ์วิ่งแล้วก็การท่องเที่ยวสุดพิเศษในมหานครฉงชิ่งเมืองแห่งภูเขาแม่น้ำแล้วก็แสงสีสุดประการตากับงานฮาล์ฟมาราธอนคุณภาพของประเทศจีนครั้งนี้ค่ะจุดเด่นของคลิปนะคะของฮาล์ฟมาราธอนนี้เนี่ยก็เป็นการรวมพลพรรคคนที่ชอบวิ่งนะคะร่วมพิชิตสนามฮาล์ฟมาราธอนคุณภาพจัดทีมผู้จัดเดียวกันกับการแข่งขันระดับไชน่าเมเจอร์ค่ะวิ่งไปท่องเที่ยวไปบนเส้นทางวิ่งเลียบแม่น้ำสุดสวยนะคะชมวิวมหานครฉงชิ่งสุดงดงามโดยเฉพาะวิ่งผ่านจุดแลนด์มาร์คไฮไลท์ชื่อดังของนครฉงชิ่งค่ะอย่างไรก็ตามนะคะก็คาดว่าสถานที่ท่องเที่ยวที่โดดเด่นของฉงชิ่งเนี่ยแล้วก็แคมเปญการท่องเที่ยวฉงชิ่งที่รออยู่มากมายจะดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติจากทั่วโลกแล้วก็นักท่องเที่ยวชาวจีนมาร่วมสัมผัสเสน่ห์และการมีชีวิตชีวาของฉงชิ่งแน่นอนค่ะ
1: ต้องเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งเมืองนะคะที่เราได้ยินชื่อกันบ่อยมากหลายคนไปแล้วไปซ้ำฉงชิ่งเนี่ยมีอะไรให้เราติดตามอีกเยอะเลยทีเดียวนะคะอย่างงานนี้มีเรื่องของการวิ่งฮาล์ฟมาราธอนมาให้หลายๆท่านที่ชอบวิ่งอยู่แล้วอาจจะลองเปิดประสบการณ์ใหม่การไปเที่ยวครั้งแรกชอบวิ่งอยู่แล้วไปฉงชิ่งด้วยก็น่าสนใจทีเหมือนกันนะคะเป็นอีกหนึ่งเรื่องนำมาฝากกันในวันนี้ปิดท้ายค่ะแต่ว่าเวลาหมดลงแล้วนะคะเราทั้งสองคนดิฉันพาดาราจงไม้กลางจากจุฬาเรดิโอพลัส
2: และดิฉันนันทิดาพงทองจากสถานีวิทยุ CRI กรุงปักกิ่งค่ะ
1: ต้องลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ

0: ื่อข่าวสารไม่ใช่แค่รู้เร็วต้องรู้ลึกรู้จริงและรอบด้านจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz ผนึกพลังความร่วมมือกับไทย PBS ชวนคุณผู้ฟังติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำข่าวไทย PBS ข่าวของคุณข่าวที่แตกต่างในสไตล์สื่อสาธารณะเพื่อให้คุณรู้ลึกอย่างรอบด้านและเท่าทันทุกเหตุการณ์สำคัญติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำไทย PBS ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 18:00 น.ถึง 20:30 น.ทางสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz และแอปพลิเคชันจุฬา Radio Plus รู้ลึกทุกข่าวเท่าทันทุกสถานการณ์
1: ร่วมจารึกคุณค่าในภูมิปัญญาแห่งแผ่นดินสยามกับรายการไทยศึกษาทุกวันพฤหัสบดี 16:30 น.ถึง 16:55 น.ดำเนินรายการโดยอาจารย์โกมุตคงเทศสถาบันไทยศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่เวลาของไทยศึกษาโดยสถาบันไทยศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับผมโกมุตคงเทศดูแลรายการอยู่ตรงนี้เป็นประจำทุกวันพฤหัสบดีนะครับเราได้เชิญนักวิจัยอาจารย์นักวิจัยอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิมาพูดคุยกันมาสนทนากันในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความเป็นไทยหลาย

0: ลายมิติเลยครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของประวัติศาสตร์วรรณคดีศิลปะวัฒนธรรมต่างๆนะครับและวันนี้ครับอาจารย์ที่มาพูดคุยกันท่านก็จะเป็นผู้ที่คุ้นเคยกับรายการเราเป็นอย่างดีโดยเฉพาะยิ่งเรื่องที่จะพูดคุยกันในวันนี้นะครับเป็นเรื่องที่ท่านขออนุญาตใช้คำว่าลึกซึ้งมากๆเพราะว่าอาจารย์ท่านนี้ครับท่านเชี่ยวชาญทั้งเรื่องของวรรณคดีโบราณวรรณคดีพระพุทธศาสนานะครับหรือจะเป็นเรื่องของการแต่งคำประพันธ์นะครับถ้าท่านใดที่ติดตามฟังรายการเราอยู่เป็นประจำนะครับจะได้ทราบว่าทุกครั้งที่มาพูดคุยกับท่านถึงเรื่องของวรรณคดีโอ้โดยเฉพาะยิ่งเรื่องของท่านสุนทรภู่นะครับอันนี้ไม่มีใครสนุกสนานแล้วก็ลึกซึ้งได้เท่านี้อีกแล้วรองศาสตราจารย์ดร.อาทิตย์ชีระวณิชกุลจากภาควิชาภาษาไทยคณะศิลปศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับอาจารย์โกมลครับ
0: ครับผมเราพูดคุยกันถึงเรื่องของท่านสุนทรภู่กวีเอกของไทยกันมาหลายต่อหลายตอนแต่ว่าผมก็จะเห็นว่ามีแง่มุมต่างๆที่อาจารย์ยังสามารถนำมาพูดคุยกันอีกได้เรื่อยๆแล้วก็คิดว่าคงจะได้อีกมากมายมหาศาลเพราะว่าตัวท่านเองเนี่ยเหมือนกับว่าท่านมีมิติลึกลับให้เราได้ค้นหากันได้อยู่เรื่อยๆเลยนะครับทั้งงานประพันธ์ของท่านด้วยแล้วก็ทั้งรายละเอียดที่อยู่ในงานประพันธ์ของท่านเนี่ยก็ถูกดึงออกมาขยายความได้ตลอดเวลาเลย
1: ครับต้องขออนุญาตออกตัวก่อนตอนแรกอาจารย์โกมุตพูดแนะนำผมซะเลิศลอยนะครับจริงๆก็ไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญวรรณคดีของท่านสุนทรภู่ลึกซึ้งขนาดนั้นเพียงแต่ว่าได้มีโอกาสได้สอนนะครับรายวิชางานของสุนทรภู่นะครับก็เลยได้ต้องอ่านมากขึ้นนะครับแล้วก็พยายามหาแง่มุมอะไรที่จะมาพูดคุยกับนักเรียนนะครับ
0: ครับ
1: ทีนี้เรามาคุยกันเนี่ยเรื่องเกี่ยวกับสุนทรภู่ในโอกาสนี้เนี่ยนะครับก็เพราะว่าเป็นโอกาสที่เราฉลอง240ปีชาตกาลของท่านสุนทรภู่หรือว่าจริงๆแล้วท่านมีบรรดาศักดิ์เป็นคุณพระน
0: ะ
1: พระสุนทรโมหาภู่นะครับซึ่งเป็นข้าราชการในราชสำนักของวังหน้าในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับคือท่านรับราชการในวังหน้าก็คือในรัชสำนักของพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับทีนี้ก็อาจจะย้อนประวัติสักนิดนึงนะครับในสมัยรัชกาลที่2เนี่ยท่านเป็นท่านขุนน
0: ะ
1: เป็นขุนสุนทรโมหานนะครับก็รับราชการอยู่ใต้เบื้องพยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านนภาลัยรัชกาลที่2นะครับพอมาถึงรัชกาลที่3เนี่ยท่านก็ได้ออกจากราชการนะครับก็มีเหตุอะไรมากมายที่ก็คงจะได้เคยอ่านกันแล้วในเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติของท่านสุนทรภู่ที่มีหลายท่านได้เขียนถึงเช่นสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือว่าในชั้นคำวิไลอะไรทำนองนี้นะครับหรือว่าท่านหม่อมเจ้าจันทิรายุวัฒน์รัชนีนี้เป็นต้นก็ได้เขียนถึงท่านสุนทรภู่ไว้มากมายนะครับแต่ทีนี้ว่าพอมาถึงรัชกาลที่3เนี่ยท่านก็บวชเป็นพระภิกษุนะครับแล้วก็อาจจะบอกได้เลยว่าเป็นช่วงเวลาในสมัยรัชกาลที่3เนี่ยเป็นรัชสมัยที่ยาวนานพอสมควรนะครับ27ปีแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่ท่านสุนทรภู่เนี่ยได้สร้างผลงานไว้มากมายมากมายยิ่งกว่าในสมัยรัชกาลที่1รัชกาลที่2ตอนที่ท่านยังเป็นวัยหนุ่มอยู่เสียอีกนะครับทีนี้ที่อาจารย์โกมุตมาชวนคุยในวันนี้เนี่ยก็แน่นอนนะครับว่าก็จะเป็นส่วนหนึ่งของการฉลอง240ปีชาตกาลของท่านสุนทรภู
0: ่
1: ซึ่งเราก็คงจะทราบดีแล้วว่าพวกเราเนี่ยเรียนงานของสุนทรภู่เนี่ยตั้งแต่เด็กๆ
0: ใช่ครับ
1: นะครับอาจจะเคยอ่านนะฮะเรื่องที่รู้จักกันเป็นอย่างดีก็อย่างเช่นนิราศภูเขาทองนะครับพระอภัยมณีนี่เป็นต้นพอพูดถึงพระอภัยมณีก็อาจจะท่องจำ
0: ในบางส่วน
1: แล้วสอนว่าอย่าไว้ใจมนุษย์ที่แสนสุดลึกล้ำเหลือกำหนดอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่ว่าวันนี้ครับที่จะมาชวนคุยกันเนี่ยจะเป็นเรื่องวรรณคดีประเภทหนึ่งที่เป็นงานเขียนประเภทสำคัญของท่านสุนทรภู
0: ่
1: นั่นก็คือนิราศ
0: ครับครับคือโดยทั่วไปแล้วเนี่ยถ้าเราอันนี้ผมขออนุญาตใช้ตัวเองเป็นมาตรฐานนะครับในการพูดถึงก็คือผลงานของท่านเนี่ยงานประพันธ์ของท่านเนี่ยมากมายหลากหลายแต่สำหรับคนที่เรียนแล้วก็ไม่ได้ลึกซึ้งหรือไปเฉพาะทางเนี่ยจะจำได้เฉพาะแค่บางส่วนอย่างเช่นพระไพมณีเนี่ยจำไม่ได้ตั้งแต่ต้นจนจบเรื่องแน่นอน
1: แน่นอน
0: แล้วก็จะเป็นแค่เฉพาะ
1: ยาวมาก
0: ใช่ฮะแล้วเฉพาะบางเรื่องบางช่วงเนี่ยก็จะเป็นเรื่องช่วงที่ซ้ำๆแต่ว่าส่วนที่ถูกจำได้เนี่ยจะเป็นส่วนที่มีการนำไปใช้คำว่าอะไรดีสร้างสรรค์นะ
1: สร้างสรรค์เป็นดัดแปลงเป็นการแสดงต่างๆ
0: เป็นบันเทิงอื่นๆใช่
1: คร
0: ับ เหมือนกันกับเรื่องของนิราศของท่านซึ่งมีมากมายเนี่ยแต่ก็จำได้ไม่หมดหรอกจะจำได้เฉพาะแค่บางช่วง
1: บางตอนหรือบางเรื่องเท่านั้น
0: ใช่

0: พ่อมาถึงตรงนี้ที่อาจารย์กำลังจะพูดคุยกันเนี่ยณวันนี้ตอนนี้หรืออาจจะเพิ่มไปที่ตอนหน้าบ้างเนี่ยเราจะพูดรวมๆภาพรวมของงานประพันธ์ของท่านโดยเฉพาะยิ่งเรื่องของนิราศนะซึ่งมีมากมายเนี่ยแต่ว่าที่น่าสนใจครับคุณผู้ฟังก็จะเป็นการขยายความออกไปอย่างที่เราบอกว่ามีมิติลึกซึ้งที่มหัศจรรย์มากๆเนี่ยจากการที่นำเอารายละเอียดของงานของท่านเนี่ยมาขยายความวันนี้อาจารย์อาทิตย์จะพาเราขยายความแบบนี้ด้วย
1: คือความน่าสนใจของงานเขียนไม่ว่าจะเป็นงานเขียนของชาติใดภาษาใดเนี่ยนะครับก็คือว่ามันยังคงสื่อสาร
0: ครับ
1: นะครับยังคงสื่อสารกับบุคคลแม้กระทั่งในเวลาที่มันอาจจะต่างสมัยกับผู้ที่แต่ง
0: ประพันธ์ครับ
1: นะครับผู้ที่แต่งขึ้นมาอย่างเช่นงานของท่านสุนทรภู่เนี่ยเราก็ทราบกันดีว่าท่านเป็นกวียุคต้นรัตนโกสินทร์
0: ครับ
1: ต้นรัตนโกสินทร์ที่ว่านี้ก็คือตั้งแต่รัชกาลที่1
0: ต้นจริงๆเลย
1: รัชกาลที่4
0: ครับ
1: นะครับก็ท่านก็เกิดในสมัยรัชกาลที่1นะครับ2329
0: น
1: ะครับผมยังจำได้ตอนผมเด็กๆเนี่ยเมื่อประมาณ40ปีก่อนนะยังมีการฉลอง200ปีท่านสุนทรภู่ตอนปี2529
0: ครับ
1: นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ยินคำกล่าวเรียกท่านว่ากวี4แผ่นดินอยู่เสมอๆนะครับทีนี้งานของท่านเนี่ยสิ่งที่น่าสนใจก็อย่างที่ผมเรียนก็คือว่ามันมีมิติของความที่จะสามารถสื่อสารกับบุคคลได้มากกว่าพ้นไปจากที่สมัยที่ท่านแต่ง
0: ใช่ครับ
1: นะครับเพราะว่ามันก็จะมีคติสอนใจมีเรื่องราวนะครับมีการบันทึกนะครับอารมณ์ความรู้สึกหรือว่าบันทึกสิ่งต่างๆที่ท่านพบเห็นเนี่ยซึ่งมันสามารถที่จะเชื่อมโยงกับชีวิตของพวกเราใน
0: ไปได้
1: ท
0: ุ
1: กวันนี้ใช่ครับไม่ว่าจะเป็นมิติในแง่ของจิตใจมิติทางความคิด
0: ครับ
1: หรือว่าในแง่ของการที่เอาความคิดของท่านมาคิดต่ออย่างนี้ก็ได้นะครับ
0: หรือ
1: ว่าการที่ท่านมองเห็นสิ่งต่างๆเนี่ยเราท่านบันทึกลงไปมันก็เป็นภาพประวัติศาสตร์ที่อาจจะไม่ได้พบอยู่ในงานเขียนเป็นเอกสารทางการเช่นพระราชพงศาวดาร

0: จริงๆอาจจะมีมากกว่าก็ได้นะครับแต่ว่าที่เป็นที่รู้จักกันชัดเจนก็คือโคบุตรลักษณะวงสิงห์ไกรภพแล้วก็เรื่องที่สร้างชื่อเสียงให้ท่านมากที่สุดเลยก็คือเรื่องพระอภัยมณี
1: ครับ
0: ซึ่งมีลักษณะของโครงเรื่องมีความสนุกสนานของเรื่องเนี่ยแล้วก็มีตัวละครเนี่ยซึ่งมีลักษณะแตกต่างกับเร
1: ื่อง
0: อ
1: ื่
0: นๆอย่างมากเลยนะครับแล้วก็มีอย่างเช่นวรรณคดีคำสอนอย่างเช่นเพลงยาวถวายโอวาทนะครับหรือว่าสวัสดีรักษานี่เป็นต้นนะครับแล้วก็มาถึงนิราศเนี่ยนะครับที่เป็นงานเขียนที่เป็นประเภทสำคัญเพศหนึ่งของท่านสุนทรภู
1: ่
0: นะครับมีอยู่9เรื่องด้วยกันนะครับ
1: ครับจริงทีนี้หลายท่านนะครับถ้าหากว่าได้ติดตามประวัติของท่านมาก็น่าจะพอเทียบเคียงลักษณะของประเภทต่างๆของคำประพันธ์เนี่ยกับชีวิตท่านได้พอสมควรอย่างนิราศเนี่ยเพราะว่าท่านเองชีวิตจริงๆระหกระเหินมากแล้วก็ชีวิตที่บอกว่ามีขึ้นมีลงเนี่ยท่านเนี่ยขึ้นลงเป็นโอ้โหเป็นคลื่นเป็นสึนามิมากเลยฮะขึ้นก็ขึ้นขึ้นลงก็ลงวบวบเงี้ยนะฮะ
0: คือถ้าถามผมในฐานะที่เป็นครูที่สอนวรรณคดีนะครับบางทีเราอ่านวรรณคดีเนี่ยเราคือเราก็สกัดเอาความคิดนะฮะของกวีหรือว่าผู้นักประพันธ์เนี่ยออกมาได้ส่วนหนึ่งแล้วก็ส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นชีวิตที่ส่วนตัวที่ท่านบันทึกเอาไว
1: ้ครับ
0: แต่ว่าในความเป็นนักกวีเนี่ยเราก็อาจจะบอกไม่ได้ว่าสิ่งที่ท่านเขียนบันทึกลงไปเป็นความจริง 100% หรือเปล่
1: าน
0: ะอาจจะเป็นอารมณ์ความรู้สึกหรือว่าความสะเทือนอารมณ์ที่ท่านแต่งเสริมเติมเข้าไปนอกเหนือจากความเป็นจริงก็ได้นะครับแต่ว่าที่อาจารย์กมุทพูดว่าในแง่ของความระหกระเหินต่างๆเนี่ยในส่วนตัวเนี่ยผมคิดว่าท่านอาจจะไม่ได้ถึงขนาดระหกระเหินขนาดนั้นเพียงแต่ว่าท่านอาจจะไม่ได้รับคือไม่ได้มีชีวิตที่ราบรื่นนะครับไม่ได้มีชีวิตที่ราบรื่นนักแต่ว่าแม้ว่าจะไปบวชเป็นพระอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะรู้สึกว่าทั่วไปก็ถ้าเราพูดว่าระหกระเหินนี่ดูโหเหมือนกับว่าต้องไปผจญภัยอะไรต่างๆแต่จริงๆแล้วเนี่ยท่านก็คือยังมีบวชเป็นพระภิกษุนะครับแต่ว่าที่บอกว่าระหกระเหินเนี่ยก็อาจจะกล่าวในแง่ที่ว่าท่านก็ย้ายที่พัก
1: ใช่ครับ
0: ย้ายที่จำพรรษาไปหลายที
1: ่ใช่ครับ
0: นะครับแล้วก็จะเห็นว่าท่านเนี่ยได้จดบันทึกภาพชีวิตนะครับหรือว่าความคิดความรู้สึกหรือว่าความเป็นอยู่ความเดือดร้อนอะไรต่างๆเนี่ยนะครับลงไปในนิราศ
1: นิราศใช่ครับนั่นน่าจะเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ทำให้มีนิราศอยู่หลายฉบับ
0: ใช่ครับใช่ครับก็นิราศเนี่ยก็มีถึง9เรื่องด้วยกันนะครับจริงๆแล้วที่เรียกว่านิราศ9เรื่องเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าเราดูจริงๆเนี่ยเรามักจะบอกว่านิราศนี่เกี่ยวกับข้องกับการเดินทาง
1: ใช่ครับ
0: ใช่มั้ยครับ
1: ครับ
0: แต่จริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเราดูในตัวของวรรณคดีประเภทนิราศเนี่ยที่แต่งขึ้นมีตั้งแต่สมัยอยุธยาเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่าบางครั้งเนี่ยนิราศก็จะไม่ได้เป็นการเดินทางไม่อาจจะไม่จำเป็นต้องมีการเดินทางก็ได
1: ้
0: แต่ว่ามันมีการเคลื่อนที่นะครับเคลื่อนที่ที่หรือว่าคน2คนที่ไม่ได้อยู่ในเทศะหรือในที่เดียวกันแล้วก็อาจจะมีความเคลื่อนที่ของเวลาหรือว่าเวลามันเคลื่อนคล้อยไปมีความคิดถึงคันนึงหากันนะครับมีความคิดถึงคันนึงหากันก็เขียนรำพันออกมาในลักษณะที่เรียกว่านิราศ
1: เพราะฉะนั้นจริงๆถ้าเป็นนิราศเนี่ยคือคนโดยทั่วไปคิดว่าต้องเป็นเรื่องการจากพรากซึ่งก็ถูกต้องแหละ
0: เป็นการจากพรากใช่ครับ
1: แต่ว่าการจากพรากเนี่ยอาจจะไม่ได้จากกายแต่เป็นเรื่องของความคิดคำหนึ่ง
0: ใช่ครับ
1: ก็ได
0: ้ก็อาจจะจากกายแต่ว่าไม่จำเป็นต้องเดินทางก็ได
1: ้ครับ
0: เช่นอาจจะไม่ได้อยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยครับหรือว่าพออาจจะไม่อยู่ด้วยกันอาจจะพัดพรากจากกันไปแล้วแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่อย่างเช่นยกตัวอย่างง่ายๆนะครับจริงๆก็ไม่ง่ายหรอกเป็นวรรณคดีที่ค่อนข้างลึกซึ้งอยู่ก็คืออย่างเช่นเรื่องทวารทศมาศโครงดันอย่างนี้เป็นต้นซึ่งเป็นกวีสมัยอยุธยาแต่งนะครับในเรื่องทวารทศมาศชื่อก็บอกว่าด้วย12เดือนนะครับเรื่องราวของ12เดือนเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ได้มีการเดินทางนะครับเป็นลักษณะที่กวีเนี่ยคิดถึงเวลาที่มันเคลื่อนคล้อยไปแล้วก็กล่าวถึงพระราชพิธี12เดือนยังจำได้ที่เราเคยคุยกันนะครับก็จะกล่าวถึงพระราชพิธี12เดือนแล้วก็จะบอกว่าเหมือนคล้ายๆพรรณนาว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละเดือนแต่ละเดือนพระราชพิธีที่เกิดขึ้นในแต่ละเดือนแต่ละเดือนเนี่ยสามารถมาเชื่อมโยงกับความรัก
1: เทียบเคียงความรู้สึก
0: ใช่ใช่ครับอย่างเช่นพระราชพิธีตรียัมพวายตรีปวายอย่างนี้นะครับซึ่งมีการพระราชพิธีตรียัมพวายเนี่ยซึ่งเป็นการรับเสด็จพระอิศวรใช่ไหมครับก็จะมีการโลชิงช้านะครับแล้วก็มีการพรรณนาบอกว่าเห็นไม้กระดานนะครับที่พราหมณ์ไว้สำหรับโลชิงช้าเน
1: ี่
0: ยไม้กระดานก็

0: จะมีลักษณะเป็นยังไงครับเป็นไม้แผ่นเรียบ
1: แล้วก็
0: นะครับไม้แผ่นเรียบแล้วก
1: ็
0: แผ่นยาวใช่ไหมครับกวีก็เปรียบเทียบบอกว่าขดานดังขดานดังขดานดือดอกไม
1: ้
0: ฟังออกไหมฮะขดานดังขดานดือดอกไม้ก็บอกว่าเปรียบแผ่นกระดานเนี่ยเหมือนกับหน้าท้อง
1: อ
0: ันแบนราบสวยงามของนางอันเป็นที่รัก
1: ครับ
0: แล้วก็ดือนี่คือหมายถึงสะดือ
1: ครับ
0: สะดือแล้วก็เปรียบความงดงามของสะดือนี่เหมือนกับดอกไม้ที่น่าเฉยชมอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นลักษณะของการพรรณนาในเชิงนิราศตั้งแต่สมัยอยุธยาซึ่งอาจจะไม่จำเป็นต้องมีการเดินทางก็ได้แต่ว่าแน่นอนครับในสมัยอยุธยาเนี่ยก็จะมีงานเขียนอีกหลายชิ้นเลยนะครับที่เป็นเรื่องของการเดินทางนะครับแล้วก็มีการบันทึกนะครับว่าเดินทางไปที่นี่แล้วก็คิดถึงนางอันเป็นที่รักอะไรอย่างเงี้ยจะมีการครวญอย่างเช่นกำสวนสมุทรอะไรทำนองนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของการเดินทางเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นเรียกว่าแก่นสำคัญหัวใจสำคัญของความเดนิราก็คือการความคิดถึง
1: ใช่ครับ
0: การพลัดพรากจากการความคิดถึงการควรคำนึงหาผู้ที่เป็นที่รักนะครับซึ่งต่อมาเนี่ยมันก็จะมีการพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับเรื่องของนิราศเนี่ยพัฒนาจากว่าพรรณนาความคิดถึงคนก็จะพัฒนากลายเป็นคิดถึงอะไรบางสิ่งบางอย่างที่พัดพากจากมาอย
1: ่
0: างเช่นในกวีนิพนธ์ไทยสมัยใหม่หรือว่าในบางยุคสมัยเนี่ยนะครับเดิมเนี่ยมีการครวญผู้ชายเป็นกวีครวญหาผู้หญิงนะครับแต่ต่อมาอย่างเช่นงานในสมัยรัชกาลที่5ซึ่งผมเคยเล่าแล้วในรายการนี้นะครับอย่างเช่นโครงนิราศท้าวสุภัตติการภักดีอย่างเนี้ยรัชกาลที่5ท่านทรงเรียกว่าปลอมเป็นกวีหญิงนะครับแล้วก็เขียนพรรณนาถึงนางที่รักก
1: ็
0: เป็นความสัมพันธ์แบบหญิงๆอย่างนี้เป็นต้นนะคร
1: ับ
0: ก็เป็นลักษณะของนิราศทีนี้งานของท่านสุนทรภู่เนี่ยครับก็เป็นที่น่าสนใจนะครับว่ามีลักษณะเฉพาะที่โดดเด่นแล้วก็สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพเนี่ยท่านยกย่องงานเขียนประเภทนิราศของท่านสุนทรภู
1: ่
0: ว่ามีลักษณะแตกต่างกับ
1: กวีท่านอื่น
0: เพราะว่าแน่นอนลักษณะเด่นของท่านสุนทรภู่ก็คือการแต่งด้วยกลอนสุภาพหรือว่าการใช้กลอนเพลงยาวนะครับแล้วก็สิ่งสำคัญก็คือว่าท่านสุนทรภู่เนี่ยจะไม่ได้เฉพาะพรรณนาถึงความโศกเศร้าหรือว่าพรรณนาถึงสถานที่ที่เดินทางอย่างเดียวแต่ว่าจะมีการแทรกเรื่องราวชีวิตของตนเองลงไปด้วยนะครับซึ่งอันนั้นแหละก็คงจะเป็นที่มาของการที่นักวิชาการหลายๆท่านหรือว่านักศึกษาวรรณคดีหลายๆท่านเนี่ยพยายามที่จะสกัดเอาเนื้อหาที่ท่านสุนทรภู่เนี่ยกล่าวถึงชีวประวัติของตัวเองเนี่ยสกัดออกมาจนกลายกระทั่งเป็นส่วนหนึ่งของการอธิบายนะครับประวัติของท่านสุนทรภู
1: ่
0: ที่ง่ายๆเลยก็คือว่าณช่วงเวลานี้เราจะต้องดูว่าเอ๊ะเรื่องนี้แต่งเมื่อไหร่นะสุนทรภู่ท่านอยู่ในสถานะอะไร
1: ครับ
0: นะสถานะไหนอะไรพักอยู่ที่ไหนนะครับแล้วที่ครวญเนี่ยครวญหาใคร
1: ค
0: นะก็จะมีชื่อของสุภาพสตรีท่านนั้นท่านนี้ขึ้นมานะครับว่าทำไมแล้วก็จะมีบุคคลที่ใกล้ชิดเช่นเนนหนูพัดเนนหนูตาอะไรเงี้ยนะครับก็จะมีการสอบสวนกันว่าเป็นใครอะไรทำนองนี้นะครับเกิดขึ้นมาเรื่อยๆหรือว่าการที่ท่านก็จะพูดครวญถึงรัชกาลที่สองอยู่เป็นประจำในแทบจะทุกเรื่อง
1: คือแทบจะไม่เป็นคือโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนิราศของท่านอื่นๆเนี่ยคิดถึงใครมักจะเป็นไปในเชิงใดเชิงหนึ่งเชิงเดียวแต่ของท่านสุนทรภู่ไม่มีหมดเลยตั้งแต่ผู้ที่ให้อุปการะคุณมีถึงบุพการีก็มีไปถึงนางอันเป็นที่รักหรือแม้กระทั่งคนที่แอบไม่ชอบกันเลยก็มีด้วย
0: ก็เพราะฉะนั้นก็จะมีหลายท่านเลยที่จะวิเคราะห์นะครับว่างานนิราศของสุนทรภู่เนี่ยไม่ได้เป็นเพียงบันทึกการเดินทาง
1: ครับ
0: ไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของการคร่ำครวญหรือว่าการคำนึงหาบุคคลนั้นเป็นที่รักเท่านั้นนะครับแต่ว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของการบันทึกชีวิต
1: ใช่
0: ด้วยนะครับเป็นการบันทึกชีวิตส่วนตัวของท่านสอดร้อยลงไปในการสรรสร้างนิราศนะครับแล้วก็พรรณนาออกมาเป็นอารมณ์เป็นถ้อยคำเป็นความรู้สึกเป็นปรัชญาชีวิตด้วยคร
1: ับ เราใช้เป็นว่าเป็นบันทึกสังคมได้ไหมอาจารย
0: ์ได้ครับเป็นบันทึกสังคมที่ชัดเจนมากๆเลยอ
1: ี
0: กอันนึงนะครับเพราะว่าท่านก็อย่างที่ว่าก็คือว่าเวลาที่ท่านเดินทางผ่านไปที่สถานที่ไหนเนี่ยแน่นอนเอางี้ครับไม่ต้องไม่ยังไม่ต้องไปถึงว่าท่านเดินทาง

0: ่านสถานที่ไหนเนาะเอาตั้งแต่เหตุของการเดินทางก่อนเลยนะครับว่าเหตุของการเดินทางของท่านเนี่ยมันมีหลายเหตุนะซึ่งก็จะสอดคล้องไปกับจังหวะของชีวิตนะครับแล้วก็วิธีคิดของคนในสมัยนั้นว
1: ่
0: าใครล่ะจะมีสามารถที่จะเดินทางได้ไม
1: ่
0: ใช่ทุกคนจะสามารถเดินทางได้เพราะว่าการเดินทางสักครั้งนึงมันใช้ทุนร้อน
1: ใช่ครับ
0: พอสมควร
1: ใช่ไห
0: มครับแล้วยิ่งท่านเป็นพระอย่างเงี้ยก
1: ็
0: ต้องมีคนไปด้วยต้องมีคนดูแลอะไรต่างๆเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยคิดว่าการเดินทางของท่านสุนทรภู่ที่เราอ่านได้จากนิราเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับมีบุคคลที่เขียนศึกษางานของท่านเนี่ยหลายหลากหลายมากหลากหลายมุมมองมากๆเลยนะครับอย่างนึงที่เป็นเรียกได้ว่าเป็นเรียกว่าอะไรล่ะคุณูปการอย่างนึงที่สำคัญของนิราของสุนทรภู่ก็คือว่างานของท่านเนี่ยดูคล้ายกับว่าจะเป็นต้นแบบนะครับให้กับงาน
1: ต่อมา
0: อีกมากมายทั้งในเชิงของวิธีคิดในการเขียนนิราศนะครับรวมไปถึงเรื่องของถ้อยคำลีลาสำนวนนะครับสำนวนภาษาอะไรเงี้ยนะครับหรือว่าลีลาในการพรรณนาบรรยายสถานที่ต่างๆอะไรเงี้ยก็มีคนอ่านท่านสุนทรภู่แล้วก็เกิดความประทับใจแล้วก็สร้างไปเกิดแรงบันดาลใจให้แต่งต่อไปอีกมากมายด้วยกันครับ
1: ผมไปคิดถึงว่าท่านมีสถานะที่ค่อนข้างจะหลากหลายสักหน่อยหนึ่งไม่ว่าจะเป็นทั้งความเป็นคารวาสทั้ง
0: เป็น
1: พระภิกษุเนี่ยวิธีคิดก็จะขึ้นอยู่กับณตอนนั้นแล้วก็ขึ้นอยู่กับสิ่งที่ท่านได้รับซึมซับเข้าไปอย่างเช่นไม่ว่าจะตอนที่อยู่ในวังจริงๆท่านก
0: ็
1: โตในวังใช่ไหมครับ
0: ก็จะพูดว่าอย่างนั้นก็ได้
1: เพราะนั้น
0: ใช่เพราะว่าเป็นลูกของแม่นม
1: ใช่เพราะฉะนั้นตัวขนบต่างๆที่ท่านได้เห็นเนี่ยก็ย่อมแตกต่างจากผู้ชายคนอื่นๆที่เขาเรียนรู้ข้างนอกวังหร
0: ือ
1: จะเป็นที่ท่านจะเติบโตขึ้นมาแล้วนะผมว่าไปอยู่ตรงนั้นน่าจะมีสิทธิพิเศษอะไรบางอย่างในขณะเดียวกันพอท่านบวชเนี่ยท่านก็ต้องมีเรื่องของพระธรรมคำสอนต่างๆที่มันเลยทำให้เกิดความหลากหลายมากๆในทุกๆมิติที่ท่านจะถ่ายทอดมาเป็นบทประพันธ์ของท่าน
0: ด้วยกับอาจารย์โกมุตเลยที่กล่าวมานะครับก็คือว่าอย่างท่านสุนทรภู่เนี่ยท่านก็ไม่ได้เกิดที่ระยองนะ คือการที่มีอนุสาวรีย์ท่านที่ระยองเนี่ยก็เพราะว่ามีท่านนักการเมืองในยุคสมัยหนึ่งเนี่ยท่านก็พยายามคือจริงๆก็เป็นเจตนาแล้วก็ความปรารถนาที่ดีนะครับที่จะสร้างความสำคัญแก่ท่านสุนทรภู่เนี่ยนะครับแต่ว่าอาจจะคนก็อาจจะเลยเข้าใจไปว่าเอ๊ะท่านเกิดที่ระยองหรือเปล่าจริงๆบิดาท่านอยู่ที่ระยองน
1: ั่
0: นจึงทำให้เกิดเหตุให้เกิดเรื่องนิราศเมืองแกลงนะครับซึ่งอยู่ที่ระยองแต่ว่าตัวท่านสุนทรภู่เนี่ยท่านไม่ได้มีชีวิตเติบโตที่ระยองนะครับท่านเกิดที่ฝั่งธนนะครับก็ที่บางกอกน้อยอยู่ใต้พระบารมีของกรมพระราชวังหลังเนี่ยนะครับกรมพระราชวังบวรสถานพิมุขนะครับซึ่งก็เป็นถิ่นเรียกว่าเป็นถิ่นสำคัญนะถิ่นชุมชนแล้วก็ถิ่นของวังเจ้านายที่สำคัญมากๆมาตั้งแต่ก่อนกรุงรัตนโกสินทร์ซะอีกนะครับพอมาถึงสถานปนากรุงธนบุรีก็ดีกรุงรัตนโกสินทร์ก็ดีพื้นที่ตรงนั้นก็มีความสำคัญมากยิ่งขึ้น
1: ใช่ครับ
0: โดยเฉพาะอย่างยิ่งพอมาถึงต้นรัตนโกสินทร์เนี่ยพื้นที่บริเวณที่ปัจจุบันที่เราเรียกว่าพระนกวังหลังสิริราชเนี่ยตรงนั้นก็คือเป็นพื้นที่ของกรมพระราชวังหลัง
1: ครับ
0: กรมพระราชวังบวรสถานพิมุขซึ่งถ้าพูดง่ายๆภาษาชาวบ้านก็คือเป็นหลานนะครับเป็นหลานของรัชกาลที่1
1: ครับ
0: แล้วก็มีหน้าที่ในการที่จะป้องกันพระนครในทางตรงนั้นนะครับถ้าเราพิจารณาดูจากยุทธภูมิศาสตร์บริเวณแม่น้ำเจ้าพุ่งแม่น้ำเจ้าพระยาตรงบริเวณมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เนี่ยเราก็จะเห็นว่ามีวังหลวงแล้วก็มีวังหน้าอยู่ที่ฝั่งพระนครนะครับพอฝั่งที่ตะวันตกเนี่ยซึ่งเป็นกรุงธนบุรีเนี่ยก็จะเป็นวังหลังแล้วก็จะเป็นวังก็จะเป็นเรือนนะครับที่พักจวนอะไรของบรรดาขุนนางสำคัญโดยเฉพาะยิ่งขุนนางในสกุลบุญนาคก
1: ั
0: ลยาณมิตรอะไรทำนองนี้นะครับก็จะมีมากมายทีนี้สุนทรภู่ก็เติบโตขึ้นมาในบริบทอย่างนั้นแหละ
1: ครับ
0: ครับแล้วก็แน่นอนถึงจะเป็นสามัญชนก็ไม่ใช่สามัญชนทั่วๆไป
1: ธรรมดาใช่ครับ
0: เพราะฉะนั้นก็จะมีการได้รับการอบรมเรียนหนังสือนะครับถึงขนาดที่จะกลายเป็นครูกลายเป็นอาจารย์ของเจ้านายได
1: ้ครับ
0: ก็แปลว่าต้องมีความรู้ดีมากพอสมควรทีเดียวไม่ใช่ธรรมดา
1: ใช่ครับแล้วผมก็แอบคิดด้วยว่าตัวท่านเองเนี่ยท่านต้องช่างสังเกตช่างจำมากๆเพราะว่าดูจากบทประพันธ์งานประพันธ์ของท่านเนี่ยถ้าหากว่าเราคิดว่า

0: ใครคิดว่าเรื่องที่เป็นจินตนาการทั้งหลายของท่านเนี่ยมันจินตนาการสุดโต่งแต่ว่าบังเอิญเหลือเกินว่าต่อมาในยุคสมัยต่อๆมาเนี่ยเรื่องต่างๆเหล่านั้นมันกลายเป็นจริงขึ้นมาซะทั้งนั้นเลยเนี่ยแต่ผมว่ามันต้องมีอะไรบางอย่างที่ท่านเคยผ่านตาท่านเคยผ่านหูแล้วท่านสามารถจะเก็บมาประมวลได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆเรื่องอภินิหารต่างๆซึ่งมันไม่ใช่อภินิหารชนิดที่เกินจริงในยุคสมัยต่อๆมานั่นผมว่าน่าจะเกิดจากทั้งเรื่องของการศึกษาที่หลากหลายของท่านเรื่องถิ่นที่อยู่อาศัยของท่านที่มีคือท่านอะแวดล้อมด้วยความหลากหลายแต่ว่าท่านเก็บทุกอย่างมาไว้ในตัวได้หมดเลย
1: อันนี้เป็นสิ่งที่อาจารย์กมุตตั้งข้อสังเกตได้น่าสนใจมากๆเลยนะครับก็คือว่าเราก็จะทราบว่าสังคมในยุคต้นรัตนโกสินทร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งรัชกาลที่1รัชกาลที่2ต่อมาจนกระทั่งรัชกาลที่3เนี่ยจะเป็นกรุงเทพหรือว่าฝั่งธนจะเป็นฝั่งธนหรือฝั่งพระนครก็ดีเนี่ยเราที่ถึงกรุงเทพเนี่ยเราจะต้องคิดว่ากรุงเทพเนี่ยมีทั้งสองฝั่ง
0: ใช่ครับ
1: คือฝั่งพระนครกับฝั่งธนบุ
0: ร
1: ีโดยที่มีแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นซูเปอร์ไฮเวย์อยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็จะมีชุมชนการค้
0: าน
1: ะฮะมีชุมชนการค้ามีชาวต่างชาตินะครับเข้ามาอยู่อาศัยอยู่นะครับอยู่ในกรุงเทพเนี่ยเป็นจำนวนมากนะครับแล้วก็มีหลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์ด้วยกันนะครับซึ่งจริงๆแล้วความเป็นชุมชนหลากหลายชาติพันธุ์เนี่ยจริงๆมีมาตั้งแต่สมัยอยุธยานะก็อาจจะคลายลงไปช่วงหนึ่งเป็นช่วงที่บ้านเมืองอยู่ในช่วงภาวะศึกสงครามแต่ว่าพอพระนครตั้งสถาปนาเรียบร้อยดีแล้วก็จะมีบรรดากลุ่มชนชาวต่างชาติหลากหลายเข้ามานะฮะตั้งรกรากนะครับแล้วก็สร้างชุมชนอยู่ไม่ว่าจะเป็นทั้งจีนนะครับหรือว่ามอญนะ
0: ครับ
1: หรือว่าลาวอย่างนี้เป็นต้นนะมีการไปทำศึกสงครามกวาดเทครัวมาก็มีนะครับหรือว่ามีการรับวัฒนธรรมนะครับอย่างเช่นจีนฝรั่งอะไรนี้เป็นต้นนะครับมาในเชิงของศาสนาบ้างมาในเชิงของวรรณกรรมบ้างหรือมาในเชิงของการค้าพาณิชย์หรือการเข้ารับราชการก็ดีเนี่ยพวกนี้เนี่ยก็จะเป็นคล้ายๆวัตถุดิบนะครับที่ไหลเวียนนะไม่อยากจะพูดว่าล่องลอยอยู่ในอากาศเพราะว่ามันก็เป็นสิ่งที่ไหลเวียนอยู่ในชีวิตแล้วท่านสุนทรภู่เองก็คงจะได้มีโอกาส
0: เก็บเกี่ยว
1: เก็บเกี่ยวฟังบ้างพบปะผู้คนบ้างอ่านบ้างอะไรเงี้ยนะครับเราก็จะเห็นว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะบันทึกอยู่อย่างชัดเจนมากๆหรือว่าสะท้อนอย่างชัดเจนมากในงานประพันธ์ของท่านอย่างเช่นเรื่องพระไพมณีเป็นต้น
0: นะครับ
1: ครับหรือว่าอย่างเช่นถ้าเราทราบกันดีอย่างในสมัยรัชกาลที่3เนี่ยก็จะเป็นช่วงเวลาที่สมเด็จพระนางเจ้าวิกตอเรียขึ้นครองราชแล้วนะครับก็ทำให้ท่านสุนทรภู่เนี่ยมาเขียนถึงนางละเวงวัลลาเป็นต
0: ั
1: วละครเอกที
0: ่
1: เป็นกษัตริย์ผู้หญิงในเรื่องของพระไพมณีเนี่ยเป็นต้นเนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างง่ายๆหรือว่าบรรดามันจะมีเนื้อหาบางส่วนนะฮะในวรรณกรรมของท่านเช่นพระไพมณีอะไรเงี้ยซึ่งก็อ่านดูแล้วก็หรือว่าบทละครเรื่องอภัยนุราชอย่างนี้เป็นต้นนะฮะอ่านดูแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าเอ๊ะมันคล้ายๆกับเรื่องราวในนิทานหรือพงศาวดารจีน
0: ใช่
1: เป็นต้น
0: ใช่ครับทีนี้อาจารย์ได้พูดถึงภาพรวมต่างๆแล้วเนี่ยจะคุณผู้ฟังจะสังเกตได้ว่าอาจารย์จะเทียบกับเรื่องของภูมิประเทศเรื่องของภูมิศาสตร์เนี่ยอยู่ค่อนข้างจะหลากหลายเหมือนกับเป็นการปูทางเอาไว้นะครับว่าเดี๋ยวในตอนต่อๆไปของเราเนี่ยเราจะนำเรื่องราวเหล่านั้นเนี่ยแหละครับมาจากการขยายความบทประพันธ์ของท่านแล้วจะเป็นจริงเป็นจังเป็นรูปธรรมขึ้นมาทันทีทีเดียวแต่ว่าวันนี้เราคุยต่อไม่ได้แล้วอาจารย์
1: หมดเวลา
0: แล้ว
1: ไปคุยกับอาจารย์โกมุตทีไรรู้สึกว่าเวลาผ่านไปเร็ว
0: ครับขอบพระคุณมากเลยครับรองศาสตราจารย์ดร.อาทิตย์จิรวณิชกุลครับจากภาควิชาภาษาไทยคณะศิลปศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเดี๋ยวในสัปดาห์หน้าเรากลับมาคุยกันต่อเรื่องนี้แหละครับเรื่องของท่านสุนทรภู่ในวาระ240ปีของท่านรวมไปถึงเรื่องที่เราจะนำนิราศเนี่ยมาทำอะไรกันต่อไปเป็นจริงเป็นจังต้องติดตามรับฟังวันนี้ขอบคุณมากอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: ร่วมจารึกคุณค่าในภูมิปัญญาแห่งแผ่นดินสยามกับรายการไทยศึกษาทุกวันพระสบดี 16:30 นถึง 16:55 นดำเนินรายการโดยอาจารย์โกมุตคงเทศสถาบันไทยศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3: น้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวช

พระราชธิดาสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงสนพระทัยการกีฬามาตั้งแต่ทรงพระเยาว์และได้ทรงใช้กีฬาเป็นสื่อกลางในการพัฒนาฟื้นฟูและให้โอกาสแก่เด็กเยาวชนกลุ่มเสี่ยงและผู้ที่เคยก้าวพลาดให้เป็นนักกีฬามืออาชีพนำไปสู่การดำเนินโครงการ Bounce Be Goodหรือ BBG เมื่อพุทธศักราช2556โครงการนี้ได้นำกีฬามาใช้ในการพัฒนาทักษะด้านกีฬาให้กับเด็กและเยาวชนในสถานพินิจต่อมาเมื่อพุทธศักราช2559จึงได้จัดตั้งสโมสรกีฬา BBG เพื่อสนับสนุนด้านการกีฬาและดูแลคุณภาพชีวิตอย่างรอบด้านให้กับเด็กและเยาวชนที่เคยกระทำผิดและได้รับผลกระทบทางกฎหมายรวมถึงเด็กและเยาวชนที่ขาดโอกาสเข้ามาฝึกทักษะให้สามารถพัฒนาต่อยอดไปสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพหรือประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องตลอดจนสร้างประโยชน์ให้กับสังคมได้ในอนาคตที่สำคัญคือเปลี่ยนแปลงพฤตินิสัยของเด็กและเยาวชนให้เป็นที่ยอมรับโดยได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธินภาในพระดำริปัจจุบัน BBG มียิมอยู่13แห่งทั่วประเทศทั้งที่อยู่ในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนสถานสงเคราะห์สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กและพื้นที่ชายแดนรวมถึงพื้นที่เสี่ยงโดยมีโค้ชมืออาชีพเข้าไปฝึกสอนและเนื่องจากนักกีฬาของสโมสรล้วนเป็นเยาวชนที่อยู่ในวัยเรียนจึงมีข้อกำหนดว่าเด็กๆทุกคนจะต้องได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานและเข้าเรียนในระดับปริญญาตรีโดยทางสโมสรได้ลงนามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีเพื่อให้เยาวชนได้รับการศึกษาและเลือกเรียนในด้านที่ตัวเองสนใจนอกจากนี้สโมสรกีฬา BBG ได้ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในการจัดกิจกรรมด้านกีฬาเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนโดยมีกีฬาหลายประเภทที่ได้นำมาเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมและเปิดพื้นที่ให้เยาวชนได้พัฒนาศักยภาพอย่างเต็มที่สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับเรื่องการให้โอกาสคนผ่านการริเริ่มโครงการในพระดำริหลายโครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ที่ขาดโอกาสในสังคมโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนกลุ่มเปราะบางพระองค์ทรงสนับสนุนโครงการเหล่านี้เพื่อการเปลี่ยนแปลงชีวิตของกลุ่มคนด้อยโอกาสด้วยความเชื่อมั่นที่ว่ากีฬาไม่เพียงสร้างนักกีฬาแต่ยังช่วยปลูกฝังวินัยความรับผิดชอบและความเชื่อมั่นในตนเองแม้วันหนึ่งอาจไม่ได้เดินทางในสายกีฬาแล้วหรือใช้กีฬาเป็นกิจกรรมเสริมแต่สิ่งที่ได้จากโครงการนี้ก็จะเป็นการเพิ่มโอกาสให้สามารถก้าวสู่เส้นทางที่ได้เลือกไว้ได้อย่างมั่นคงและมีความสุข

0: การวิทยุยิ้มแย้มแก้มใสกันเถอะ
1: ยังมีอะไรให้เด็กเดี๋ยวฟังบ้างล่ะ
2: คำถามนิทานเพลงเด็ก
3: ฟังนะ
0: ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา5 โมงเย็น
4: ที่วิทยุจุฬา FM 101.5
2: วิทยุจุฬา 101.5 ค่ะ

0: 减细，嫌嫌减细，嫌嫌减细，嫌嫌减细ค่ะสวัสดีเด็กๆทุกคนนะคะแล้วก็ผู้ฟังทุกท่านค่ะรายการเด็กๆตัวเล็กๆนะคะพี่โตๆก็ฟังได้ผู้ใหญ่ทุกท่านก็ฟังได้นะคะชื่อรายการยิ้มแย้มแก้มใสค่ะเริ่มแล้วนะคะฟังทางจุฬา Radio Plus FM 101.5 ค่ะทุกวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสและวันศุกร์ 5-6 โมงเย็นนะคะแล้วก็จะได้ยินเสียงป้าพันธ์ค่ะป้าพันธ์มี2ฉายาจอมแบ่งปันและไส้เดือนค่ะ
1: แล้วก็พี่แมวฉายาคนรักแมวครับและมีผู้ช่วยของเราคนอื่นอีกตั้งหลายคนมีฉายาเหมือนกันถึงเราจะแนะนำดังต่อไปนี้คนแรกก็คือพี่นุชคนเก่งคอมพิวเตอร์นะครับผู้สร้าง Facebook ยิ้มแย้มแก้มใสเรดิโอนะครับและนักวาดการ์ตูนประจำรายการของเราก็คือลุงโตคนตัวโตชอบวาดการ์ตูนนะครับแล้วหมดหรือยังยังไม่หมดต้องมีผู้ควบคุมเสียงด้วยเนาะวันนี้ก็เป็นหน้าที่ของพี่แว่นชายาพี่แว่นโนบิตะจากจุฬาเรดิโอพลัสครับ
0: พี่กบอ้าปากอ้าปากรออยู่แล้วเตรียมร้อง
1: ครับค่ะเพราะว่าฝนจะตกแล้วจากนั้นพี่กระดิ่งส่งเสียงหน่อย
0: ป้องป้อง
1: นะครับแล้วก็พี่หมู นี่แล้วก็เจ้าไก่ที่วุ่นวายกับการเตรียมร่มและเสื้อกันฝนรองเท้าบูทด้วยเพราะว่ากลัวฝนมากเลย
0: ค่ะนะยิ้มแย้มแก้มใสนะคะเด็กๆคะพร้อมจะฟังหรือยังคะ4ช่วงสนุกทุกช่วงค่ะ
1: สนุกแน่นอนช่วงแรกเดี๋ยวมาสนุกกับคำถามนะครับจะสนุกเหรอสนุกสิครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเปิดเสียงให้เด็กๆฟังนี่เด็กๆบอกว่าเปิดเสียงแล้วจะสนุกยังไงอะเปิดแล้วก็ให้เด็กๆทายสิว่าเสียงอะไรเนาะไม่เห็นภาพหรอกแต่เด็กๆก็จะต้องทายมานกต้องมีสมาธิกันหน่อยนะตอนที่ฟังนะครับไม่งั้นเดี๋ยวไม่รู้นะว่าเสียงอะไรนกนะครับเนี่ยไม่เห็นภาพด้วยนะได้ยินแต่เสียงแล้วทายกันมานะครับนะไม่ต้องกลัวผิดนะครับเด็กๆเรามาเรียนรู้ด้วยกันเพราะเราไม่เห็นนี่นาเราฟังแต่เสียงเท่านั้นนะครับนะแล้วก็ตอบกันได้เลยคำถามเสียงจากนั้นนิทานกำลังสนุกเลยเรื่องของเพื่อนสัตว์ตัวสูงโย่งเลยคือคุณโย่งยีราฟใหญ่เนาะโอ้เมื่อวานนี้โชคดีได้ช่วยนกที่ตกลงลูกนกที่ตกลงมาจากรังได้เอ๊ะวันนี้คุณโย่งจะเจอใครจะมีสัตว์ตัวไหนมาให้ช่วยเหลืออีกไหมนะหรือจะไปเล่นสนุกที่ไหนหรือจะเป็นอย่างไรรอฟังนิทานชุดคุณโย่งยีราฟใหญ่นะครับจากนั้นอะไรล่ะเนี่ยเพลงวันนี้ได้ข่าวว่าเพลงเด็กๆเราฟังเพลงกันเยอะเลยเน
0: า
1: ะ
0: ค่ะเราต้องไม่คุยกันเยอะเลย
1: ใช่เลยเดี๋ยวรอนะใครขอเพลงมานะครับเตรียมตัวได้เลยมีเพลงมากมายเลยแล้วก็ไม่ต้องกลัวนะมีเยอะแล้วขอมาอีกได้เยอะๆเลยนะครับเราจะได้จัดหาเพลงให้เด็กๆได้ฟังกันนะครับในช่วงบทเพลงเด็กนะครับซึ่งไพเราะมากเลยจากนั้นให้เด็กๆฟัง3ช่วงแล้วใช่มั้ยนะฟังคำถามฟังนิทานฟังเพลงตัวนี้อยากให้เด็กๆมีอะไรให้เราฟังบ้างในช่วงที่ชื่อว่าส่งข่าวเล่าเรื่องเป็นยังไงเนาะอ่ะฟังจิงเกิลนะส่งข่าวเล่าเรื่อง
2: ช่วงส่งข่าวเล่าเรื่อง
1: เป็นอย่างไรบ้างครับเด็กๆวันนี้มีเรื่องราวอะไรจะส่งข่าวเล่าเรื่องถึงเราบ้างเชิญเลยเรื่องของเด็กๆนั่นเองอ่ะเด็กๆได้เจอได้พบได้อะไรเห็นอะไรบ้างอยากเล่าเรื่องอะไรบ้างเรื่องที่สนุกมากเลยวันนี้ก็ได้หรือว่าไม่สนุกเลยแล้วก็เล่าได้เรื่องที่ชอบมากหรือว่าเรื่องที่ไม่ชอบมากก็เล่าได้ด้วยกันนะครับในช่วงส่งข่าวเล่าเรื่องครับนี่แหละครับ4ช่วงในรายการยิ้มแย้มแก้มใส
0: ค่ะ ครบหมดแล้วนะคะ
1: ครับ
0: เราจะรีบเข้ารายการเด็กๆจะได้ฟังคำถาม แล้วก็ตอบแล้วก็ขอเพลงกันมาส่งข่าวได้หมดนะคะ
1: ครับ
0: วันนี้วันพฤหัสที่20สิงหาคมพุทธศักราช2569ค่ะ ช่วงแรกคำถามฟังดีๆมีคำถาม
3: ช่วงฟังดีๆมีคำถา

0: เด็กๆก็ตอบได้หลากหลายนะคะว่ามันเป็นเสียงอะไรคะ
1: ครับ
0: นะคะลองตอบมานะคะแล้วเดี๋ยวก็ออกมาดูซิว่าคนอื่นตอบยังไงเราตอบยังไงคำตอบที่แท้จริงคืออะไรนะคะก็ไลน์มาได้ที่ line at jula radio ค่ะ line at jula radio พิมพ์มานะคะ line at jula radio สะกดค่ะ c h u l a r a d i o ค่ะ c h u l a r a d i o ค่ะ
1: ครับนี่แหละครับหรือว่าจะโทรศัพท์มาส่งเสียงมาคุยมาตอบได้เลยก็ได้นะ022183975-7นะครับ022183975-7ครับ
0: ค่ะก็สวัสดีพี่หมีนะคะสวัสดีมาคนแรกเสม
1: อ
0: พี่หมีฉายานักแต่งเพลงนักแต่งเรื่องราวเราจะเริ่มให้เด็กๆฟังนิทานกันก่อนนะคะในช่วงสนุกจังฟังนิทาน
1: ครับ
2: ช่วงสนุกจังฟังนิทาน

0: แล้วครับสวัสดีครับนิทานสนุกๆของเราในชุดที่ชื่อว่าคุณโย่งยีราฟใหญ่เนาะวันนี้จะเสนอตอนว่าอะไรเนาะวันนี้เสนอตอนเจ้าเม่นมาแล้วสายวันหนึ่งโอ้โหแดดกำลังดีเลยวันนี้เนาะฝนไม่ตกเลยนะพวกหมูป่าก็กำลังมาหากินครับหมูป่านี่เขาชอบกินพวกหัวเผือกหัวมันที่อยู่ใต้ดินมากเลยแล้วเขาจมูกเขาไวเขาจะดมฟุดฟิดไปเลยนะหมาก็หลายตัวเลยนะเจ้าตัวแรกดมแล้วก็บอกเจอแล้วพวกเราตรงนี้แหละมีข้างใต้ดินมีหัวมันเยอะด้วยล่ะมาขุดกันเร็วหมูป่าก็ขุดกันใหญ่เลยโอ้ยต้องอร่อยแน่ๆเลยนะพอขุดขึ้นมาได้ก็มากินกันกรุบอร่อยเลยเนาะขณะที่หมูป่ากำลังขุดหาหัวมันแล้วก็กินกันอย่างอร่อยนั้นไกลออกไปมีหมูป่าตัวหนึ่งมองเห็นอ่ะนั่นใครนะเดินจ้ำอ้าวอ้าวมาอย่างรวดเร็วเลยเนาะนะใครนะเนี่ยที่เดินมาแต่ไกลนั้นก็คือเจ้าเม่นตัวโตนั่นเองครับเด็กๆครับเด็กๆครับเวลาเม่นเวลาเขาเดินเร็วๆเนี่ยนะขนเขาที่เป็นแหลมๆแข็งๆเนี่ยมันจะกระทบกันดังก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กเลยเดินเร็วๆเลยเนาะแล้วเจ้าเม่นไม่ได้เดินมาเฉยๆนะเจ้าเม่นตะโกนถามบอกกับหมูป่าว่ายังไงครับ
1: พี่หมูป่าครับผมเม่นครับมาแล้วครับคือผมอยากขอความช่วยเหลือครับ
0: ครับแล้วเจ้าเม่นก็วิ่งมาเลยพอเห็นหมูป่าแสดงอาการรับรู้นะครับแต่หมูป่าเนี่ยกลัวครับทำไมถึงกลัวล่ะเด็กๆเขากลัวขนเจ้าเม่นไงเพราะเจ้าเม่นนี่ขนแหลมเนาะจะมาทิ่มหรือเปล่าหมูป่าก็ตกใจหัวหน้าหมูป่าเลยบอกพวกเราเจ้าเม่นวิ่งมาแล้วไม่รู้ว่ามันจะเอาขนแหลมๆมาทิ่มเราหรือเปล่า
1: ไม่ต้องหนีครับไม่ต้องหนีผมไม่มีอะไรครับ
0: ไม่เอาแล้วไปแล้วโอ้โหหมูป่าวิ่งหนีไปหมดเลย
1: โอ้ย
0: หัวมันหัวเผือกไม่กินแล้วหนีกระเจิงเลยทำไมเป็นอย่างนั้นเนาะเจ้าเม่นก็เอ๊ะทำไมล่ะจะให้ช่วยหน่อยอ่ะเนาะแล้วเจ้าเม่นก็เดินต่อไปเดินไปเรื่อยๆเลยก็เดินมาถึงได้ยินเสียงพวกกระต่ายคุยกันจ๊อกแจ๊กจอแจเลยคุยกันใหญ่เลยนี่เอาฝักบัวรดน้ำหน่อยเอามาขุดดินลึกๆหยอดเมล็ดดีๆด้วยหยอดดี
1: ๆสวัสดีครับทำอะไรอยู่ครับ
0: ปรากฏเจ้าเม่นไปเจอกระต่ายฝูงหนึ่งกำลังทำสวนผักอยู่เนาะเพราะกระต่ายนี่ทำสวนผักง่วนเลยแต่พอหันมาเห็นเม่นก็ตกกระต่ายเนาะเจ้ากระต่ายบอกโอ้ยเม่นมาแล้วดูสิมีขนแหลมๆเต็มเลยครับเพราะกระต่ายนี่กลัวเม่นเหมือนกันเพราะว่ากลัวขนแหลมๆของเม่นไงพวกกระต่ายก็ทิ้งเสียมทิ้งฝักบัวรดน้ำเลยครับวิ่งหนีกันหมดเลย
1: ครับผมไม่ทำอะไรหรอก
0: ไม่เอาหรอกกลัวเจ้าเม่น
1: ยังไม่ได้พูดอะไรเลยอ่ะ
0: นะครับเอ๊ะทำไมถึงกลัวล่ะเพราะว่าเจ้าเม่นตัวนี้นะเขามีชื่อเสียงนะครั้งหนึ่งเคยมีเสือดาวตัวหนึ่งจะกินเจ้าเม่นเขาพองขนแล้วเสือดาวกระโดดเข้ามานะเจอขนเม่นทิ่มปากทิ่มตามตัวเข็ดไปเลยเนี่ยตั้งแต่นั้นมาใครก็บอกว่าระวังนะเจ้าเม่นนี่ขนเขาแหลมหน้าดูเลยล่ะเนี่ยเนาะจากนั้นเจ้าเม่นก็เดินต่อไปโธ่หมูป่าก็ไม่สนใจกระต่ายก็ไม่ช่วยเดินไปดีกว่าทีนี้เดินเข้าไปทางที่มีต้นไม้ใหญ่แล้วปรากฏว่าแถวๆนั้นมันเป็นต้นมะม่วงเยอะมีเสียงลั่นเลยดังเจี๊ยวจ้าวเลยเจี๊ยกเจี๊ยกเจี๊ยก
2: ทางโน้นทางโน้นเร็ว
0: โอ้โหเยอะเลยโอ้ยวันนี้นะ
2: โอ้ยหวานด้วยนะเนี่ย
0: ใช่เลยเอ๊ะเป็นเสียงลิงครับเด็กๆครับลิงฝูงลิงฝูงเบิ่มเลยกำลังทำอะไรล่ะเก็บมะม่วงสุกที่หล่นอยู่ใต้ต้นเนาะเด็กๆครับมะม่วงสุกมะม่วงก็หล่นใช่ไหมตุบตับตุบตับเลยเจ้าลิงก็บอกเรื่องเราไม่ต้องปีนต้นไม้ให้เหนื่อยเลยเรา
2: เฮ้ยจริง
0: หล่นลงมาเราก็เก็บกินบางตัวหล่นลงมาก็กินใต้ต้นเลยกินมะม่วงอร่อยเนาะนะเจ้าเมนก็บอกเจอลิงกำลังกินมะม่วงอยู่น่าจะไม่หนีเรานะไปแล้วเจ้าเมนก็วิ่งไปหาเจ้าลิงทันทีบอกพี่ลิงครับ
2: เฮ้ยใครเรียกเราอะ
0: เจ้าลิงตัวนึงอยู่บนต้นไม้บอกว่าพวกเราระวังเม่นขนแหลมมาแล
2: ้
0: ว
2: โอ้ยระวังนะขนแหลมเปรี้ยวเลย
0: ใช่เลยพวกลิงก็วิ่งคราวนี้ขึ้นต้นไม้หมดเลย
2: หนีเร็ว
0: ทิ้งมะม่วงเลยเนาะ จ้าลิงบางตัวบอกเอ้ยเจ้าอยากกินมะม่วงก็เอาไปเถอะแต่อย่าทำอะไรเราเลยไม่เอาเนาะ
2: โอ้ยทำไมต้องวิ่งหนีเราด้วยล่ะ
0: ก็เดี๋ยวขนแหลมๆเจ้าจะมาทิ่มเรา
2: โอ้ไม่ทำอะไรซะหน่อยเนาะยังไม่ทันจะฟังอะไรเราเลย
0: ใช่สัตว์ทั้งหลายก็หนีไปหมดแล้วแต่มีลิงตัวนึงรอบคอมนะประพันธ์ตอนที่มันขึ้นต้นไม้มันเอาความมะม่วงสุกมาตั้ง5ลูกเนี่ยยังได้กินอยู่เจ้าเมนก็เดินด้วยความเศร้าต่อไปเดินผ่านมาเจอเต่าตัวโตยังไม่ทันคุยเลยเต่าปุ๊บหดหัวหดขาเข้ากระดอง
2: ไม่ฝังผมเลยเหรอครับ
0: ไม่เอาแล้วเดี๋ยวเจ้าขนมาทิ่มฉันก็เดินเศร้าไปเศร้ามาปรากฏว่าคุณโย่งยีรับใหญ่เดินสวนมาพอดีเลยเจ้าเม่นโมแต่เดินก้มหน้าก้มตาไม่ได้สนใจอะไรเลยคุณโย่งเขาเห็นอุ้ยเดี๋ยวเจ้าเม่นจะมาชนเราเดี๋ยวเราเจ็บคุณโย่งเขาตัวสูงนะครับเด็กๆ เขาเป็นยีราฟเขาก็เห็นแต่ไกลไงเขาก็ค่อยๆหยุดพอเจ้าเม่นเดินช้าๆมาใกล้ๆคุณโย่งไม่วิ่งหนีนะแต่พูดกับเจ้าเม่นว่ายังไงนะครับ
2: อ้าวทำไมหน้าเศร้าอย่างนี้เล่าเม่นเป็นอะไรเหรอ
0: เจ้าเม่นก็บอกว่าผมไปหาหมูป่าหมูป่าก็วิ่งหนีหากระต่ายกระต่ายก็ไม่ใยดีเจอลิงก็ลิงก็หนีหมดเลย
2: แล้วไปหาเขาทำไมล่ะจ๊ะ
0: คือผมเดินผ่านแถวบ้านผมแล้วมันมีต้นไม้อยู่ต้นนึงอะครับออกดอกมาสวยมากเลยไม่รู้ต้นอะไรผมก็อยากจะเอามาประดับที่รังอะครับมาติดไว้ในรังมันจะได้สวยงามแต่ผมปีนต้นไม้ไม่ได
2: ้
0: ผมเป็นเม่นนะครับก็เลยคิดว่าจะมีสัตว์ตัวไหนช่วยให้ผมได้ดอกไม้มาบ้างครับ
2: แหมมีอารมณ์ศิลปะซะด้วยนะ
0: ได้สิครับ
2: เอาละเดี๋ยวผมช่วยเองนะ
0: นี่คุณโยงก็เดินโย่งๆไปเลยอ่ะเม่นนำทางไปสิต้นไม้ต้นไหน
2: ตรงนี้ล่ะครับ
0: ปรากฏว่าอ๋อมันเป็นต้นไม้ใหญ่ที่มันมีดอกกล้วยไม้อะครับเด็กๆกล้วยไม้ก็เป็นแบบพืชอย่างนึงที่เขาไปขึ้นอยู่บนต้นไม้ใหญ่ไงแล้วเวลาออกดอกเขาจะสวยมากเลยนี่คุณโย่งบอกโอ้โหคุณเม่นนี่รสนิยมดีนะเนี่ยชอบดอกกล้วยไม้ล่ะครับเดี๋ยวผมเก็บให้คุณโย่งก็ยืนคอยาวไป
2: นู้นด้วยนะครับดอกนั้นนะครับสีขาวๆก็ชอบครับ
0: โอ้ได้แล้วคุณโย่งก็เอาปากคาบดอกกล้วยไม้มาปุ๊บนี่เอามาส่งให้เจ้าเม่นเจ้าเม่นก็เอามาเสียบไว้ที่ขนหน่อนปุ๊บ
2: หอมมากเลยครับขอบคุณนะครับ
0: เอาอีกช่อหนึ่งได้ไหมครับ
2: ดีครับ
0: สีม่วงๆเนี่ยสวยจังเลยคุณโย่งก็ใช้ความสูงและขายาวดอกกล้วยไม้ป่ามามอบให้เจ้าเม่นได้ตั้งเยอะแน
2: ่สวยมากเลยครับ
0: แล้วจากนั้นเจ้าเม่นก็ขอบใจคุณโย่งนะครับแล้วก็เดินกลับตุ้มเตียมตุ้มเตียมเอาดอกกล้วยไม้ไปประดับบ้านไว้อู้สวยมากเลยนี
2: ่คุณยีราฟอย่าเพิ่งกลับนะครับ
0: ไม่เหร
2: อผมจะตัดแต่งดอกไม้ในรังของผมนะครับแล้วเชิญคุณยีราฟมานั่งดูด้วยกันนะครับผมมีขนมอร่อยอร่อยด้วยครับ
0: ได้เลยครับเนี่ยแหละครับโอ้ยวันนั้นคุณโยงก็ได้ดูโอ้คุณเม่นนี่บ้านคุณเม่นนี่สวยดีเหมือนกันนะเนี่ย
2: ขอบคุณครับ
0: นะขนมก็อร่อยดีเหมือนกันนะ
2: นะครับอย่างน้อยๆคุณยีราฟก็ใจดีกับผมมากเลย
0: นะครับคุณยีราฟบอกอ่ะก็ช่วยเหลือกันนะครับนี่
2: ขอบคุณครับ
0: แล้วคุณยีราฟโยงก็นึกได้ว่าอ่ะที่เราเจอกับเจ้าเม่นมาตั้งนานเนี่ยเรายังไม่โดนขนเจ้าเม่นตำเลยนี
2: ่ผมไม่ทำอะไรครับถ้าไม่มีใครมาทำอันตรายผมนะครับ
0: นี่แหละครับวันนั้นคุณยีราฟก็ดีใจเดินกลับบ้านว่าวันนี้เราได้ทำความดีช่วยเหลือเจ้าเม่นนะครับนะครับแล้วก็ได้เป็นเพื่อนใหม่กับเจ้าเม่นด้วยนะครับนี่ก็จบแล้วครับเด็กๆครับ
2: ใช่ใครเป็นเพื่อนเม่นนะ
0: ครับ
2: อย่าทะเลาะกันนะทะเลาะเมื่อไหร่อันตรายเหมือนกันนะต้องวิ่งหนี
0: ครับ
2: จบแล้วค่ะ
0: ครับ
2: ยีราฟกับเม่นนะคะก็เป็นเพื่อนกันได้นะเด็กๆคะ

0: คือเสียงอะไรเด็กๆคะ
1: ไม่ยากนะครับ022183975-7นะครับ022183975-7นะครับ
0: ค่ะ
1: โทรมาได้เลยครับ
0: พิมพ์ก็ได้เด็กๆคะ
1: ครับ
0: พิมพ์มาได้ที่ LINE @jularadio ค่ะ LINE @jularadio นะคะวันเงียบ
1: มาพอดีเลยสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: แนะนำตัวเลยครับ
2: น้องของขวัญสัญญาว่าลูกค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: ของขวัญว่าเสียงอะไรครับ
2: เสียงคนกระโดดน้ำค่ะแล้วก็จมน้ำด้วย
1: อ้าวเหรอจมน้ำด้วยเหรอคะ
2: แล้วก็เป่าน้ำโว้ว
1: ว้อ๋อมีเป่าน้ำเป็นเสียงดังเลยใช่ไหมครับครับได้ครับแล้ววันนี้น้องของขวัญมีอะไรจะส่งข่าวไหมครับ
2: ไม่
1: มีนะครับแล้วอยากขอเพลงอะไรไหมครับ
2: ขอค่ะ
1: ครับเพลงอะไรครับ
2: หิ่งห้อยค
1: ่
2: ะ
1: วันดาวหิ่งห้อยนี่หมาย
2: ถึง
1: ครับเพลงนิทานหิ่งห้อยหรือเปล่าครับ
2: ใช่ค่ะ
1: อ๋อเป็นนิทานหิ่งห้อยนั่นเอง
0: สวัสดีคุณยายประณีด้วยนะคะเอาใจคุณยายใช่ไหมคะ
2: สว
0: ั
2: สด
0: ี
2: ค่ะ
0: สว
2: ั
0: สด
2: ี
0: ค
2: ่
0: ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
2: เพลงฟังฝันเต้นเพลงทุกวันเลย
0: ดีค่ะให้เขามีความสุขค่ะ
2: สวัสดีค่ะดีค่ะไปตลอดนะ
0: ขอบคุณค่ะคุณยายค่ะสวัสดีค่ะมีอีกสองสายรออยู่เชิญค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: แนะนำตัวเลยครับ
0: สวัสดีน้องเอิงเอ๋ยค่ะ
1: เอิงเอ๋ยว่าเป็นเสียงอะไรครับ
3: เสียงของหนักตกน้ำ
1: เสียงของหนักตกน้ำเนาะเป็นไปได้เนาะตกน้ำเสียงดังยังไงคะเสียงดังตู้มเลยเนาะได้ค่ะแล้ววันนี้เอิงเอ๋ยมีอะไรจะส่งข่าวไหมเนี่ย
3: มีค
1: ่ะส่งข่าวได้เลยค่ะส่งข่าวเลยค่ะ
3: หนูกินข้าวเหนียวปิ้งกับโรยแล้วก็อะโวคาโดอยู่บนรถ
1: โอ้ยหลายอย่างเลย
0: ข้าวเหนียวปิ้งกินอย่างเดียวเหรอคะ
3: ค่ะ
0: มันมีไส้ไหมคะ
1: มีไหม
3: มีค่ะ
0: ไส้อะไรคะ
1: ไส้อะไร
0: ไส้
3: เผ
0: ือกโอ้ไส้เผือกด้วยนะอร่อยแล้วก็มีอะโวคาโดดีมากเลยค่ะมีประโยชน์นะ
1: มีประโยชน์ด้วยเนาะอิ่มแน่เลยเน
0: า
1: ะ
0: แล้วก็ขอเพลงไหมคะ
1: เพลงอะไรดีครับเพลงอะไรดีครับเพลงอะไรดีครับเพลงเกี่ยวอะไรดีครับเพลงอะไรดีเอ่ยนึกออกก็ยังเพลงเกี่ยวอะไรนะคะ
3: แมว
1: ได้เลยครับ
0: แมวค่ะพรุ่งนี้ฟังแมวกันนะคะ
1: ครับ
0: ขอบคุณเอิงเอ๋ยนะคะ
1: ครับ
0: กินให้อร่อยค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณคุณพ่อด้วยมีอีกสายนะคะ
1: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับปริณนะสายยาบักคร
1: ับ อ๋
0: อพี่ปริณบัก
1: ครับพี่ปริณว่าเป็นเสียงอะไรครับ
4: เสียงคนกระโดดน้ำคร
1: ับ
4: อ๋อ
1: เสียงคนกระโดดน้ำเนาะได้เลยครับแล้วบุ้งจะตอบไหมครับกับเด้ง
5: พี่ยาแฉบุ้งครับ
1: ครับเสียงอะไรครับบุ้งครับ
0: พี่บุ้ง
5: เจ้าคนกระโดดลงไปเล่นน้ำคร
1: ับ เอากระโดดลงไปเล่นน้ำเนาะได้แล้วน้องเด้งล่ะครับตอบไหมปฏิเวทว่าไงครับ
5: น้องหนูได้ยินค่ะน
1: ้
5: องของหนู
0: ยิ้มใช่ไหมคะ
5: ในที่เห็นครอบครัว
1: ครับ
5: น้องของหนูชอบยิ้ม
1: ชอบยิ้มโอ้ดีเลย
0: เด้งชอบยิ้มใช่ไหมครับ
3: ปริณสายดาวเด้งครับ
4: เฮ้ยปฏิเวท
0: แค่คิดเด้งเรียกยิ้มใช่ไหมเปลี่ยนชื
1: ่อครับ
0: ปฏิเวทเด้ง

0: ด้งไง
1: เด้งว่าเสียงอะไรครับ
2: เสียงคนกระโดดน
1: ้
2: ำ
1: คนกระโดดน
0: ้
1: ำ
0: แล้วเด้งพอได้ยินเสียงตู้มแล้วภาพมันเป็นยังไงคะ
1: อืม
0: ภาพน้ำมันเป็นยังไงคะ
1: น้ำเป็นยังไงครับ
2: ภาพน้ำกระจาย
1: ตั
2: วเป
1: ีย
2: ก
1: ตัวเปียกกระจาย
0: ภาพก็จินตนาการได้เก่งมาก
1: เนาะ
0: นะ
1: ได้เลยครับกระโดดตู้มเลยอ้าวตอบคำถามแล้วทีนี้ใครมีอะไรจะส่งข่าวไหมครับมีไหมครับมีไหม
3: แล้ววันมีครับ
1: ครับได้เลยครับครับ
3: อาทิตย์หน้าวันอังคารจะไปทัศนศึกษา
1: โอ้เหรอไปทัศนศึกษา
0: ไปที่ไหนครับ
1: ครับที่ไหนครับ
3: ไปที่ตึกลูกเต๋าแล
1: ้
3: ว
1: อ๋อพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
0: ลูกเต๋าน
1: ั่นเอง
0: แล้วมีการบอกไหมครับว่าเราจะได้เห็นอะไรที่นั่นคะ
3: ก
1: ็มีไหมมีไห
3: ม
1: เนอะเดี๋ยวต้องไปดูเนาะอย่างนี้เดี๋ยวไปเที่ยวที่พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาแล้วต้องมาเล่าด้วยนะว่าเจออะไรได้เห็นอะไร
0: อันนี้ใครอะคะ
1: ครับ
0: พี่บักหรือพี่บุ้งคะ
3: พี่บักครับ
0: พี่บักเออพันจำเสียงไม่ได
1: ้ครับได้ครับ
0: มีใครจะขอเพลงไหมคะอ๋อเดี๋ยวพี่บักพี่บุ้งประพันธ์แจ้งข่าวก่อนได้ไหมคะคือหนูขอเพลงญี่ปุ่นดาวกระจายมาประพันธ์หาไม่เจอค่ะนะต้องเป็นเพลงอื่นแล้วล่ะค่ะนะคะเดี๋ยวบอกมาด้วยนะคะ
1: ครับ
0: พี่บุ้งกับพี่เด้งไม่ใช่พี่บัก
1: ครับ
0: ของพี่บักมีพี่บุ้งกับพี่เด้งนะคะ
1: ครับ
0: ดาวกระจายไม่มีเป็นเพลงญี่ปุ่นขอเป็นเพลงอื่นนะคะ
1: แล้ววันนี้จะขอเพลงอะไรดีครับเพลงอะไรดีครับ
3: เพลง
1: อะไรดีครับ
0: อันนี้พี่บักใช่ไหม
3: เรือเล็กต้องออกจากฝั่ง
0: เหรอคะ
1: อืมหรอจะเป็นไม่ใช่เพลงเด็กหรือเปล่านะเนี่ยเป็นเพลงของผู้ใหญ่หรือเปล่าคร
0: ับ ออกจาก
3: เพลงของผู้ใหญ
1: ่โอ้แต่เป็นเพลงของผู้ใหญ่นะครับมีเพลงเด็กเพลงไหนไหมครับที่อยากฟังที่นึกถึงอืมจะได้เข้ากับน้องๆในรายการเนี่ยนะครับเนาะมีไหม
3: แล้วก็มีน
1: ะ
3: นิ้ว
1: นิ้วเหรอครับ
3: ในสาร
1: เพลงนิ้วเหรอครับเป็นยังไงนะครับ
3: ในลาว
1: ครับอ๋อเพลงที่เป็นภาษา
0: ลา
1: วได้ครับ
0: อ้าวได้เลยค่ะ
1: ครับได้ครับ
0: แล้วพี่บูมพี่เด้งล่ะครับ
1: อืม
3: ผมขอเพลง
1: พี่บักขอไปแล้ว
4: คร
1: ับ
4: คุณพ่อเพลงดาวกระจายเป็นภาษาไทยครับ
0: มันไม่มีอ่ะป้าหาไม่เจอลูก
4: ภาษาไทยอ่ะ
1: หรือ
0: ภาษาไทยก็ไม่เจอค่ะ
1: ครับ
0: มันเป็นเพลงผู้ใหญ่หมดเลยอ่ะ
1: ครับหรือ
0: ไม่ใช่เพลงเด็กเลย
4: ครับ
1: เพลง
4: โดเรมอน
1: โดเรมอน
0: ไหม
1: ครับได้ครับ
0: โดเรมอนนะครับ
1: นะครับ
0: โดเรมอนภาษาญี่ปุ่นนะครับ
1: ครับ
4: ภาษาญี่ปุ่น
0: ครับผม
4: ป๋าพี่ปุ๋นคร
1: ับ ครับ
0: แล้วน้องเด้งแล้วจ๊ะ
1: เ
4: ออป๋าพี่ปุ
0: ๋
4: น
0: ได้ครับ
1: ได้ครับ
0: ค่ะ
1: ครับ
0: รับทราบครับขอบคุณนะคะพี่บักพี่บุ้ง
1: ครับ
4: เจ้ากันจ
0: ๊ะพี่เด
3: ้
0: ง
3: คร
1: ับ
3: คร
1: ับ
0: ขอบคุณสวัสดีค่ะดาวกระจายอ่ะเดี๋ยวหนูเปิดฟังที่บ้านนะคะ
1: นะครับ
0: ป๋าหาไม่เจอค่ะ
1: ครับ
0: เด็กๆคะเรายังอ้อมมีอีกสายค่ะเชิญ
1: สวัสดีครับใครเอ่ย
5: สวัสดีคร
1: ับ ครับแนะนำตัวเลยครับ
5: ผมชื่อนนท์ค่ะ
1: ชื่ออะไรนะ
0: พี่หนุ่มเหรอคะ
5: นนท์ค่ะ
1: นน
0: ท์นนท์พี่นนท์พี่นนท์
1: นนท์ที่ชอบกินขนมใช่ไหมครับ
0: ใช่
5: ใช่ครับ
1: นนท์ว่าเสียงอะไรครับ
5: ผมคิดว่าเป็นเสียงฮิปโปกระโดดลงน้ำ
1: ฮิปโปกระโดดลงน้ำแล้วนนเห็นภาพยังไงครับตอนฮิปโปกระโดดมันจะเป็นยังไงครับเนี่ย
5: ก็ระเบิดแบบนิวเคลียร์เลยคร
1: ับ โอ้ระเบิดแบบนิวเคลียร์เลยนะพอฮิปโปก็ตัวใหญ่กระโดดตุ้มเลยเนาะได้เลยครับเอาละแล้ววันนี้มีอะไรส่งข่าวไหมครับนน
5: ก็วันนี้มีกิจกรรม
1: เหรอเป็นกิจกรรมอะไรครับที่โรงเรียน
5: ก็แบบว่าตั้งเป็นกลุ่มแล้วก็มาช่วยกันทำงาน
1: หรองานอะไรอ่ะครับวิชาอะไรครับ
5: วิชาศิลปะ
1: อ๋อศิลปะเป็นกลุ่
0: ม
1: แล้วกลุ่มของนนทำอะไรครับทำอะไรครับ
5: ก็ระบายเป็นจำแนกสีครับแบบหมวดหมู่ร้อนหมวดหมู่เย็น
1: อ๋อเรียนรู้

0: เรื่องสีระบายเป็นกลุ่ม
1: เลยสีเย็น
0: ครับนี่ก็รู้จักแล้วเน
1: า
0: ะ
1: ได้เรียนรู้กันไป
0: ครับ
1: พี่นนท์ชอบวาดรูปไหมครับ
0: ชอบไหมครับ
2: จะวาดก็วาดได้ค่ะทำไมวาดก็ไม่วาด
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ได้ครับ
1: ขอเพลงครับ
0: ครับเพลงอะไรดีครับพี่นนท์
2: เพลงห
0: ิ่
2: งห้อยเหม
0: ือ
2: นก
0: ัน อ๋อนิทานหิ่งห้อยแสดงว่า
1: ได้ค
0: ่
1: ะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาฟังเพลงกันนะคะ
0: ครับ
1: ขอบคุณพี่นนท์นะครับ
0: ครับ
1: วันนี้ได้กินขนมยังพี่นน
2: ท์กินแล้วค่ะ
1: กินอะไรครับ
0: ขนมอะไรเอ่ย
2: ก
0: ิน
2: เป
0: ็
2: นขนมปังไส
1: ้
2: หมูฝอยคร
1: ับ โอ้ขนมปังไส้หมูฝอยด้วยอร่อยด้วยครับ
0: ดีอิ่มเลย
1: ขอบคุณครับพี่นนท์ครับพระพันหิวแล้วครับสวัสดีครับ
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: คร
1: ับ เด็กๆค่ะยิ้มแย้มแก้มใสมีคำถามอยู่เห็นมะแต่ตอนนี้นะตอบกันเยอะแล้วพักฟังเพลงสักนิดนึงนะคะเรามาฟังเพลงกันในช่วงคลื้นเคลงกับเพลงเด็ก

0: ที่แรกว่าจะให้ฟังเพลงยีราฟคอยาวแต่ว่าฟังเพลงตามคำขอก่อนดีกว่านะคะ
1: ครับ
0: เรื่องกล้วยกล้วยเด็กๆค่ะคนที่มาฟังรายการยิ้มแย้มแก้มใสใหม่ๆเรามีเพลงที่ชื่อว่าเรื่องกล้วยกล้วยเดี๋ยวนะลองฟังดูนะคะอยู่ในอัลบั้มเจ้ยแจ้วเพลงนี้น้องเอิงเอ๋ยฉายาคิตตี้ขอมาเชิญค่ะ

0: างนี้ดีไหมคะ
1: ดีครับ
0: ถ้าดีจำไว้เลยนะคะอาจจะได้ขอได้นะคะเพราะว่าเพลงเนี้ยหลายหลายคนคุณครูที่โรงเรียนต่างๆเนี่ยก็เอาไปใช
1: ้
0: กับสอนเด็กๆนะคะ บางทีเราไม่รู้หรอกนะถ้าดอกกล้วยเราเรียกปลีอย่างเงี้ยเด็กๆค่ะนะคะถ้าผลหนึ่งก็เรียกผลหนึ่งแต่ถ้าหลายผลก็เป็นหวีเห็นไหมซื้อกล้วยมาหวีหนึ่งแล้วก็กินกันตั้งหลายผลแล้วพอมันมีหลายหลายผลเข้าเนี่ยก็จะเรียกเป็นเครือ
1: เ
0: ห็นไหมคะบานประพันธ์ออกมา1เครือ
1: โอ้โหเยอะ
0: กำลังดูอยู่ว่าจะได้สักกี่หวีนะนะที่อยู่ในเครือยาวๆเหมือนงวงช้างเลยเด็กๆนะคะอันนี้คือเพลงที่ชื่อว่าเรื่องกล้วยนะคะ
1: ครับ
0: เด็กๆอีกนิดนึงเวลามีอะไรง่ายๆเราก็มักจะพูดว่าเฮ้ยเรื่องกล้วยนะสบายใช่ไหมเพราะว่าการกินกล้วยเนี่ยมันแบบไม่ต้องเคี้ยวเยอะใช่ไหมคะมันนุ่ม
1: ๆปอกง่ายด้วย
0: อร่อยนะเอาละจากเรื่องกล้วยๆเรามาเพลงฝรั่งกันบ้างเพลงฝรั่งอันนี้เราจะมี2เพลงนะคะพี่แว่นขาแต่เพลงเนี้ยเอาเพลงแรกก่อนจะเป็นเพลงที่ชื่อว่า Let It Go ชื่อเหมือนกันเลยนะคะจากหนังดิสนีย์เรื่อง Frozen แต่จะไม่มีคำว่า Anna version นะคะเอาเพลงที่มีแค่เฉพาะ Let It Go จากหนังดิสนีย์เรื่อง Frozen เท่านั้นนะคะเพลงนี้น้องปันฉายาเจ้าหญิงขอมาพี่ของขวัญฉายาวาดรูปก็อยากฟังเชิญฟังค่ะ

0: ไปแล้วนะคะ let it go นะคะชื่อว่า let it
1: go
0: let it go นะคะ let it go เด็กๆจะได้จำได้แต่มันอยู่ในหนังเรื่อง Frozen นั่นแหละค่ะนะคะเด็กๆก็จำได้แค่ Frozen ก็ไม่เป็นไรเรารู้กันแต่เด็กๆจะได้รู้ว่ามันชื่อ let it go นะคะหรือช่างมันเถอะปล่อยมันไปเถอะนะคะคราวนี้มาอีกเพลงหนึ่งนะคะเพลงฝรั่ง Let It Go เหมือนกันนะคะเป็นหนังดิสนีย์ของ Frozen เรื่อง Frozen นะคะอันนี้เป็นเวอร์ชันของ Anna ค่ะนะคะเพลงนี้ทามมี่ฉายานักเต้นแจ๊สขอมาเชิญค่ะ

0: 2เพลงรวดแล้วนะคะ
1: ค
0: นะตอนนี้ก็มาอีกหมดหรือยังย
1: ัง
0: มีค่ะยังมีนะพี่กวินฉายานักเทนนิสบอกว่าอยากฟังเพลงหน้าที่เด็กที่ร้องว่าเด็กเอ้ยเด็กดีอ่ะเด็กๆค่ะนะคะเพลงนี้เด็กเอ้ยเด็กดีนะคะเนื้อร้องคุณครูชอุ่มปัญจพรรคนะคะส่วนทำนองก็ครูเอื้อสุนทรสนานนะคะส่วนขับร้องก็คือเป็นกับการวงดนตรีสุนทราภรณ์ค่ะหน้าที่เด็กหรือเด็กเอ๋ยเด็กดีพี่กวินฉายานักเทนนิสขอมาเชิญฟังค่ะ

0: สิบอย่างด้วยกันมีอีกไหมคะเด็กๆทำดีไปเถอะนะคะ
1: ใช่เลยครับ
0: ทำดีได้ทุกเรื่องเลยค่ะนะคะเด็กๆค่ะแล้วก็ผู้ฟังทุกท่านค่ะอยากฟังเพลงเด็กๆนะคะอยากฟังนิทานอยากฟังคำถามสนุกสนุกฝึกสมองกันนะคะสนุกสนุกก็มาฟังยิ้มแย้มแก้มใสด้วยกันนะคะก็ยังมีเพลงเด็กให้ฟังอีกหนึ่งเพลงที่ขอมานะคะพี่ปรินทร์ฉายาบักบอกว่าอยากฟังเพลงที่เกี่ยวกับดาวใช่ไหมพี่ปรินทร์ค่ะนะดวงดาวที่อยู่บนท้องฟ้านะคะแล้วมันก็กระพริบปิ๊บปิ๊บปิ๊บปิ๊บใช่ไหมคะฟังเพลงฝรั่งที่ชื่อว่า twinkle little star ถ้าพ่อพันอ่านช้าๆนะ twinkle little star อันนี้อ่านช้าๆนะ twinkle little star นะคะโดย super simple songs เชิญค่ะ

0: ดวงดาวนะคะคืนนี้ค่ะแงนมองท้องฟ้านะถ้าฝนไม่ตกนะก็จะได้เห็นดวงดาวแต่ว่าเสียงจิ้งหรีดปิ๊บปิ๊บปิ๊บจะได้ยินหรือเปล่าว่าฝันไม่ทราบนะคะเอาละค่ะเพลงตั้งคำขอหมดแล้วนะคะว่าพันมีเพลงที่อยากให้เด็กๆทางบ้านฟังให้เลือกนะว่าพันบอกชื่อเพลงไว้ก่อนแต่ยังไม่ให้ฟังตอนนี้นะเผื่อใครอยากฟังก็พิมพ์มาได้เป็นคำแรกนะคะเพลงยี่ราฟคอยาวเพลงเม่นตัวน้อยหรือว่าปลูกดอกไม้นะคะยี่ราฟคอยาวเม่นตัวน้อยปลูกดอกไม้ใครอยากฟังเพลงอะไรนะคะก็พิมพ์มาได้ที่ LINE @jularadio พิมพ์คำแรกว่ายี่แล้วก็เม่นหรือว่าปลู
1: ก
0: นะคะเอาละแต่ตอนนี้ยังไม่ให้ฟังเพลงนะคะเพราะพันจะทวนคำถามค
1: ่
0: ะ
1: ได้เลยเรามาฟังเสียงที่เป็นคำถามกันนะครับเด็กเต็มตัวนะ1 2 3เสียงอะไรครับเด็กๆตอบมาเลยดังตุ้มตุ้มเลยเนาะ022183975-7ครับ022183975-7ตอบมาเลยครับ
0: ค่ะโทรมาได้เลยนะคะ
1: ครับ
0: หรือใครอยากจะพิมพ์ก็เชิญค่ะ LINE @jularadio นะคะ
1: คร
0: ับ LINE @jularadio
1: ครับ
0: มีผู้ใหญ่ที่ฟังรายการอยู่คุณอมรก็จะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะสวัสดีเด็กๆและผู้ฟังทุกท่านมาสวัสดีคุณอมรด้วยนะคะ
1: คร
0: ับ เด็กๆค่ะยิ้มแย้มแก้มใสมีให้ฟัง5วันนะวันนี้อยู่ในช่วงที่เป็นคำถามอยากตอบก็เชิญนะคะถ้ายังเงียบๆอยู่ก็ฟันก็ให้ฟังเพลงต่อนะ
1: ครับ
0: ยังไม่มีใครขอพี่แมวขอคนแรกค่ะ
1: เพลงอะไรดีครับเอาเพลงเม่นตัวน้อยดีไหมครับเข้ากับเพลงเลย
0: เอ้ยเม่นตัวน้อยอยู่ที่ไหนเร็วๆมาให้เด็กๆฟังหน่อยเป็นเพลงเม่นตัวน้อยนะคะเป็นเพลงการ์ตูน Little Lalin Land นะคะเชิญค่ะ

0: สั้นๆน่ารักดีเพลงนี้
1: ค
0: น
1: ร
0: ่ะ
1: ับ
0: พี่แมวก็ขอพี่หมีก็ขอมาตรงกันเลยก็ไม่เป็นไรนะคะ
1: ค
0: นะพี่หมีบอกว่างั้นผมเอาปลูกดอกไม้ก็ได้
1: คร
0: ับ นะฟังเพลงปลูกดอกไม้ด้วยกันนะคะเป็นเพลงของวงสองวัยนะคะเชิญค่ะปลูกดอกไม้กันค่ะ

0: ูกดอกไม้กันค่ะเด็กๆค่ะ
1: แล้วก็มีเด็กๆโทรมาแล้ว
0: เชิญค่ะ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: แนะนำตัวเลยครับ
2: น้องแคลนฉายานอนหลับค่ะ
1: ครับคนเดียวนะครับ
2: คร
1: ับเอาคลาสเข้ามาด้วยใครจะตอบก่อนครับ
2: เจ้ค่ะ
1: เสียงอะไรครับ
2: ก็คือลุงโตตักน้ำมาจากคลองอันนี้คือเหตุการณ์ก่อนหน้านะคะลุงโตตักน้ำออกมาจากคลอง
1: แล้วก็
2: เทใส่เทใส่ถังน้ำใบใหญ่ๆค่ะแล้วพอเต็มลุงโตก็อ้าปากกว้างที่สุดเท่าที่ลุงโตจะทำได้แล้วก็บ้วนปากด้วยน้ำที่ตักมาจากคลองแบบยังไม่ได้กรองอะไรทั้งสิ้นแล้วทีนี้ก็ชื่นใจเลยก็บอกว่าเพราะว่ากินโคลนเข้าไปค่ะ
0: ยิ้ว
2: จริงๆก็คือชื่นใจเพราะว่ากินโคลนเข้าไปนะคะไม่ใช่

0: แบบว่ามีอะไรอยู่ในคอฉัน
1: ครับได้ครับแล้วน้องคลาร์กล่ะครับเสียงอะไรครับเสียงอะไรครับตอบไหมคร
0: ับคิดไม่ออกครับ
1: ไม่เป็นไรอ่ะตรงนี้ต้องรีบละขอเพลงอะไรดีครับ
0: ให้คุณพ่อขอค่ะ
1: ขอเพลงอะไรดีครับคุณพ่อ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะคุณพ่อทอง
2: ขอเพลงชื่อ Over the Rainbow ครับก็เป็นเพลงที่น้องแสงเขาเรียนเป็นโนเหมือนกันครับ
1: คร
2: ับ
1: Over the Rainbow
2: ครับเดี๋ยวจะส่งภาพ YouTube ไปให้ทาง LINE จุฬาเรดิโอครับ
3: ขอบคุณค่ะคุณพ่อ
2: ครับผม
3: ขอสวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อแล้วก็น้องแสงน้องคลาสค่ะสวัสดีค่ะ
1: คร
3: ับ เราทวน
2: กันครับ
1: ฟังเสียงที่เป็นคำถามอีกครั้งนึง1 2 3นี่แหละครับเด็กๆเขาตอบมาว่ายังไงกัน
3: พ
1: ี
3: ่ตอบไหมคะพี่หมีไม่ได้ตอบมานะคะ
1: คร
3: ับ เอาละค่ะเดี๋ยวพ่อพันค่อยๆดูก่อนพี่หมีไม่ตอบคนที่มีพี่ของขวัญฉายาว่ารูปตอบมาว่าเสียงคนกระโดดน้ำและจมน้ำและกระเป๋าน้ำด้วยนะคะแล้วก็น้องเอิงเอยฉายาคิตตี้ตอบว่าเสียงของหนักตกน้ำเสียงดังตู้มแล้วก็พี่ปริญฉายาบักตอบว่าเสียงคนกระโดดน้ำพี่บุ้งตอบว่าเสียงคนกระโดดลงไปเล่นน้ำพี่น้องปฏิเวศนะคะเด้งตอบว่าเสียงคนกระโดดน้ำน้ำกระจายครับตัวเปียกเลยครับแล้วก็พี่นนท์ฉายาชอบกินขนมบอกว่าฮิปโปกระโดดลงน้ำครับน้อง
1: แคลร
3: ์ขอโทษค่ะหายซะแล้วน้องแคลร์ฉายานอนหลับบอกว่าลุงโตตักน้ำในคลองมาแล้วก็พอเต็มปุ๊บก็อ้าปากแล้วก
1: ็บ้วนปาก
3: กว้างแล้วก็บ้วนปากที่ตักจากคลองมานะคะแล้วก็ยังไม่ได้กรองอะไรเลยแล้วก็บอกโอ้แล้วกินโคลนเข้าไปนะคะไม่รู้จะมีรอดชีวิตไหมคะเนี่ยน้องคลาร์กฉายานอนดิ้นก็บอกว่ายังคิดไม่ออกนะคะพ
1: ระ
3: พันเฉลยค่ะเด็กๆ
1: ค
3: ่ะเสียงน้ำกระจายเพราะว่ามีของหนักๆหล่นลงไปตู้มแล้วน้ำก็กระจายภาพมันเห็นเลยใช่ไหมคะเออเก่งมากเด็กๆค่ะเอาแล้วรับรางวัลกันเถอะนะคะตัวเปียกด้วยดีจังเลยวันนี้ก็หมดเวลาพอดีเลยเด็กๆพันก็ต้องพูดเร็วอีกแล้ววันนี้
1: ใช่แล้วคร
3: ับ รายการยิ้มแย้มแก้มใสค่ะจุฬาเรดิโอ plus fm 101.5 จันทร์ถึงศุกร์ 5-6 โมงเย็นขอบคุณสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
4: รายการยิ้มแย้มแก้มใสหมดเวลาแล้วค่ะ
5: เรื่องกำหมดปัญญาอีกแล้วเหรออ้
6: าวยังอยากฟังอยู่เลยทำไงดีล่ะ
7: ยังอยากฟังอยู่เลยทำไงดีล่ะ
8: ไม่เป็นไรรายการยิ้มแย้มแก้มใสจะกลับมาใหม่ฟังได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 5-6 โมงเย็นทางจุฬาเรดิโอ plus FM 101.5 เดี๋ยวพี่จะเปิดให้ฟังเอง
9: พระเจ้าช่วยกล้วยทอดรายการยิ้มแย้มแก้มใสสนุกมากเลยครับ
10: มาติดตามความสนุกกับรายการยิ้มแย้มแก้มใสกันนะคะ
11: ใครไม่มีวิทยุจะฟังผ่านแอปจุฬาเรดิโอพลัสก็ได้นะครับ
12: อย่าลืมชวนเพื่อนๆมาฟังกันนะคะ

0: ขอบคุณครับ
1: บางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุด
2: ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวทั้งในและนอกรั้วจามจุรีกับรายการจุฬาเดลี
3: ่สวัสดีครับคุณอยู่กับผมธนกรวัสยานนท์และนี่คือจุฬาเดลี่รายการที่จะเสิร์ฟทุกความเคลื่อนไหวของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องราวทั้งในและนอกรั้วจามจุรีครับคุณผู้ฟังครับต้องบอกว่าสถานการณ์อุทกภัยทางภาคเหนือที่รุนแรงเพิ่มขึ้นตามที่คาดการนั้นมีผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในหลายพื้นที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่อำเภอปัวจังหวัดน่านครับดังนั้นศาสตราจารย์ดร.วิเลิศภูริวัฒน์อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจึงได้ใช้กลไกเครือข่ายจุฬาฝ่าพิบัติซึ่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นที่พึ่งของชุมชนภายใต้แพลตฟอร์ม engagement.jula.ac.th/warroom โดยรองศาสตราจารย์ดร.สิริเดชสุชีวะรองอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพร้อมด้วยศาสตราจารย์ดร.ใจทิพย์ณสงขลาหัวหน้าโครงการจุฬาฝ่าพิบัติและศาสตราจารย์ดร.สันติภัยหลบลี้ผู้

0: เชี่ยวชาญระบบภูมิศาสตร์สนเทศได้ดำเนินการประสานเครือข่ายเข้าสู่จุฬาดิจิทัลวอร์รูมโดยความร่วมมือระหว่างนักวิชาการจิตอาสาภาคเอกชนภาครัฐโดยเฉพาะมณฑลทหารบกที่38เครือข่ายจุฬาฝ่าพิบัติในพื้นที่จังหวัดน่านและศูนย์พันธกิจเพื่อสังคมและความยั่งยืนทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้ทำการวิเคราะห์สถานการณ์และแนวโน้มความเป็นไปได้ต่างๆที่จะเกิดขึ้นในระยะใกล้ด้วยระบบแผนที่ภูมิสารสนเทศเพื่อเตือนภัยทิศทางของน้ำที่กำลังจะบ่าไปจุดของถนนที่อาจจะขาดและตำแหน่งสำหรับการอพยพที่ใกล้ที่สุดของแต่ละพื้นที่เพื่อสื่อสารไปยังหน่วยราชการที่ให้ความช่วยเหลือและประชาชนในพื้นที่ให้สามารถรับมือกับภัยพิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุดและปลอดภัยที่สุดและเตรียมพร้อมในการเปิดศูนย์อพยพรองรับผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติในพื้นที่และประสานความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนพร้อมรับมือกับภาวะวิกฤตที่เกิดขึ้นในแต่ละระลอกที่คาดว่าจะมีความรุนแรงอย่างทันท่วงทีนอกจากนี้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้เปิดศูนย์พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดน่านเพื่อให้ความช่วยเหลือในด้านที่พักณศูนย์การเรียนรู้และบริการวิชาการเครือข่ายแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตำบลผาสิงอำเภอเมืองน่านจังหวัดน่านซึ่งก็จะเปิดไปจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คุณศักชัยมโนแป๊กที่หมายเลขโทรศัพท์066-149-3953ครับทั้งหมดนี้คือจุฬาเดลี่ในวันนี้พบกับเราได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:55 น.สวัสดีครับ
1: จุฬาเดลี่

0: เมื่อข่าวสารไม่ใช่แค่รู้เร็วต้องรู้ลึกรู้จริงแล้วรอบด้านจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz ผนึกพลังความร่วมมือกับไทย PBS ชวนคุณผู้ฟังติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำข่าวไทย PBS ข่าวของคุณข่าวที่แตกต่างในสไตล์สื่อสาธารณะเพื่อให้คุณรู้ลึกอย่างรอบด้านและเท่าทันทุกเหตุการณ์สำคัญติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำไทย PBS ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 18:00 น.ถึง 20:30 น.ทางสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz และแอปพลิเคชันจุฬา Radio Plus รู้ลึกทุกข่าวเท่าทันทุกสถานการณ์
1: จุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz ผนึกพลังความร่วมมือกับไทย PBS ติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำไทย PBS ทางสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5

0: ระดมฟื้นฟูถอดปัจจัยทำไมท่วมซ้ำสมาคมอบต.ทวงสิทธิ์เลือกพื้นที่บรรจุใหม่ด้านเลขาปปช.รับเส้นเงินผู้ต้องหาพันล้านโยงทุจริตสอบท้องถิ่นปี64เปิดแชทอ้างฝากทวงเงินผู้สมัครส.ส.ศรีสะเกษจ่าย2ล้านแต่ไม่มีชื่อบรรจุสอบท้องถิ่นกล่าวหาเจ้าหน้าที่ DSI รับเงินส่งต่อบิ๊กบอสไขปริศนาไฟไหม้รัชดาซอย7 2วันติดบ้าน2หลังห่างกัน100เมตรพอถอพุ่งเป้าปมใช้ไฟเกิน
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: ต้อนรับสู่ข่าวค่ำไทย PBS วันนี้กับดิฉันจีราชาตาเอี่ยมรัศมี
2: และดิฉันพิมพิมลปัญญาณะค่ะ
1: สถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดน่านตอนนี้เริ่มคลี่คลายลงบ้างแล้วนะคะอย่างในพื้นที่ของเทศบาลก็เริ่มลดระดับลงแล้วชุมชนที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำแต่ตอนนี้ก็ยังต้องเฝ้าระวังกันอย่างต่อเนื่องอยู่เราไปติดตามจากคุณปัดเสรีรักรายงานสดมาจากอำเภอเมืองจังหวัดน่านคุณปัดคะ
3: ครับสถานการณ์น้ำในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองน่านขณะนี้นะครับมีแนวโน้มดีขึ้นอย่างต่อเนื่องครับหลายชุมชนระดับน้ำเริ่มลดลงแต่นั้นก็ตามครับพื้นที่ชุมชนที่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำอย่างพื้นที่ชุมชนภูมินท่าลี่หรือว่าชุมชนพวงพยอมขณะนี้ยังคงได้รับผลกระทบนะครับเนื่องจากมีน้ำหลากเข้าท่วมอย่างต่อเนื่องชาวบ้านในพื้นที่เองก็ยังคงต้องยกของพื้นที่สูงอยู่ครับนางวิวาคำตันชาวบ้านชุมชนพวงพยอมเขตเทศบาลเมืองน่านเคลื่อนย้ายเข้าของเครื่องใช้ไปไว้บนที่สูงนะครับหลังเทศบาลเมืองน่านแจ้งเตือนให้ประชาชนเตรียมพร้อมรับสถานการณ์น้ำท่วมตั้งแต่เมื่อวานนี้ชุมชนแห่งนี้นะครับเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำที่สุดในเขตเทศบาลเมืองน่านและมักได้รับผลกระทบจากน้ำหลากแทบทุกครั้งที่เกิดน้ำท่วมครับแม้ชาวบ้านในพื้นที่ค่อนข้างคุ้นชินกับน้ำท่วมนะครับแต่ก็มีการเตรียมพร้อมรับมืออยู่เสมอครับนางวิวาบอกนะครับว่าปีนี้เตรียมบันไดพาดขึ้นไปยังชั้น2ของบ้านไว้ล่วงหน้านะครับเพื่อเป็นทางขึ้นลงหากน้ำเพิ่มสูงขึ้นเพราะจากประสบการณ์ปีที่ผ่านมาระดับน้ำท่วมสูงไม่สามารถเข้าออกบ้านได้ทำให้การช่วยเหลือยากลำบากครับ
4: สมัยก่อนก็ท่วมอยู่มันก็ไม่เยอะถึงขนาดในปีที่แล้วเนาะปีแล้วมันเยอะกว่าตั้งแต่เกิดมาเพิ่งเคยเห็นที่ปีที่แล้วเนี่ยเยอะ
5: แต่ปีนี้ก็คือแล้ว
4: ค่ะปีนี้มันมาไม่เร็วอ่ะปีที่แล้วมาเร็วเกินแล้วเราเก็บอะไรไม่ทันแต่มันเวลาเราเอาขึ้นแล้วมันน้ำมันไปถึงอ่ะมันล้มลงหมดเลยเต็มหมดเลยในบ้าน
5: แล้วตอนนี้เราใช้ชีวิต
4: อยู่แบบนี้ไม่ไปไหนอ่ะติดเกาะ
5: ก็ตัดไปแล้ว
4: ตัดไปแล้ววันนี้ตัดตั้งแต่เช้าแล้ว
3: ส่วนสถานการณ์น้ำท่วมอำเภอปัวจังหวัดน่านนะครับระดับน้ำเริ่มทรงตัวและลดลงแล้วบางจุดนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดน่านระบุว่าวันพรุ่งนี้จะระดมทีมเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรเข้าฟื้นฟูที่อำเภอปัวและอำเภอท่าวังผาทั้งรถขุดรถตักและเครื่องจักรกลหนักนะครับเพื่อเร่งเคลียร์ดินสไลด์เปิดเส้นทางสัญจรและซ่อมแซมสะพานที่ได้รับความเสียหายพร้อมสั่งการให้หน่วยงานด้านการประปานะครับเร่งตรวจสอบสถานีผลิตและจ่ายน้ำเพื่อให้สามารถกลับมาจ่ายน้ำสะอาดได้ทันทีหลังประชาชนทยอยกลับเข้าบ้านโดยคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ2วันครับ
6: หลังจากนี้ไปเราก็จะเร่งฟื้นฟูนะครับถ้าน้ำลดลงแล้วก็ถ้าวันพรุ่งนี้ถ้าแห้งเนี่ยเราก็จะรีบทำเลยครับซึ่งในครั้งนี้เนี่ยสิ่งที่สำคัญอย่างมากๆนะครับก็คือเรื่องของการเยียวยานะครับเรื่องค่าใช้จ่ายอะไรต่างๆที่จะต้องจ่ายเป็นค่าเครื่องนอนหมอนมุ้งค่าเสื้อผ้านะครับแล้วก็ค่าเครื่องครัวอะไรต่างๆซึ่งเป็นล็อตแรกที่จะจ่ายทันทีนะครับตามระเบียบของปภ.ทีนี้อีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของที่อยู่อาศัยแล้วก็เรื่องของพืชผลไร่นาเกษตรเนี่ยท่านนายกอบต.ก็จะต้องสำรวจพื้นที่ต่อนะครับหลังจากนี้เพื่อจ่ายล็อต 2แต่ว่าครั้งนี้

0: เนี่ยก็ท่านรองนายกก็ได้กรุณาลงพื้นที่ตั้งแต่เมื่อวานตั้งแต่เนิ่นๆเลยครับที่เกิดเหตุนะครับแล้วก็ท่านก็ได้สั่งการนะครับในเรื่องของการเยียวยาเป็นพิเศษครับก็คือในครั้งนี้เนี่ยจังหวัดท่านได้สั่งการให้จังหวัดเนี่ยเราทําเรื่องขึ้นไปเพื่อขอเป็นเงินเยียวยาค่าทําล้างทําความสะอาดครับซึ่งจะต้องเสนอเข้าผ่านกรมปปไปถึงรัฐบาลเพื่อให้มีเงินพิเศษอีกก้อนนึงนะครับสําหรับให้พี่น้องชาวน่านครับซึ่งไอ้ตรงนี้เดี๋ยวจังหวัดจะขึ้นดําเรื่องขึ้นไปครับ
1: สำหรับมวลน้ำจากตัวเมืองน่านนะครับยังคงไหลสู่พื้นที่อำเภอเวียงสาซึ่งเป็นพื้นที่รับน้ำจากลำน้ำหลายสายนะครับก่อนมาบรรจบกับแม่น้ำน่านและไหลต่อไปยังเขื่อนศิริกิติ์ซึ่งขณะนี้พื้นที่เวียงสาเองก็ได้มีการป้องกันเขตเศรษฐกิจอย่างเต็มที่เพื่อไม่ให้ชาวบ้านในพื้นที่ได้รับผลกระทบครับแม้ว่าขณะนี้ระดับน้ำในแม่น้ำน่านนะครับจะค่อยๆลดระดับต่ำลงอย่างต่อเนื่องครับทำให้ชุมชนที่อยู่ในเขตเทศบาลเมืองน่านเองก็เริ่มดีขึ้นครับแต่จากภาพที่เห็นอยู่ณขณะนี้นะครับจะเห็นได้ว่ายังคงมีน้ำหลากเข้าท่วมอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะชุมชนภูมินท่าลี่และชุมชนพวงพยอมซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำครับทำให้ชาวบ้านที่นี่ยังคงต้องใช้ชีวิตด้วยความมืดไปอีกหนึ่งคืนนะครับเนื่องจากว่ามีการตัดไฟฟ้าและน้ำประปาในพื้นที่เพื่อความปลอดภัยครับ
2: ขอบคุณคุณปัดค่ะ
3: ขอบคุณค่ะไปตรวจสอบสภาพที่อำเภอปัวล่าสุดนะคะหลังจากที่ผ่านพ้นวิกฤตน้ำหลากนั้นหายไปแล้วแต่สิ่งที่ทิ้งเอาไว้ก็คือความเสียหายอย่างหนักค่ะถ้าจะให้เก็บกวาดเองก็คงไม่ไหวนะคะแต่มีเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติดอยภูคามาช่วยขนย้ายสิ่งของแล้วก็ทำความสะอาดบ้านเรือนในบ้านต้นแหลงหมู่2หลังจากระดับน้ำลดลงคือบางจุดแห้งแล้วแต่สิ่งที่เหลือไว้ก็คือสภาพบ้านเรือนที่เสียหายเต็มไปด้วยดินโคลนตะกอนดินซากไม้ที่ถูกน้ำพัดมาจำนวนมากค่ะการสำรวจความเสียหายพบว่ามีบ้านเรือนหลายหลังที่กระแสน้ำพัดพังแล้วก็ยังพบรถยนต์สิ่งของเครื่องใช้ถูกน้ำพัดไปไกลสาธารณูปโภคอย่างถนนที่บางจุดนะคะถูกน้ำกัดเซาะเสียหายหนักก็จะต้องใช้ความระมัดระวังในการสัญจรเสาไฟฟ้าในหมู่บ้านหลายแห่งโค่นล้มไม่มีไฟฟ้าใช้นะคะเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเร่งซ่อมแซมให้ประชาชนกลับมามีกระแสไฟฟ้าใช้โดยเร็วที่สุดชาวบ้านบอกว่ากระแสน้ำที่มาเร็วมาแรงเก็บทรัพย์สินไม่ทันถูกน้ำพัดเสียหายหมดค่ะ
4: แบบว่ามันเราตั้งตัวไม่ติดอ่ะมันมาไวมากนะแล้วก็เก็บของอะไรก็ไม่ทันเลย
5: เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้บ้างไหม
4: ปีที่แล้วมันก็มีแต่ไม่เยอะขนาดนี้ปีนี้เยอะมากแต่จำความมาก็แบบนี้แหละวันนี้หนักสุด
5: ตอนนี้เราเสียหายยังไงบ้างเน
4: ี่
5: ย
4: เยอะแยะเลยของขายเนี่ยมันเสียหายมากแล้วก็ตู้เย็นตู้แช่อะไรเนี่ย
3: มุมสูงนี้นะคะนายพิสิทธิ์ปัทมสิงหชัยนักบินปัวสกายวิวได้ขึ้นบินสำรวจความเสียหายจากน้ำป่าหลากมาในพื้นที่อำเภอปัวเป็นภาพเหตุการณ์วันนี้ 9:00 นค่ะพบความเสียหายเป็นบริเวณกว้างที่บ้านแก้มตำบลวรนครอำเภอปัวและบ้านหัวดอยตำบลศิลาแรงอำเภอปัวที่น้ำป่าพัดเอาเศษดินโคลนเศษไม้จำนวนมากมาในพื้นที่นะคะรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านระบุถึงความเสียหายในเบื้องต้นนะคะจากการสำรวจเนี่ยพบว่ามีพื้นที่ได้รับผลกระทบ9ตำบลจาก12ตำบลรวมประมาณ 8,000 ครัวเรือนมีประชาชนได้รับผลกระทบกว่า 16,000 คนนอกจากนี้ถนนถูกตัดขาด5เส้นทางนะคะขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้การช่วยเหลือฟื้นฟูความเสียหายแล้วค่ะ
2: ไม่ใช่แค่ที่จังหวัดน่านเท่านั้นนะคะที่ต้องติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์กันอยู่แต่ว่าพื้นที่สูงในแม่ฮ่องสอนเองฝนที่ตกหนักก็ทำให้ดินสไลด์ทับเส้นทางสัญจรรวมทั้งบ้านเรือนประชาชนมีคนบาดเจ็บหลายคนค่ะส่วนทางภาคเหนือตอนล่างหลายจังหวัดเองก็ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมน้ำหลากเช่นเดียวกัน
6: จะร้องทำไมจริงจัง
2: ท ที่สุโขทัยค่ะเจ้าหน้าที่กู้ภัยเข้าไปช่วยชาวบ้านเคลื่อนย้ายหมูออกจากเล้าไปอยู่ในที่ปลอดภัยเพราะว่าน้ำป่าหลากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนและพื้นที่การเกษตร

0: เป็นบริเวณกว้างตอนนี้มีรายงานพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ5ตำบลในเขตอำเภอศรีสัชนาลัยชาวบ้านเดือดร้อน373ครัวเรือนเจ้าหน้าที่เร่งให้การช่วยเหลือชาวบ้านแล้วแต่ว่ายังต้องติดตามสถานการณ์กันตลอด24ชั่วโมงสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุโขทัยโพสต์เฟซบุ๊กแจ้งเตือนประชาชนพื้นที่ตำบลป่างิ้วอำเภอศรีสัชนาลัยให้ขนย้ายของขึ้นที่สูงเตรียมอพยพไปอยู่ยังที่ปลอดภัยค่ะขณะที่นายนพฤทธิ์สิริโกศลผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยบอกว่าสถานีบ้านทุ่งเพลาะตำบลป่างิ้วปริมาณฝนสะสม24ชั่วโมงอยู่ที่ 249.5 มิลลิเมตรทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในที่ลุ่มต่ำเป็นบริเวณกว้างสั่งการให้ตรวจสอบและเฝ้าระวังลำห้วยแม่เหินพบว่าคันดินเริ่มเสียหายรวมถึงลำห้วยแม่สินและลำห้วยแม่รู้ในอำเภอศรีสัชนาลัยด้วยทางสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุโขทัยสรุปผลกระทบน้ำท่วมล่าสุดเกิดขึ้นในพื้นที่3อำเภอก็คือศรีสัชนาลัยศรีนครและสวรรคโลกประชาชนได้รับผลกระทบ 1,732 หลังคาเรือนพื้นที่การเกษตรอีกกว่า700ไร่ที่แม่ฮ่องสอนดินถล่มเสาไฟฟ้าหักโค่นหลังฝนตกหนักปิดถนนสาย108แม่เสรียงเชียงใหม่รถไม่สามารถสัญจรผ่านได้กระทบต่อการคมนาคมและการสัญจรของประชาชนเบื้องต้นแขวงทางหลวงแม่เสรียงร่วมกับเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเร่งนำเครื่องจักรกลและกำลังเจ้าหน้าที่เข้าตัดทอนกิ่งไม้เคลียร์เส้นทางอย่างเร่งด่วนค่ะคาดว่าจะเปิดใช้เส้นทางได้ตามปกติภายในวันนี้มีการแจ้งเตือนประชาชนให้ใช้ความระมัดระวังในการเดินทางก็มีรายงานด้วยว่าครูโรงเรียนบ้านห้วยปางผางตำบลแม่หออำเภอแม่เสรียงติดอยู่ในพื้นที่หลังจากที่ดินถล่มปิดทับเส้นทางแต่ว่าทุกคนปลอดภัยดีนะคะตอนนี้อยู่ระหว่างเฝ้าระวังสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิดและนี่ก็เป็นเหตุการณ์ที่อำเภอศพเมยเจ้าหน้าที่ทหารพัฒนาลำเลียงผู้บาดเจ็บออกจากบ้านพักที่ดินโคลนถล่มหลังจากที่ดินสไลด์บ้านหลังนี้เป็นของนางเบี้ยก่างพทัยพิทักษ์วงที่บ้านคอนพึ่งหมู่ที่5ตำบลแม่ขะตวนผู้บาดเจ็บมีทั้งหมด5คนค่ะเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือปฐมพยาบาลนำตัวผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลศพเมยที่อำเภอลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์ฝนตกต่อเนื่องทำให้ลำน้ำแม่ปูนลำห้วยแม่พร่องท่วมพื้นที่ตำบลด่านแม่คำมันอำเภอลับแลพื้นที่ทางการเกษตรโดยเฉพาะนาข้าวไร่อ้อยและมันสำปะหลังถูกน้ำท่วมกว่า 1,000 ไร่ตอนนี้เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าสำรวจให้การช่วยเหลือพร้อมเร่งนำเศษวัชพืชที่อุดตันตามลำน้ำออกเพื่อให้การระบายน้ำทำได้เร็วขึ้นค่ะส่วนน้ำท่วมในพื้นที่อำเภอปงจังหวัดพะเยาส่วนใหญ่จะท่วมพื้นที่การเกษตรนะคะล่าสุดระดับน้ำลดลงเรื่อยๆมวลน้ำจะไหลลงสู่แม่น้ำยมทำให้ตอนนี้เทศบาลเมืองแพร่เร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำเสริมพนังและเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงค่ะ
1: ภาพความเสียหายความสูญเสียที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดน่านก็เกิดการตั้งคำถามจากฝ่ายวิชาการอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าเหตุใดถึงได้ไม่นำข้อมูลการคาดการมวลน้ำแล้วก็การตั้งศูนย์บัญชาการส่วนหน้ามาสั่งการก่อนที่น้ำจะถึงพื้นที่นะคะทางฝั่งของรัฐบาลเองก็ออกมายอมรับเรื่องระบบการแจ้งเตือนน้ำท่วมบอกว่ายังคงมีข้อจำกัดหลังจากที่ปริมาณน้ำฝนที่น่านเนี่ยสูงถึง388มิลลิเมตรมากกว่าที่แบบจำลองคาดการเอาไว้หลายเท่าเวลาที่จำกัดก็ทำให้การแจ้งเตือนประชาชนนั้นไม่ได้มีประสิทธิภาพค่ะนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีสั่งการให้สทนช.กรมชลประทานกรมอุตุนิยมวิทยารวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการข้อมูลจากสถานีตรวจวัดและดาวเทียมเพื่อเพิ่มความแม่นยำและระยะเวลาของการแจ้งเตือนนะคะเป้าหมายสำคัญก็คือให้ประชาชนมีเวลาที่จะอพยพขนย้ายทรัพย์สินมากขึ้นยอมรับว่าเหตุอุทกภัยที่จังหวัดน่านครั้งนี้สะท้อนข้อจำกัดของระบบคาดการและแจ้งเตือนภัยหลังปริมาณฝนสูงถึง388มิลลิเมตรส่วนแบบจำลองเดิมเนี่ยคาดการเอาไว้แค่ประมาณ50มิลลิเมตรเวลาของการแจ้งเตือนประชาชนก็ค่อนข้างจำกัดส่วนข้อวิจารณ์เรื่องการไม่มีศูนย์บัญชาการน้ำส่วนหน้ารองนายกรัฐมนตรีชี้แจงบอกว่าแต่ละจังหวัดจะมีผู้ว่าราชการจังหวัดกำกับดูแลมีหน่วยงานรับผิดชอบด้านการแจ้งเตือนและจัดการภัยพิบัติอยู่แล้วเสนอแนวคิดจัดทำกฎหมายเฉพาะด้านภัยพิบัติเพื่อให้มีผู้มีอำนาจเข้าไปบริหารจัด

0: การในพื้นที่วิกฤตได้ทันทีนอกจากนี้ก็ยังมีแนวคิดจะออกกฎหมายทำประกันให้ประชาชนในเรื่องภัยพิบัติผ่านการอ้างถึงวงเงินเยียวยาที่เป็นวงเงินกองทุนประกันประมาณ 3-4 หมื่นล้านบาทต่อปีค่ะ
1: ขึ้นนะครับวันนี้เครื่องมือที่ติดตั้งในพื้นที่ต่างๆเนี่ยผมต้องยอมรับความจริงว่าบางทีบ้านเรามันมีกฎหมายเฉพาะอย่างเช่นสมมติว่าเราอยากจะไปติดเครื่องมือบนเขตป่าสงวนเขตอุทยานเขตต้นน้ำลำธารต้นอะไรเงี้ยทำยากอันนี้ผมว่าถ้าเรื่องของภัยพิบัตินั้นน่าจะเป็นเหมือนกฎหมายเฉพาะนะสามารถที่เข้าไปดำเนินการในพื้นที่อื่นๆได้เลยนะฮะได้เลยก็เหมือนกับที่มีการเหมือนกฎอัยการศึกทางภัยพิบัติพูดง่ายนะฮะต้องมีใครอยู่เหนือกฎหมายใดในการที่เข้าไปบริหารจัดการอย่างนี้เป็นต้น
0: นักวิชาการด้านวิศวกรรมทรัพยากรน้ำก็บอกว่าปัญหาอาจจะไม่ได้อยู่ที่ฝนตกมากกว่าคาดการเพียงอย่างเดียวแต่ต้องถามถึงการนำข้อมูลที่มีอยู่มาใช้เพราะว่าจังหวัดน่านมีสถานีวัดน้ำฝนเพิ่มขึ้นแล้วสิ่งสำคัญก็คือการประมวลผลว่ามวลน้ำจะไหลไปถึงพื้นที่ใดเมื่อใดและมีความรุนแรงเพียงใด
2: ไม่ได้ให้อำนาจหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างจริงจังคือมีการกำชับแหละแต่ว่าเวลาที่กำชับอ่ะมันก็กำชับแบบทั่วๆไปอ่ะแล้วก็การตั้งคณะทำงานที่มากเกินไปเนี่ยมันทำให้การสั่งการมันเทอะทะซ้ำซ้อนแล้วพอถึงเวลาเกิดเหตุการณ์เนี่ยไม่มีการตั้งซิงเกิลคอมมานด์หรือว่าศูนย์บัญชาการเฉพาะกิจซึ่งมันการสั่งการต่างๆมันก็เลยยังเป็นเหมือนระบบราชการปกติอะค่ะนโยบายคือเสริมความเข้มแข็งของกลไกที่มันมีอยู่แล้วให้มันเดินได้อย่างดีก็จะเป็นด้านของการคาดการณ์สถานการณ์น้ำโดยหน่วยงานด้านน้ำมีสทนช.เป็นผู้บัญชาการสูงสุดด้านน้ำแล้วก็ฝั่งมหาดไทยซึ่งถ้ามีการเดินตามพ.ร.บ.ป.พ.ซึ่งตอนนี้จริงๆเป็นแค่ภัยระดับ2คือเป็นภัยระดับจังหวัดผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้บัญชาการสูงสุด
3: ค
2: ือให้อำนาจหน้าที่แล้วส่วนกลางก็คือพร้อมที่จะเสริมสภากำลังมีอะไรไม่พอส่วนกลางประสานให้แล้วส่งเข้าไปคือไม่ต้องไปแห่กันเดินเยอะในจังหวัด
0: นักวิชาการด้านวิศวกรรมทรัพยากรน้ำก็เสนอให้มีศูนย์บัญชาการส่วนหน้าก่อนที่สถานการณ์จะรุนแรงนะคะเพื่อใช้ข้อมูลชุดเดียวกันสั่งการได้รวดเร็วโดยเปลี่ยนจากการแจ้งเตือนฝนไปสู่การแจ้งเตือนมวลน้ำและผลกระทบเพื่อการเตือนภัยนั้นจะได้เกิดขึ้นก่อนที่น้ำจะไปถึงประชาชนค่ะได้เห็นบทบาทของนายทรงศักดิ์ทองศรีนั่งหัวโต๊ะถกวอรูมลุ่มน้ำน่านไปแล้วนะคะศาสตราจารย์ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์ก็ควงนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จุดเดียวหรือที่เรียกว่าซิงเกิลคอมมานด์บอกว่าเพื่อป้องกันแก้ปัญหาอุทกภัยที่จังหวัดน่านนะคะ
4: ส่วนหนึ่งก็เป็นไปตามบทบาทหน้าที่นะคะเนื่องจากว่ารองนายกยศชนันท์เนี่ยก็ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีด้วยแต่อีกด้านนึงทางพลโทอดุลบุญธรรมเจริญก็มีการแจ้งยกเลิกประชุมสภากลาโหมแล้วก็ไปร่วมลงพื้นที่กับนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อเป็นการประสานงานระหว่างหน่วยงานช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยนะคะสสพรรคประชาชนเองก็แถลงเปิดศูนย์ประสานงาน24ชั่วโมงเช่นเดียวกันค่ะทีมพรรคประชาชนจังหวัดน่านนำโดยนายชาววิทย์อินน้อยสสเขต1จังหวัดน่านและนายเจริญอภิพัฒน์โกศลสสเขต3จังหวัดน่านแถลงจัดตั้งศูนย์ติดตามสถานการณ์และประสานงานความช่วยเหลือตลอด24ชั่วโมงร่วมกับหน่วยงานราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเร่งกระจายความช่วยเหลือและรับเรื่องร้องเรียนจากผู้เดือดร้อนให้ครอบคลุมทุกจุดอย่างรวดเร็วและหลังจากที่แจ้งยกเลิกการประชุมสภากลาโหมพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็นั่งเครื่องบินตรงไปจังหวัดน่านเรียกผู้บัญชาการมณฑลฐานบกที่38ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลฐานบกที่38พร้อมกำลังพลและเจ้าหน้าที่ร่วมปฏิบัติภารกิจกับนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดน่านโดยพลโทอดุลรับฟังรายงานสรุปพร้อมกำชับกองทัพให้ทำงานร่วมกันกับกระทรวงมหาดไทยจังหวัดหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำรวจอาสาสมัครและภาคประชาชนเพื่อให้ความช่วยเหลือเป็นไปอย่างรวดเร็วทั่วถึงไม่ซ้ำซ้อนโดยเฉพาะกับกลุ่มเปราะบางก่อนหน้านี้นายเจเศรษฐ์ในฐานะมท.3ที่กำกับดูแลกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ที่ก็มีหน้าที่บริหารจัดการเรื่องภัยพิบัติและช่วยเหลือประชาชนยามฉุกเฉินก็ได้ขึ้นเฮลิคอปเตอร์สำรวจสถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดน่านเพื่อติดตามระดับน้ำและประเมินพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ

0: ขณะที่รองศาสตราจารย์ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการอุดมกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมและในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือก็ควงไปกับนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะที่กำกับดูแลกรมชลประทานค่ะนอกจากจะลงพื้นที่สำรวจจุดเสี่ยงเพื่อประเมินสถานการณ์มวลน้ำในจังหวัดน่านแล้วศาสตราจารย์ยศชนันในฐานะผู้บัญชาการเหตุการณ์แบบจุดเดียวหรือว่า single command ยังเรียกประชุมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยจังหวัดเน้นย้ำถึงนโยบายในการทำงานที่ต้องรวดเร็วแล้วก็ย้ำด้วยว่าพร้อมที่จะพิจารณาและอนุมัติงบกลางเพื่อช่วยเหลือประชาชนให้ทันท่วงทีรวมถึงกำชับการบริหารจัดการความช่วยเหลือตลอด24ชั่วโมงโดยทำงานร่วมกันกับทุกฝ่ายค่ะ
1: น้ำจากตัวเมืองน่านก็ไหลเคลื่อนไปสู่อำเภอเวียงสานะคะจะไปเป็นจุดรับน้ำจุดสุดท้ายก่อนลงสู่เขื่อนสิริกิติ์ล่าสุดจังหวัดนั้นยกระดับการเตือนภัยขั้นสูงสุดในจุดนั้นด้วยนะคะติดตามกับคุณวานิสาศรีรื่นรายงานสดมาจากตำบลกลางเวียงอำเภอเวียงสาค่ะเชิญค่ะวานิสา
2: ค่ะคุณพิมพ์พิมลคุณจิรชตาคะต้องบอกค่ะว่าชุมชนแห่งนี้นะคะเป็นพื้นที่รับน้ำในทุกๆปีค่ะชุมชนวัดดอนชัยค่ะชาวบ้านบอกว่าเป็นพื้นที่ที่รับน้ำถึง3สายด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นแม่น้ำสาแม่น้ำว่าและก็แม่น้ำน่านค่ะแต่ปีนี้ค่ะต้องเฝ้าระวังกันนะคะเพราะว่าพื้นที่จากแม่น้ำเทศบาลเมืองน่านที่ไหลผ่านมาสู่ณจุดที่วัดดอนชัยแห่งนี้ปัจจุบันค่ะระยะน้ำค่อยๆเพิ่มที่จะเอ่อท่วมนะคะแต่ชาวบ้านส่วนใหญ่ค่ะเขาก็บอกว่ายังเฝ้าระวังได้เพราะส่วนใหญ่แล้วเป็นคนริมน้ำค่ะภาพจากมุมสูงพื้นที่อำเภอเวียงสาจะเห็นว่าปริมาณน้ำในแม่น้ำน่านท่วมบ้านเรือนและพื้นที่ทางการเกษตรโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำเช่นตำบลกลางเวียงตำบลไหลน่านตำบลซ่านตำบลน้ำปัวและตำบลตาลชุมค่ะผู้นำชุมชนประกาศแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงให้เฝ้าระวังระดับน้ำที่อาจเพิ่มสูงขึ้นอีกโดยให้ยกของขึ้นที่สูงและอพยพกลุ่มเปราะบางผู้ป่วยติดเตียงและเด็กออกไปที่ปลอดภัยจากการสำรวจชุมชนวัดดอนชัยอำเภอกลางเวียงพบว่าชาวบ้านส่วนใหญ่นะคะเฝ้าติดตามระดับน้ำอย่างต่อเนื่องหลายคนเตรียมความพร้อมรับมือหากระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นค่ะ
3: ผมได้รับแจ้งเตือนทางโทรศัพท์ของปภ.นะครับเพราะว่าแจ้งมาทุกระยะบางทีแจ้งมาเราก็เตรียมเก็บของขึ้นข้างบนเขาแจ้งมาให้ทางปัวทางนู้นนะครับน้ำหนักก็จะมาถึงเวียงสาประมาณกี่ชั่วโมงแล้วก็ดูระยะเวลาแล้วก็ค่อยๆเก็บขึ้นเก็บของขึ้นข้างบนครับเพราะว่าปีนี้มันตกทางนู้นหนักทางเพอปัวครับครับผม
4: เราปรับตัวยังไงเพราะว่าน้ำมันท่วมทุกปีแบบนี้ค่ะ
5: ก็มีผู้ใหญ่ประกาศแล้วก็เขาขนข้าวขนของขึ้นที่สูงแล้วก็เขาอยู่ได้เพราะว่ามันชินปีแล้วจ้ะอยู่ได้
2: ล่าสุดบริเวณสถานี N13A ค่ะบ้านบุญนาคอำเภอเวียงสาระดับน้ำล้นตลิ่งแต่ระดับสูงกว่า8เมตร50ซึ่งสูงเกินแนวตลิ่งปกติมากกว่า2เมตรศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ภัยพิบัติและหน่วยงานในพื้นที่ได้วางแผนรับมือจัดตั้งศูนย์อพยพประจำอบต.เทศบาลเตรียมอาหารปรุงสุกน้ำดื่มถุงยางชีพและยารักษาโรคเน้นยาป้องกันโรคฉี่หนูเป็นพิเศษนะคะเพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่ที่น้ำท่วมสูงค่ะซึ่งขณะนี้นะคะในพื้นที่จุดหมู่ที่13ค่ะผู้นำชุมชนได้มีการประกาศเตือนนะคะให้ประชาชนค่ะเตรียมยกของขึ้นที่สูงนะคะแล้วก็เตรียมเฝ้าระวังระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นค่ะเพราะว่าสถานการณ์คืนนี้ค่ะต้องบอกค่ะว่ายังมีทีมกู้ภัยนะคะมีเจ้าหน้าที่ที่คอยติดตามอยู่ในพื้นที่ของหมู่7ด้านหลังอยู่ตลอด24ชั่วโมงค่ะเพื่อที่จะช่วยเหลือผู้ประสบภัยในการออกจากพื้นที่อย่างเร่งด่วนค่
1: ะขอบคุณคุณวนิสาค่ะ
0: ขอบคุณค่ะมีหลายหน่วยงานหลายอาสาสมัครจากในพื้นที่ภาคเหนือแล้วก็พื้นที่ภาคอื่นๆด้วยนะคะที่ระดมกำลังกันไปที่จังหวัดน่านอย่างป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ชัยนาทเองก็มีการระดมเจ้าหน้าที่กับอุปกรณ์สนับสนุนภารกิจในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่จังหวัดน่านด้วยเช่นเดียวกันค่ะเฮลิคอปเตอร์เรือกู้ชีพรถกู้ภัยพร้อมเจ้าหน้าที่เคลื่อนย้ายออกจากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต16ชัยนาทมุ่งหน้าสู่จังหวัดน่านค่ะเพื่อร่วมปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมหลายพื้นที่เจ้าหน้าที่ร่วมลงพื้นที่มีทั้งทักษะ

0: และความเชี่ยวชาญในด้านภัยพิบัตินะคะพร้อมที่จะทำงานสนับสนุนกับทีมกู้ภัยในจังหวัดชัยนาทขออภัยค่ะในจังหวัดน่านต่อเนื่องจนถึงระยะฟื้นฟูแม้ขณะนี้สถานการณ์น้ำในบางพื้นที่ระดับน้ำเริ่มลดลงบางพื้นที่เข้าสู่ภาวะปกติแล้วเบื้องต้นหลังประเมินสถานการณ์ยังไม่มีความจำเป็นต้องเปิดศูนย์รับบริจาคสิ่งของเพราะว่าจังหวัดน่านยังมีศักยภาพในการรับมือกับสถานการณ์แต่ก็พร้อมสนับสนุนทุกเมื่อหากได้รับการร้องขอจากหน่วยงานค่ะ
1: ก็น่าจะอยู่ในช่วงของการฟื้นฟูแล้วเพราะว่าระดับน้ำได้ลดลงระดับหนึ่งการเดินทางของน้ำก็กลายจะถึงเขื่อนแล้ว
2: ครับผมแต่นี่คือหลายๆพื้นที่น้ำเริ่มหมด
1: ครับผมการถ้าไม่มีเติมมานะ
2: ครับผมก็คือต่อไปก็จะเป็นระยะของการฟื้นฟู
1: ใช่ครับ
2: ครับผมแล้วถ้าประเมินจากสถานการณ์ที่ประมวลน้ำเนี่ยมวลน้ำลงมาถึงเขื่อนสิริกิติ์ลงมาถึงนเรศวรจะมาถึงภาคกลางไหมรอบนี
1: ้คาดว่าคงไม่มาถึงเพราะมวลน้ำยังมีประมาณไม่เท่าไรเนื่องจากว่าจะต้องผ่านของเขื่อนสิริกิติ์ซึ่งจะกักเก็บน้ำระดับหนึ่งและจะต้องผ่านเขื่อนนเรศวรที่พิษณุโลกอีกระดับหนึ่ง
0: ขณะนี้อยู่ระหว่างเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดโดยประเมินว่ามวลน้ำจากจังหวัดน่านจะผ่านเข้าสู่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาจะถูกตัดยอดน้ำแล้วก็ผันไปตามพื้นที่รับน้ำหลายจุดค่ะก่อนที่จะไหลเข้าสู่เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทและคาดว่าปริมาณน้ำปีนี้อาจจะไม่มากเท่ากับปีที่ผ่านมานะคะหลายหน่วยงานอยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมรับมือกันค่ะ
3: มีข้อสังเกตว่าน้ำที่ท่วมจังหวัดน่านครั้งนี้จะไม่ใช่น้ำอย่างที่เราเคยเห็นกันนะคะแต่ว่าเป็นน้ำป่าสีแดงขุ่นและนี่คือสัญญาณเตือนภัยพิบัติที่นักธรณีวิทยาเขาเตือนบอกว่าอันตรายแล้วก็สามารถฆ่าชีวิตผู้คนได้มากที่สุดด้วยวันนี้ประเทศไทยยังมีชุมชนที่ตั้งอยู่ในจุดเสี่ยงแบบนี้มากกว่า200จุดทั่วประเทศกลายเป็นดินโคลนหลากนะคะ
4: จริงๆมันมีปัจจัยจากสภาพภูมิประเทศด้วยนะครับแล้วก็การใช้ประโยชน์ที่ดินจากพื้นที่ต้นน้ำด้วยนะครับจริงๆไทยเคยมีโศกนาฏกรรมการเสียชีวิตมากกว่า100กว่าคนนะครับในช่วงปี2544ที่จังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งเกิดจากเหตุการณ์ดินโคลนถล่มแบบนี้แหละครับคุณผู้ชมครับสิ่งที่น่ากลัวที่สุดก็คือวันนี้ประเทศไทยยังมีหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ในจุดเสี่ยงอันตรายแบบนี้อีกมากกว่า200จุดทั่วประเทศนะครับซึ่งเปลี่ยนน้ำท่วมที่เคยใสเป็นภัยดินโคลนหรือว่าดินโคลนถล่มนั่นเองครับเมื่อเราได้วิเคราะห์กับนักวิชาการด้านธรณีวิทยาก็จะพบว่าตัวเมืองน่านนะครับตั้งอยู่บนโครงสร้างที่เป็นร่องน้ำธรรมชาติแบบนี้นะครับตรงกลางจะเป็นเมืองนะครับรอบๆล้อมด้วยภูเขานะครับแน่นอนครับว่าลักษณะแบบนี้ยังไงก็ท่วมง่ายครับแต่ภัยเงียบที่แท้จริงอยู่ที่อำเภอปัวครับซึ่งเป็นต้นน้ำสายสำคัญภูมิประเทศของปัวก็คือเป็นที่ราบก้นกระทะนะครับตั้งอยู่ประชิดกับบริเวณภูเขานะครับเป็นภูเขาสูงชันพอดีคุณผู้ชมลองดูเส้นสีเหลืองนะครับถ้าดูจากภาพกราฟิกที่จะเห็นนะครับเป็นกราฟิกเส้นสีเหลืองกระพริบ2จุดจุดนี้คือรูรั่วธรรมชาติ2เส้นนะครับเป็นทางน้ำครับเมื่อฝนตกหนักบนยอดเขามวลน้ำจะถูกบีบอัดผ่านร่องหุบเขาแคบๆแล้วก็พุ่งทะลักลงมาจากรูรั่วตรงนี้ตรงเข้าถล่มหมู่บ้านที่อยู่ด้านล่างทันทีครับโดยที่ไม่มีอะไรมาขวางกั้นเลยครับหลายคนก็ตั้งคำถามนะครับว่าแล้วสภาพของภูเขาหัวโล้นที่เกิดจากการทำกิจกรรมบนพื้นที่ต้นน้ำหรือว่าการปลูกข้าวโพดทำให้น้ำท่วมรุนแรงขนาดนี้ใช่ไหมอาจารย์สันติอธิบายในทางวิทยาศาสตร์นะครับว่าต่อให้ภูเขามีสภาพเป็นป่าสมบูรณ์น้ำก็ยังท่วมเมืองน่านอยู่ดีครับเพราะถ้าฝนตกหนักสะสมเกิน200มิลลิเมตรใน12ชั่วโมงยังไงน้ำก็ระบายไม่ทันแต่ว่าสิ่งที่เขาหัวโล้นมีส่วนสำคัญในการเปลี่ยนลักษณะของน้ำถ้าเป็นเขาป่าสมบูรณ์น้ำที่หลากลงมานะครับก็จะเป็นน้ำป่าไหลหลากโดยที่สีน้ำค่อนข้างใสครับแต่เมื่อผืนดินกลายเป็นเขาหัวโล้นไม่มีรากไม้ยึดเกาะหน้าดินตะกอนดินเหนียวหินแล้วก็เศษไม้เหล่านี้จะหลุดร่อนลงมาผสมกับกระแสน้ำป่าเปลี่ยนภัยพิบัติจากน้ำท่วมธรรมดาให้กลายเป็นน้ำโคลนพัดถล่มสิ่งปลูกสร้างแล้วก็ชีวิตคนทันทีครับ
5: คือสิ่งที่ผมพูดความจริงทั้งหมดเลยแล้วก็พูดด้วยความเป็นห่วงคนปัวเพราะการทำเขาหัวโล้นเนี่ย

0: คนที่ต้องประสบผลของอันนี้คือคนตัวเองท้ายน้ำไม่เกี่ยว
1: ครับ
0: ใช่ต่อให้ไม่มีเขาหัวโล้นนี้วันนี้ถ้าวางขากับน่านตัวเมืองน่านก็น้ำท่วมอยู่ดีเพราะฝนตก200มิล12ชั่วโมงยังไงมันก็ท่วมแต่น้ำอาจจะใสกว่านี้แค่นี
2: ้ถามว่าวิธีแก้ไขมีไหมอาจารย์สันติบอกว่าช่องทางสืบสานแนวพระราชดำริในหลวงรัชกาลที่9นั่นคือการสร้างฝายดักตะกอนไว้ที่บริเวณปากทางของน้ำออกตรงขอบรูของภูเขานะครับก่อนที่จะไปถึงบริเวณชุมชนฝายชนิดนี้ไม่ได้กักเก็บน้ำครับแต่มีไว้เพื่อบล็อกเศษหินดินโคลนและก็ท่อนไม้ไว้ด้านหลังฝายปล่อยให้น้ำที่ค่อนข้างใสไหลออกมาตามที่บริเวณฝายกั้นนะครับซึ่งพื้นที่ด้านล่างก็จะปลอดภัยนะครับแต่ว่าน้ำที่อยู่บริเวณจุดกักเก็บน้ำนะครับก็สามารถนำไปใช้เพื่อการเกษตรต่อได้ด้วยเช่นเดียวกันครับโมเดลนี้ประสบความสำเร็จมาแล้วในพื้นที่ลุ่มน้ำป่าสักจังหวัดเพชรบูรณ์ครับภัยพิบัติป้องกันไม่ได้ครับคุณผู้ชมแต่ว่าลดความสูญเสียได้ถ้าหาวิธีรับมือที่เหมาะสมนะครับและนี่คือสิ่งหนึ่งที่ปรากฏการเริ่มเกิดขึ้นหลังจากที่ประเทศไทยของเราเริ่มมีภัยพิบัติมากขึ้นเรื่อยๆครับ
3: ค่ะคุณอัฟนันขอบคุณค่ะ
4: ขอบคุณค่ะขณะเดียวกันทางภาคอีสานเองก็มีหลายจังหวัดที่ฝนตกกันต่อเนื่องนะคะโดยเฉพาะที่นครพนมเจ้าหน้าที่ก็ต้องเร่งติดตั้งเครื่องผลักดันและเครื่องสูบน้ำเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำไม่ให้เข้าท่วมตัวเมืองค่ะฝนตกหนักต่อเนื่องตลอดทั้งวันในจังหวัดนครพนมก็ทำให้เจ้าหน้าที่ติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำ8เครื่องบริเวณประตูระบายน้ำห้วยบางกออำเภอเมืองนครพนมค่ะแล้วก็มีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำอีก2เครื่องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำจากตัวเมืองลงแม่น้ำโขงนายธนพงศ์วาระโวผู้อำนวยการโครงการชลประทานนครพนมก็บอกว่าประตูระบายน้ำห้วยบางกอถือเป็นจุดสำคัญที่รองรับน้ำจากตัวเมืองนครพนมด้านทิศตะวันตกและทิศใต้ไหลผ่านหนองญาติและห้วยห้องฮอก่อนเข้าสู่ห้วยบางกอเพื่อออกแม่น้ำโขงการติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำและเครื่องสูบน้ำจะช่วยระบายน้ำลงแม่น้ำโขงได้รวดเร็วขึ้นค่ะสำหรับระดับน้ำในแม่น้ำโขงที่จังหวัดนครพนมทางชลประทานจังหวัดยืนยันนะคะว่าผ่านพ้นจุดสูงสุดไปแล้วและกำลังลดระดับลงเฉลี่ยวันละ10ถึง20เซนติเมตรส่งผลให้การระบายน้ำจากลำน้ำสาขาต่างๆลงสู่แม่น้ำโขงมีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากขึ้นที่มุกดาหารเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองมุกดาหารสำรวจผลกระทบน้ำท่วมขังในชุมชนร่วมพัฒนาศรีมงคลซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำพบว่ามีบ้านเรือนเสียหาย10หลังค่ะเบื้องต้นนำกระสอบทรายให้ชาวบ้านทำแนวกั้นน้ำไม่ให้น้ำไหลเข้าท่วมบ้านเรือนและใช้เครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่สูบน้ำออกจากชุมชนระบายลงสู่แม่น้ำโขงทางเทศบาลติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่7เครื่องในจุดเสี่ยงน้ำท่วมขังเช่นเดียวกับที่หนองคายค่ะมีการนำกระสอบทรายนำบิ๊กแบ็กมาวางตามจุดเสี่ยงพื้นที่ลุ่มต่ำชุมชนจอมมณีและพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อป้องกันน้ำโขงเอ่อท่วมส่วนที่สงขลาเจ้าหน้าที่เร่งปฏิบัติงานขุดและกดแผ่นเหล็กชีทพลายลงไปในดินพร้อมทั้งนำทรายมาอัดแน่นเป็นการปิดช่องโหว่เสริมความแข็งแรงทนทานให้กับกำแพงคันคลองร.1และถนนริมคลองบริเวณพื้นที่หมู่2ตำบลท่าช้างอำเภอบางกล่ำซึ่งเป็นแหล่งรับน้ำก่อนจะระบายลงทะเลสาบสงขลาจุดนี้เสียหายจากเขตภัยพิบัติน้ำท่วมใหญ่ครั้งปลายปี2568นะคะเบื้องต้นมีการประเมินว่าการซ่อมบำรุงจะใช้เวลาประมาณ60วันเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับช่วงฤดูฝนได้อย่างทันท่วงทีพื้นที่คลองร.1เป็นจุดสำคัญแล้วก็เสียหายมากที่สุดค่ะนายกรัฐมนตรีเคยเดินทางมาติดตามตรวจสอบสถานการณ์ด้วยตัวเองเมื่อเดือนกรกฎาคมและสั่งการให้ดำเนินการซ่อมแซมความแข็งแรงเสริมความแข็งแรงป้องกันวิกฤตน้ำท่วมซ้ำรอยค่ะ
5: น้ำลดก็จริงแต่สำหรับผู้ประสบภัยบางพื้นที่ภารกิจยังไม่จบนะคะบ้านเรือนพื้นที่ชุมชนยังต้องทำความสะอาดขนย้ายสิ่งของแล้วก็ซ่อมแซมความเสียหายเพื่อให้ผู้คนสามารถกลับไปใช้ชีวิตได้เร็วที่สุดติดตามในขยายเสียงเปลี่ยนเมืองกับคุณวิภาพรวัฒนวิทย์ค่ะ

าวพลเมืองปักหมุดรายงานสถานการณ์น้ำท่วมและการฟื้นฟูในจังหวัดน่านมาอย่างต่อเนื่องผ่านแอปพลิเคชัน Sea Size ของไทย PBS นะคะชวนเจาะดูจุดแรกที่อำเภอปัวจังหวัดน่านค่ะตอนนี้มูลนิธิอาสา

หมักกระจกเงาเข้าไปในพื้นที่แล้วค่ะมีการตั้งศูนย์อาสาล้างบ้านณวัดภูเก็ตตำบลวรนครอำเภอปัวจังหวัดน่านนะคะจุดนั้นจะเป็นจุดประสานงานของอาสาสมัครและเป็นจุดยืมคืนอุปกรณ์ทำความสะอาดบ้านด้วยค่ะลองชมภาพจากพื้นที่ค่ะตอน

0: 2ตำบลวรนครอำเภอปัวค่ะโจทย์ของการฟื้นฟูเนี่ยไม่ใช่แค่เข้าไปช่วยล้างบ้านแต่โจทย์คือจะทำอย่างไรให้ผู้ประสบภัยกลับไปใช้ชีวิตได้เร็วที่สุดคนยังเยอะค่ะการฟื้นฟูที่ตรงจุดก็ต้องเริ่มจากการรู้ว่าพื้นที่เสียหายแค่ไหนและแต่ละบ้านต้องการอะไรบ้าง
1: ขณะนี้เราอยู่ในพื้นที่บ้านเกตนะครับหมู่2ตอนนี้สถานการณ์ในพื้นที่น้ำลดแล้วนะครับแล้วก็ชาวบ้านเนี่ยส่วนใหญ่ก็เร่งออกมาฟื้นฟูบ้านตัวเองนะครับในการจัดการครัวเรือนนะครับไม่ว่าจะเป็นเศษซากจากสิ่งความเสียหายต่างๆรวมถึงดินโคลนนะครับทีนี้ในเรื่องของหลังจากเกิดวิกฤตไปแล้วเนี่ยความจะเป็นแล้วก็การช่วยเหลือที่เร่งด่วนที่สุดนะครับก็จะเป็นในเรื่องของงานฟื้นฟูในพื้นที่นะครับเพราะว่าชาวบ้านเนี่ยต้องการที่กลับเข้าไปอยู่ในบ้านโดยเร็วที่สุดทีนี้เนี่ยมองในเรื่องของกลุ่มเป้าหมายของมูลนิธิกระจงเงาที่เข้าช่วยเหลือเป็นกลุ่มแรกนั่นคือกลุ่มเปราะบางนะครับก็ประกอบไปด้วยผู้พิการนะครับเด็กเล็กกลุ่มผู้ยากไร้หรือว่าผู้ที่อยู่ลำพังนะครับที่ไม่มีทุนที่จะกลับมาฟื้นฟูตัวเองได้นะครับเราเปิดยูนิตหน้างานนะครับมีอยู่2โหมดเร่งด่วนด้วยกันนะครับยูนิตแรกนั่นคือเปิดโรงครัวกลางนะครับเพื่อช่วยเหลือทีมเจ้าหน้าที่ที่เข้ามาช่วยเหลือในพื้นที่ด้วยรวมถึงชาวบ้านที่ต้องการข้าวนะครับยูนิตที่2นั่นคืองานฟื้นฟูตอนนี้เวลานี้ 5:00 PM นะครับวันนี้เราก็ส่งทีมเข้าฟื้นฟูกับชาวบ้านนะครับในการเข้าไปเคลียร์เศษซากรวมถึงทำความสะอาดในบ้านเรือนก่อนนะครับ2ยูนิตงานนี้จะเป็นหน้างานหลักในพื้นที่นะครับแล้วหน้างานที่จะตามมานั่นคือหมดล้างบ้านนะครับ
0: ดูจากภาพก็จะชัดเจนนะคะว่าที่อำเภอปัวจุดแรกที่น้ำท่วมเยอะตอนนี้น้ำลดแล้วแต่ครัวตามบ้านยังใช้การไม่ได้ค่ะจึงมีรายงานจากเครือข่ายภาคประชาชนและสื่อชุมชนในพื้นที่ว่าน้ำดื่มและอาหารปรุงสุกคือสิ่งที่พื้นที่ต้องการมากที่สุดนะคะทำให้ตอนนี้กลุ่มผู้ประกอบการท้องถิ่นเขารวมพลังกันตั้งครัวกลางเพื่อเร่งทำอาหารกล่องแจกจ่ายส่วนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหรือว่าสปป.น่านเขต2ก็จัดตั้งศูนย์รับบริจาคหลักค่ะเพื่อเป็นศูนย์กลางในการรับและกระจายของที่จำเป็นแจกจ่ายให้กับผู้ประสบภัยค่ะ
2: ครับตอนนี้เราอยู่ที่อำเภอปัวจังหวัดน่านนะครับอำเภอปัวหลายพื้นที่นะครับตอนนี้น้ำท่วมนะครับตอนนี้เริ่มลดแล้วนะครับแต่ว่าถนนเส้นสัญจรจากปตท.ปัวโลตัสปัวมาถึงสะพานบ้านร้องตัวนี้นะครับส่งพิกัดด้านโน้นนะฮะก๋วยเตี๋ยวบ้านร้องนะครับแล้วก็ในหมู่บ้านเสียหายเยอะจำนวนมากนะครับแล้วก็หลายหมู่บ้านบ้านซ่านบ้านฝายบ้านหลายบ้านฮะทุ่งกวางนะฮะหลายหมู่บ้านนะครับแล้วก็ตอนนี้ที่สปป.น่านเขต2นะจะมีศูนย์รับนะรับบริจาคสำหรับศูนย์ต่างๆนะจะมีต้องการน้ำดื่มอาหารนะแล้วก็จะมีโรงทานโรงครัวกลางหลายจุดนะครับจะมีเฮือนอีสานแล้วก็น้องเค้กปูปลาคณะปัวพร้อมกับนักธุรกิจในอำเภอปัวนะฮะได้ช่วยกันตั้งโรงทานโรงอาหารจุดใดที่ต้องการอาหารเร่งด่วนนะครับแจ้งเข้ามาได้นะฮะในเพจปัวเพจของน่านเขต2แล้วก็หลายๆพื้นที่ที่ช่วยกันนะฮะตอนนี้ถ้ามีผู้ใหญ่ใจดีจากหลายพื้นที่นะฮะมาสนับสนุนจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะ
0: ย้ำอีกทีค่ะผู้ประสบภัยที่ต้องการอาหารสามารถทักข้อความไปแจ้งพิกัดได้นะคะทักโดยตรงผ่านเพจปัวค่ะหรือว่าเพจ Facebook สปป.น่านเขต2แล้วก็คุณผู้ชมที่ดูอยู่สามารถสนับสนุนได้สมทบทุนไปได้นะคะกับศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยสปป.น่านเขต2ตามหมายเลขธนาคารและข้อมูลบนหน้าจอนี้ค่ะอีกทีมนึงค่ะที่ลงพื้นที่เข้าช่วยเหลือพร้อมๆกับการสำรวจความเสียหายและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ไปในจุดยากๆที่จะเข้าถึงซึ่งอาจจะตกหล่นคือทีมมูลนิธิรักไทยนะคะไปที่ปัวเหมือนกันค่ะจุดนั้นของที่ต้องการด่วนๆคือเข้ากล่องค่ะมูลนิธิรักไทยเร่งระดมทุนช่วยเหลือไปตั้งครัวกลางชั่วคราวในพื้นที่เพื่อประกอบอาหารแล้วก็จัดทำเข้ากล่องแจกจ่ายสำหรับผู้ที่ต้องการมอบสิ่งของสามารถนำไปบริจาคได้โดยตรงผ่านสำนักงานมูลนิธิฮักเมืองน่านนะคะอีกจุดที่ทำครัวกลางเหมือนกันคือวิทยาลัยสารพัดช่างน่านค่ะระดมคุณครูบุคลากรทางการศึกษาจัดตั้งครัวอาชีว่าอาสาเป็นการเฉพาะกิจนะคะแม้บรรยากาศเต็มไปด้วยความร่วมมือของคุณครูที่มาช่วยการประกอบอาหารแล้วก็บรรจุลงกล่องแจกจ่ายไปใน2พื้นที่คือตำบลในเวียงอำเภอเมืองแล้วก็ไปที่อำเภอปัวของน่านด้วยค่ะนอกเหนือจากความร่วมมือของหน่วยงานอาสาสมัครในพื้นที่นะคะยังมีการระดมสรรพกำลังจากอาสาสมัครทั่วประเทศไปที่น่านไปช่วยเหลือคลี่คลายสถานการณ์นะคะหนึ่งในนั้นค่ะไปดูภารกิจของทีมอาสาที่เดินทางไกลจากร้อยเอ็ดลงพื้นที่ในจุดที่น้ำยังท่วมสูงค่ะ
3: พิกัดตรงนี้

0: ครับจะเป็นพิกัดที่คาดว่าสามารถนำเรือเข้ามาได้นะซึ่งระดับน้ำอยู่ที่ประมาณ80เซนนะครับโดยประมาณนะครับหลังจากนั้นก็จะไหลไปตามทางเข้าในหมู่บ้านนะครับซึ่งจะไปได้แค่ช่องทางหลักช่องทางเดียวคือลงไปทางทิศใต้นะครับซึ่งพอเข้าไปทางหมู่บ้านจะเป็นพื้นที่สูงนะครับในซอยหมู่บ้านจะเป็นพื้นที่สูงน้ำจะยังไม่ผ่านนะครับน้ำจะไหลผ่านแค่ตรงทางรอบนอกหมู่บ้านนะครับที่จะสามารถคาดว่าจะนำเรือเข้าไปได้นะครับ
1: วันนี้ทางทีมปะโทไปบัตรจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับก็เดินทางสู่พื้นที่ภัยพิบัตินะครับในจังหวัดน่านวันนี้เราลงพื้นที่ในตำบลไหลน่านนะครับน่านหมู่หนึ่งนะครับที่รับมวลน้ำที่ไหลมาจากตัวอำเภอน่านนะครับมาลงที่ตำบลเวียงสานะครับก็ตอนนี้ทางทีมปะโทไปบัตรจังหวัดร้อยเอ็ดก็รายงานตัวที่จังหวัดน่านแล้วนะครับก็มารายงานตัวที่อำเภอเวียงสาแล้วก็มารายงานตัวกับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไหลด้านนะครับก็รับทราบมาว่าตรงพื้นที่ตรงนี้นะครับน้ำเพิ่งเข้านะครับก็ทำการช่วยเหลือแล้วก็เยียวยาในการให้มอบน้ำนะครับมอบอาหารนะครับในเบื้องต้นก่อน
2: สำหรับอาสาสมัครทีมตอบโต้ภัยพิบัติประชาชนจังหวัดร้อยเอ็ดที่เดินทางไปเนี่ยนะคะนำทีมโดยครูออสกิติศักดิ์ปิยมโนธรรมค่ะไปกับเจ้าหน้าที่15คนรถกู้ภัยอีก6คันเรือกู้ภัย4ลำแล้วไปพร้อมเจ็ตสกีอีก2ลำไปในจุดที่ยากจะเข้าถึงนะคะมีโดรนสแกนความร้อนด้วย1ลำค่ะโดรนสร้างแผนที่มุมสูงอีก1ลำทุกทีมอาสาที่พุ่งตรงไปที่น่านตอนนี้ต้องไปรายงานตัวก่อนนะคะที่สำนักงานเทศบาลเมืองน่านรายงานตัวเข้าระบบ ICS แล้วก็รับภารกิจหน้างานจะได้ไม่ซ้ำซ้อนกันอีกจุดนึงค่ะเวลานี้มวลน้ำจากปัวและท่าวังผากำลังไหลลงตามลำน้ำน่านผ่านอำเภอเมืองน่านต่อไปที่อำเภอเวียงสาตอนนี้บรรยากาศที่อำเภอเวียงสาก็เลยเป็นภาพของการเตรียมความพร้อมวันนี้มีรายงานจากพระวุฒิชัยภูริวัฒโนนะคะท่านรายงานจากสะพานข้ามแม่น้ำน่านอำเภอเวียงสาบอกพระภิกษุสงฆ์ผู้นำชุมชนประชาชนในพื้นที่แล้วก็สามเณรร่วมด้วยช่วยกันนำกระสอบทรายไปทำแนวป้องกันบริเวณจุดเสี่ยงสกัดไม่ให้น้ำไหลเข้าสู่เขตเทศบาลแล้วก็ลดความเสี่ยงที่น้ำจะท่วมสูงในพื้นที่บ้านเรือนและชุมชนค่ะปิดท้ายอีกสักหมุดนึงนะคะจากรายงานของทีมลูกหลานคนเมืองโพงเล่ามาว่าน้ำที่อำเภอสันติสุขจังหวัดน่านน่ะลดแล้วแต่ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนสำรวจความเสียหายคลิปนี้เขาจะชวนสำรวจความเสียหายและเส้นทางปลอดภัยเดินทางจากน่านไปเชียงรายค่ะ
3: ทีมงานลูกหลานคนเมืองโพงนะครับเราจะเดินทางไปที่จังหวัดเชียงรายนะครับในสถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดน่านนะครับซึ่งเรามีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเดินทางไปจังหวัดเชียงรายเราจะเดินทางจากบ้านเกิดของเรานะครับอำเภอสันติสุขจังหวัดน่านนะครับเดินทางผ่านเส้นทางอำเภอท่าวังผาอำเภอสองแควแล้วก็ไปทางอำเภอปงจังหวัดพะเยาแล้วก็จะไปที่จังหวัดเชียงรายโดยผ่านอำเภอเชียงคำนะครับก็เราจะหาเส้นทางเพื่อที่จะเข้าไปสู่เมืองของจังหวัดเชียงรายนะครับ
4: แล้วก็เส้นทางที่เราผ่านมาก็เป็นเส้นทางที่ค่อนข้างคดเคี้ยวนะครับใช้เวลาเดินทางกว่า4ชั่วโมงนะครับมาถึงจังหวัดเชียงรายก็ถือว่าลูกหลานคนเมืองพงวันนี้เราทำภารกิจสำเร็จนะครับเดินทางด้วยความปลอดภัยมาถึงจังหวัดเชียงรายโดยสวัสดิภาพนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณพี่น้องชาวไทยนะครับที่มอบกำลังใจให้กับคนจังหวัดน่านสู้ภัยน้ำท่วมในครั้งนี้นะครับยังไงเราก็จะสู้ไปด้วยกันครับสำหรับชาวน่านขอบคุณครับ
2: คุณผู้ชมยังคงร่วมปักหมุดรายงานสถานการณ์เข้ามาได้ผ่านแอปพลิเคชัน Csize นะคะสแกน QR Code บนหน้าจอนะคะสถานการณ์ตอนนี้ไม่ใช่แค่หลายจังหวัดของภาคเหนือที่ต้องเฝ้าระวังฝนที่ตกอย่างต่อเนื่องคุณจิรัชตาคุณพิมพิมลคะภาคอีสานที่มีการแจ้งเตือนล่าสุดเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาคุณธันวาศรีสุภาพนักข่าวพลเมืองที่นครพนมรายงานว่าฝนตกต่อเนื่องแล้วนครพนมนี่มีภาพน้ำท่วมขังแล้วดังนั้นในพื้นที่ริมฝั่งโขงอาจจะต้องเตรียมความพร้อมค่ะ
5: ค่ะขอบคุณคุณพิมพ์ขอบคุณค่ะคุณผู้ชมคะมีเหตุการณ์ไฟไหม้ในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะที่ถูกตั้งข้อสังเกตบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นในช่วงเวลาไล่เลี่ยกันอยู่ในรัศมีที่ไม่ห่างกันนะคะมันจะมีความเกี่ยวข้องคือมีคนที่คิดอะค่ะในสื่อสังคมออนไลน์ว่าเอ๊ะมันไปเกี่ยวกับการขยายตัวของธุรกิจ Data Center ในเมืองด้วยหรือเปล่า
6: ค่ะวันนี้ทีมข่าวไทย PBS เราก็เลยไปสอบถามผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมไฟฟ้าได้คำตอบแบบนี้ค่ะว่าปกติถ้าเกิดมีความต้องการใช้ไฟทางการไฟฟ้านครหลวงเขาจะต้องสำรวจแล้วก็ขยายหม้อแปลงเพื่อรองรับกับการใช้ไฟฟ้าให้มันเพียงพออยู่แล้วมันก็เลยไม่น่าจะเป็นเหตุเป็นผลกันแต่ทีนี้ในกรณีที่เกิดไฟไหม้บ้านเรือนประชาชนในซอยรัชดาภิเษก7ติดต่อกัน2วันเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานยังอยู่ระหว่างการหาสาเหตุอยู่ค่ะ

0: ตุไฟไหม้บ้านครึ่งปูนครึ่งไม้เสียหายทั้งหลังเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาในซอยรัชดาภิเษกเสร็จซอยรัชดาภิเษก7ชุมชนชานเมือง2นี่เป็นเหตุครั้งที่2ที่เกิดขึ้นติดต่อกันนะคะเพราะว่าเมื่อคืนวานห่างไปไม่ถึง1กิโลเมตรค่ะบ้านอีกหลังก็เพิ่งจะเกิดเหตุไฟไหม้เสียหายเช่นกันทีมข่าวไปลงพื้นที่ยังพบซากสิ่งของที่หลงเหลือจากเหตุไฟไหม้และกลิ่นควันเจ้าของบ้านบอกว่าก่อนเกิดเหตุภายในบ้านเปิดใช้งานแอร์พร้อมกัน3เครื่องแล้วก็ทีวีอีก1เครื่องก่อนที่เพลิงจะลุกไหม้สังเกตพบว่ามีอาการไฟตกหลอดไฟกระพริบก็เลยไปตรวจสอบเบรกเกอร์ดูปรากฏว่าเบรกเกอร์ตัดค่ะแต่ว่ามีแสงเพลิงลุกไหม้ที่หัวเตียงอีกห้องนึงจุดนั้นจริงๆไม่มีเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือว่าปลั๊กไฟอยู่หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบเอาเบรกเกอร์ไฟฟ้าและแผงคอยแอร์กลับไปตรวจสอบหาสาเหตุเพลิงไหม้ค่ะ
1: ประมาณ4ทุ่มค่ะก็คือกิจวัตรประจำวันคือก็เปิดแอร์ทิ้งไว้แล้วกำลังจะลงมาอาบน้ำแล้วลงมาอาบกำลังจะลงมาอาบน้ำยังไม่ทันได้อาบน้ำเลยประมาณ10ไม่ถึง10นาทีอะค่ะไฟมันเริ่มตกรอบแรกมันพึบอย่างงี้รอบนึงแล้วแป๊บเดียวมันกระพึบถี่ก็เลยวิ่งขึ้นไปทีนี้น้องอยู่ข้างห้องจุดเกิดเหตุน้องเปิดออกมาเปิดประตูไปดูไฟมันลุกแล้วก็คือทำอะไรไม่ได้แล้วแป๊บเดียวก็คือไฟดับควันโหมเลยอย่างเงี้ย
0: ทีมข่าวยังย้อนไปดูจุดแรกที่เกิดไฟไหม้นะคะห่างไปไม่ถึง1กิโลเมตรค่ะจุดนี้ไฟลุกลามไปไหม้ระเบียงของอพาร์ตเมนต์ข้างเคียงเสียหายไปอีก15ห้องนางสาวทัศนีด้วงสิริชาวชุมชนบอกว่าตลอดระยะที่อยู่ในอพาร์ตเมนต์แห่งนี้มานานกว่า20ปีตัวอาคารมันก็ทรุดโทรมไปตามเวลาค่ะแต่ว่าไม่เคยเกิดเหตุการณ์ไฟตกหรือไฟกระพริบส่วนระบบไฟของอพาร์ตเมนต์พบว่ามีเบรกเกอร์ไฟฟ้าอยู่ที่ชั้นบนค่ะ
2: คือมันมีแต่แค่ตัวนี้ที่เจ้าบ้านได้ทำเอาไว้ค่ะคือไม่ได้ตรวจไม่ได้เช็คอะไรอยู่ตามไอ้นี่เลยค่ะจ้ะ
3: แล้วถามหน่อยค่ะว่าเรามีการตั้งข้อสังเกตไหมอย่างบ้านข้างๆก็เพิ่งไหม้ใช่ไหมจ้า
2: ใช่ค่ะ
3: ไปเพิ่งไม่กี่วันก็เพิ่งไหม
2: ้
3: เราสงสัยหรือคุยกันไหมว่ามันเกิดจาก
2: มีแบบว่าเห็นช่วงนี้ไหม้บ่อยก็คือว่าก็เพียงเนี่ยได้พูดว่าให้ระวังนะสายไฟเรามันก็นานแล้วมันอะไรอย่างเงี้ยเพียงเดี๋ยวได้พูดเพราะเห็นว่าที่ผ่านมาวันก่อนเนี้ยคือซอยชันเมือง3ได้ไหมไปก็คือได้ระวังแค่ตรงนี้ค่ะ
0: ทีมข่าวสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณฐานลาดกระบังก็ได้ข้อมูลแบบนี้นะคะว่าถ้ามีการใช้ไฟเกินขนาดหรือว่ามากกว่าศักยภาพที่สายไฟจะรองรับได้ต่อให้เปลี่ยนเบรกเกอร์หรือว่าเพิ่มกำลังหม้อแปลงไฟฟ้าก็ไม่สามารถลดความเสี่ยงได้ค่ะส่วนกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตในสื่อสังคมออนไลน์ว่าสาเหตุที่ไฟไหม้ต่อกันในพื้นที่ไม่ห่างกันมันจะเกี่ยวข้องกับการเข้ามาของกลุ่มธุรกิจ Data Center ในพื้นที่หรือไม่ผู้เชี่ยวชาญระบุแบบนี้ว่าไม่เกี่ยวข้องกันเพราะว่าการจ่ายกระแสไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวงเชื่อว่าจะต้องมีการสำรวจและขยายหม้อแปลงเพื่อรองรับการใช้ไฟฟ้าให้เพียงพออยู่แล้วค่ะ
4: การไฟฟ้านครหลวงนะครับจะต้องเตรียมแผนในการจ่ายไฟให้เราอยู่แล้วเหมือนกับเราจะสร้างหมู่บ้านขึ้นมาหมู่บ้านนึงใช่ไหมครับเขาก็ต้องเตรียมเอาตัวหม้อแปลงมาติดตั้งเพื่อจะจ่ายให้กับ Data Center อยู่แล้วอันนี้มันจะไม่มีผลกระทบต่อการใช้ไฟของชาวบ้านอยู่แล้วนะครับแต่ว่าในส่วนของเขาก็ต้องเตรียมแผนในการจ่ายไฟขึ้นมาเองนะครับ
0: ไทย PBS ตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมในเว็บไซต์ Data Center Map พบว่าในระยะห่างจากรัชดาภิเษกซอย7รัศมี3กิโลเมตรมีที่ตั้งธุรกิจ Data Center อยู่แค่2แห่งนะคะแล้วก็ถือว่าอยู่ไกลจากจุดเกิดเหตุส่วนภาพรวมที่ตั้ง Data Center ในพื้นที่กรุงเทพในเว็บไซต์ Data Center Map ก็พบว่ามีทั้งหมด45แห่งค่ะมีผู้ประกอบการ Data Center ที่ได้รับใบอนุญาตจากกสทช.แล้วทั้งหมด26รายมีขนาดการใช้ไฟฟ้าต่ำสุด1เมกะวัตต์มากที่สุดก็คือ260เมกะวัตต์ค่ะ
5: ป้าดากับพวกตอนนี้ถูกดำเนินคดี3ข้อหาด้วยกันนะคะแต่ทางตำรวจขอนแก่นบอกว่าจะตรวจสอบเจตนาเรื่องของการรวมกลุ่มถ้าเกิดว่ามีพยานหลักฐานชี้ชัดก็อาจจะเอาผิดข้อหาอ้างยี่และซ่องโจรเพิ่มด้วยค่ะความคืบหน้าของการดำเนินคดีนางสาวชมมณีน้อยจันทร์หรือป้าดาและพวกในกรณีเกี่ยวข้องกับวัดป่าอดุญญา

0: รามในวันนี้พันตำรวจเอกยศวัฒน์แก้วสืบธัญญนิตผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองขอนแก่นเปิดเผยว่าตอนนี้มีคดีที่เกี่ยวข้องทั้งหมด3คดีนะคะคดีแรกเป็นการบุกรุกวัดมีการออกหมายเรียกผู้ถูกกล่าวหาทั้งหมด6คนตามที่ปรากฏภาพในคลิปวิดีโอวันที่10สิงหาคมขณะที่นำท่อปูนไปปิดทางเข้าออกวัดให้มาพบกับพนักงานสอบสวนวันที่27สิงหาคมก่อนที่จะพิจารณาแจ้งข้อกล่าวหาต่อไปนะคะคดีถัดไปเป็นแจ้งความเท็จค่ะนั่นก็คือกรณีที่เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่นเข้ามาแจ้งความเมื่อวันที่18สิงหาคมนำไปสู่การรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อพิจารณาว่ามีการแจ้งข้อกล่าวหากับใครบ้างและจะออกหมายเรียกต่อไปคาดว่าน่าจะมีความชัดเจนภายในวันที่24สิงหาคมอีกคดีหนึ่งก็คือมีผู้มาร้องทุกข์เอาผิดกฎหมายอาญามาตรา112ได้ส่งรายงานไปยังสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะซึ่งก็จะมีคำสั่งตรวจสอบพยานหลักฐานว่าเข้าข่ายความผิดหรือไม่ตอนนี้ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบประเด็นสำคัญที่ตำรวจขยายผลก็คือการรวมตัวของกลุ่มบุคคลจำนวนมากในการเดินทางไปที่วัดพันตำรวจเอกยศวัฒน์บอกว่าแม้ภาพที่ปรากฏนั้นจะมีบุคคลจำนวนมากแต่การจะดำเนินคดีในข้อหาอ้างยี่หรือซ่องโจรนั้นจำเป็นต้องพิสูจน์ให้ได้ถึงเจตนาและพฤติการของการรวมกลุ่มว่ามีการวางแผนหรือรวมตัวกันเพื่อร่วมกันกระทำความผิดตั้งแต่ต้นหรือไม่หากรวบรวมพยานหลักฐานแล้วพบว่ามีเจตนาร่วมกันบุกรุกและเข้าองค์ประกอบความผิดตามกฎหมายตำรวจก็สามารถเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องมารับทราบข้อกล่าวหาเพิ่มเติมได้ค่ะ
1: ผู้สมัครชิงตำแหน่งนายกอบจ.นนทบุรีตอนนี้มี5คนแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้สมัครอิสระผู้สมัครที่สังกัดกลุ่มการเมืองหรือว่าพรรคการเมืองก็ตามมี2คนที่น่าจับตาค่ะก็คือนายณรพลเย็นประเสริฐที่เป็นหลานของพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐที่ถูกยิงเสียชีวิตไปก่อนหน้ากับนายเดชรัตน์สุขกำเนิดจากพรรคประชาชนที่อาสาเข้ามาเป็นอีกทางเลือกให้คนนนทบุรีค่ะนายเดชรัตน์สุขกำเนิดจากพรรคประชาชนยื่นเอกสารหลักฐานการสมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีมีนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนและนายพิจารณ์ชาวพัฒนวงศ์เลขาธิการพรรคร่วมเดินทางมาด้วยค่ะนายเดชรัตน์ยืนยันความพร้อมในการบริหารท้องถิ่นแม้ว่าจะไม่มีประสบการณ์ด้านการบริหารโดยตรงแต่ก็ชูจุดเด่นเรื่องการทำงานเป็นทีมร่วมกับส.ส.และสมาชิกอบจ.ของพรรคที่จะเข้ามาพัฒนานนทบุรีค่ะ
2: ผมก็มุ่งมั่นที่จะดำเนินการในการต่อสู้ทางการเมืองในลักษณะที่เป็นประชาธิปไตยแล้วก็รอบนี้เราอยากจะได้เป็นลักษณะประชาธิปไตยที่ไม่ใช่การปะทะหรือเป็นการชนกันไม่อยากให้เป็นลักษณะที่รู้สึกว่าเราจะมายึดเมืองนนท์นะครับผมอยากจะใช้โอกาสนี้สื่อสารกับทุกคนในจังหวัดนนทบุรีว่าพรรคประชาชนเนี่ยเราเป็นอิฐสีส้มนะครับที่จะเข้ามาปูทางให้เมืองนนทบุรีดีขึ้นและทุกคนอยู่ร่วมกันได้ทุกสีเติบโตได้ในนนทบุรีครับ
1: ตอนนี้มีผู้สมัครชิงตำแหน่งนายกอบจ.นนทบุรีทั้งหมด5คนนะคะก็คือนายณรพลเย็นประเสริฐจากกลุ่มพึ่งหลวงพลเอกนิพนธ์ศรีตบุตรผู้สมัครอิสระนายชุติพลปิ่นมณีผู้สมัครอิสระแล้วก็นายเดชรัตน์สุขกำเนิดจากพรรคประชาชนรวมถึงนายนนทพันธ์ประพัฒน์พรเจริญเป็นผู้สมัครอิสระแต่การเลือกตั้งนายกอบจ.นนทบุรีในครั้งนี้น่าจับตาอย่างน้อย2คนค่ะก็คือนายณรพลจากกลุ่มพึ่งหลวงกับนายเดชรัตน์จากพรรคประชาชนถ้าเกิดว่าเทียบนโยบายในการหาเสียงของผู้ท้าชิงอย่างนายเดชรัตน์ค่ะมีการชูนโยบายนิวนนท์นะคะพัฒนาจังหวัดรวม20นโยบายด้วยกันคือจะเน้นสานต่อนโยบายเดิมที่ดีแต่จะเพิ่มเติมการแก้ปัญหาความท้าทายใหม่ๆอย่างการดูแลสุขภาพกายสุขภาพใจการมีส่วนร่วมในการจัดสรรนโยบายของอบจ.มีการแข่งขันกับฐานการเมืองท้องถิ่นเดิมก็คือกลุ่มพึ่งหลวงที่นายณรพลชูนโยบายร่วมแรงแข็งขันสร้างสรรค์นนทบุรีสานต่องานเดิมของพันตำรวจเอกธงชัยให้ดียิ่งขึ้นโดยเฉพาะงานด้านการศึกษาสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมที่เป็นนโยบายสำคัญของกลุ่มพึ่งหลวงที่ครองใจคนนนทบุรีได้ถึง5สมัยด้วยกันค่ะแต่ในเวลานี้เป็นโจทย์ใหม่ที่ผู้สมัครต้องงัดกลยุทธ์มาขอคะแนนเสียงที่ตรงกับความต้องการของชาวนนทบุรีบางส่วนเสนอให้นายกอบจ.คนใหม่ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจปากท้องการค้าขายในท้องถิ่นให้ดีขึ้นค่ะ
3: สุจาสำคัญหรือแบบหาที่แบบให้แม่ค้าขายอย่างเงี้ยค่ะ
4: พวกชาวบ้านลากหญ้าแบบที่เขามีของในสวนอะไรอย่างเงี้ยคือจัดได้เป็นมาขายตามตลาดที่เป็นแบบแหล่งชุมชนเยอะมากเลยจ้ะและของก็แพงจ้ะของก็แพงต้นทุนแพงขึ้นหมูไก่ไข่อะไรขึ้นทุกอย่างเลยค่ะ
1: อบจ.จะเร่งรณรงค์ให้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง1,100,000 คนให้ออกมาใช้สิทธิ์ให้มากที่สุดนะคะทั้งการส่งเอกสารคู่มือการเลือกตั้งถึงทุกครัวเรือนและประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางออนไลน์ค่ะ
5: ทั้งอบจ.และท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีได้ประชุมกันที่จะจัดบิ๊กเดย์เพื่อออกไปรณรงค์ให้กับประชาชนนะครับได้ใช้สิทธิ์เพราะฉะนั้นจึงขอเชิญชวนประชาชนชาวนนทบุรีทุกท่านนะครับได้โปรดมาใช้สิทธิ์กัน
1: และพรุ่งนี้21สิงหาคมก็จะเป็นวันสุดท้ายในการเปิดรับสมัครนายกอบจ.นนทบุรีนะคะจากนั้น28สิงหาคมก็จะมีการประกาศรายชื่อผู้สมัครและกำหนดให้วันอาทิตย์ที่20กันยายนเป็นวันเลือกตั้งค่ะ
0: นอกจากจับตาไปที่ผู้ท้าชิงเก้าอี้นายกอบจ.นนทบุรีแล้วนะคะยังมีอีกเรื่องสำคัญไม่แพ้กันก็คือการทำงานของอบจ.ร่วมกับท้องถิ่นระดับล่างอย่างอบต.ที่ผ่านมามีหลายภารกิจที่เกินกำลังของอบต.โดยเฉพาะการกำจัดขยะมูลฝอยนะคะซึ่งแม้ว่ากระทรวงมหาดไทยจะระบุบอกว่าอบต.เนี่ยสามารถทำเองได้แต่ที่ผ่านมายังติดขัดปัญหาอะไรและอบจ.จะเข้ามามีบทบาทอย่างไรได้บ้างติดตามกับคุณรุ่งโรจน์สมบุญเก่าค่ะ
6: มันทำอย่างไม่ได้เพราะว่าบอกไม่ได้เป็นของเขตเทศบาลอย่างบ้านเฮานี่ทำอย่างไม่ได้เลยรถขยะกระบอกมีมาถังขยะกระบอกมีมาวาง
7: ลูกก็อยากได้รถแล้วอยากรถเขามาเก็บเป็นเดือนเท่าไหร่ก็ว่าไป
8: คุณผู้ชมครับถ้าดูจากกฎหมายสภาอบต.เรื่องการจัดการขยะมูลฝอยแม้จะเขียนเอาไว้ว่าอาจดำเนินการได้นะครับไม่ได้ระบุชัดเจนว่าต้องเป็นอำนาจหน้าที่เหมือนกับที่เทศบาลทำได้แต่ว่าในทางปฏิบัติครับบางอบต.กลับเป็นเรื่องที่ยากนะครับหนึ่งในพื้นที่ที่กำลังเผชิญกับปัญหาขยะล้นบ้านนะครับก็คือที่บ้านหาดงิ้วจังหวัดอุตรดิตถ์ครับที่นั่นชาวบ้านกำลังเผชิญกับปัญหาแล้วเราจะลองไปฟังคำตอบจากอบต.ที่นั่นนะครับว่าจะมีวิธีการแก้ปัญหานี้ได้อย่างไรบ้างครับ
9: ไหนป้าลัวพาไปดูสิน
10: ี่ขยะของป้ายังไม่มีที่ทิ้งเลยใครก็ไปทิ้งกันวันอาทิตย์ละ30 บาทจะไม่ค่อยมีคนรับอีก
9: ไปทิ้งที่ไหน
10: ทิ้งหน้าบ้านบางทีเขาก็มารับบางทีเขาก็ไม่มารับ
9: เอาเขาแล้วขอไปทิ้งไหนต่อ
10: ขอก็ไปทิ้งไหนก็ไม่รู้แล้ว
9: มีคนรับทิ้งขยะ30 บาท
10: 30 บาทอาทิตย์ละ30 บาท
9: อาทิตย์ละ30 บาทคนกรุงเทพจ่ายค่าจัดการขยะ20 บาท
10: วันเดียวนะวันเสาร์วันเดียว
9: แต่นี้คือสิ่งที่ชาวบ้านทางนี้เจอนะคะทุกคนแต่คนกรุงเทพเนี่ยเขามีรถเก็บขยะมาให้ถึงหน้าบ้านทุกวันจ่ายเดือนละ20
11: อาจารย์เราฟังดูว่าขยะบ้านเฮามันมีขยะอย่างไร
12: ขยะบ้านเฮาอ่ะก็มีหลายอย่างมีเป็นถุงพลาสติกบ้างเศษผักบ้างเพราะว่าบ้านเราทำของขาย
11: เวลาเผามันเกิดปัญหาอ่ะโดนฟ้อง
12: แมนโดนเขาแจ้งแดงแดงที่อบต.เขาก็มาตักเตียนแต่ก็มาจักจะทำสไดเฮาก็ถามเขาว่าแล้วให้ทิ้งแล้วจะให้ไปไว้ที่ไหนเขาก็บอกว่าบ่ฮู
13: ้ส่วนมากที่แต่อาชีพของป้านี่มันเด็ดร้อน
11: จ้ะ
13: เขาจะเผาตอนเช้าอีเพราะว่าเขาจะต้องตากผ้ามันเด็ดร้อนตรงนี้คือตอนเช้ามืดเราซักผ้าเสร็จเราจะตากไม่ได้คือควันมันจะอึมครึมผ้ามันก็เหม็นควันไฟมันทำอย่างไม่ได้เพราะว่าบอกไม่ได้เป็นของเขตเทศบาล
14: ปัญหามันคือหนึ่งการแก้ปัญหานี่มันคือหนึ่งเรื่องทีเรื่องทีนี้ที่เขาจะหาพื้นที่ไปเท่งไปอย่างนี้มันบ่มีสองก็คือรถเก็บขยะเขาก็บ่มี3งบประมาณก็บ่มีนะตอนนี้นะบ่แซ่ว่าเฮาจะบ่ทําเพราะว่าทุกวันเนี้ยการเผาขยะของตำบลทางนี้มันจะเป็นในลักษณะของเผาบ้านไขบ้านมันซึ่งปัญหามันก็เกิดบางทีควันเยอะข้างบ้านก็เอากับละพิษกันไอ้ยังกันบางทีเฮาหาที่จัดเฮ้อมันก็บ่พอเพียงนะส่วนมากก็อย่ากำจัดในบ้านแล้วก็บางทีแอบไปเท่งใส่ถุงพลาสติกมาขี่รถมาไปเจอข้างทางอะไรก็เวียงเท่งกันนะ

0: ละซึ่งทางเขาก็ตึมเก็บตึมเผานะอย่างที่ผ่านมาเนี่ยนะ
1: ทำไมงบประมาณอบต.จึงมีจำกัดนะครับชวนดูงบประมาณที่ใช้ไปในแต่ละปีนะครับส่วนใหญ่อยู่ที่งบประมาณรายจ่ายประจำปีนะครับอยู่ที่ 50-70% ส่วนที่2คืองบลงทุนงบพัฒนา 15-35% ถ้าเกิดว่าจะก่อสร้างบ่อขยะก็จะต้องใช้เงินในส่วนนี้แหละครับและส่วนที่เหลือคืองบกลางและงบอื่นๆอีก 10-20% นะครับและถ้าดูข้อมูลจากกรมควบคุมมลพิษล่าสุดระบุว่าตัวอย่างอบต.ที่มีบ่อขยะหรือสถานที่จัดเก็บขยะของตัวเองมีเพียง16แห่งเท่านั้นนะครับที่ภาคเหนือมีที่จังหวัดเชียงใหม่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดมหาสารคามจังหวัดนครราชสีมาจังหวัดเลยภาคกลางและภาคตะวันออกอยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์จังหวัดสระบุรีจังหวัดปราจีนบุรีจังหวัดราชบุรีและสุดท้ายที่ภาคใต้มีที่จังหวัดชุมพรครับนายกสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทยและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลอง3จังหวัดปทุมธานีบอกว่า5ปมใหญ่ของการจัดการขยะที่ไม่จบคืองบที่ไม่พอไม่มีที่ทิ้งของตัวเองหาที่ใหม่ยากชุมชนคัดค้านคลัสเตอร์ขยะยังติดข้อจำกัดและกฎหมายระเบียบที่ไม่เอื้อต่อรัฐร่วมเอกชนครับประเด็นนี้จึงเสนอให้รัฐบาลพิจารณาปลดล็อกกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคเพื่อให้อปท.สามารถร่วมมือกับเอกชนได้อย่างเหมาะสมครับ
2: หรือจะเป็นการร่วมทุนก็ได้ผมคิดว่าร่วมทุนเนี่ยนั่นก็คือว่าให้ทางกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่นหรือว่าไอ้รัฐบาลเนี่ยออกข้อยกเว้นระเบียบให้ท้องถิ่นสามารถที่จะร่วมทุนได้ก็คือเอาบริษัทเอกชนต่างๆนะครับให้มาลงทุนตรงนี้นะมันก็จะประหยัดงบประมาณของรัฐบาลไปได้มันติดปัญหาเกี่ยวกับเรื่องข้อกฎหมายก็เยอะนะฮะ
1: รองศาสตราจารย์วีรศักดิ์เครือเทพนักวิชาการด้านรัฐศาสตร์ระบุว่าเป็นการอาศัยประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปี2558และระเบียบกระทรวงมหาดไทยที่พูดถึงข้อตกลงความร่วมมือในการจัดบริการสาธารณะของท้องถิ่นหรืออีกรูปแบบหนึ่งก็คือการทำข้อตกลงร่วมถ้าอบต.ดูแลไม่ไหวอบจ.ก็จะลงมาเป็นคนดำเนินการในพื้นที่แทนซึ่งรองศาสตราจารย์วีรศักดิ์ย้ำนะครับว่าจะต้องตัดประเด็นการเมืองระดับจังหวัดกับท้องถิ่นระดับล่างและมองปัญหาของชาวบ้านเป็นตัวตั้งครับ
3: ผมว่าอบจ.ต้องออกหน้าแล้วก็ต้องหาวิธีครับว่าจะร่วมมือกันอย่างไรเพื่อไปช่วยเติมเต็มตรงนี้นะครับที่มองอบจ.ก็เพราะว่าอบจ.เป็นองค์กรท้องถิ่นนะครับมีโจทย์ร่วมกันกับอบต.กับเทศบาลแน่นอนนะครับแล้วก็จุดแข็งของการเมืองท้องถิ่นอีกอันหนึ่งก็คือเขาอย่างน้อยมีวาระการทำงานที่ชัดเจน4ปีนะครับมันมีความต่อเนื่องของการผลักดันให้เรื่องนี้สำเร็จได้ผมว่า 3-4 ปีเนี่ยถ้าตั้งใจกันตั้งใจกันทำจริงๆจังๆเนี่ยนะครับมันเห็นผลแน่นอน
1: คุณผู้ชมครับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นอบจ.เทศบาลหรือว่าอบต.ล้วนแต่มีผลต่อชีวิตของประชาชนนะครับและที่สำคัญการจัดการขยะไม่ใช่หน้าที่ของท้องถิ่นใดท้องถิ่นหนึ่งหรืออบต.เทศบาลเพียงลำพังเพราะขยะที่กำจัดผิดวิธีจะส่งผลกระทบเป็นวงกว้างทั้งเรื่องกลิ่นมลพิษและแหล่งน้ำปนเปื้อนย้อนกลับมาโดนทุกคนในที่สุดนะครับทุกระดับจึงต้องช่วยกันโดยใช้อบจ.เป็นจุดเชื่อมโยงและใช้ภาครัฐในระดับกลางเป็นคนยืดหยุ่นกติกานะครับเพื่อที่จะทำให้ในหลายๆพื้นที่นั้นสามารถบริหารจัดการปัญหาขยะได้อย่างยั่งยืนนั่นเองครับ
4: มาดูความคืบหน้าเรื่องของการจัดการทุจริตสอบท้องถิ่นนะคะทางคณะกรรมการการกระจายอำนาจมีการพิจารณารับรองการขึ้นบัญชีสอบท้องถิ่นใหม่ค่ะเพราะกังวลว่าจะไปกระทบสิทธิ์คนที่ได้คะแนนลำดับต้นๆในการเลือกจังหวัดทำงานซึ่งทางโฆษกคณะกรรมการมีการชี้แจงแนวทางของกกลางนะคะบอกว่าถ้าไปยึดเกณฑ์เดิมเนี่ยเดี๋ยวจะไปกระทบกับผู้สอบที่สุจริตแล้วท้ายที่สุดจะเกิดการฟ้องร้องกันอีกค่ะคณะกรรมการการกระจายอำนาจการปกครองส่วนท้องถิ่นและการบริหารราชการรูปแบบพิเศษสภาผู้แทนราษฎรมีการประชุมพิจารณาการเสียสิทธิ์บางประการของผู้ได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการและพนักงานท้องถิ่นในกลุ่มผู้ที่ไม่อยู่ในข่ายทุจริตการสอบแข่งขันท้องถิ่นปี2568โดยมีนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายสิริพันธ์ศรีกงพลีรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นรวมถึงอีก3สมาคมก็คือสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทยสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยและสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทยเข้าร่วม

0: ประชุมชี้แจงนายวรสิทธิ์ระบุว่าขณะนี้ส่งข้อมูลผู้มีคะแนนผิดปกติให้กับกรรมการจังหวัดทั่วประเทศซึ่งหลังจากนั้นกรรมการจังหวัดจะประชุมและส่งข้อมูลให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศให้เพิกถอนผู้ที่ทุจริตและได้รับการบรรจุเข้าไปก่อนหน้านี้ดังนั้นเมื่อกลุ่มบุคคลเหล่านี้ถูกเพิกถอนออกก็จะทำให้มีที่ว่างเดิมเกิดขึ้นค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันไม่กังวลในกรณีการเพิกถอนรายชื่อ 5,925 คนย้ำว่าจะไม่ยืดเยื้อขีดเส้นเพิกถอนให้แล้วเสร็จใน31สิงหาคมนี้ส่วนการดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องกระทรวงมหาดไทยดำเนินการใน2ส่วนก็คือทางบริหารและทางอาญาส่วนของอาญาให้ปปช.และตำรวจเป็นผู้รับผิดชอบค่ะ
1: เชื่อมั่นว่าในกระบวนการทั้งหมดการตรวจสอบเนี่ยค่ะจะสามารถเอาผิดผู้ที่กระทำผิดได้ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายใดไม่ใช่เป็นกระบวนการฟอกขาวให้กับผู้ใดผู้หนึ่ง
2: ไม่ใช่อยู่แล้วครับเราไม่มีการฟอกอยู่แล้วครับถ้าเกิดฟอกก็พูดกันตรงๆว่าระบบก็จะพังทั้งหมดรัฐบาลอยู่ไม่ได้หรอกครับนะครับเราไม่ฟอกให้ใครนะครับต้องไปตรงมาแน่นอนครับโอเคนะครับขอบคุณนะครับ
3: ขณะที่ทางประธานคณะกรรมการกระจายอำนาจก็ชี้ว่าได้รับข้อมูลจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและนายกสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทยถึงผู้ที่ได้รับการบรรจุและได้รับการพิสูจน์ว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับการทุจริตรวมถึงผู้ที่กำลังจะได้รับการบรรจุ 3,000 กว่าตำแหน่งภายหลังจากที่ตัดสิทธิ์ผู้ทุจริตสอบจะมีสิทธิ์เลือกบรรจุในจังหวัดที่ต้องการหรือไม่ส่วนนายกสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทยก็ระบุถึงความชัดเจนของมติเพิกถอนผู้ทุจริตสอบท้องถิ่น 5,925 คนคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จได้ภายใน31สิงหาคมนี้ตามมติกกลางและกจังหวัดซึ่งหากไม่ปฏิบัติตามผู้บริหารท้องถิ่นอาจถูกดำเนินการฟ้องร้องละเว้นปฏิบัติหน้าที่ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157ค่ะ
4: ถ้ายังไม่มีคำตอบก็ขออย่าเพิ่งมีการบรรจุแต่งตั้งเพราะการบรรจุแต่งตั้งนั้นนะทางผู้บริหารท้องถิ่นจะเป็นคนบรรจุแต่บรรจุแล้วมันมีปัญหานะครับมันก็จะกลับมาอีกเหมือนเดิมดังนั้นวิธีการก็เลยบอกว่าทางกรมส่งเสริมจะต้องไปหาวิธีการโดยเฉพาะมันติดล็อกเกี่ยวกับเรื่องว่าถ้าจะย้ายเนี่ยต้อง2ปีถึงจะย้ายได้นะฮะดังนั้นปลดล็อกได้ไหมข้อเสนอเนี่ยแต่กรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นก็รับปากว่าจะดำเนินการแล้วก็เห็นท่านประธานท่านรองประธานบอกว่าให้เวลา15วันในการที่จะให้ข้อมูลต่างๆซึ่งมาให้ท้องถิ่นถ้าท้องถิ่นได้รับข้อมูลต่างๆอย่างนี้ก็รู้สึกจะเบาใจ
0: ส่วนนายกิติชัยเอ่งชวนโฆษกคณะกรรมการระบุว่าการประชุมวันนี้เนื่องจากได้รับข้อร้องเรียนจากผู้ที่กังวลว่าหากจัดบัญชีผู้สอบท้องถิ่นใหม่อาจจะทำให้เสียสิทธิ์ในการเลือกจังหวัดที่ลงปฏิบัติหน้าที่ตัวแทนจากกกลางยังคงยืนยันนะคะว่าให้คนที่บรรจุตำแหน่งปฏิบัติหน้าที่แล้วไปแล้วอยู่ที่เดิมแต่ถ้ายังยึดแนวปฏิบัติทางนี้เชื่อว่าอาจจะมีการฟ้องร้องเกิดขึ้นในอนาคตโฆษกคณะกรรมการการกระจายอำนาจระบุถึงแนวทางที่เสนอต่อผู้แทนกกลางเกี่ยวกับวิธีการทำได้อาจจะต้องออกเป็นมติกกลางเป็นกรณีพิเศษขึ้นมาเพราะตราบใดหากยังคงยึดแนวทางมติเดิมระเบียบเดิมก็อาจจะไม่สามารถแก้ปัญหาได้ยืนยันว่าคนเหล่านี้ได้รับการบรรจุอย่างถูกต้องไปแล้วจึงเสนอว่าควรออกมติพิเศษเพื่อเป็นการเยียวยา
3: ส่วนนายอัศพลสันไตรภพประธานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบได้แถลงผลการประชุมเกี่ยวกับการทุจริตสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นโดยมีผู้แทนเลขาธิการปปช.ผู้แทนเลขาธิการปปท.และสถ.เข้าชี้แจงข้อมูลโดยเฉพาะการขยายผลสืบสวนเส้นทางการเงินพบว่ามีการทุจริตมากกว่า 9,000 ล้านบาท
5: เราทางกรรมการได้เชิญตัวแทนสำนักงานปปช.มาชี้แจงถึงความคืบหน้าในการตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องดังกล่าวซึ่งทางผู้แทนปปช.ได้ชี้แจงว่าจนถึงขณะนี้มีการสอบปากคำผู้เกี่ยวข้องแล้วกว่า500รายนอกจากนี้ยังพบเส้นเงินที่มีความเกี่ยวข้องแล้ว 9,000 ล้านบาทนี่เพียงแค่500รายนะครับเกือบ10,000ล้านแล้วและจากการตรวจสอบของปปง.พบว่ากระบวนการทุจริตมีการรวบรวมผู้สมัครเป็นสายเรียกเก็บเงินล่วงหน้าและเก็บเงินเพิ่มเมื่อมีการประกาศบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นซึ่งสำนักงานปปช.คาดว่าจะดำเนินการไต่สวนแล้วเสร็จ ภายในเดือนกันยายนนี้

0: ทางประธานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามเรียกร้องให้ดำเนินการทางกฎหมายกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทุจริตอย่างเฉียบขาดค่ะทั้งทางอาญาทางแพ่งและทางปกครองพร้อมให้กระทรวงมหาดไทยและสถ.ตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมเนื่องจากยังไม่ครอบคลุมการกระทำผิดของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนนอกจากนี้ยังขอให้สถ.จัดประชุมกสถ.ใหม่โดยนำข้อมูลที่ถูกต้องเข้าสู่การประชุมเพื่อรองรับและแก้ไขบัญชีรายชื่อสอบผ่านให้ถูกต้องและให้สถ.ในฐานะคู่สัญญาดำเนินการตามกฎหมายเรียกร้องค่าเสียหายจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒพร้อมปรับปรุงระบบการบริหารบุคคลท้องถิ่นและให้ทบทวนมอบหมายกสถ.เป็นผู้จัดสอบแข่งขันในอนาคตค่ะ
1: มีรายงานเพิ่มเติมในคดีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นนะคะที่ทางเลขาธิการปปช.ออกมาเปิดเผยบอกว่าจากการตรวจสอบจากผู้ต้องหาเนี่ยพบเส้นเงิน 1,000 ล้านบาทไปพัวพันกับการสอบทุจริตตั้งแต่ปี2564นะคะขณะเดียวกันยังบอกไม่ได้ค่ะว่าเงินเหล่านี้ไปเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับนักการเมืองหรือข้าราชการระดับสูงหรือไม่ค่ะ
2: เราพบความเชื่อมโยงกับการสอบท้องถิ่นในปี64ด้วยซึ่งคณะกรรมการปปช.ก็ได้มีมติให้เรียกสำนวนจากที่เราเคยส่งเรื่องให้ต้นสังกัดเนี่ยไปมาดำเนินการไต่สวนรวมกับคดีท้องสอบท้องถิ่นที่เรารับไว้เป็นคดีพิเศษครับขออนุญาตคือว่ามันจะเป็นกลุ่มบุคคลที่เชื่อมโยงกันแต่ว่าระดับบุคคลเนี่ยต้องขออนุญาตว่ามันอยู่ในเรื่องของสำนวนนะครับ
1: ทางเลขาธิการปปช.ระบุด้วยนะคะว่าการดำเนินคดีผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดนั้นจะมีความชัดเจนภายในกรอบเวลา6เดือนค่ะ
0: มีแชทสนทนาผ่านแอปพลิเคชัน LINE นะคะเป็นการอ้างอิงบอกว่ามีการทวงเงิน2ล้านบาทกับผู้สมัครส.ส.ศรีสะเกษจากพรรคการเมืองใหญ่พรรคหนึ่งค่ะมีหลักฐานการแจ้งความดำเนินคดีในข้อหาช่อโกงทรัพย์ด้วยข้อกล่าวอ้างคือแบบนี้ผู้สมัครส.ส.คนดังกล่าวเนี่ยไม่สามารถที่จะนำรายชื่อของผู้สมัครสอบท้องถิ่นที่เป็นคนจ่ายเงินแล้วทำให้ได้รับการบรรจุได้แล้วก็กล่าวหาไปถึงเจ้าหน้าที่ DSI ด้วยนะคะว่าเป็นคนกลางที่ส่งเงินต่อไปยังบิ๊กบอสล่าสุดกมธ.ปปช.เตรียมส่งต่อข้อมูลนี้ให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วค่ะติดตามใน The Exit กับคุณอิทธิพลเอี่ยมเชยค่ะ
3: บทสนทนาในแอปพลิเคชัน LINE นี้ถูกอ้างว่าเป็นหลักฐานการทวงเงินไปยังผู้สมัครส.ส.คนหนึ่งในจังหวัดศรีสะเกษหลังไม่พบรายชื่อผู้สมัครสอบข้าราชการท้องถิ่นจำนวน5คนในบัญชีประกาศผลบรรจุปี2568โดยคู่สนทนาถูกอ้างว่าเป็นผู้สมัครสอสอตอบกลับว่ารอนัดไปเอาเงินคืนหลักฐานทั้งหมดนี้ถูกส่งให้กรรมาธิการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบสภาผู้แทนราษฎรหรือกมธ.ปปช.จากการเรียกผู้อ้างตัวเป็นผู้เสียหายเข้าชี้แจงได้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าได้รับคำแนะนำจากคนรู้จักว่าผู้สมัครส.ส.คนดังกล่าวเคยดำเนินการให้ผู้สอบที่ยอมจ่ายเงินสามารถบรรจุได้จริงมาแล้ว2ครั้งจึงหลงเชื่อ
4: เคยติดต่อมาจากสำนักข่าว
5: ผมเป็นนายกอยู่มันมีการสอบท้องถิ่นสอบแบบนี้ครั้งแรกมันมีลูกน้องผมจะไปใช้เงินนี่แหละผมก็เคยเตือนเขาว่าเอ้ยมันเป็นไปได้หรือยังไงเพราะว่ามหาวิทยาลัยเขาเป็นคนจัดสอบปรากฏว่าประกาศชื่อมาเนี่ยเขาติดได้บรรจุก็โดยผ่านนายนี่แหละรอบที่สองก็มีอีกปรากฏว่าได้หมดทีนี้รอบที่สามเนี่ยผมไม่ได้เป็นนายกก็มีลูกหลานเขามาดูให้หน่อยเขาเคยมีผลงานเนาะถือว่ามีผลงานสองครั้งมันผ่านหมดเราก็ไปหาเขา
3: จากแชทไลน์ยังพบข้อความการติดตามทวงเงินอย่างต่อเนื่องในข้อความโพสต์เคสด่วนที่ต้องการเงินคืน2คนเป็นผู้สอบในจังหวัดกาฬสินธุ์ระบุระดับ2และระดับ3จ่ายไป 850,000 บาทและเตรียมจะฟ้องร้องหากไม่ได้เงินคืนซึ่งเป็นการสนทนาช่วงเดือนมีนาคมปี2569 หลังจากนั้นพบข้อความการทวงเงินต่อเนื่องจนมีการกำหนดว่าวันที่15พฤษภาคมขอคืนก่อน1ล้านบาทแต่เมื่อถึงกำหนดก็ยังถูกบ่ายเบี่ยงนำไปสู่การเข้าแจ้งความร้องทุกข์ให้ดำเนินคดีกับผู้สมัครส.ส.ฐานความผิดช่อโกงทรัพย
5: ์ประกาศรายชื่อมามันไม่มีเลยสายเนี่ยไม่มีชื่อสักคนเลยเป็นผู้สอบได้ผมก็เริ่มทวงถามเอาเงินคืนว่าทำงานแล้วมันไม่สำเร็จต้องคืนเงินเขาปรากฏว่าแกก็เบี่ยงเบนว่าเดี๋ยวไปเอาเงินกับนายเดี๋ยวไปตามเอามาคืนเบี่ยงเบนไปเรื่อยๆไม่คืนสักทีผมก็ปรึกษาฝ่ายกฎหมายของผมว่าทำยังไงอย่างนี้มันถูกหลอกลวงแล้วก็เลยไปแก้งความที่สถานีตำรวจภูธรอุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกษ
3: ดีเอ็กซิสตรวจสอบหลักฐานเพิ่มเติมพบว่าในแชทไลน์ยังมีการกล่าวหาเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ว่ามีส่วนเกี่ยวข้องประธานกมธ.ปปช.บอกว่าจากการเรียกชี้แจงพบว่าพฤติการที่ผู้ร้องกล่าวอ้างคือเจ้าตัวได้รวบรวมเงินจำนวน 2,150,000 บาทจากคนที่ต้องการสอบได้จำนวน5คนโดยส่งมอบเงินสดทั้งหมดให้กับผู้สมัครส.ส.ศรีสะเกษหลังจากนั้นกล่าวอ้างว่าเงินถูกส่งต่อไปยังเจ้าหน้าที่ DSI เพื่อส่งต่อไปยังคนที่ถูกเรียกว่าบิ๊กบอส
6: ตามแชทเนี่ยในหน้ารายนี้อ้างว่ากำลังทวงเงินคืนจากเจ้าหน้าที่ DSI รายนี้อยู่ผมจำข้อความเป๊ะๆไม่ได้นะครับแต่เข้าใจคำว่าพยายามกดดันพยายามทวงเงินคืนเพราะว่าทราบว่าเจ้าหน้าที่ DSI รายนี้เนี่ยได้เงินมาจากเจ้านายใหญ่อีกครั้งหนึ่งแล้วตามข้อความในแชทนะครับซึ่งก็เป็นการพาดพิงจากนายหน้านี้ไปถึง DSI แล้วก็พาดพิงไปถึงคนที่ใหญ่กว่า DSI ครับ
3: The Exit ตรวจสอบข้อมูลผู้สมัครส.ส.ศรีสะเกษคนที่ถูกกล่าวหาพบว่าเคยลงสมัครในนามพรรคใหญ่ในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาแต่สอบตกและพบประวัติว่าเคยเป็นคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือกจังหวัดส่วนข้อมูลทั้งหมดที่ได้จากผู้อ้างตัวเป็นผู้เสียหายกมธ.ปปช.ระบุว่าได้ทำหนังสือถึงสำนักงานตำรวจแห่งชาติรวมกับประเด็นร้องเรียนลักษณะเดียวกันในพื้นที่อื่นๆทั่วประเทศภายในวันที่31สิงหาคมนี้ส่วนกรณีการตรวจสอบว่าเจ้าหน้าที่ DSI ที่ถูกกล่าวหาจะเดินทางเข้าพบอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษในวันพรุ่งนี้อิทธิพลเอี่ยมเชยไทย PBS รายงาน
1: ทีมไทยแลนด์วันนี้ไปที่ปราสาทตาเหมือนทมนะคะปรากฏว่าสิ่งที่พบก็คือฤดูฝนแบบนี้ตรงนั้นเงียบสงบทหารไทยวางกำลังคุมเข้มแล้วก็เตรียมความพร้อมในทุกๆด้านถ้าเกิดว่ามีเหตุการณ์ไม่คาดคิดนะคะส่วนทางผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารไทยกัมพูชาย้ำว่าทหารไทยพร้อมปกป้องอธิปไตยอย่างมีสติมีการยึดกฎหมายยึดหลักสากลค่ะพลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารไทยกัมพูชาหรือ JIC พร้อมกับคณะทำงานทีมไทยแลนด์ได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาบริเวณปราสาทตาเมือนทมปราสาทตาควายและเนิน350จังหวัดสุรินทร์นะคะใน3พื้นที่ดังกล่าวเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญที่ทหารไทยควบคุมพื้นที่ไว้ได้ในช่วงเหตุการณ์ปะทะใน2ครั้งที่ผ่านมาหากประมวลภาพก็จะเห็นว่ามีการเสริมฐานที่มั่นให้แข็งแรงมีการเฝ้าระวังความเคลื่อนไหวของฝ่ายกัมพูชาโดยพบว่ามีการปรับปรุงฐานผลัดเปลี่ยนกำลังในพื้นที่ด้วยค่ะพลอากาศเอกประภาสได้รับฟังข้อมูลจากหน่วยงานปฏิบัติพร้อมกับให้กำลังใจทหารแนวหน้าและมอบสิ่งของจำเป็นรวมถึงร่วมไว้อาลัยวีรบุรุษผู้กล้าเนิน350พร้อมทั้งย้ำถึงภารกิจการลงพื้นที่รับทราบข้อเท็จจริงและเห็นถึงความเป็นมืออาชีพของกำลังพลที่ทำหน้าที่ปกป้องอธิปไตย
7: ทั้งการดำเนินการการเฝ้าดูการเฝ้าตรวจต่างๆในพื้นที่ก็พอมาเห็นของจริงแล้วก็ทำให้มั่นใจยิ่งขึ้นจะนำสิ่งเหล่านี้ไปสื่อสารกับพี่น้องประชาชนได้ทราบว่าฐานในพื้นที่นั้นมีการเฝ้าระวังมีการติดตามความเคลื่อนไหวต่างๆของฝั่งกัมพูชาถ้าเขาปฏิบัติตามถ้อยแถลงร่วมลดการยั่วยุ ช่วยกันเก็บกู้ทุนระเบิดปราบสแกมเมอร์แล้วก็ไม่มีสิ่งใดที่เป็นสิ่งบอกเหตุว่าซ้อมไปล้อมในการพูดคุยก็จะมีการพูดคุยสำหรับการพบปะในทหารในพื้นที่ในถ้อยแถลงร่วมก็บอกแล้วจะมีหน่วยที่คุยกันอยู่เราก็ตั้งผู้ประสานงานคนเดียวเท่านั้นคุยกับคนเดียวเท่านั้นเพราะบางเรื่องมันอาจจะมีความเข้าใจผิดหรือประเด็นใดเพื่อจะลดความขัดแย้งลดการยั่วยุลบมาตรการที่อาจจะรุนแรงมากขึ้นครับ
1: ส่วนความคืบหน้าเกี่ยวกับการขยายระบบไฟฟ้าเข้าสู่พื้นที่ปราสาทตาควายและเนิน350ตามนโยบายรัฐบาลนะคะทางพลอากาศเอกประภาสบอกว่ามีการตั้งเป้าหมายว่าจะแล้วเสร็จช่วงต้นปี2570ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของความมั่นคงช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานการสื่อสารและคุณภาพชีวิตของกำลังพลในพื้นที่ชายแดนขณะที่สถานการณ์ชายแดนในพื้นที่ปราสาทตาเมือนทมยังปิดไม่ได้ให้นักท่องเที่ยวเข้าไปเยี่ยมชมเนื่องจากเป็นพื้นที่อ่อนไหวและยังมีสถานการณ์ที่ต้องเฝ้าระวังเนื่องจากว่าภาพรวมยังไม่มีเหตุการณ์ผิดปกติส่วนพื้นที่ปราสาทตาควายและเนิน350ก็จะเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมตามช่วงเวลาต่างๆในวันที่20ธันวาคม2569ค่ะจะมีการจัดกิจกรรม Run for Herner เป็นเส้นทางเชื่อมปราสาทตาควายกับเนิน350รายได้ที่ได้รับนะคะจะมอบให้กับกำลังพลที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์สู้รบไทยกัมพูชาและเป็นการเชิดชูวีรบุรุษที่ทำหน้าที่ปกป้องอธิปไตยค่ะ
0: การจัดการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมโฆษกสำนักงานประกันสังคมก็ยืนยันนะคะว่าใช้งบประมาณเท่าเดิม275ล้านบาทส่วนหนึ่งในผู้สมัครจากทีมประกันสังคมก้าวหน้าเตรียมขอยื่นอุทธรณ์ทบทวนคุณสมบัติค่ะเนื่องจากว่าตัวเองไม่มีรายชื่อก็ตั้งข้อสังเกตถึงความเป็นกลางของกองกฎหมายสำนักงานประกันสังคมค่ะนายชลิตรัฐปานะผู้สมัครบอร์ดประกันสังคมฝ่ายผู้ประกันตนทีมประกันสังคมก้าวหน้าเปิดเผยถึงสาเหตุที่ไม่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติผู้สมัครเพราะสำนักงานประกันสังคมให้เหตุผลว่าไม่ได้เป็นผู้ประกันตนในวันรับสมัคร1กรกฎาคมที่ผ่านมาเนื่องจากถูกเลิกจ้างจากการปรับโครงสร้างของสถานประกอบการตั้งแต่วันที่30มิถุนายนถึงแม้ว่าหลังจากนั้นจะเร่งสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา39ต่อในวันที่10กรกฎาคมที่ผ่านมาทันทีย้ำว่าส่งเงินสมทบมาตลอดไม่เคยขาดแม้ว่าตัวเองจะถูกเลิกจ้างแต่ข้อเท็จจริงก็มีสถานะเป็นผู้ประกันตนต่อไปอีก6เดือนค่ะจึงตั้งข้อสังเกตถึงกองกฎหมายสำนักงานประกันสังคมว่ามีความเป็นกลางหรือไม่โดยพรุ่งนี้เตรียมไปยื่นอุทธรณ์ที่สำนักงานประกันสังคม
8: เมื่อเรามีส่วนได้ส่วนเสียกับระบบอย่างชัดเจนขนาดนี้แต่เขาจะมาบี้เอาเราแค่ว่าช่วงเช้าคุณโดนเลิกจ้างและพอช่วงบ่ายคุณสมัครไม่ได้เนี่ยคือเขาจะเล่นแค่นี้จริงๆซึ่งผมมองว่ามันเป็นการกลั่นแกล้งเนอะคือมันเกินไปเพราะปกติเนี่ยประกันสังคมเขาดูเป็นเดือนอยู่แล้วเช่นถ้าผมจะสมทบอะไรสักอย่างเนี่ยเขาจะนับเป็นงวดเดือนวันที่เนี่ยไม่สำคัญขนาดนั้นบริษัทหลายบริษัทส่งช้าส่งย้อนหลังได้นะครับ
0: ทางด้านของรองเลขาธิการและโฆษกสำนักงานประกันสังคมเปิดเผยถึงงบเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมยังคงใช้275ล้านบาทค่ะเพราะถ้าเกิดว่าขอเพิ่มก็จะต้องใช้เวลาและคาดว่างบที่มีอยู่ยังเพียงพอส่วนกระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครบอร์ดประกันสังคมก็ยืนยันว่าดำเนินการตามระเบียบเงื่อนไขค่ะ
9: ณวันที่เขาไปสมัครหรืออะไรก็ตามแต่นะคะถ้าเรายังไม่ได้รับแจ้งข้อมูลจากสถานประกอบการเนี่ยสถานะเขาก็ยังเป็นมีคงสภาพอยู่ถูกไหมคะอันนี้นั้นการตรวจสอบเบื้องต้นของเจ้าหน้าที่เนี่ยเราก็จะตรวจจากข้อมูลที่เราได้รับแจ้งจากนายจ้างถ้านายจ้างแจ้งมาหลังจากวันที่เขาสมัครแต่ว่าเป็นการแจ้งว่าเขาสิ้นสภาพไปตั้งแต่วันที่หนึ่งอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีผลกระทบเหมือนกัน
0: นายชลิตยังไปยื่นหนังสือกับนายรังสิมันต์โรมส.ส.พรรคประชาชนในฐานะประธานคณะกรรมการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรและนางสาวรัชนกศรีนอกส.ส.พรรคประชาชนในฐานะประธานคณะกรรมการการศึกษาจัดทําและติดตามการบริหารงบประมาณสภาผู้แทนราษฎรเพื่อขอให้ตรวจสอบการดำเนินการที่ไม่เป็นธรรมของสำนักงานประกันสังคมและขอให้คืนสิทธิ์การเป็นผู้สมัครบอร์ดประกันสังคมด้วยนายรังสิมันต์ระบุนะคะว่าจะรับเรื่องร้องเรียนและดำเนินการตรวจสอบโดยยึดหลักความโปร่งใสเปิดเผยข้อมูลพร้อมยืนยันรับฟังข้อเท็จจริงจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องค่ะกลุ่มธุรกิจ SME ยังเจอปัญหาหนักเกี่ยวกับการเข้าไม่ถึงสินเชื่อนะคะคือมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
1: มีตัวเลขจากการปล่อยสินเชื่อใหม่ของสถาบันการเงินครึ่งปีแรกเนี่ยหดตัวแล้วที่ผ่านมาก็ติดลบต่อเนื่อง4ปีนะคะเรื่องนี้ทางรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสั่งการไปยังธนาคารออมสินให้ออกมาตรการสินเชื่อไปช่วยผู้ค้าหาบเร่แผงลอยลดการพึ่งพาเงินกู้นอกระบบค่ะ

0: สภาพเศรษฐกิจไทยที่ยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่ก็ทำให้ทางสถาบันการเงินยังคงเพิ่มความเข้มงวดสำหรับการปล่อยสินเชื่อนะคะโดยเฉพาะในกลุ่ม SME ที่พบว่าหดตัวร้อยละ 4.6 นะคะต่อเนื่องกันเป็นไตรมาสที่16หรือว่าหดตัวต่อเนื่องนานกว่า4ปีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็มอบหมายให้ทางธนาคารออมสินออกมาตรการสินเชื่อนกกระซิบสำหรับผู้ประกอบการในโครงการไทยช่วยไทย Plus ค่ะซึ่งปัจจุบันมีผู้ประกอบการในระบบประมาณ1ล้านรายเพื่อช่วยผู้ค้าหาบเร่แผงลอยเข้าถึงแหล่งเงินในระบบลดการพึ่งพาเงินกู้นอกระบบธนาคารจะใช้ข้อมูลยอดขายสินค้าที่บันทึกบนแพลตฟอร์มนกกระซิบซึ่งเป็นปัญญาประดิษฐ์บนแอปพลิเคชันถุงเงินจากโครงการไทยช่วยไทย Plus มากระตุ้นให้กับผู้ประกอบการรายย่อยได้พัฒนาทักษะเทคโนโลยีและใช้ประโยชน์จากข้อมูลปรับปรุงการค้าขายให้ตรงกับความต้องการของผู้ซื้อค่ะ
1: น้องเปิดร้านตั้งแต่ 4:00 ขายตอนไหนเวลา 11:00 ขายได้ดีที่สุดกาแฟชนิดไหนขายได้ดีที่สุดอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วก็ไอ้ยอดสรุปเนี่ยสรุปเป็นรายวันเป็นรายเดือนเป็นบัญชีมาแล้วจะให้บัญชีเนี้ยสามารถมาขอกู้ออมสินได้อันนี้ก็ได้บอกกับท่านผอ.ออมสินไว้
0: นายสุชาติเปี่ยมชนผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายตรวจสอบแบบจำลองและวิเคราะห์ความเสี่ยงสถาบันการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยก็ระบุว่าแบงก์ชาติกำลังติดตามปัญหาลูกหนี้ SME และรายย่อยที่เปราะบางเป็นวงกว้างมากขึ้นและมีความต้องการเงินหมุนเวียนเพิ่มขึ้นแต่ยอดชำระคืนหนี้ลดลงขณะที่ต้นทุนและการแข่งขันเพิ่มขึ้นส่งผลให้ยอดผู้ผิดนัดชำระหนี้เป็นหนี้เสียหรือว่า NPL เพิ่มขึ้นแล้วก็ยังทำให้ผู้เคยหลุดจากบัญชีหนี้เสียกลับมาเป็นหนี้เสียอีกครั้งนะคะแบงก์ชาติเตรียมพิจารณามาตรการเพิ่มเติมมีแนวคิดปรับโครงสร้างหนี้ให้ยืดหยุ่นมากขึ้นเช่นลดค่างวดช่วงแรกลงร้อยละ20และปรับอัตราผ่อนชำระแบบขั้นบันไดตามความสามารถของการชำระหนี้ค่ะ
2: ผู้ชมที่จังหวัดจันทบุรีเนี่ยเป็นหนึ่งในจังหวัดที่มีทุนจีนเข้าไปทำธุรกิจส่งออกทุเรียนนะคะสะท้อนให้เห็นจากจำนวนลงที่มีอยู่มากการคุมธุรกิจเกิดขึ้นตลอดทั้งห่วงโซ่ตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำเรื่องนี้ผู้ประกอบการไทยก็เลยเจอกับการแข่งขันที่ยากลำบากมากแต่ตอนนี้ไม่ใช่แค่ธุรกิจเรื่องของทุเรียนแล้วนะคะตอนนี้มีการขยายเข้าไปลงทุนในหลากหลายธุรกิจอย่างเช่นจิวเวลรี่ด้วยผู้ประกอบการในพื้นที่ก็เลยเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำกับดูแลการแข่งขันให้เกิดความเป็นธรรมเข้มงวดตรวจสอบนอมินีอย่างเจ็มจังค่ะ
3: ขายไปจบเงินเข้า
2: สวนทุเรียนกว่า30ไร่ในตำบลแสลงอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีรวมทั้งลงแห่งนี้ยังเป็นของคนไทยนะคะแต่ก็มีสวนทุเรียนและลงจำนวนไม่น้อยที่เปลี่ยนมือไปเป็นของทุนจีนที่อยู่ในรูปแบบของการลงทุนมีคนไทยไปถือหุ้นเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายเจ้าของลงทุเรียนให้ข้อมูลบอกว่าการเข้ามาของทุนจีนทำให้ผู้ประกอบการไทยแข่งขันยากเพราะมีการดำเนินธุรกิจแบบครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำไม่ว่าจะเป็นการผลิตแพ็คบรรจุส่งออกและกำหนดราคาก่อนหน้านี้ลงในพื้นที่มีประมาณ 9,000 ถึง 900 ถึง 1,000 แห่งค่ะแต่ทุกวันนี้เหลืออยู่ประมาณ300ถึง400แห่งแล้วก็เป็นลงจีนเกือบทั้งหมดส่วนลงไทยเหลืออยู่ไม่ถึงร้อยละ10ของผู้ประกอบการทั้งหมดการเข้ามาของทุนจีนมักจะจดทะเบียนบริษัทใช้ชื่อคนไทยบังหน้ามีชาวจีนสั่งการอยู่เบื้องหลังแต่พอเกิดปัญหาอย่างเช่นกรณีพบการทำผิดกฎหมายหรือว่าถูกดำเนินคดีก็จะส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการไทยไปด้วยจึงขอให้กระทรวงพาณิชย์หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบนอมินีอย่างจริงจังเนื่องจากทุนที่เข้ามามีทั้งทุนที่ถูกต้องและทุนเทาค่ะ
4: สิ่งเหล่านี้ทำไปอย่างนี้ไปเรื่อยๆอนาคตวงการทุเรียนเราจะไปพึ่งใครได้อะเพราะนั้นให้กระทรวงพาณิชย์ต้องไปตรวจสอบนะตอนนี้วิงวอนกระทรวงพาณิชย์ต้องไปตรวจสอบเรื่องไอ้พวกที่มาจดบริษัทเหล่านี้มันถูกต้องจริงไหมมีตัวตนจริงไหมไอ้ที่นั่งอยู่นั้นเป็นคนไทยหรือเป็นนอร์เวย์นีตรงเนี้ยคอลนอที่เขาลงมาเนี่ยเขาจะตรวจสอบเขาก็อยากเล่นนอร์เวย์นีว่ะเขาอยากมาตรวจสอบว่ามันมีเป็นตัวตนจริงกันหรือเปล่าเนี่ยคนจีนเสร็จนี้แล้วก็ใหญ่ด้วยแล้วพอเขาพูดมาแต่ละคำเนี่ยเขาใหญ่โตเขาถือว่าเขาสามารถเคลียร์นายใหญ่ได้มีผู้หลักผู้ใหญ่ได้ในกรุงเทพกำนองนี้ที่ผมโดนมา
2: ตอนนี้เข้าไปถึงธุรกิจจิวเวลรี่แล้วนะคะเป็นอีกธุรกิจ

0: ที่ผู้ประกอบการยอมรับบอกได้รับผลกระทบจากการเข้ามาของทุนจีนผู้ประกอบการไทยเสียเปรียบด้านการแข่งขันไม่ว่าจะเป็นการทำตลาดออนไลน์และเงินทุนพฤติกรรมของกลุ่มทุนจีนเนี่ยจะเข้ามาเหมาซื้อสินค้าทุนในปริมาณมากผลิตเป็นอัญมณีส่งกลับเข้ามาขายในไทยหรือว่าส่งขายต่างประเทศราคามันต่ำกว่าผู้ประกอบการไทยก็ทำให้แข่งขันยากอยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามากำกับดูแลค่ะ
1: เรียกว่ากระทบกันแบบประมาณใหญ่เลยค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าการที่ต่างชาติเข้ามาค่ะบางทีเขามาได้ของที่เป็นราคาถูกเนื่องจากเขาซื้อแบบล็อตใหญ่อย่างเงี้ยเขาก็จะทำได้ราคาถูกแล้วเขาก็นำของพวกนี้ผลิตในราคาที่จะส่วนต่างเล็กน้อยเพราะว่าเขาได้รับการซัพพอร์ตเรื่องคุณของทางประเทศเขาเข้ามาทำให้เขามาขายตัดราคากับคุณในประเทศเราเองด้วย
0: คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าหรือกขค.ร่วมกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรีลงพื้นที่รับฟังปัญหาผู้ประกอบการและนำข้อเสนอแนะไปปรับปรุงเพื่อทำให้เกิดการแข่งขันที่เป็นธรรมมากขึ้นพร้อมให้คำปรึกษาและช่วยเหลือด้านกฎหมายค่ะ
2: เราก็จะใช้นโยบายในการออกกฎหมายถ้ามันมีปัญหาที่มันไม่เป็นธรรมเราก็จะดำเนินการในเรื่องนี้นะครับเรื่องนโยบายก็คือการดูแลเรื่องกฎหมายเรื่องอะไรต่างๆที่เราจะแก้ไขให้เป็นธรรมอันที่สองเรื่องการกำกับดูแลเราก็จะช่วยเหลือในเรื่องของคือในเรื่องร้องเรียนเนี่ยเรามีเรื่องทั้งว่าเอามีคนมาร้องไม่กล้าร้องถ้าเรารู้เองเราก็สามารถดำเนินการได้เหมือนกันอันนี้ก็เป็นเรื่องของการกำกับดูแลนะครับจะได้เป็นธรรมทุกฝ่ายนะครับแล้วก็เรื่องที่สามก็คือว่าเราจะทำยังไงให้สร้างเขาเรียกสร้างนิเวศระบบนิเวศในการทางในการแข่งขันให้ดีนะครับเราก็จะดำเนินการในเรื่องนี
0: ้นายจอมศักดิ์ภูติรัตน์ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก2เสนอว่าหน่วยงานภาครัฐต้องใช้กฎระเบียบทางการค้าอย่างจริงจังเพื่อส่งเสริมธุรกิจไทยและภาคเกษตรให้เข้มแข็งและเร่งสางปัญหาคอร์รัปชันในระบบราชการไทยไม่เอื้อนายทุนหรือว่ารับเงินใต้โต๊ะเพื่อตัดวงจรเครือข่ายนอมินีที่เข้ามาขยายอิทธิพลในธุรกิจไทยค่ะ
3: ปรากฏการณ์เอลนิโญส่งผลให้ภัยธรรมชาติหลายพื้นที่ทั่วโลกทวีความรุนแรงขึ้นนะคะรวมถึงในละตินอเมริกาเจอทั้งฝนหนักแล้วก็แล้งหนักด้วยขณะที่ไฟป่าในอินโดนีเซียก็ปะทุขึ้นมากกว่า500จุดค่ะควันจากไฟป่าลอยปกคลุมท้องถนนในภูมิภาคกาลิมันตันของอินโดนีเซียค่ะทำให้ทัศนวิสัยลดลงกระทบกับการสัญจร Greenpeace อินโดนีเซียระบุว่าไฟป่าปะทุขึ้นแล้วอย่างน้อย592จุดบนเกาะบอร์เนียวภัยพิบัติครั้งนี้ก็ส่งผลให้เกิดปัญหาหมอกควันข้ามพรมแดนไปมาเลเซียล่าสุดทั้งสองประเทศตกลงยกระดับความร่วมมือแก้ปัญหาดังกล่าวหลังจากปรากฏการณ์เอลนิโญถูกมองว่าเป็นสาเหตุที่ทำให้ภาวะแห้งแล้งในภูมิภาคทวีความรุนแรงมากขึ้นส่วนในละตินอเมริกาเผชิญสภาพอากาศรุนแรงเช่นกันนะคะภาพมุมสูงทำให้เห็นดินโคลนถล่มปิดกั้นเส้นทางบนทางหลวงทางตอนเหนือของชิลีพื้นที่ดังกล่าวเผชิญกับฝนตกหนักต่อเนื่องติดต่อกัน7วันคาดว่าเป็นผลพวงจากอิทธิพลของพายุที่เชื่อมโยงกับปรากฏการณ์เอลนิโญสภาพอากาศเลวร้ายทำน้ำท่วมและดินถล่มอีกหลายจุดสร้างความเสียหายเป็นวงกว้างประชาชนต้องอพยพขณะที่ประธานาธิบดีชิลีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในพื้นที่ประสบภัยเพื่อเร่งรับมือกับวิกฤตที่เกิดขึ้นค่ะและที่เปรูนะคะนักท่องเที่ยวบันทึกภาพขณะที่น้ำไหลบ่าเข้าท่วมปิดเส้นทางเดินเท้าเข้าสู่มาชูปิกชูโบราณสถานและแหล่งท่องเที่ยวสำคัญหลังจากหลายพื้นที่ของประเทศเผชิญฝนตกหนักต่อเนื่องทางการประกาศปิดเส้นทางดังกล่าวไปจนถึงวันเสาร์นี้เพื่อความปลอดภัยเจ้าหน้าที่อุตุนิยมวิทยาของเปรูระบุว่าสภาพอากาศแปรปรวนในปัจจุบันเกิดจากมวลอากาศเย็นที่เคลื่อนตัวเข้าสู่ชายฝั่งอเมริกาใต้ทวีความรุนแรงขึ้นจากปรากฏการณ์เอลนิโญที่เริ่มส่งผลกระทบกับเปรูทำให้เกิดฝนตกหนักลมกระโชกแรงแต่ว่าสภาพอากาศในฮอนดูรัสสวนทางอย่างสิ้นเชิงนะคะปรากฏการณ์เอลนิโญก็ทำให้เกิดภาวะแห้งแล้งอย่างหนักน้ำในอ่างเก็บน้ำแห้งขอดขณะที่ทางการประกาศเตือนภัยแล้งครอบคลุมพื้นที่ร้อยละ80ของประเทศรวมถึงเมืองหลวงเมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกระบุว่า

0: ปรากฏการณ์เอลนีโญยังคงทวีความรุนแรงขึ้นต่อเนื่องและคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อรูปแบบสภาพอากาศโลกในช่วงเดือนสิงหาคมถึงตุลาคมนี้ซึ่งจะเพิ่มโอกาสที่อุณหภูมิจะสูงกว่าปกติในหลายพื้นที่ทั่วโลกและทำให้รูปแบบปริมาณน้ำฝนเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากค่ะ
1: มีการประเมินของเกาหลีใต้นะคะว่าตอนนี้

0: เสียงไซเรนที่ดังขึ้นในย่านใจกลางกรุงโซลถือเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกซ้อมป้องกันภัยพลเรือนทั่วประเทศค่ะเป็นการจำลองการถูกโจมตีทางอากาศและรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินอื่นๆการซ้อมอพยพจัดขึ้นในช่วงเดียวกับที่สหรัฐอเมริกาและเกาหลีใต้จัดการซ้อมรบร่วมทางทหารซึ่งจะปิดฉากลงในวันพรุ่งนี้เร็วกว่ากำหนดราว1สัปดาห์ค่ะก็เป็นไปตามคำสั่งลดขนาดการซ้อมรบของโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาที่ล่าสุดก็ออกมาย้ำอีกครั้งถึงความสัมพันธ์อันดีกับคิมจองอึนผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือนอกจากนี้ทรัมป์ยังระบุด้วยว่าจะพบกับคิมในช่วงปลายปีนี้และเปิดเผยว่าเกาหลีเหนือมีอาวุธนิวเคลียร์ทรงพลังมากๆถึง57หัวรบซึ่งเป็นครั้งแรกที่ผู้นำสหรัฐอเมริการะบุถึงตัวเลขอาวุธที่ชัดเจนขนาดนี้ท่ามกลางการจับตามองถึงท่าทีที่เปลี่ยนไปของทรัมป์ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงในภูมิภาคผู้เชี่ยวชาญส่วนหนึ่งมองว่าการหันมาให้ความสำคัญกับเกาหลีการกลับมาให้ความสนใจกับเกาหลีเหนือของทรัมป์สะท้อนถึงความต้องการสร้างผลงานด้านนโยบายต่างประเทศและส่งเสริมภาพลักษณ์นักสร้างสันติภาพในระหว่างที่สงครามกับอิหร่านยังหาทางลงไม่เจอราคาพลังงานพุ่งสูงและสหรัฐอเมริกากำลังจะจัดการเลือกตั้งกลางเทอมในเดือนพฤศจิกายนนี้แล้วขณะที่อีแจมยองประธานาธิบดีเกาหลีใต้ระบุว่าเคารพต่อการตัดสินใจของทรัมป์ที่สนับสนุนการเจรจากับเกาหลีเหนือผ่านการลดขนาดการซ้อมรบซึ่งสะท้อนถึงความจริงจังของทรัมป์ในการสร้างสันติภาพมากกว่าการเป็นปฏิปักษ์และการเผชิญหน้าบนคาบสมุทรเกาหลีด้านรัฐมนตรีกลาโหมเกาหลีใต้ระบุว่าเกาหลีเหนืออาจมีอาวุธนิวเคลียร์ประมาณ 80-120 หัวรบแต่ยังระบุตัวเลขที่ชัดเจนไม่ได้นะคะพร้อมทั้งย้ำว่าเกาหลีใต้ไม่มีความตั้งใจที่จะพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ของตัวเองล่าสุดกองทัพเกาหลีใต้รายงานว่าเกาหลีเหนือยิงขีปนาวุธพิสัยใกล้ประมาณ10ลูกเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมานี้ค่ะ
1: อาเซียนครับนัดชิงชนะเลิศคนไทยจะได้ชมฟรีนะคะแต่ว่าจะเป็นเส้นทางในช่องทางไหนบ้างนะคะติดตามกับคุณสุธาสินีสุทธิบงกตค่ะ

0: ดนะคะแต่ว่าไม่ใช่ทางฟรีทีวีแน่นอนแต่ว่าต้องเป็นการดูทางแอปพลิเคชันนะคะซึ่งก็จะได้ดูอย่างแน่นอนใน2นัดในรอบชิงชนะเลิศนะคะซึ่งรอบชิงชนะเลิศปีนี้นะคะก็เป็นการเจอกันอีกครั้งนึงระหว่างทีมชาติไทยแล้วก็ทีมชาติเวียดนามถือว่าเป็นการดรีมแมตช์ซึ่งเป็นคู่ในฝันของหลายๆคนในอาเซียนเลยนะคะแต่ว่ายังไงก็ตามค่ะเราก็ต้องดูนะคะว่าไทยนั้นจะล้างตาได้หรือไม่ในการเจอกับเวียดนามค่ะ
1: มาแล้ว
0: ทูวิชั่นเจ้าของลิขสิทธิ์ฟุตบอลอาเซียนคัพ2026นะคะออกมายืนยันว่าจะให้รับชมการถ่ายทอดสดฟรีนะคะในเกมรอบชิงชนะเลิศที่ทีมชาติไทยอดีตแชมป์7สมัยจะเจอกับทีมชาติเวียดนามซึ่งมีดีกรีแชมป์เก่าแล้วก็เป็นแชมป์3สมัยจะได้ดูฟรีทั้ง2เกมเลยนะคะตั้งแต่นัดแรกในบ้านก็คือวันเสาร์ที่22สิงหาคมนี้เวลา2ทุ่มตรงแล้วก็เกมเยือนนัดที่2วันอังคารที่26สิงหาคมค่ะดูได้ทางแอปพลิเคชัน True Vision Now นะคะโดยโค้ชฮัสสันพาทีมชาติไทยทำได้ตามเป้านะคะด้วยการพาเข้าสู่รอบชิงทั้งที่ต้องใช้ทีมชุดปีจากเหตุผลที่สโมสรไม่ปล่อยตัวผู้เล่นตัวหลักมาร่วมทีมนะคะเนื่องจากว่าไม่ตรงกับ FIFA Day และอยู่ในช่วงปรีซีซั่นแต่ว่ากลุ่มนักเตะดาวรุ่งก็ยังสามารถทำผลงานได้ดีแม้จะมีเสียงวิจารณ์จากแฟนบอลในเรื่องของสไตล์การทำทีมของฮัสสันที่ทรงบอลไม่สนุกแต่ก็สามารถเก็บผลการแข่งขันที่ดีได้ค่ะมุมมองของเสกสรรราตรีกองกลางทีมชาติไทยยอมรับว่าสิ่งสำคัญคือการฟื้นฟูสภาพร่างกายให้มีความพร้อมมากที่สุดซึ่งเป้าหมายในการเจอกับเวียดนามในบ้านนั้นจะพยายามเก็บชัยชนะให้ได้ก่อนเพื่อกลุ่มความได้เปรียบค่ะ
2: ตอนนี้พวกเราก็พยายามรีคอฟเวอรี่ให้ดีครับเพื่อเตรียมพร้อมแล้วก็ทำความเข้าใจแท็กติกโค้ชในการเจอเวียดนามครับทุกคนก็ได้เรียนรู้แล้วก็ได้อยู่ด้วยกันก็เกือบเดือนครึ่งแล้วนะครับว่าสุดท้ายแล้วทุกคนก็อยู่ด้วยกันอย่างมืออาชีพครับแล้วก็ตอนนี้ก็หวังว่าจะพวกผมพยายามอยากเก็บชัยชนะแล้วก็รีคอฟเวอรี่ให้ไวที่สุดครับมองไปทีละเกมนะครับก็อยากจะเก็บชัยชนะในบ้านเราให้ได้ครับเพราะว่ามันในบ้านเราด้วยแล้วก็อยากชิงความได้เปรียบครับ
0: ในขณะที่เราใช้ชุด B นะคะแต่ว่าทีมชาติเวียดนามถือว่าให้ความสำคัญกับถ้วยอาเซียนคัพนะคะโดยเฉพาะการที่สโมสรปล่อยตัวผู้เล่นตัวหลักมาร่วม

0: ทีมชาติแบบครบทุกคนนะคะนำโดยเหงียนดินบักรวมถึงยังมีการโอนผู้เล่นสัญชาติผู้เล่นบราซิลนะคะก็มาใช้สัญชาติเวียดนามเนี่ยแหละค่ะลงแข่งขันนำโดยเหงียนซวนซอนกองหน้าตัวเก่งซึ่งทั้งคู่ยิงในรายการนี้ไปแล้วคนละ5ประตูนำเป็นดาวซันโวนะคะถือเป็นการเจอกันในรอบชิงอาเซียนคัพ3สมัยติดต่อกันเลยนะคะโดยย้อนไปในปี2022สกอร์รวม2นัดทีมชาติไทยเอาชนะไปได้3ประตูต่อ2คว้าแชมป์ไปครองนะคะส่วนปี2024สกอร์รวม2นัดเวียดนามเอาชนะไปได้สกอร์รวม5ต่อ3และคว้าแชมป์ไปครองค่ะ
1: เหมือนตาโอ้ยืนตรงนั้นพอดีครับจังหวะโหม่งหน้า
0: จบจากอาเซียนคัพก็จะมีฟีฟ่าอาเซียนคัพมาอีก1รายการนะคะแข่งขันหลังจากนี้ประมาณ1เดือนเท่านั้นเองแล้วก็ถึงแม้จะมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักนะคะต่อการจัดการแข่งขันรายการนี้โดยเฉพาะเรื่องของการที่มีค่าลิขสิทธิ์ค่อนข้างสูงด้วยนะคะแต่ว่าทางด้านของโค้ชดั่งชันวิทย์ผลชีวินนะคะบอกว่ารายการนี้เป็นผลดีต่อทีมชาติไทยค่ะหรือเวลาอีกไม่ถึงเดือนนะคะฟีฟ่าอาเซียนคัพจะเปิดฉากแข่งขันเป็นครั้งแรกภายใต้การดูแลของฟีฟ่าเลยนะคะซึ่งที่ผ่านมามีเสียงวิจารณ์อย่างมากโดยเฉพาะในเรื่องของลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดซึ่งตอนแรกฟีฟ่าตั้งไว้สูงถึง98ล้านบาทก่อนที่จะมีการปรับลดลงมาเป็น86ล้านบาทแต่ก็ยังเป็นมูลค่าที่สูงหากมองถึงประโยชน์สูงสุดทีมชาติไทยแน่นอนค่ะก็น่าจะได้รับผลประโยชน์จากการแข่งขันนะคะสิ่งที่สะท้อนความสำคัญของการแข่งขันรายการนี้ที่ชัดเจนก็คือการที่ทีมชาติจีนแล้วก็ทีมชาติอินเดียขอถอนตัวจากการแข่งขันก่อนที่ฟีฟ่าจะมีการดึงบังกลาเทศทีมอันดับ181ของโลกและปากีสถาน198ของโลกมาร่วมการแข่งขันแทนนะคะซึ่งทั้ง2ทีมก็มีฟีฟ่าแรงกิ้งที่ต่ำกว่าทีมชาติไทยค่ะแม้จะเป็นรายการที่ตรงกับช่วงฟีฟ่าเดย์ที่มีคะแนนฟีฟ่าเป็นเดิมพันแต่ว่าจริงๆก็สามารถเรียกนักเตะชุดที่ดีที่สุดลงมาเล่นได้นะคะแต่ว่าการที่ต้องเจอทีมที่มีคุณภาพต่ำกว่าเป็นคำถามเรื่องมาตรฐานในการจัดของฟีฟ่าและไม่ค่อยเกิดประโยชน์กับทีมชาติในอาเซียนค่ะแต่ว่าทางด้านนายชันวิทย์ผลชีวินนะคะอุปนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลเชื่อว่าแม้จะมีเสียงวิจารณ์แต่ยังบอกว่าฟีฟ่าอาเซียนคัพมีประโยชน์ต่อทีมชาติไทยและเป็นการเตรียมทีมของฮัสซันค่ะซึ่งการได้ลองตัวผู้เล่นรวมถึงแทคติกต่างๆที่สำคัญก็คือฟีฟ่านั้นก็จะได้ลองทำสิ่งใหม่ๆด้วยนะคะเพื่อเป็นการพัฒนาวงการฟุตบอลอาเซียนค่ะ
2: ฟีฟ่าเองเป็นองค์กรใหญ่ระดับโลกเพราะฉะนั้นการที่จะมีทัวร์นาเมนต์อะไรต่างๆเพิ่มขึ้นมาเนี่ยผมก็เชื่อว่าฟีฟ่าเนี่ยเขาจะทำอะไรก็แล้วแต่เขาต้องมีงานวิจัยของเขารับรองนะครับแล้วก็มีการประชุมพยายามจะทำทุกสิ่งทุกอย่างให้มันดีที่สุดเพิ่มเติมเข้ามาส่วนในมุมมองของแต่ละชาติแต่ละส่วนที่มองออกมาดีบ้างไม่ดีบ้างอันนี้ผมว่ามันเป็นเรื่องของสังคมแล้วสามารถต้องใช้ว่าวิเคราะห์วิจารณ์กันได้แล้วนะครับแล้วก็เป็นการเริ่มต้นครั้งแรกเนี่ยการประเมินผลผมว่าเดี๋ยวก็คงมีการประเมินผลตามมาก็คงมาบอกว่าดีไม่ดีหรือมีอะไรต้องปรับปรุงแก้ไขตามมาทีหลังครับ
3: เกมทัวร์นาเมนต์แบบนี้มันถ้าคู่แข่งมันเป็นแบบนี้มันก็ไม่ได้ตอบโจทย์อ่ะไม่ได้ตอบโจทย์ทั้งคนที่จะซื้อลิขสิทธิ์ทั้งคนที่อยากดูเราเองเราถามตัวเองก่อนว่าเราอยากดูมันขนาดนั้นไหมเราอยากเจอดูเวียดนามเราอยากเจอฟิลิปปินส์ไหมเราอยากเจอทีมจากเอเชียใต้ไหมอะไรเงี้ยดูแล้วที่สำคัญอีกกลุ่มนึงอินเดียก็ถอนและจีนก็ถอนไปก่อนหน้าด้วยเพราะว่าเขาไม่ได้อยากจะให้ความสำคัญกับมันอ่ะก็เอาเป็นว่าครั้งแรกลองดูก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันในครั้งต่อไปเพราะว่าเขาคงมีปฏิทินแบบนี้มาทุกปีแหละ
0: โดยทุกทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันนะคะจะได้เงินประมาณ4ล้าน1แสนบาทไม่รวมโบนัสสำหรับชัยชนะหรือเสมอในแต่ละเกมนะคะและการแข่งขันนี้แบ่งเป็น2ดิวิชั่นค่ะแชมป์ดิวิชั่น1นั้นจะได้เงินรางวัลประมาณ33ล้าน5แสนบาทนะคะโดยดิวิชั่น1นั้นมี8ทีมค่ะและไทยอยู่ในกลุ่ม B ร่วมกับเวียดนามปากีสถานและฟิลิปปินส์นะคะโดยจะแข่งขันที่อินโดนีเซียในเดือนกันยายนถึงตุลาคมนี้แล้วรอบแบ่งกลุ่มค่ะจะแข่งแบบพบกันหมดนะคะซึ่งแชมป์กลุ่มก็จะได้ไปชิงชนะเลิศเพื่อเฟ้นหาแชมป์ของแต่ละดิวิชั่นค่ะผมมองการตลาดของฟีฟ่าอาจจะไม่เหมือนความรู้สึกของแฟนบอลในอาเซียนนะคะแต่ว่าถ้าฟีฟ่าคิดจะมาฟันกำไรจากการแข่งขันรายการนี้ก็คงจะยากหน่อยค่ะเพราะว่าดูความนิยมแล้วอาจจะยังสู้อาเซียนคัพไม่ได้นะคะ
4: ขอบคุณคุณสุธาสินีค่ะเจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจพระพิรุณสนธิกำลังปศุสัตว์ศุลกากรตำรวจสอบสวนกลางบุกทลายคลังสินค้าเครือข่ายลัก

0: ลอบนำเข้าอาหารสุนัขและแมวไม่มีทะเบียนจากจีน2แห่งในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครและสมุทรปราการนะคะยึดของกลางได้กว่า68ตันค่ะนายสรวุฒิเนื่องจำนงเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะผู้บัญชาการศูนย์อำนวยการร่วมพิทักษ์ความมั่นคงทางการเกษตรและอาหารพระพิรุณหรือสพร.เปิดเผยว่าได้รับแจ้งเบาะแสการลักลอบนำเข้าอาหารสุนัขและแมวจากต่างประเทศและนำมาเก็บไว้ในคลังสินค้าเพื่อจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์จึงสั่งการชุดเฉพาะกิจพระพิรุณนำโดยเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์สนที่กำลังกรมศุลกากรและตำรวจสอบสวนกลางเข้าตรวจค้นคลังสินค้าขนาดใหญ่2แห่งในพื้นที่อำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครและอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการพบว่าเป็นเครือข่ายเดียวกันค่ะการตรวจค้นพบอาหารสุนัขและแมวระบุแหล่งผลิตจากประเทศจีนแต่ว่าไม่มีใบอนุญาตนำเข้าและไม่ได้ขึ้นทะเบียนกับกรมปศุสัตว์เจ้าหน้าที่จึงอายัดของกลางรวม118รายการน้ำหนักกว่า 68,680 กิโลกรัมหรือว่ากว่า68ตันมูลค่ารวมกว่า30ล้านบาทพร้อมสุ่มเก็บตัวอย่างส่งตรวจห้องปฏิบัติการเพื่อประเมินความปลอดภัยของสินค้าเบื้องต้นการกระทำดังกล่าวเข้าข่ายความผิดตามพรบควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์และพรบศุลกากรทั้งกรณีการนำเข้าอาหารสัตว์ที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนและนำเข้าโดยไม่ได้รับอนุญาตรวมถึงการนำเข้าของที่ยังไม่ผ่านพิธีการศุลกากรเข้าประเทศเจ้าหน้าที่จึงแจ้งข้อกล่าวหาและดำเนินคดีพร้อมเตรียมขยายผลไปยังเจ้าของบริษัทและเส้นทางการลักลอบนำเข้าต่อไปค่ะ
1: คืนนี้มีคำเตือนฝนตกหนักในพื้นที่กรุงเทพปริมณฑลรวมถึงอีก47จังหวัดนะคะติดตามจากคุณธนวรรณ มิลินทสูตรค่ะ

0: สวัสดีค่ะในระยะ2วันนี้บริเวณภาคเหนือภาคอีสานตอนบนยังคงมีฝนตกหนักมากไปจนถึงวันศุกร์นะคะนั่นก็เป็นเพราะว่าร่องมรสุมซึ่งเคลื่อนลงมาพาดผ่านบริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนบนและภาคอีสานตอนบนประกอบกับลมมรสุมตอนตกเฉียงใต้ยังคงพัดเข้ามาค่อนข้างแรงนะคะคาดว่าหลังจากผ่านพ้นวันศุกร์นี้ไปแล้วร่องมรสุมนั้นก็จะเคลื่อนกลับขึ้นไปพาดผ่านที่บริเวณประเทศเมียนมาภาคเหนือตอนบนและลาวตอนบนค่ะแต่สำหรับในระยะ2วันนี้นะคะฝนที่ยังคงตกหนักมากในพื้นที่ภาคเหนือและภาคอีสานจะทำให้ระดับน้ำในพื้นที่น้ำท่วมอยู่แล้วลดช้าลงหรือว่าเพิ่มสูงขึ้นไปอีกค่ะน้ำป่าไหลหลากและมวลน้ำสะสมจะไหลสมทบเข้าท่วมขังนานขึ้นเมื่อดินอุ้มน้ำจนอิ่มตัวเสี่ยงเกิดดินถล่มซ้ำและการระบายน้ำจะทำได้ยากลำบากมากขึ้นเมื่อระดับน้ำที่ท่วมขังอยู่ลดลงไม่ได้และอาจจะล้นตลิ่งเพิ่มมวลน้ำระลอกใหม่ไหลสมทบเข้ากับน้ำป่าจากพื้นที่สูงและที่ลาดเชิงเขาก็จะไหลลงสู่แม่น้ำสายหลักและเข้าท่วมพื้นที่ราบลุ่มต่ำซึ่งซ้ำเติมดินอุ้มน้ำเต็มที่เมื่อดินไม่สามารถซึมน้ำได้อีกก็เสี่ยงเกิดดินโคลนถล่มและน้ำป่าไหลหลากฉับพลันในพื้นที่ลาดชันที่การระบายน้ำนั้นติดขัดระบบระบายน้ำและลำน้ำสาขาไม่สามารถระบายน้ำออกได้ทันเพราะว่าน้ำในแม่น้ำใหญ่หนุนสูงขึ้นจึงต้องติดตามประกาศเตือนภัยฉบับล่าสุดจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อใช้ประเมินสถานการณ์น้ำในพื้นที่ของคุณผู้ชมได้อย่างแม่นยำนะคะโดยคืนนี้ยังมี47จังหวัดนะคะบวกกับกรุงเทพและปริมณฑลเป็นพื้นที่เสี่ยงภัยดังนี้ค่ะเราเริ่มกันที่ภาคเหนือนะคะเสี่ยงทุกจังหวัดแล้วก็เสี่ยงสูงที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนอุตรดิตถ์สุโขทัยตากพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ค่ะสำหรับภาคอีสานมีความเสี่ยงเกือบทุกจังหวัดนะคะยกเว้นก็แต่บุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและมีความเสี่ยงสูงที่จังหวัดเลยบึงกาฬสกลนครและนครพนมภาคกลางนั้นก็เสี่ยงเกือบทุกจังหวัดนะคะรวมไปถึงกรุงเทพปริมณฑลยกเว้นก็แต่บริเวณจังหวัดสิงห์บุรีอ่างทองสุพรรณบุรีและพระนครศรีอยุธยานะคะโดยพื้นที่เสี่ยงสูงอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีค่ะต่อกันที่ภาคตะวันออกนะคะมีความเสี่ยงที่บริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีและมีความเสี่ยงสูงที่จังหวัดตราดค่ะในส่วนวันพรุ่งนี้นะคะพื้นที่เสี่ยงนั้นก็จะลดลงมานะคะจากเดิมลดลงมาเหลือ25จังหวัดนะคะโดยที่พื้นที่ภาคเหนือและภาคอีสานนั้นจะยังคงเป็นพื้นที่เสี่ยงสูงนะคะที่จังหวัดอุตรดิตถ์พิษณุโลกตากส่วนภาคอีสานนะคะก็จะมีพื้นที่เสี่ยงสูงที่บริเวณจังหวัดเลยหนองคายหนองบัวลำพูแล้วก็ที่อุดรธานีค่ะสำหรับคลื่นลมในทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนก็ยังมีคลื่นลมค่อนข้างแรงนะคะคลื่นสูงอยู่ที่ประมาณ 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า3เมตรเรือเล็กยังควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: ช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักกับคุณวรรณชนกและคุณอรเสนีค่ะ

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: รับชมข่าวในพระราชสำนักทางไทย PBS พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฮังการีในโอกาสวันชาติของฮังการีซึ่งตรงกับวันที่20สิงหาคม2569พนาท่านนายอันดราชบาลินบาก้าประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฮังการีกรุงบูดาเปสต์ในโอกาสวันชาติของฮังการีข้าพเจ้าขอส่งคำอุณวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพรรณนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดีของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความก้าวหน้าความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวฮังการีบนรากฐานอันมั่นคงของความปรารถนาดีน้ำใจไมตรีและความเข้าใจที่มีต่อตลอดหลายปีที่ผ่านมาประเทศไทยและฮังการีได้สร้างเสริมความร่วมมือสำคัญทางการค้าการลงทุนและการเกษตรให้เข้มแข็งขึ้นในขณะเดียวกันเราได้ขยายขอบเขตความร่วมมือในด้านต่างๆเช่นการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยการสนับสนุนของท่านและความมุ่งมั่นร่วมกันเราจะกระชับความเป็นหุ้นส่วนที่ใกล้ชิดกันในทุกๆด้านให้แน่นแฟ้นเพื่อความสำเร็จและประโยชน์สุขยิ่งขึ้นของประเทศและประชาชนของเราทั้งสองพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
1: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานขาเทียมแก่ผู้พิการขาขาดของมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีประจำปี2569วันนี้เวลา10นาฬิกาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงแรมมีพรสวรรค์อำเภอเมืองพิจิตรจังหวัดพิจิตรโดยมีนายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีประธานกรรมการมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จในการพระราชทานขาเทียมแก่ผู้พิการขาขาดครั้งที่179ของมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีประจำปี2569ที่ออกหน่วยให้บริการทำขาเทียมในพื้นที่ห่างไกลทั่วประเทศปีละ5ครั้งโอกาสนี้พระราชทานเข็มที่ระลึกแก่ผู้สนับสนุนการออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานจำนวน121คนพระราชทานขาเทียมแก่ผู้แทนคนพิการขาขาดที่ได้รับขาเทียมพระราชทานจำนวน6คนและพระราชทานอุปกรณ์ประกอบอาชีพตัดผมและเพาะเห็ดให้แก่ผู้แทนคนพิการขาขาดจำนวน3คนการออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ครั้งนี้มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีร่วมกับจังหวัดพิจิตรวิทยาลัยเทคนิคพิจิตรและองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์และผู้สนับสนุนมูลนิธิจัดขึ้นระหว่างวันที่15ถึง20สิงหาคม2569เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาและสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในการช่วยเหลือผู้พิการขาขาดที่ยากไร้ทุกเชื้อชาติและศาสนาให้ได้รับขาเทียมที่ดีมีคุณภาพโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพื่อให้สามารถดำเนินชีวิตในสังคมได้ตามปกติมีผู้พิการขาขาดรับบริการ172คนเป็นผู้ที่เคยได้รับขาเทียมมาแล้ว141คนและยังไม่เคยได้รับขาเทียม5คนผู้พิการที่สภาพต่อขายังไม่พร้อมต่อการทำขาเทียม

0: จำนวน25คนมูลนิธิขาเทียมให้บริการทำขาเทียมใหม่จำนวน146คนซึ่งสาเหตุของการสูญเสียขาได้แก่อุบัติเหตุจราจรโรคเบาหวานและเส้นเลือดอุดตันการเหยียบกับระเบิดความพิการแต่กำเนิดและอุบัติเหตุอื่นๆนอกจากบริการทำขาเทียมให้แก่คนพิการแล้วมูลนิธิได้ร่วมกับจังหวัดพิจิตรจัดอบรมหลักสูตรขาเทียมให้แก่แพทย์นักกายภาพบำบัดและนักกายอุปกรณ์จำนวน21คนนอกจากนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการเชื่อมต่อการรักษาสู่การฟื้นฟูระบบบริการผู้สูญเสียแขนขาโรงพยาบาลพิจิตรจากปัญหาผู้ป่วยได้รับการส่งต่อฟื้นฟูไม่เป็นระบบส่งพบแพทย์ล่าช้าแก้ไขโดยการเปิดคลินิกฟื้นฟูแก่ผู้สูญเสียแขนขาโดยประเมินจากทีมสหวิชาชีพนิทรรศการก้าวใหม่ที่มั่นคงบูรณาการดูแลผู้ป่วยคนพิการคืนคุณค่าสู่สังคมของโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชตะพานหินโดยเตรียมความพร้อมของตอขาเสริมสร้างกำลังกล้ามเนื้อการทรงตัวและการเดินสำหรับส่งต่อทำขาเทียมนอกจากนี้ได้จัดทำโครงการต่อเติมบ้านเติมสุขเพื่อปรับปรุงและซ่อมแซมที่อยู่อาศัยของผู้ยากไร้ในอำเภอตะพานหินตั้งแต่ปี2566ถึง2569ได้ปรับปรุงที่อยู่อาศัยจำนวน77หลังนิทรรศการปันน้ำใจเพื่อก้าวใหม่ด้วยขาเทียมโรงพยาบาลบางมูลนาคได้ดำเนินงานโรงงานทำขาเทียมพระราชทานในโรงพยาบาลเมื่อปี2559และให้บริการทำขาเทียมเคลื่อนที่และโครงการปันน้ำใจสู่กำลังพลและครอบครัวที่ทุพพลภาพโรงพยาบาลค่ายพ่อขุนผาเมืองมีกำลังพลและครอบครัวที่ทุพพลภาพจำนวน20คนได้รับการส่งเสริมทักษะอาชีพผ่านโครงการส่งเสริมอาชีพการเกษตรและโครงการส่งเสริมอาชีพร้านกาแฟทั้งนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเชษฐภคินีโดยทรงดำรงตำแหน่งประธานและนายกกิติมศักดิ์ของมูลนิธิขาเทียม
1: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพพระพรหมวชิรสุธีอภิพลอภิพโลเวลา 17:33 นาทีวันนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปเมนหลวงหน้าพระพลาอิสริยาภรณ์วัดเทพศิรินทราวาสในการพระราชทานเพลิงศพพระพรหมวชิรสุธีอภิพลอภิพโลพระพรหมวชิรสุธีเป็นบุตรของนายทูปกับนางละมูลบุญทรงเกิดเมื่อวันที่13มีนาคม2480นามเดิมสุคนบุญทรงเมื่อบรรพชาเป็นสามเณรแล้วจึงเปลี่ยนชื่อเป็นอภิพลอภิพโลเริ่มศึกษาที่โรงเรียนประชาบาลวัดปลักไม้ลายจังหวัดนครปฐมเมื่อยายถึงแก่กรรมได้บรรพชาเป็นสามเณรปวดหน้าไฟและไม่คิดลาสิกขาจากนั้นไปศึกษาพระปริยัติธรรมที่วัดเสนหาจังหวัดนครปฐมต่อมาในปี2497ไปศึกษาต่อที่วัดบวรนิเวศวิหารและบรรพชาใหม่ที่สำนักวัดบวรนิเวศวิหารมีสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวริยานวงศ์ทรงเป็นพระอุปัชฌาย์ต่อมาปี2500จึงได้อุปสมบทและศึกษาพระปริยัติธรรมต่อจนสอบได้นักธรรมชั้นเอกปริญญาธรรม5ประโยคและได้ปฏิบัติภารกิจทางพระศาสนาและการคณะสงฆ์มากขึ้นตามลำดับเป็นกำลังสำคัญในการบุกเบิกและอำนวยการก่อสร้างพระอาคารและอารามรวมถึงพุทธสถานต่างๆเช่นวัดยานสังวรารามในปี2539สมเด็จพระยานสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกโปรดให้ไปดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดพระราม9กาญจนาภิเษกองค์แรกพระพรหมวชิรสุธีอภิพลอภิพโลเป็นพระเถระผู้มีความสามารถสร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชนและอำนวยประโยชน์แก่พระศาสนาคณะสงฆ์และบ้านเมืองมาโดยตลอดจบจนวาระสุดท้ายพระพรหมวชิรสุธีอภิพลอภิพโลมรณภาพเมื่อวันที่2เมษายน2569สิริอายุ89ปีพรรษา68
0: เจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์เสด็จแทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญกุศลพิธีกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนี

0: ันปีหลวงของคณะสมาคมนักธุรกิจสัมพันธ์แห่งประเทศไทย
1: วันนี้เวลา 19:40 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์เสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีข้ามสะพานโอคะสงสารในการบำเพ็ญพระกุศลพิธีกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะสมาคมนักธุรกิจสัมพันธ์แห่งประเทศไทยณบริเวณพระที่นั่งดูสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยข้างธงพุ่มแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลที่หน้าพระแท่นพระนพประดลมหาเสวตฉัตรเสร็จแล้วอุบาสกโรงเจซัมเป้าซึ่งทำหน้าที่เป็นคณะผู้นำประกอบพิธีสวดพระพุทธมนต์เชิญเสด็จดวงพระวิญญาณลงจากพระที่นั่งดูสิตมหาปราสาทมีหม่อมเจ้าที่คำพรยุคนเชิญเครื่องทองน้อยและหม่อมเจ้านวพันยุคนเชิญธงพุ่มดวงพระวิญญาณลงทางบันไดมุกเหนือด้านตะวันตกไปประดิษฐานที่หน้าเครื่องนมัสการณมณฑลพิธีโดยระหว่างเชิญเสด็จดวงพระวิญญาณพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ทรงพระดำเนินตามธงพุ่มดวงพระวิญญาณลงมายังมณฑลพิธีจากนั้นทรงพระดำเนินไปที่หัวสะพานทิศตะวันออกทรงรับกระดาษเงินกระดาษทองจากเจ้าพนักงานพระราชพิธีเพื่อทรงอธิษฐานแล้วประทานให้เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาต่อจากนั้นอุบาสกโรงเจซัมเป้าสวดพระพุทธมนต์นำเสด็จดวงพระวิญญาณการนี้ทรงพระดำเนินข้ามสะพานโอคะสงสาร7 เที่ยวจากหัวสะพานทิศตะวันออกไปยังทิศตะวันตกโดยทรงพระดำเนินตามเครื่องทองน้อยธงพุ่มเชิญดวงพระวิญญาณและทรงโปรยเหรียญลงในขันสาครที่หัวสะพานและท้ายสะพานเมื่อครบทั้ง7 เที่ยวแล้วหม่อมเจ้าที่คำพรยุคนเชิญเครื่องทองน้อยและหม่อมเจ้านวพันยุคนเชิญธงพุ่มดวงพระวิญญาณกลับไปประดิษฐานหน้าเครื่องนมัสการณมณฑลพิธีต่อจากนั้นอุบาสกโรงเจซัมเป้าสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ทรงพระดำเนินไปที่หัวสะพานทิศตะวันตกในระหว่างที่อุบาสกโรงเจซัมเป้าสวดพระพุทธมนต์นำเสด็จดวงพระวิญญาณทรงพระดำเนินข้ามสะพานโอคะสงสารเที่ยวกลับ3 เที่ยวโดยทรงพระดำเนินตามเครื่องทองน้อยธงพุ่มเชิญดวงพระวิญญาณและทรงโปรยเหรียญลงในขันสาครที่หัวสะพานและท้ายสะพานเมื่อครบทั้ง3 เที่ยวแล้วอุบาสกโรงเจซัมเป้าเดินนำหม่อมเจ้าที่คำพรยุคนเชิญเครื่องทองน้อยและหม่อมเจ้านวพันยุคนเชิญธงพุ่มดวงพระวิญญาณขึ้นพระที่นั่งดูสิตมหาปราสาททางบันไดมุกเหนือด้านตะวันตกพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ส่งพระดำเนินตามธงพุ่มดวงพระวิญญาณขึ้นพระที่นั่งดูสิตมหาปราสาทและอุบาสกโรงเจซัมเป้าสวดพระพุทธมนต์อีกครั้งเมื่อพิธีเสร็จแล้วทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการหน้าพระแท่นพระนพประดลมหาเสวตฉัตรแล้วทรงกราบที่หน้าพระโกศก่อนเสด็จกลับต่อมาเวลา 21:08 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมเจ้านวพันยุคนเสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีถวายอาลัยซัมเฮียงและพิธีเผาเครื่องกระดาษในการบำเพ็ญพระกุศลพิธีกงเต็กถวายพระบรมศพของคณะสมาคมนักธุรกิจสัมพันธ์แห่งประเทศไทยณบริเวณพระที่นั่งดูสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงจุดธูปเทียนที่โต๊ะบูชาเทพพยดาฟ้าดินและถวายเครื่องสักการะประกอบด้วยดอกไม้น้ำชากับข้าวผลไม้เครื่องกระดาษและไม้กลองจากนั้นทรงรับไม้กลองจากเจ้าพนักงานพระราชพิธีประทานให้นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมไปประกอบพิธีเบิกกลองแล้วได้ทอดพระเนตรการประกอบพิธีซัมเฮียงซึ่งเป็นพิธีกรรมเส้นไหว้บรรพบุรุษและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามแบบประเพณีจีนโบราณเพื่อแสดงความกตัญญู

0: อุทิศส่วนกุศลและขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลเจ้าหน้าที่พิธีอัญเชิญคำถวายอาลัยและเครื่องกระดาษเงินกระดาษทองไปเผาตามธรรมเนียมจีนและถวายคำนับพร้อมกันอีก9ครั้งก่อนเสร็จสิ้นพิธีในการนี้หม่อมเจ้านวพันยุคนทรงรับไม้กลองจากเจ้าพนักงานพระราชพิธีประทานให้นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมไปประกอบพิธีปิดกลองต่อจากนั้นเสด็จออกจากมณฑลพิธีไปทรงประกอบพิธีเผาเครื่องกระดาษอุทิศถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีคณะอุบาสกโรงเจสำเป้า9คนนำเสด็จพร้อมด้วยหม่อมหลวงสิรินาจิตตาลานเชิญเครื่องทองน้อยและพลอากาศเอกจารึกสนิทวงศ์ณอยุธยาเชิญธงพุ่มดวงพระวิญญาณไปยังท่าราชวรดิษฐ์ทรงจุดไฟเผาธงพุ่มดวงพระวิญญาณพร้อมฉลองพระองค์หีบเงินหีบทองและเครื่องกระดาษโดยหนึ่งในเครื่องกระดาษที่สำคัญคือพระตำหนักเตี้ยวอยู่ไถจำลองสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งเป็นตำหนักประทับรับรองเมื่อครั้งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินแทนพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่16ถึง31ตุลาคม2543ทั้งนี้การเผาเครื่องกระดาษในความเชื่อทางมหายานเป็นการส่งข้าวของเครื่องใช้ไปให้ผู้ล่วงลับเพื่อแสดงความเคารพและเสริมบารมีโดยมีความเชื่อตามคติพื้นบ้านจีนว่าเปลวไฟและควันไฟจะเป็นสื่อกลางที่นำพาคำอธิษฐานและเครื่องบรรณาการจากโลกหยาบไปสู่สภาวะทิพย์ได้
1: พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอธิตยาธรกิติคุณเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาวันนี้เวลา 10:49 นาทีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอธิตยาธรกิติคุณเสด็จไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดอนงคารามรวม8รูปซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าและรับพระราชทานฉันเพลทั้งนี้ในทางพุทธศาสนาการถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ในงานศพเป็นการอุทิศบุญกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับเพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณทั้งยังเป็นการทำบุญเพื่อสร้างกุศลให้กับตนเองและญาติผู้มีชีวิตอันหนึ่งเมื่อเวลา 7:00 นพลอากาศเอกชลิตภุกผาสุขมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาในการถวายภัตตาหารเช้าแด่พระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดอนงคารามรวม8รูปที่สวดพระอภิธรรมมาตั้งแต่เวลา 5:30 นไปจนถึง 7:00 นจากนั้นเวลา 17:00 นพลอากาศเอกชลิตภุกผาสุของคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดจักรวรรดิราชาวาสรวม8รูปการสวดของพระพิธีธรรมเป็นการสวดพระอภิธรรมซึ่งเป็นพระธรรมคำสอนชั้นสูงในพระไตรปิฎกอธิบายความจริงของชีวิตตามหลักพระพุทธศาสนาเพื่อให้ผู้มีชีวิตเกิดปัญญาและความเข้าใจในสัจธรรมจึงถือเป็นโอกาสที่ผู้ร่วมพิธีได้พิจารณาถึงความไม่เที่ยงของสังขารเห็นความจริงของชีวิตและตั้งมั่นอยู่ในความไม่ประมาทพร้อมหมั่นสร้างคุณงามความดีขณะที่ยังมีชีวิตเวลา 19:00 นพลอากาศเอกชลิตภุกผาสุของคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพโดยมีพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดระฆังโคสิตารามสวดพระอภิธรรมพระศพรวม8รูปทั้งนี้การบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทาน

0: ประสบในช่วง100วันจะมีสมาชิกราชสกุลราชินีกุลและราชินีกุลวงศ์หมุนเวียนเข้าร่วมในการบำเพ็ญพระราชกุศลเพื่อถวายพระเกียรติยศตามราชประเพณีและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้หน่วยงานหรือคณะบุคคลเป็นเจ้าภาพพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไป
1: พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลประธานเข็มที่ระลึกเข็มเกียรติคุณและรางวัลแก่ผู้บริหารครูบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนมหาวชิราวุธจังหวัดสงขลาในพระอุปถัมภ์วันนี้เวลา 9:35 นาทีพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปยังโรงเรียนมหาวชิราวุธจังหวัดสงขลาในพระอุปถัมภ์อำเภอเมืองสงขลาจังหวัดสงขลาโอกาสนี้ทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าจากนั้นเสด็จไปยังหอประชุมเปรม100ปีมหาวชิราวุธในการประทานเข็มที่ระลึกแก่ครูที่เกษียณอายุราชการจำนวน1คนประทานเข็มเกียรติคุณแก่ครูและบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ครบ20ปีและ10ปีประธานโล่รางวัลแก่ครูผู้ปฏิบัติหน้าที่การสอนดีเด่นครูผู้จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนดีเด่นครูผู้มีนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนดีเด่นครูปฏิบัติงานบริหารจัดการดีเด่นครูผู้ปฏิบัติหน้าที่ครูที่ปรึกษาดีเด่นและผู้ปกครองปฏิบัติหน้าที่ผู้ปกครองดีเด่นพร้อมกับประธานถ้วยรางวัลให้แก่นักเรียนที่ชนะเลิศการแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าการแข่งขันแกะสลักผลไม้หัวข้อพระราชปณิธานงานศิลป์มรดกแผ่นดินสยามการแข่งขัน Spelling Bee Competition ประจำปี2569ระดับประถมศึกษาปีที่4ถึง6และการแข่งขันตอบคำถามภาษาอังกฤษ MVSK English Quiz 2026ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนมหาวชิราวุธจังหวัดสงขลาในพระอุปถัมภ์ก่อตั้งปี2439เป็นโรงเรียนหลวงแห่งแรกในภาคใต้และเป็นโรงเรียนประจำจังหวัดสงขลาได้รับพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีกรมพระนครปฐมบรมคัตติยานีมหาธีรราชธิดาทรงรับไว้ในพระอุปถัมภ์เมื่อปี2552ปัจจุบันเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงปีที่6มีนักเรียน 3,955 คนครูและบุคลากร275คนโอกาสนี้มีโอวาทประทานกำลังใจแก่ครูและบุคลากรเรื่องการดูแลนักเรียนต้องมีความเอาใจใส่และอดทนเสมือนหว่านเมล็ดพันธุ์ลงบนดินหากหมั่นรดพรวนดินเมล็ดพันธุ์ก็ย่อมเติบโตเป็นกล้าไม้ใหญ่ที่แข็งแรงเป็นเยาวชนที่เติบโตไปเป็นพลเมืองที่ดีอย่างมีคุณภาพพร้อมที่จะทำประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าและพระปณิธานของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีกรมพระนครปฐมบรมคัตติยานีมหาธีรราชธิดาและพระนางเจ้าสุวัฒนาพระวรราชเทวีที่ทรงส่งเสริมการศึกษาแก่เยาวชนและราษฎรในทั่วทุกภูมิภาคอันจะเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาชาติ
0: องคมนตรีเป็นประธานพิธีมอบโล่รางวัลและใบรับรองโครงการพัฒนาชุมชนคาร์บอนต่ำอย่างยั่งยืนและประชุมติดตามการดำเนินงานมูลนิธิโครงการหลวงประจำเดือนสิงหาคม2569พลเอกกัมปนาถรุจจิตรองคมนตรีประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงเดินทางไปยังศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนกาธิเบศรดำริจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธีมอบโล่รางวัลพร้อมใบรับรองโครงการพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูงคาร์บอนต่ำอย่างยั่งยืนตามแนวทางโครงการหลวงประจำปี2568แก่ผู้แทน12ชุมชนใน11พื้นที่สถานีศูนย์และโครงการขยายผลมูลนิธิโครงการหลวงโดยมูลนิธิโครงการหลวงได้ดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องตามพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสืบสานรักษาต่อยอดปัจจุบันมีชุมชนที่ผ่านเกณฑ์การรับรองแล้วรวมกว่า36ชุมชนจาก31สถานีและศูนย์ จากนั้นองคมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกันกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนโยบายครั้งที่11/2569โดยศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลยตอได้รายงานความก้าวหน้าด้านการพัฒนาแหล่งน้ำการเพิ่มพื้นที่ป่าตามแนวพระราชดำริป่า3อย่างประโยชน์4อย่างและการส่งเสริมอาชีพรวมถึงการถ่ายทอดองค์ความรู้แก่เกษตรกรและผู้สนใจรวมถึงรายงานความก้าวหน้าโครงการเพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ13แห่งของสถานีวิจัยการเกษตรและพัฒนาโครงการหลวงโนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งมีความคืบหน้าคิดเป็นร้อยละ 92.46 ของราษฎรจำนวน710ครัวเรือนช่วงบ่ายองคมนตรีเป็นประธานการประชุมติดตามการดำเนินงานมูลนิธิโครงการหลวงประจำเดือนสิงหาคม2569อาทิรายงานการขยายผลโครงการหลวงและแผนการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อให้ราษฎรบนพื้นที่สูงมีองค์ความรู้ด้านการเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้นตลอดจนการทำการเกษตรตามฤดูกาลให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภคร
1: องเลขาธิการพระราชวังเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7พร้อมเป็นประธานในพิธีไหว้ครูและครอบครูโขนละครประจำปี2569ที่โรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุงเขตพระนครกรุงเทพมหานครพลอากาศตรีสุพิชัยสุนทรบุระรองเลขาธิการพระราชวังเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7และเป็นประธานในพิธีไหว้ครูและครอบครูโขนละครประจำปี2569โดยมีรองศาสตราจารย์สุภชัยจันสุวรรณศิลปินแห่งชาติเป็นครูผู้ประกอบพิธีไหว้ครูและครอบครูโขนละครในปีนี้พิธีไหว้ครูและครอบครูโขนละครเป็นพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ซึ่งโรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุงจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อให้ศิษยานุศิษย์แสดงความเคารพบูชาและน้อมรำลึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายรวมถึงบูรพาจารย์ที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้และได้มอบสิ่งที่เป็นมงคลสูงสุดให้แก่ลูกหลานและศิษยานุศิษย์ตามปรารถนาอีกทั้งเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครูบาอาจารย์โดยมีศิลปินแห่งชาติครูผู้เชี่ยวชาญด้านนาฏศิลป์และดนตรีนักร้องและนักแสดงในวงการบันเทิงและวงการนาฏศิลป์ไทยนักเรียนนักศึกษาจากสถาบันต่างๆเข้าร่วมพิธี
0: กรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเป็นประธานในพิธีบวงสรวงตัดไม้จันทร์หอมสำหรับงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรีอำเภอกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกสมคิดสุขบางกรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเป็นประธานในพิธีบวงสรวงตัดไม้จันทร์หอมเพื่อเชิญไปจัดสร้างพระโกฎจันทร์และพระหีบจันทร์ในการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาโดยจะนำมาแปลรูปเพื่อสร้างพระโกฎไม้จันทร์และพระหีบจันทร์ซึ่งอุทยานแห่งชาติกุยบุรีได้สำรวจต้นจันทร์หอมยืนต้นตายธรรมชาติที่มีลำต้นเปล่าตรงจำนวน20ต้นและจะได้ดำเนินการแปลรูปตามขนาดและจำนวนไม้ที่ในช่าง10หมู่กรมศิลปากรกำหนดที่ผ่านมามีการนำไม้จันทร์หอมมาใช้ในพระราชพิธีมาแต่โบราณจัดว่าเป็นไม้มงคลชั้นสูงที่มีบทบาทและความสำคัญต่อประเทศไทยโดยไม้จันทร์หอมที่ใช้ในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพครั้งนี้ใช้ต้นจันทร์หอมที่ขึ้นอยู่ตามธรรมชาติในพื้นที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรีซึ่งอยู่ในบริเวณเดียวกับที่เคยใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์ประดิษฐ์พระเชษฐภคินีและสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรยานสังวรรวมทั้งในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วย
1: หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาจังหวัดยโสธรคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยคณะนักศึกษาหลักสูตรการบริหารความมั่นคงสำหรับผู้บริหารระดับสูงสวปอมส SML รุ่นที่7และมิตซูอิเอเนจีดีเวลลอปเมนต์คัมปานีลิมิเต็ดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดน่านประกอบด้วยวัดพญาภูวัดบุญยืนวัดพระธาตุช้างคำวัดภูมินวัดเปาวัดกู่คำวัดสวนหอมสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระตาหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นจังหวัดบุรีรัมย์กรรมการมูลนิธิองค์การนานาชาติเพื่อการศึกษาเขตบางเขตและเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานครบริษัทซอฟฟินิกเทคโนโลยีจำกัดพร้อมด้วยนางสุรางรัตน์ปริญญาโชตนานและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยวัดต่างๆในจังหวัดศรีสะเกษประกอบด้วยวัดอาวอยวัดไพรบึงวัดบ้านขยูงวัดโสพลวิหารวัดกระโพช่างหม้อวัดโคกตาลวัดบ้านคอกวัดปลือคันและวัดอุดมมงคลสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นบริษัทสิทาโลจิสติกจำกัดศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางและชมรมผู้พิพากษาสมทบในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางบริษัท STS Corporation จำกัดบริษัทอรุณสิริแลนด์จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดสุโขทัยประกอบด้วยวัดราชศรัทธาธรรมวัดหนองวงวัดกงไกรราชและวัดสงคารามและวัดต่างๆในจังหวัดพิษณุโลกประกอบด้วยวัดบางทรายวัดบ้านใหม่วัดกกไม้แดงวัดใหม่คลองหอมและวัดใหม่หนองเงินสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นบริษัทดอนเมืองพัฒนาจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกษกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดเพชรสมุทรจังหวัดสมุทรสงคราม4รูป
0: คณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอย่างต่อเนื่องที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องเช่นมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่เครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินภาค6มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีจังหวัดนครราชสีมาและโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์จังหวัดนนทบุรีด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยตลอดวันนี้ที่พระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหา

0: ราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเช่นสมาชิกเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินภาค2ภาค6และภาค10ชมรมนิติศาสตร์รุ่น2512จังหวัดนนทบุรีชมรมครูเก่าสุรนารีจังหวัดนครราชสีมาและชมรมผู้พิพากษาสมทบในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางทั้งนี้ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทยโดยเฉพาะการช่วยเหลือผู้ได้โอกาสและงานด้านกระบวนการยุติธรรม
1: จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้คุณอ่อนศรีอมรโมลีและดิฉันวชนกสังฆเวชสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: ขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณค่ะตอบโจทย์คืนนี้นะคะชวนเช็คกระแส THAI Passport กับข้อกังวลข้อมูลคนไทยตอบโจทย์คืนนี้กับคุณกรุณาบัวคำศรีค่ะ
0: และทั้งหมดคือข่าวค่ำในวันนี้นะคะเราทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: โดนัลด์ทรัมป์ประกาศบทขยี้อิหร่านขู่ลงดาบประเทศให้ความช่วยเหลือรัสเซียถล่มยูเครนหนักโรงพยาบาลเด็กตกเป็นเป้าหมายจับตาปมเฉาการทุจริตระดับรัฐสะเทือนเก้าอี้ผู้นำยูเครนมองก้าวต่อไปกระบวนการประนอมภาคบังคับไทยกัมพูชาหลังตั้งคณะกรรมการประนอมครบ5 คนทันโลกกับไทย PBS คืนนี้3 ทุ่ม

0: จตนาเราเพื่อประโยชน์ส่วนรวมแล้วก
1: ็กลับมาติดตามข่าวพักค่ำไทย PBS ข่าวของคุณรู้ลึกทุกข่าวเท่าทันทุกสถานการณ์ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 18:00 นถึง 20:30 นทางสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz และแอปพลิเคชันจุฬา Radio Plus จุฬา Radio Plus สานสันสังคมปัญญา
2: เราคือสื่อสาธารณะเพื่อการศึกษาครอบคลุมทุกการสื่อสารที่หลากหลายเราพร้อมที่จะสร้างเสริมสังคมด้วยปัญญาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของทุกคนสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz พร้อมก้าวสู่การเป็นคลื่นบริการสาธารณะของประเทศไทยสามารถติดตามรับฟังจุฬาเรดิโอ plus ของเราได้ทุกช่องทางออนแอร์ทางคลื่น FM 101.5 MHz ออนไลน์ทางเว็บไซต์ curadio.jula.ac.th และออนโมบายสามารถฟังสดและย้อนหลังได้ทุกเวลาดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอ plus ได้ฟรีแล้ววันนี้ทั้ง Android และ iOSได้ความรู้ความสุขสนุกตลอดทั้งวันติดตามฟังจุฬาเรดิโอ plus
3: 30 minutes relaxing night music

0: 30 minutes relaxing night music.
1: สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz ขอขอบพระคุณคุณผู้ฟังสำหรับการติดตามรับฟังรายการต่างๆของทางสถานีประจำวันนี้คุณผู้ฟังสามารถกลับมาติดตามรับฟังรายการต่างๆของทางสถานีตามผังออกอากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 6:00 น.ถึง 21:00 น.สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยส่งกระจายเสียงในระบบ FM Stereo Multiplex ความถี่ 101.5 MHz และ CU Radio.jula.ac.th เป็นประจำทุกวัน

อรุณสวัสดิ์ครับคุณผู้ฟังวันนี้เป็นวันศุกร์ที่21สิงหาคมพุทธศักราช2569ขึ้น8ค่ำเดือน9ปีมะเมียรายการกระจายเสียงสำหรับวันนี้มีดังต่อไปนี้หลังจากแจ้งรายการและเป็นรายการเจาะข่าวเช้านี้ 6:30 น.รายการเจาะข่าวเช้านี้ช่วงวิเคราะห์เจาะลึก 7:00 น.ถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 8:00 น.รายการพินิจเศรษฐกิจการเมืองช่วง50 minutes เกาะติดประเด็นข่าวต่อด้วย News Connect 9:00 น.รายการ Innovative Wisdom 9:30 น.รายการคลินิก 101.5 10:00 น.รายการสโมสรคุณสุข 10:30 น.รายการหน้าต่างโลก 11:00 น.รายการ See You Delight ต่อด้วยส่งต่อข้อคิดมิติสุขภาพ 12:00 น.รายการเครือข่ายสายตรงวิทยุสถาบัน 13:00 น.รายการเพลินเพลง14:00 น.รายการสุขกันทะเรา 15:55 น.รายการวิทยาศาสตร์การกีฬา 16:00 น.รายการสารสัมพันธ์ไทยจีน 16:30 น.รายการไซไฟต่อด้วย News Connect 17:00 น.รายการยิ้มแย้มแก้มใส 18:00 น.รับฟังข่าวภาคค่ำกับไทย PBS และปิดสถานีเวลา21:00 น.

0: ฉลิมรัตน์ฉลองราษฎร์เฉลิมชาติฉลองชัยพระคมเทิดพระคุณไทยพิเศษสองกษัตริย์ศรีเสมอรามมราชเจ้าเสด็จเนาณธานีบำเพ็ญทศธรรมปรีสยามร่มพระสมภารจุฬาพร้อมพจงพักพิสุทธิ์ศักดิ์พิสิทธิ์สารถวายชัยพระภูบาลประนตทศมินเทิน
1: ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ
0: ข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและชาวจุฬาทั้งปวงประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์ผจญคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2: ลูกชายคนโตชื่อโดดเดี่ยวชอบเก็บเนื้อเก็บตัวเล่นเกมอยู่บนห้องนอนชั้น2ลูกสาวคนเล็กของผมชื่อต้อยติงกลับมาจากโรงเรียนก็เปิด YouTube ซ้อมเต้น cover เพลงเกาหลีอยู่ในห้องนั่งเล่นนั่นคุณแม่ผมก็คุณย่าของหลานชื่อพึมพำนั่งจองแท็บเล็ตแต่งรูปดอกไม้รอส่งไลน์ให้กับเพื่อนๆในกลุ่มส่วนนู่นเพลินใจภรรยาผมเองอยู่กินกันมา20กว่าปีแล้วเที่ยงคืนนู่นกว่าจะได้หลับได้นอนก็เฝ้าหน้าจอรอกด F สั่งกระเป๋ารองเท้าเสื้อผ้ากระโปรงกางเกงเครื่องสำอางโอ้ยสารพัดนะครับออนไลน์ใช้ได้แต่อย่าใช้จนทำให้หัวใจของครอบครัวออนแอร์พักจากโลกออนไลน์สักนิดแล้วซ่อมแซมความสัมพันธ์บางอย่างของครอบครัวที่กำลังจะหายไป
3: สถานการณ์เด็ดประเด็นร้อนส่งถึงคุณก่อนใครในเจาะข่าวเช้านี้สดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับดร.ธีรารัตน์ พันธวี
4: อรุณสวัสดิ์ค่ะคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านวันนี้เจาะข่าวเช้านี้พบกันเช้าวันศุกร์ที่21สิงหาคมพุทธศักราช2569ค่ะวันนี้ดร.นิตินันท์ พันธวีมาพร้อมแล้วนะคะสวัสดีค่ะดร.นิตินันท์ค่ะ
5: สวัสดีครับดร.ธีรารัตน์ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับ
4: วันนี้มีหลายเรื่องราวที่จะได้ติดตามค่ะมีข้อสั่งการจากกระทรวงสาธารณสุข7ประการด้วยกันค่ะถึงจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือเพื่อรับมือกับสถานการณ์ในเวลานี้เหนือและอีสานนี่นะคะนอกจากนี้ค่ะยังมีรายงานว่ามีนักลงทุนชาวนิวซีแลนด์นักธุรกิจรายใหญ่เตรียมลงทุนในประเทศไทยค่ะและการลงทะเบียนในแค่2วันแรกของไทย AI Passport รัฐบาลบอกว่าทะลุล้านรายแล้วค่ะนอกจากนี้ยังมีสถานการณ์ในต่างประเทศด้วยใช่ไหมคะ
5: ใช่ครับมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับอิหร่านนะครับรู้สึกไม่พอใจต่อสหรัฐที่ก่อการร้ายทางเศรษฐกิจหลังจากโดนัลด์ทรัมป์ประกาศกดดันอย่างหนักทีเดียวครับมีข่าวจากเกาหลีเหนือครับเรื่องของขีปนาวุธมีการยิงขีปนาวุธพิเศษใกล้กว่า10ลูกครับหลังจากโดนัลด์ทรัมป์เสนอฟื้นกรณีของนิวเคลียร์นะครับกับคิมจองอึนและมีประเด็นข่าวที่น่าสนใจรวมทั้งข่าวกีฬาด้วยครับวันนี้วันศุกร์มีคำถามและมีรางวัลด้วยครับ
4: ค่ะวิเคราะห์เจาะลึกวันนี้นะคะติดตามการแสดงออกถึงความพยายามในการสร้างให้การสื่อสารปลอดภัยการวางกติกาในครอบครัวในช่วงที่ตอนนี้มีการหลอกลวงแล้วก็มีภัยออนไลน์หลากหลายรูปแบบคุกคามเด็กและเยาวชนไซเบอร์บูลลี่ที่เป็นภัยคุกคามของเด็กๆนะคะเด็กรับมืออย่างไรวันนี้นักสื่อสารสุขภาวะที่เข้ารับรางวัลเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณรางวัล MIDL Awards ในวันนี้นะคะนั่นคือเด็กชายสิริวัฒน์อัศวะทรงสิรินะคะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1โรงเรียนวัดราชบพิตรจะมาคุยกับเราในช่วงวิเคราะห์เจาะลึกวันนี้ค่ะอย่าลืมติดตามนะคะเริ่มต้นกันที่ความสำคัญของวันนี้กันก่อนเลยค่ะ21สิงหาคมสำคัญอย่างไรคะ
5: 21สิงหาคมย้อนกลับไปปีพุทธศักราช2417ครับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตราพระราชบัญญัติพิกัดเกษียณอายุลูกทาสไทยรัตนโกสินทร์ศก93ครับหรือรศ93เพื่อให้ลูกทาสที่เกิดในรัชกาลของพระองค์ตั้งแต่พุทธศักราช2411มีอัตราค่าตัวใหม่และลดเกษียณอายุค่าตัวลงทุกปีครับจนเจ้าตัวที่เป็นทาสสามารถที่จะไถ่ถอนตัวเองได้จนเป็นไทยแก่ตัวเมื่ออายุ21ปีครับซึ่งเป็นการเริ่มดำเนินการเลิกทาสอย่างผ่อนปรนเพื่อให้กระทบกับนายเงินและทาสน้อยที่สุดครับ
4: ค่ะ นั่นก็เป็นเรื่องราวความสำคัญของวันนี้นะคะในอดีตที่ผ่านมามาเริ่มต้นกันที่ข้อสั่งการจากกระทรวงสาธารณสุขเพื่อให้ภูมิภาคที่เผชิญภัยพิบัติในเวลานี้ได้รับมืออย่างชัดเจนและเหมาะสมรวมถึงปลอดภัยด้วยค่ะ
5: ครับเมื่อวานนี้ครับที่ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขนะครับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขคุณพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขพร้อมด้วยนายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขครับมีการประชุมทางไกลติดตามสถานการณ์อุทกภัยวาตภัยและดินโคลนถล่มผ่านระบบออนไลน์ก็มีนายแพทย์วีรวุฒิอิ่มสำราญรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขครับและดร.นายแพทย์พานุวัฒน์ปานเกตด้วยนะครับซึ่งก็มีการรายงานเมื่อวานนี้ครับที่บอกว่ามีสถานการณ์

0: ใน3จังหวัดก็มีจังหวัดน่านอำเภอเมืองน่านอำเภอภูเพียงและอำเภอเวียงสาสถานบริการตอนนี้ได้รับผลกระทบ6แห่งครับก็มีโรงพยาบาลน่านงดให้บริการตรวจรักษาและผ่าตัดผู้ป่วยไม่ฉุกเฉินตั้งแต่20ถึง23สิงหาคม2569และก็ย้ายบริการอุบัติเหตุฉุกเฉินหรือ ER เนี่ยครับไปที่โรงพยาบาลสนามสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่านส่วนสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหรือสสอเมืองน่านนะครับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือรพสตมีดอนตันป่าคาและก็ริมอำเภอท่าบางผาครับปิดให้บริการครับจังหวัดสุโขทัยอำเภอศรีสัชนาลัยอำเภอศรีนครและอำเภอสวรรคโลกยังไม่มีรายงานสถานการณ์บริการหรือสถานบริการได้รับผลกระทบมีการดูแลกลุ่มเปราะบางรวมทั้งผู้ป่วยเรื้อรังและผู้ป่วยจิตเวชไม่ให้ขาดยาและมีการเตรียมความพร้อมรับน้ำจากแพร่ที่จะมาถึงและจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับเดินรถได้ทางเดียวครับอาจจะมีการกระทบกับการส่งต่อผู้ป่วยมีการเตรียมการประสานส่งต่อทางอากาศยานหากจำเป็นนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็มีการติดตามศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินก็มีข้อสั่งการหน่วยงานในพื้นที่ภาคเหนือและอีสานครับคือ1ให้ติดตามการพยากรณ์อากาศและการแจ้งเตือนภัยพื้นที่เสี่ยงน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับ2คือเตรียมความพร้อมดูแลกลุ่มเปราะบางได้แก่ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงผู้ที่ใช้ออกซิเจนผู้ป่วยฟอกไตหญิงตั้งครรภ์ใกล้คลอดนะครับหญิงตั้งครรภ์ใกล้คลอดแล้วก็ผู้สูงอายุด้วยตลอดจนผู้พิการโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางในพื้นที่เสี่ยงสูงและเคลื่อนย้ายไปพื้นที่ปลอดภัยโดยประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยนะครับ3คือตรวจสอบข้อมูลผู้เสียชีวิตผู้บาดเจ็บและผู้สูญหายให้ถูกต้องและครบถ้วน4คือโรงพยาบาลน่านเนี่ยให้เตรียมความพร้อมจัดบริการตามลำดับความสำคัญและเร่งด่วนด้วยนะครับและจัดโรงพยาบาลสนามเป็นพื้นที่ให้บริการผู้ป่วยสำรองพร้อมตั้งแจ้งให้ประชาชนทราบในการรับบริการด้วย5คือจัดเส้นทาง EMS แล้วก็ refer หมายถึงการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยและก็ฉุกเฉินนะครับในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย6คือการตรวจสอบระบบสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อมในศูนย์พักพิงให้พร้อมรับผู้อพยพพร้อมทั้งเตรียมยาและเวชภัณฑ์ในการดูแลและจัดทีมดูแลสุขภาพจิตด้วยนะครับและ7ครับเตรียมทีมด้านการแพทย์และสาธารณสุขพวกยาพวกเวชภัณฑ์เครื่องมืออุปกรณ์ให้พร้อมสำหรับการปฏิบัติงานครับ
1: ค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวของการเตรียมความพร้อมในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขนะคะหน่วยงานอื่นๆที่ลงพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นกระทรวงมหาดไทยกระทรวงที่ดูแลเรื่องของความช่วยเหลือนะคะหน่วยงานที่ต้องดูแลป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทั้งในพื้นที่ส่วนกลางส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเทศบาลเหล่านี้ค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดก็เตรียมความพร้อมเพื่อที่จะทำให้บรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเมื่อวานนี้ดิฉันก็ได้พบกับผู้ที่เป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่จังหวัดน่านค่ะก็พบว่าบางพื้นที่ที่เป็นพื้นที่บ้านเรือนประชาชนแล้วก็พื้นที่ลุ่มต่ำสูงถึง8เมตรเศษทีเดียวค่ะที่น้ำท่วมที่จังหวัดน่านน่าเป็นห่วงมากแต่สถานการณ์ดีขึ้นเรื่อยๆนะคะเท่าที่ฟังการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดค่ะไปต่อที่ภารกิจของคณะไทยแลนด์ทีมไทยแลนด์นะคะนายกรัฐมนตรีและคณะที่ตอนนี้เยือนนิวซีแลนด์มีข่าวดีว่านักธุรกิจนิวซีแลนด์รายใหญ่2รายเตรียมมาลงทุนในประเทศไทยเหรอคะ
0: ใช่ครับเมื่อวานคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับพูดถึงการหารือแบบส่วนตัวเรียกว่าเป็นวันออนวันนะครับกับผู้บริหารบริษัท TNG Global ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำด้านพืชสวนและผลไม้สดเก่าแก่ของนิวซีแลนด์ครับและนายเจฟแมคโดนัลด์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท Skyline Enterprise นะครับที่โอ๊คแลนด์ประเทศนิวซีแลนด์ครับบอกว่าทั้ง2บริษัทตัดสินใจจะเข้ามาลงทุนและมีพาร์ทเนอร์ในประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับโดยธุรกิจแรกคือการส่งออกผลไม้และอีกธุรกิจเป็นประเภทความบันเทิงนะครับในลักษณะของสวนสนุกที่อยู่ในอาคารสำหรับธุรกิจส่งออกผลไม้ของ TNG Global เนี่ยจะเน้นไปที่ Apple ครับซึ่งมียอดขายเฉพาะในประเทศไทยปีละกว่า 3,000 ล้านบาทและมียอดขายทั่วโลกประมาณปีละแสนล้านบาทครับซึ่งทางบริษัทก็ไม่ได้ปลูก Apple ที่นิวซีแลนด์แต่มีเทคโนโลยีด้านพันธุกรรมและไปรับผลไม้หรือผลผลิตจากทั่วโลกโดยเห็นว่าประเทศไทยเนี่ยมีทำเลที่ตั้งที่เหมาะสมในการเป็นฐานกระจายสินค้าไปยังภูมิภาคอาเซียนอินเดียและตะวันออกกลางด้วยนะครับซึ่งการลงทุนในเฟสแรกเนี่ย บริษัทจะเน้นการใช้ประเทศไทยเป็นฐานกระจายสินค้าที่มีปริมาณมากและมีความต้องการตลอดเวลาก่อนส่วนในเฟสที่2ระยะที่2เนี่ยครับมีความสนใจที่จะนำเทคโนโลยีทางพันธุกรรมมาศึกษาว่าเกษตรกรไทยจะสามารถปลูกแอปเปิลเพื่อเป็นช่องทางเพิ่มผลผลิตได้หรือไม่เนื่องจากประเทศไทยเนี่ยมีเทคโนโลยีและองค์ความรู้ด้านเกษตรกรรมหากนำมาร่วมกันทำวิจัยและพัฒนาการผลิตต่อไปก็จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทประเทศไทยและเกษตรกรด้วยครับบริษัทมีความมั่นใจและตัดสินใจที่จะใช้ประเทศไทยเป็นฐานกระจายสินค้าโดยเดินทางมาถึงวันแรกก็จะขอเข้าพบทันทีและในวันรุ่งขึ้นก็จะมีการพบกับผู้ประกอบการที่สนใจเป็นพาร์ทเนอร์หรือสนใจใช้ประโยชน์จากไทยในการเป็นฐานการผลิตสินค้าเพิ่มเติมต่อไปด้วยนะครับส่วนการเจรจาแบบone on one ของบริษัท Skyline Enterprise ของนายกรัฐมนตรีบอกว่าบริษัทมีการนำแบบแปลนมาให้ดูแล้วเพียงแต่ตอนนี้กำลังอยู่ระหว่างการเจรจากับพาร์ทเนอร์ในประเทศไทยซึ่งยังไม่สามารถเอ่ยนามได้เนื่องจากธุรกิจต้องใช้พื้นที่เยอะมากจึงต้องพิจารณาว่าจะร่วมมือในสถานที่ที่มีความพร้อมที่มีความพร้อมอยู่แล้วหรือจัดหาสถานที่ใหม่โดยสรุปคือบริษัทตัดสินใจแล้วว่าจะมาลงทุนในประเทศไทยครับ
1: ค่ะก็เป็นความหวังที่เราจะมีพันธมิตรและการลงทุนเพื่อสร้างงานสร้างรายได้นะคะในประเทศไทยวันนี้มีคำถามถามคุณผู้ฟังค่ะว่าภารกิจของนายกรัฐมนตรีที่กำลังเจรจาแบบตัวต่อตัวกับนักธุรกิจแล้วก็มีการพบปะพูดคุยทั้งผู้บริหารระดับสูงในหลายภาคส่วนนี้นะคะตอนนี้อยู่ที่ประเทศใดนะคะภารกิจของนายกรัฐมนตรีกับการเจรจาธุรกิจอยู่ที่ประเทศใดที่กำลังพูดถึงนักลงทุนที่จะมาลงทุนในประเทศไทยนะคะพิมพ์ชื่อประเทศเข้ามาใน LINE @ของจุฬาเรดิโอพลัสพร้อมบอกหมายเลขโทรศัพท์ของท่านเอาไว้ด้วยนะคะไม่เกินเที่ยงวันนี้เท่านั้นค่ะที่จะนำชื่อผู้ตอบถูก1ท่านแล้ววันจันทร์จะกลับมาประกาศให้ทราบนะคะเราสื่อสารผ่านทางแอปพลิเคชัน LINE ค่ะ @จุฬาเรดิโอนะคะ @จุฬาเรดิโอพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษนะคะของรางวัลวันนี้
0: ส่วนหน
1: ัง
0: สือจุฬามอบอะไรมานะคะกำเนิดกระแสเกาหลีครับหนังสือเล่มนี้ถ่ายทอดเส้นทางที่เกาหลีใต้เปลี่ยนจากประเทศยากจนสู่มหาอำนาจด้านวัฒนธรรมและซอฟต์พาวเวอร์ของโลกครับเป็นวิกฤตเศรษฐกิจปี1997ซึ่งกลายเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญเมื่อเกาหลีเลือกลงทุนในอุตสาหกรรมบันเทิงและวัฒนธรรมเพื่อสร้างรายได้และภาพลักษณ์ของประเทศความสำเร็จไม่ได้เกิดจาก K-POP เพียงอย่างเดียวครับแต่เกิดจากการวางรากฐานด้านเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเศรษฐกิจและนโยบายรัฐที่ส่งเสริมกันครับเขียนโดยอินนี่ฮงนะครับแปลโดยวิลาศวสินสังบอนครับกำเนิดกระแสเกาหลี1เล่มครับ
1: ค่ะเป็นเจ้าของได้ตอบคำถามเข้ามาได้เลยนะคะเดี๋ยววันจันทร์เรามาประกาศรายชื่อผู้โชคดีกันค่ะไปต่อที่เรื่องของความสำเร็จที่รัฐบาลมองว่านี่คือความคุ้มค่าในการลงทุนและก็การแสดงความสนใจของผู้ที่ไปลงทะเบียนในโครงการไทย AI Passport 2วันทะลุล้านมีข้อมูลรายละเอียดที่ชัดเจนอย่างไรคะ
0: เมื่อวานนี้ครับคุณลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้มีการเปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการ THAI Passport หรือไทย AI Passport เนี่ยนะครับบอกว่ากระแสตอบรับจากประชาชนยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยข้อมูลจากสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสดช.เวลา 17:00 น.เมื่อวานนะครับณเวลา 17:00 น.หรือ 5:00 น.เมื่อวานนะครับมียอดลงทะเบียนสำเร็จ 133,635 รายครับเพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของเมื่อวันซืนซึ่งอยู่ที่ 532,692 รายถึง 5,943 รายด้วยกันนะครับภายใน24ชั่วโมงด้วยและทำให้ยอดลงทะเบียนผ่านหลัก1ล้านรายเป็นที่เรียบร้อยตัวเลขนี้ถือเป็นพัฒนาการที่น่าสนใจเพราะเท่ากับว่าภายในเวลาเพียง1วันมีประชาชนลงทะเบียนเพิ่มเกือบเท่าตัวครับสะท้อนให้เห็นถึงความตื่นตัวของคนไทยต่อเทคโนโลยี AI และความต้องการเข้าถึงเครื่องมือใหม่ๆเพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับการเรียนการทำงานการสร้างสรรค์ผลงานและการประกอบอาชีพซึ่งเมื่อวานนี้ครับก็มีการลงทะเบียนเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นนั่นเป็นการตอบรับจากประชาชนซึ่งสะท้อนว่าคนไทยพร้อมเปิดรับและเรียนรู้ AI อย่างมากเลยทีเดียวนะครับซึ่งเรื่องนี้เป้าหมายของ THAI Passport เนี่ยไม่ได้อยู่เพียงจำนวนผู้สมัครแต่ต้องการสร้างโอกาสให้ประชาชนได้ทดลองใช้ AI หลายรูปแบบและเรียนรู้ว่า เครื่องมือประเภทใดเหมาะสมกับงานของตัวเองโดยโครงการนี้มีการตั้งเป้าหมายรองรับประชาชนสูงสุด5ล้

0: ้านรายซึ่งยอดล่าสุดกว่า 1,30,000 รายแล้วนะครับคิดเป็นมากกว่า20%ของเป้าหมายแล้วสำหรับประชาชนที่ลงทะเบียนสำเร็จตอนนี้อยู่ในช่วงเตรียมความพร้อมก่อนเปิดใช้งานแพลตฟอร์ม AI Pass อย่างเป็นทางการในวันที่31สิงหาคม2569ครับซึ่งก็จะเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญในการนำผู้ลงทะเบียนเข้าสู่การทดลองและประยุกต์ใช้ AI ในชีวิตจริงโดยรัฐบาลคาดหวังว่าโครงการจะช่วยขยายฐานผู้ใช้ AI จากกลุ่มที่มีความคุ้นเคยกับเทคโนโลยีไปสู่ประชาชนในวงกว้างมากขึ้นรัฐบาลต้องการให้ AI เป็นโอกาสของคนไทยไม่ว่าจะอยู่ในวัยเรียนวัยทำงานเป็นผู้ประกอบการหรือประชาชนทั่วไปก็ตามการมีคนลงทะเบียนเกิน1ล้านรายในระยะเวลาอันสั้นอันรวดเร็วเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเป้าหมายที่สำคัญกว่าคือทำให้ประชาชนสามารถนำ AI ไปใช้เพิ่มทักษะเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับตัวเองได้จริงนะครับซึ่งโครงการ THAI Passport ยังมีเป้ารองรับประชาชนสูงสุด5ล้านรายและมีกำหนดเปิดใช้งานแพลตฟอร์ม AI Pass อย่างเป็นทางการในวันที่31สิงหาคมนี้นะครับซึ่งประชาชนที่สนใจก็สามารถลงทะเบียนล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ de.aipass.net นะครับโดยหากพบปัญหาในการลงทะเบียนสามารถสอบถามได้ที่ call center 02-021-0300ได้นะครับ020210300ได้ครับ
1: ค่ะแล้วก็เรื่องราวของ AI วันนี้นะคะจะมีการเปิดเผยผลการวิจัยที่ศึกษาเรื่องสถานการณ์การใช้ AI และการใช้ AI อย่างรู้เท่าทันของทั้งในและต่างประเทศนะคะเป็นการศึกษาวิจัยที่ใช้ระยะเวลา10เดือนของสมาคมวิทยุและสื่อเพื่อเด็กและเยาวชนหรือสสทย.ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.ตลอดจนภาคีเครือข่ายนะคะที่จะมีการเปิดเผยถึงการศึกษาสถานการณ์การใช้ AI ทั้งในสหภาพยุโรปนะคะทั้งสหราชอาณาจักรออสเตรเลียสหรัฐอเมริกาจีนและประเทศไทยค่ะและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสหภาพยุโรปหรือ EU นะคะเรามี EU AI Act ที่เราได้ติดตามว่าเป็นพื้นที่ที่มีการออกกฎหมายดูแลการใช้ AI อย่างจริงจังและทันสมัยที่สุดคือมาก่อนใครนะคะขณะที่หลายประเทศก็มีความพยายามในหลายรูปแบบอย่างสหรัฐอเมริกาก็ใช้แนวทางเป็นข้อสั่งการจากประธานาธิบดีแล้วก็มีหน่วยงานที่ดูแลเทคโนโลยีระดับชาติของสหรัฐอเมริกาที่ชื่อย่อว่า NIST เนี่ยนะคะก็เป็นหน่วยงานในการกำกับดูแล AI สำหรับประเทศไทยเองนะคะสถานการณ์การใช้ AI มีความระมัดระวังสูงแม้ว่าผู้คนจำนวนมากแทบจะค่อนประเทศทีเดียวค่ะสามารถเข้าถึงการใช้ AI ได้แล้วนะคะทั้งรูปแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายและรูปแบบที่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างไรก็ตามความกังวลสูงสุดของคนไทยคือเรื่องของข้อมูลส่วนบุคคลเรื่องความไม่ปลอดภัยแล้วก็เรื่องค่าใช้จ่ายนะคะก็สอดคล้องกับสถานการณ์ตอนนี้ที่รัฐบาลก็พยายามจะให้คนไทยได้ใช้ไทย AI Passportที่เป็นระดับพรีเมียมนะคะส่วนจะถูกใจไม่ถูกใจคุ้มค่าหรือไม่ก็ตอนนี้เป็นข้อมูลที่ยังวิพากษ์และพยายามให้รัฐบาลทบทวนโครงการนี้อยู่อย่างต่อเนื่องจากฝ่ายค้านนะคะต้องติดตามว่ามันจะคุ้มจริงหรือเปล่านะคะส่วนของไทยยังไม่มีการกำกับดูแลเป็นเพียงการบูรณาการกฎหมายนะคะไม่ว่าจะเป็นกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือ PDPA พุทธศักราช2562กฎหมายที่นำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จทำเฟกนิวส์หรือดีเฟกหรือการสังเคราะห์ข่าวปลอมหรือข้อมูลปลอมแบบเชิงลึกแบบนี้เป็นต้นนะคะที่นำพระราชบัญญัติเรื่องของคอมพิวเตอร์มาบังคับใช้นอกจากนี้ถ้าละเมิดหมิ่นประมาทนะคะก็มีประมวลกฎหมายอาญามาบังคับใช้เป็นการบูรณาการเรื่องของกฎหมายที่มีอยู่รวมถึงกฎหมายลิขสิทธิ์ด้วยที่เรามีใช้อยู่ในเวลานี้ค่ะแต่มีความพยายามจากสถาบันพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ EDDA นะคะที่ได้พยายามออกแบบแนวทางการใช้ AI literacy และขณะเดียวกันงานวิจัยชิ้นนี้ก็เปิดเผยแนวทางในการดูแลให้สังคมปลอดภัยนะคะโดยมีข้อเสนอจากงานวิจัยชิ้นนี้ที่จะสร้างการ์ด AI คือ G ก็คือ Governance นะคะการมีธรรมาภิบาลในการควบคุมดูแลการใช้ AI อย่างรับผิดชอบนะคะนอกจากนี้ค่ะ U ก็คือ Understanding คือสร้างความรู้ความเข้าใจตั้งแต่ระดับผู้ประกอบธุรกิจแพลตฟอร์ม AI ที่จะต้องมีการสร้างผลงานที่เป็นมิตรและปลอดภัยตั้งแต่เริ่มต้นหรือ Safety by Design นะคะนอกจากนี้ค่ะ accountability คือความรับผิดชอบ รับทั้งผิดรับทั้งชอบของผู้เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบธุรกิจหรือผู้ที่นำ AI มาใช้เพื่อจะไม่สร้างปัญหาให้กับผู้ใช้โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนนะคะนอกจากนี้ค่ะ Resilience ซึ่งเป็นการพยายามที่จะทำให้คุ้มครองคุ้มกันให้ผู้ใช้อยู่รอดได้นะคะแล้วก็สามารถดูแลตัวเองได้รู้เท่าทันนะคะส่วน D คือ development ค่ะคือการพัฒนาให้ AI สามารถอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้งานรวมถึงองค์กรต่างๆได้เต็มที่แต่ไม่ได้ใช้แทนมนุษย์และไม่ได้ลดทอนความเป็นมนุษย์ลงในขณะเดียวกันก็ต้องระมัดระวังในการใช้สื่อที่ไม่ปลอดภัยไม่เป็นมิตรไม่สร้างสรรค์นะคะเพื่อที่จะทำให้การใช้ AI เป็นไปอย่างรู้เท่าทันไม่ทำลายวิธีคิดวิธีเขียนเชิงวิพากษ์เชิงลึกของเด็กและเยาวชนครูแม้ว่าจะใช้ AI ลดภาระของครูได้แต่ครูต้องไม่ใช้ AI เป็นตัวสอนและต้องออกแบบการสอนที่จะทำให้มีเวลาคิดวิเคราะห์โดยให้เด็กทวนสอบคำสั่งของตนเองและใช้วิธีการสอนแบบเสวนาสัมมนาและอภิปรายวิพากษ์มาประกอบกับการทำผลงานโดยไม่ยึดเอาผลงานที่เป็นผลสำเร็จรูปเป็นตัวให้คะแนนหรือตัดเกรดเด็กนะคะนี่คือข้อเสนอจากงานวิจัยชิ้นนี้ซึ่งจะมีการเผยแพร่ในเช้าวันนี้ค่ะที่งานรวมพลคนเท่าทันสื่อนะคะและในช่วงบ่ายก็จะมีงานประกาศรางวัลดีเด่นด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และการรู้เท่าทันสื่อหรือ MIDL Awards Media Information and Digital Literacy Awards เป็นปีที่3ที่สสดย.ร่วมกับสสส.และสช.สช.ก็คือสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาตินะคะที่เป็นเจ้าภาพร่วมนอกจากนี้ก็มีกระทรวงมหาดไทยค่ะและคณะวิชา3สถาบันคณะนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือนิด้าและวิทยาลัยนวัตกรรมทางการศึกษาเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์หรือมสว.นะคะรวมถึงภาคีเครือข่ายค่ะที่เป็นทั้งกรรมการอำนวยการอนุกรรมการทั้ง2ชุดนะคะประธานกรรมการอำนวยการก็คือรองศาสตราจารย์จุมพลรอดคำดีซึ่งเป็นประธานเครือข่ายเสริมสร้างอินเทอร์เน็ตปลอดภัยประเทศไทยในงานวันนี้ค่ะก็จะมีการเปิดตัวเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาวะดิจิทัลหรือ Thailand Digital Wellbeing Promotion Coalition นะคะซึ่งจะเป็นเครือข่ายที่จะผลักดันเชิงนโยบายในการสร้างสุขภาวะดิจิทัลสร้างความสมดุลให้กับเด็กและเยาวชนในช่วงวัยปฐมวัยและวัยเรียนก็ติดตามนโยบายและความเคลื่อนไหวของเครือข่ายนี้ต่อไปชื่อย่อว่า TDWell นะคะไปต่อที่เรื่องการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการมีความน่าสนใจและมีความคืบหน้าในความร่วมมือของหน่วยงานอื่นๆอย่างไรบ้างคะ
0: ครับเมื่อวานนี้ดร.คมกฤษจันทร์ขจรครับผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการมีการเปิดเผยนะครับถึงประเด็นของการจัดการลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาสให้ตอบโจทย์บริบทพื้นที่และเป้าหมายของผู้เรียนครับโดยมุ่งไปที่การศึกษาเชื่อมต่อสู่การมีอาชีพมีงานทำมีรายได้ครับสอดรับกับนโยบายของคุณประเสริฐจันทร์รวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการที่ให้ความสำคัญกับการยกระดับการเรียนรู้สู่โลกความจริงครับและการพัฒนากำลังคนให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานรวมถึงนโยบายด้านอาชีวศึกษาที่มุ่งให้ผู้เรียนได้งานได้เงินได้วุฒินะครับผ่านการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงและก็การพัฒนาทักษะที่ตอบโจทย์โลกการทำงานครับซึ่งเรื่องนี้การขับเคลื่อนนโยบายในพื้นที่ต้องไม่หยุดอยู่ที่การประชุมหรือการจัดกิจกรรมแต่ต้องนำไปสู่ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงกับผู้เรียนครับโดยเฉพาะการพัฒนาทักษะที่สามารถนำไปใช้ในการประกอบอาชีพและการดำรงชีวิตได้พร้อมกับกำชับให้ผู้นำการศึกษาทุกระดับครับเร่งทำกิจกรรมในการที่จะพัฒนาความร่วมมือระหว่างหน่วยงานประสานและสนับสนุนกันแต่ละหน่วยงานมีบทบาทแตกต่างกันไม่ซ้ำซ้อนกันขอให้ผู้นำการศึกษาทุกหน่วยงานมุ่งที่จะทำงานตามหน้าที่ของตัวเองให้เห็นผลลัพธ์โดยเร็วครับซึ่งการขับเคลื่อนการศึกษาต้องมองให้เห็นถึงเส้นทางของผู้เรียนตั้งแต่การเรียนรู้ไปสู่การมีอาชีพและรายได้ด้วยโดยสถานศึกษาต้องจัดการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับทักษะอาชีพและความต้องการของตลาดแรงงานในขณะเดียวกันกับหน่วยงานทางการศึกษาทุกระดับต้องร่วมกันสนับสนุนและมีการแก้ไขในส่วนที่รับผิดชอบเพื่อให้การดำเนินงานเกิดผลเป็นรูปธรรมแบ่งบทบาทกันชัดเจนนะครับทำงานคนละหน้าที่แต่เป้าหมายเดียวกันนะครับต้องเปลี่ยนจากทำงานตามภารกิจไปสู่ทำงานเพื่อผลลัพธ์ทุกหน่วยงานต้องรู้ว่าหน้าที่ของตัวเองคืออะไรต้องเร่งทำให้เกิดผลและเมื่อมีภารกิจที่เกี่ยวข้องต้องเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ การศึกษาเป็นสะพานครับเชื่อมผู้เรียนไปสู่การมีทักษะมีอาชีพและมีรายได้ต่อไปด้วยนะครับซึ่งการทำงานของเราต้องมองที่ผลลัพธ์ของผู้เรียนเป็นสำคัญไม่ใช่เพียงทำกิจกรรมให้ครบแต่ต้องตอบให้ได้ว่าเมื่อเด็กเรียนแล้วเนี่ยเขาได้อะไรมีทักษะอะไรสามารถนำไปต่อยอดอย่างไรและการศึกษาก็จะพาเขาไปสู่การมีอาชีพมีงานทำและมีรายได้อย่างไรด้วยนะครับซึ่งนโยบายนี้เป็นการกำหนดทิศทางประสานความร่วมมือและติดตามภาพรวมเพื่อให้การจัดการศึกษามีทิศทางร่วมกันตอนนี้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการก็มีการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายซึ่งเป็นบทบาทที่แยกจากการกำหนดยุทธศาสตร์ของกระทรวงนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็จะมีการติดตามกับภาคีเครือข่ายด้วยในการเชื่อมโยงทรัพยากรข้อมูลและโอกาสในการพัฒนาผู้เรียนร่วมกันโดยเฉพาะการสร้างเส้นทางจากการเรียนรู้ไปสู่ทักษะอาชีพและการมีงานทำซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาก็สำคัญนะครับในการที่จะเป็นหน่วยรองรับในเชิงพื้นที่ในภูมิภาคและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาไปพร้อมกันด้วยครับ
1: ค่ะและในช่วงนี้ก็ไปติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศผลการวิจัยและเดี๋ยวมีพยากรณ์อากาศต่อท้ายเลยนะคะตอนนี้สถานการณ์ในต่างประเทศที่น่าสนใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องราวของเกาหลีเหนือนะคะมีความชัดเจนอย่างไรคะ
0: ครับเรื่องของเกาหลีเหนือเนี่ยครับกองทัพเกาหลีใต้ตอนนี้มีการเปิดเผยเมื่อวานนี้ครับว่าเกาหลีเหนือเนี่ยยิงขีปนาวุธนำวิถีพิสัยใกล้นะครับหรือเป็นช็อตเรนจ์บาลิสติกมิดไซส์นะครับซึ่งเป็นประมาณ10กว่าลูกครับจากบริเวณใกล้กับกรุงเปียงยางมุ่งหน้าไปทางทิศตะวันออกเพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยว่าตนมีแผนที่จะพบกับคิมจองอึนผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนืออีกครั้งภายในช่วงปลายปีนี้ด้วยนะครับชินจิโร่โคอิซุมิรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมญี่ปุ่นซึ่งอยู่ระหว่างการเยือนกรุงนิวเดลีอินเดียครับบอกว่าเชื่อว่าขีปนาวุธนี้มีการตกลงนอกเขตเศรษฐกิจจำเพาะของญี่ปุ่นและตอนนี้กำลังทำงานร่วมกับสหรัฐอเมริกาและเกาหลีใต้อย่างใกล้ชิดเพื่อวิเคราะห์รายละเอียดเพิ่มเติมในขณะเดียวกันที่กรุงโตเกียวนายกรัฐมนตรีซานาเอะทาคาอิจิก็มีการสั่งการให้หน่วยงานของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องดำเนินการอย่างเต็มกำลังในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลพร้อมทั้งแจ้งข้อมูลที่ถูกต้องแก่ประชาชนและเร่งดูแลความปลอดภัยของเครื่องบินและเรือในพื้นที่ด้วยนะครับซึ่งการทดสอบขีปนาวุธล่าสุดของเกาหลีเหนือเกิดขึ้นหลังจากที่โดนัลด์ทรัมป์ได้สั่งลดขนาดของการซ้อมรบร่วมระหว่างสหรัฐและเกาหลีใต้ภายใต้รหัสที่เรียกว่ากำลังดำเนินอยู่และมีกำหนดจะสิ้นสุดลงในวันศุกร์นี้ครับทางการเปียงยางประนามการซ้อมระหว่างสหรัฐและเกาหลีใต้มาโดยตลอดโดยมองว่าเป็นการซ้อมเพื่อเตรียมบุกโจมตีและมักจะตอบโต้ด้วยการทดสอบยิงขีปนาวุธในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาและในระยะเวลาของปีนี้ด้วยนะครับที่มีการซ้อมรบทรัมป์บอกว่าการตัดสินใจลดขนาดการซ้อมรบในครั้งนี้เป็นผลมาจากความสัมพันธ์อันดีเยี่ยมระหว่างโดนัลด์ทรัมป์กับคิมจองอึนพร้อมกับเสริมว่าการซ้อมรบประจำปีที่ดำเนินการมาอย่างยาวนานนี้เป็นการส่งสัญญาณที่ไม่เหมาะสมอย่างยิ่งและถือเป็นการแสดงออกถึงความเป็นศัตรูต่อเกาหลีเหนือนอกจากนี้ทรัมป์ยังบอกว่าความช่วยเหลือที่ไม่มากพอของเกาหลีใต้ในสงครามกับอิหร่านก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยในการตัดสินใจครั้งนี้เช่นเดียวกันครับมีประเด็นข่าวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอิหร่านนะครับบอกว่าอิหร่านกล่าวหาสหรัฐว่าเป็นผู้ก่อการร้ายทางเศรษฐกิจและก่ออาชญากรรมต่อมนุษยชาติหลังจากสหรัฐประกาศว่าจะเพิ่มมาตรการคว่ำบาตรเพื่อกดดันเศรษฐกิจของอิหร่านอย่างหนักเลยทีเดียวครับกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านระบุในแถลงการณ์ที่เผยแพร่เมื่อวานนี้บอกว่าไม่ต้องสงสัยเลยว่ามาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจของสหรัฐต่ออิหร่านซึ่งมุ่งเป้าไปที่สิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานของพลเมืองอิหร่านทุกคนคือเป็นการก่อการร้ายทางเศรษฐกิจและอาชญากรรมต่อมนุษยชาติและผู้ที่เป็นผู้ดำเนินการและยุยงให้เกิดมาตรการคว่ำบาตรเหล่านี้สมควรมีการนำตัวขึ้นพิจารณาคดีและลงโทษในข้อหาก่ออาชญากรรมอันร้ายแรงเหล่านี้โดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐประกาศใช้มาตรการทางเศรษฐกิจที่รุนแรงที่สุดเท่าที่เคยมีมาต่ออิหร่านไม่มีใครให้โอกาสสาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่านในการบรรลุข้อตกลงมากกว่าผมนี่เป็นสงครามทางเศรษฐกิจและการโดดเดี่ยวในระดับที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนซึ่งโดนัลด์ทรัมป์มีการโพสต์ข้อความนะครับผ่านทรูโซเชียลของเขาโดนัลด์ทรัมป์ยังเตือนว่าประเทศที่ปล่อยให้สถาบันการเงินธุรกิจหรือหน่วยงานรัฐบาลของตนให้การสนับสนุนอิหร่านจะต้องเผชิญกับผลกระทบทางเศรษฐกิจอย่างมหาศาลพร้อมกับเรียกร้องให้ยุติการลักลอบขนน้ำมันการทำธุรกรรมแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างธนาคารการโอนเงินสดและการใช้ บริษัทบังหน้าที่ช่วยเหลืออิหร่านนั่นเองนะครับ

0: ไปที่ผลงานวิจัยนะครับเป็นงานผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยด้วยนะครับแต่เป็นการทําในต่างประเทศนะครับซึ่งเรื่องนี้รายงานวิจัยเผยแพร่โดยองค์กร WaterAid และทําโดยทีมอาจารย์จากมหาวิทยาลัย Bristol นะครับและมหาวิทยาลัย Cardiff ซึ่งศึกษาข้อมูลปริมาณฝนย้อนหลังนะครับ44ปีใน12เมืองนะครับซึ่งก็มีการทำงานบอกว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นตรงข้ามอย่างสิ้นเชิงในแต่ละเมืองกับงานวิจัยเดิมนะครับโดยจาการ์ตาสุรบายาอินโดนีเซียพนมเปญกัมพูชากรุงเทพมหานครไทยกัวลาลัมเปอร์มาเลเซียและมุมไบอินเดียนะครับต่างมีสภาพอากาศที่แห้งแล้งขึ้นเมื่อเอลนีโญทวีความรุนแรงในทางกลับกันเซี่ยงไฮ้และหังโจวถึงโคลอมโบของศรีลังกาด้วยกลับมีฝนชุ่มฉ่ำจนอาจเกิดน้ำท่วมในขณะที่เมืองไปสลบัดและการาจีปากีสถานนะครับและกรุงดักกาบังคลาเทศตั้งอยู่ระหว่าง2โซนนี้จะมีโอกาสเกิดสภาพอากาศสุดขั้วได้ทั้ง2รูปแบบซึ่งทำให้รัฐบาลในพื้นที่เหล่านั้นเจอกับงานหนักที่สุดในการวางแผนรับมือครับซึ่งอย่างไรก็ตามครับเอลนีโญไม่ใช่ปัจจัยเดียวที่กำหนดปริมาณฝนในภูมิภาคนักวิจัยยังบอกว่ายังมีปรากฏการณ์อื่นๆที่มีเหตุผลหรือผลกระทบอิทธิพลร่วมด้วยนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็ต้องมีการติดตามกันต่อไปว่าสภาพอากาศที่ทับซ้อนหรือซับซ้อนกันหลายประการเนี่ยจะเกิดผลกระทบอย่างรุนแรงเพียงใดครับ
1: ค่ะเอาละค่ะมาถึงช่วงนี้พูดถึงสภาพอากาศจากงานวิจัยมาติดตามพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาวันนี้เป็นคุณพันธิพาลีนาลาศนะคะคุณพันธิพาสวัสดีค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: วันนี้สภาพอากาศเป็นอย่างไรบ้างคะ
2: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะในพื้นที่ประเทศไทยนะคะตอนบนโดยเฉพาะภาคเหนือนะคะแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือการกระจายของฝนยังดีแล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากค่ะสถานการณ์ก็น่าจะมีโอกาสที่จะเกิดเรื่องของน้ำท่วมมีโอกาสที่เกิดขึ้นได้ค่ะโดยเฉพาะทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างค่ะ
1: ค่ะยังซ้ำที่เดิมอยู่อย่างต่อเนื่องไหมคุณพันธิพา
2: เปลี่ยนพื้นที่ค่ะเรื่องทางโซนพื้นที่นั่นการกระจายของฝนลดลงความหนักของฝนลดลงค่ะตอนนี้ก็คือเปลี่ยนมาทางด้านเป็นพื้นที่กำแพงเพชรสุโขทัยพิษณุโลกพิจิตรมากกว่าค่ะ
1: อ๋อค่ะแล้วจะมีเรื่องของการเตือนภัยอย่างไรบ้างคะ
2: ก็มีการประกาศแจ้งเตือนจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะก็เป็นหน้าที่หลักของกรมอุตุนิยมวิทยาส่วนภารกิจในพื้นที่ก็จะเป็นในเรื่องของปภ.ที่ต้องมีการเตรียมการดำเนินการต่อค่ะ
1: ค่ะภาคอื่นๆเป็นอย่างไรบ้างภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังในส่วนใดบ้างไหมคะ
2: ภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝนจะหนักมีหนักได้บ้างค่ะแต่ว่าก็มีทิศทางที่หนักน้อยกว่าทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคเหนือส่วนมากที่ยังต้องเฝ้าระวังเกี่ยวกับเรื่องของน้ำท่วมก็จะเป็นทางด้านบริเวณพื้นที่อุดรธานีหนองบัวลำพูหนองคายบึงกาฬสกลนครแล้วก็นครพนมค่ะแต่ว่าลักษณะของฝนก็คือไม่ได้ตกต่อเนื่องตลอดทั้งวันทั้งคืนเหมือนอย่างทางด้านพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างค่ะ
1: ค่ะชายฝั่งภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ทั้งสองฝั่งวันนี้เป็นอย่างไรนะคะ
2: สำหรับวันนี้นะคะถ้าเป็นทางด้านภาคตะวันออกการกระจายของฝนก็ยังดีอยู่ค่ะมีฝนตกหนักได้บ้างนะคะนครนายกปราจีนบุรีแล้วก็จันทบุรีแล้วก็ตราดค่ะส่วนทางด้านพื้นที่ภาคใต้ฝนไม่เยอะเท่าประเทศไทยตอนบนค่ะก็อยู่ในเกณฑ์ละ40ของพื้นที่ค่ะ
1: ค่ะภาคกลางวันนี้เป็นอย่างไรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีสภาพอากาศอย่างไรบ้างคะ
2: สำหรับภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะก็การกระจายของฝนยังดีอยู่ค่ะอยู่ในเกณฑ์ละ70ของพื้นที่ค่ะอาจจะมีฝนตกหนักที่เกิดขึ้นได้บ้างแต่ว่าก็คือผลกระทบส่วนมากจะอยู่ทางด้านภาคเหนือมากกว่าค่ะ
1: ค่ะเอาละค่ะขอบคุณสำหรับข้อมูลที่ครบถ้วนนะคะวันนี้คุณพันธิพาสัปดาห์หน้าคุยกันใหม่สวัสดีค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ติดตามข่าวกีฬาส่งท้ายช่วงแรกได้เลยค่ะ
0: ครับสำหรับฟุตบอลวันนี้นะครับแฟนบอลไทยก็ได้เฮครับตอนนี้ก็มีการให้รับชมฟรีนะครับฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2026รอบชิงชนะเลิศฟรีผ่านแอปพลิเคชัน True Vision Now ทั้ง2นัดครับชดเชยให้ผู้ที่ไม่เคยได้ดูก่อนหน้านี้นะครับซึ่งก็จะมีการแข่งขันกันในวันเสาร์นี้ด้วยนะครับส่วนวอลเลย์บอลครับบ่ายโมงวันนี้วอลเลย์บอลหญิงมีการเล่นกันอย่างเต็มที่เลยทีเดียวนะครับมีการซ้อมก่อนหน้านี้ที่เทียนจินโอลิมปิกเซ็นเตอร์ยิมเนเซียมครับเมื่อวานซ้อมเป็นชั่วโมงครับก็เน้นกวดขันระบบทีมและยุทธวิธีอย่างเข้มข้นครับส่วน แบดมินตันครับหมิวพรประวีระเบิดฟอร์มเก่งพลิกคว่ำเฉินยู่เฟยมือ4ของโลกได้เป็นครั้งแรกในรอบ8ปีครับส่วนบิวกุลวุฒิและคู่ผสมบาสเฟมก็เอาชนะคู่แข่งฉลุยเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศศึกชิงแชมป์โลก2026ที่ประเทศอินเดียแต่เมรัชนกอินทนนท์นะครับบอกว่าก็เสียใจครับน่าเสียดายมีอาการบาดเจ็บหลังตอนล่างกระทันหันจนต้องขอถอนตัวเจ้าตัวก็เปิดใจเตรียมตัวมาอย่างเต็มที่เพื่อคว้าเหรียญรางวัลแต่ยอมรับโชคชะตาและอาการเจ็บที่ควบคุมไม่ได้พร้อมกับลุยต่อไม่ยอมแพ้ครับ
1: ค่ะใจสู้มากน้องเม
0: ย์ใจสู้ครับ
1: เป็นพี่เมย์ของน้องๆไปแล้วนะคะแต่ก็ยังเป็นมือหนึ่งประเทศไทยซึ่งเก่งมากนะคะเอาละค่ะขอบคุณเรื่องราวข่าวคราวในช่วงแรกทั้งหมดในวันนี้นะคะดร.นิตินันท์ค่ะพรุ่งนี้ไม่เจอกันเจอกันวันจันทร์เลยนะคะขอบคุณมากสวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: และเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่นะคะกลับมาติดตามน้องโน้ตน้องสิริวัตรอัศวะส่งสิริน้องม.1เท่านั้นเองนะคะแต่มีแนวคิดเชิญชวนคุณพ่อคุณแม่วางกติกาการพูดคุยเรื่องการใช้สื่อดิจิทัลในบ้านอย่างน่าสนใจนะคะและการเริ่มต้นของการเป็นประธานนักเรียนที่ได้ให้คำแนะนำเพื่อนเกี่ยวกับไซเบอร์บูลลิ่งการกลั่นแกล้งรังแกออนไลน์จนนำไปสู่การคว้ารางวัลนักสื่อสารสุขภาวะดีเด่นที่จะเข้ารับรางวัลวันนี้ติดตามได้วิเคราะห์เจาะลึกวันนี้ค่ะ
3: คุณกำลังอยู่กับเจาะข่าวเช้านี้โดยดร.ธีรารัตน์พันธวีจันทร์ถึงศุกร์6นาฬิกาทางจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz
4: ทำงาน
5: เหนื่อยเน
4: า
5: ะ
4: ทำงาน
5: เครียดเน
4: า
5: ะ
4: ทำงาน
5: เหนื่อยเนาะเครียดเนา
6: ะแทนที่จะคร่ำเคร่งกับความเครียดเปลี่ยนเป็นทำแล้วเครียดจังกลับบ้านดีกว่า
7: ตะวันจะค่ำลง
8: ปรับเวลาคร่ำเครียดปลุกนาฬิกาชีวิตเพื่อเนรมิตให้ทุกวันเป็นวันครอบครัว
9: หนูกำลังจะถึงบ้านแล้วนะเนี่ยข้ามทางม้าลายไปก็เข้าซอยบ้านแล้วค่ะไว้เจอกันนะคะแม่บ๊ายบายค่ะโหวันนี้รถเยอะจังเลยแถมยังขับเร็วมากๆด้วยเฮ้ยไม่เป็นไรเรารอให้รถซาลงก่อนแล้วกันไม่รีบโอเคทางโล่งละรีบเดินดีกว่า

0: ชะลอรถเหยียบเบรกและรอให้คนข้ามถนนด้วยทางม้าลายทุกครั้งเพราะพวกเขาก็มีครอบครัวมีคนที่รอให้พวกเขากลับบ้านเหมือนกับพวกคุณทุกคนใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังห่วงใยใส่ใจผู้อื่นอยู่เสมอด้วยความปรารถนาดีจากจุฬาเรดิโอพลัส
1: สถานการณ์เด็ดประเด็นร้อนในรายการเจาะข่าวเช้านี้ช่วงวิเคราะห์เจาะลึกกับดร.ธีรารัตน์พันธวี
2: กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเจาะข่าวเช้านี้ช่วงวิเคราะห์เจาะลึกนะคะวันนี้เราจะได้ติดตามเรื่องราวของการเป็นนักสื่อสารสุขภาวะที่ทำผลงานโดดเด่นและทำให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้และการรู้เท่าทันสื่อในชุมชนในสถานศึกษาในพื้นที่ของตนเองอย่างน่าสนใจนะคะวันนี้เราจะได้พูดคุยกับน้องนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1หรือม.1ของโรงเรียนวัดราชบพิตรนะคะนั่นคือเด็กชายสิริวัฒน์อัศวะทรงสิริอยู่ในสายเรียบร้อยแล้วค่ะน้องสิริวัฒน์สวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสดีครับ
2: ค่ะค่ะขออนุญาตเรียกน้องโน้ตก็แล้วกันนะคะ
3: ครับ
2: ค่ะเรื่องของการทำงานเพื่อเป็นนักสื่อสารสุขภาวะในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และการรู้เท่าทันสื่อซึ่งได้ทราบว่าวันนี้เป็นวันสำคัญที่น้องโน้ตจะเข้ารับรางวัลเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณในงานประกาศรางวัลดีเด่น MIDL Awards 2026หรือ Media Information and Digital Literacy Awards หรือรางวัลสำหรับบุคคลและองค์กรที่สร้างให้สังคมเกิดการรู้เท่าทันสื่อรู้เท่าทันข้อมูลสารสนเทศและรู้เท่าทันดิจิทัลเทคโนโลยีในวันนี้นะคะวันนี้นักสื่อสารสุขภาวะคือบทบาทสำคัญที่เห็นโน้ตทำหน้าที่นี้มาโดยตลอดจากนักเรียนโรงเรียนราชบพิตรในระดับประถมศึกษาจนมาสู่โรงเรียนระดับมัธยมคือโรงเรียนวัดราชบพิตรถามน้องโน้ตอย่างนี้ค่ะว่าบทบาทของการเป็นนักสื่อสารสุขภาวะโน้ตเกิดขึ้นได้อย่างไรมันเกิดขึ้นในตัวเราได้อย่างไรที่ผ่านมาเริ่มต้นอย่างไรคะ
3: ก็เริ่มต้นนะครับจากการที่ด้วยความที่ผมเนี่ยคือผมเป็นประธานนักเรียนใช่ไหมครับตอนสมัยประถมเนี่ยแล้วเพื่อนเขาแต่ว่าได้รับผลกระทบครับด้านแต่ว่าเกี่ยวกับแต่ว่าบูลลี่โซเชียลครับเกี่ยวกับการบูลลี่ในโซเชียลอะไรพวกนี้ครับผมก็ได้เริ่มเป็นที่ปรึกษาให้เขาครับเพราะว่าเพื่อนเขาก็จะมาถามหาทางแก้ไขว่าได้รับสถานการณ์มาอย่างนี้เนี่ยช่วยหน่อยว่าจะแก้ไขยังไงดีก็จุดเริ่มต้นก็เกิดจากอย่างนั้นครับซึ่งเริ่มต้นมาตั้งแต่ตอนผมยังไม่ใช่ประธานนักเรียนครับตั้งแต่เป็นสมาชิกนักเรียนช่วงป.4 ป.5 ครับ
2: ค่ะป.4 ป.5เด็กๆใช้สื่อสังคมออนไลน์หรือโซเชียลมีเดียแล้วถูกไหมคะ
3: ใช่ครับ
2: ค่ะเราใช้แพลตฟอร์มอะไรกันจึงเจอไซเบอร์บูลลิ่งหรือไซเบอร์บูลลี่คือการกลั่นแกล้งรังแกทางไซเบอร์เนี่ยใช้แพลตฟอร์มอะไรที่พอจะยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดๆได้ไหมคะ
3: ส่วนที่ผมเห็นก็คือ Instagram ครับ
2: ค่ะ
3: Instagram คือเพื่อนๆ เนี่ยเขานำมาให้ผมดูว่าเนี่ยเขาโพสด่ากันเพราะว่าใน Instagram มันจะมีโน้ตใช่ไหมครับมันจะมีให้โพสต์ความคิดเห็นส่วนตัวความรู้สึกเนี่ยครับเขาก็โพสต์แล้วก็กันแกล้งกันครับโพสต์ทะเลาะวิวาทกันอย่างสมมติมีเพื่อนคนนึงเนี่ยเขาไม่ถูกใจกับเพื่อนอีกคนนึงเขาก็จะโพสต์ลงไปในโน้ตของเขาครับทำให้เพื่อนๆทุกคนเนี่ยเห็นแล้วก็เพื่อนๆทุกคนก็จะเข้าใจผิดผู้บริสุทธิ์ที่เป็นเพื่อนผมครับ
2: อ๋อค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นกับเพื่อนใช่แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นกับเพื่อนที่ตกเป็นเหยื่อที่ตกเป็นผู้ถูกกระทำเป็นยังไงบ้าง
3: ก็คือเขาก็ไม่สบายใจครับแล้วก็เพื่อนๆในโรงเรียนก็ไปเข้าข้างเพื่อนที่ผิดครับเพราะว่าพวกเขาก็คิดว่าเอ้ยทำไมเหยื่อเนี่ยครับไปทำอะไรทำให้ผู้ที่กระทำเนี่ยถึงโพสต์ลงมา
2: ไปทำอะไรผิดหรือเปล่า
3: แล้วเขาก็แบบว่าใช้ข้อแบบว่าฉันไม่ได้ทำอะไรผิดนะพวกเขามาแกล้งก่อนฉันถึงโพสต์ลงไปแล้วเหยื่อเนี่ยครับก็โดนแบบว่าโดนบูลลี่แล้วเพื่อนก็ไม่ค่อยคุยด้วยอย่างเงี้ยครับ
2: ค่ะเพราะฉะนั้นนี่คือ จุดเริ่มต้นของการที่พบว่ามันมีปัญหาบนโลกออนไลน์แล้วเพื่อนมาปรึกษาในช่วงนั้นเนี่ยในวัยเด็กโดยเฉพาะประถมศึกษาตอนปลายเป็นช่วงเวลาสำคัญมากที่เด็กๆเริ่มมีสมาร์ทโฟนโทรศัพท์อัจฉริยะที่พ่อแม่ผู้ปกครองซื้อให้เพื่อเอาไว้ทำกิจกรรมต่างๆโดยเฉพาะยิ่งการติดต่อสื่อสารแล้วก็เด็กๆก็ใช้ในวัตถุประสงค์อื่นๆด้วยช่วงนั้นที่ใช้กันเยอะๆเนี่ยป.ปลายประถมศึกษาตอนปลายใช้โซเชียลมีเดียแล้วใช้ทำอะไรบ้างนอกจากคือจึงเจอภัยออนไลน์แบบนี้ตอนนั้นเด็กๆป.ปลายเขาใช้ทำอะไรบ้างผู้ใหญ่จะได้เรียนรู้ว่าจริงๆแล้วใช้ถูกวัตถุประสงค์ไหมแล้วก็เกิดอะไรขึ้นกับเด็กประถมศึกษาตอนปลายบ้างค่ะโน้ตค่ะ
3: ส่วนใหญ่ก็คือเพื่อนๆ เนี่ยครับเขาก็จะบางทีเขาก็จะมีโหลด Instagram โหลด TikTok ไว้ถ่ายเล่นดูแบบว่าคลายเครียดอย่างนี้ครับแล้วก็บางทีก็โหลดพวกเกมส่วนใหญ่จะโหลดเกมกันมาเยอะครับแล้วก็ส่วนใหญ่จุดเริ่มต้นเนี่ยมันจะเกิดจากเกมนี่แหละครับเพราะว่าด้วยความที่เขาเล่นเกมแล้วอย่างผมขออนุญาตยกตัวอย่างนะครับอย่าง
2: ได้เลย
3: RV Free Fire อะไรพวกนี้ครับ
2: ค
3: ือพวกเขาโหลดมาอย่างเงี้ยเขาก็ต้องมีการแบทเทิลมีการสู้กันซึ่งมันก็จะเกิดเมื่อกลุ่มคนที่ชนะก็จะชอบแบบว่าแก้คนแพ้อย่างเงี้ยครับล้อคนแพ้ซึ่งมันก็จะทำให้เกิดปัญหาขึ้นอย่างเงี้ยครับแล้วก็คนแพ้บางทีก็กลายเป็นเหยื่อบ้างหรือบางทีคนที่เป็นเหยื่อเนี่ยครับเป็นคนชนะแล้วคนแพ้เนี่ยก็ไปโพสต์ใน IG ไปโพสต์ใน TikTok เนี่ยครับว่าแบบว่าเอ้ยเนี่ยฉันเกิดปัญหาอย่างนี้อย่างเงี้ยครับส่วนใหญ่ปัญหาจะเกิดจากเกมเป็นหลักครับมีพวกแพลตฟอร์มพวกแบบว่าโซเชียลเดียเขาเป็นรองครับ
2: คือเล่นเกมแพ้แต่คนไม่แพ้ความหมายคืออย่างนั้นใช่ไหม
3: ใช่ครับใช่ครับ
2: ค่ะเพราะฉะนั้นคนชนะในเกมก็มาถูกคนที่แพ้อาจจะอารมณ์ขึ้นกันแกล้งหัวร้อนแล้วพฤติกรรมที่เกิดขึ้นกับเพื่อนๆที่เล่นเกมเนี่ยพฤติกรรมเป็นยังไงบ้างที่ผู้ใหญ่น่าจะสังเกตเห็นน่ะเราควรจะส่งสัญญาณหรือสังเกตสัญญาณเหล่านี้อย่างไรบ้างคะโน้ตคะ
3: ก็คือสังเกตด้วยครับที่เราต้องถามว่าวันนี้มีอะไรหรือเปล่าคือใครแรกคือเด็กไม่ควรที่จะยึดติดกับการเล่นเกมครับผู้ปกครองควรที่จะแบบว่าบังคับเวลาเล่นเกมแล้วก็
2: ค
3: ่
2: ะ
3: ให้เก็บโทรศัพท์ตามที่โรงเรียนกทม.เขาออกกฎนะครับว่าให้เก็บโทรศัพท์ไว้แล้วก็ค่อยเอา

0: ็นโรงเรียนที่มีรุ่นพี่ผมเนี่ยเขาก็มาเล่าให้ฟังว่าบางโรงเรียนก็ไม่เก็บโทรศัพท์แล้วก็มาเล่นเกมในเวลาเรียนมันทำให้เกิดแต่ว่าปัญหาขึ้นต่างๆมากมายอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: อืมค่ะเพราะฉะนั้นนโยบายของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครที่มีออกมาไม่ใช้ไม่นานมานี้สัก 2-3 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเพิ่งมีใช่ไหมคะในปีการศึกษานี้ถูกไหมคะ
0: ในปีการศึกษานี้ครับ
1: ค่ะเป็นนโยบายที่ให้เก็บโทรศัพท์เอาไว้ยกเว้นบางช่วงเวลาที่เอามาใช้หรือเปล่าเรามียกเว้นไหมคะ
0: ใช่มียกเว้นครับแค่ต้องให้ อาจารย์ผู้สอนในวิชาแต่ละวิชาเนี่ยครับอนุญาตถึงจะเอามาใช้ได้พอใช้เสร็จก็เก็บทันทีครับ
1: อ๋อไม่ให้เอามาไว้ใต้โต๊ะไม่ให้นั่งดูคอนเสิร์ต
0: ไม่ครับ
1: นะคะ
0: เพราะว่าการไว้ใต้โต๊ะเนี่ยคือตัวดีเลยครับเพราะว่าปัญหาส่วนใหญ่มันคือการที่เล่นเกมกันใต้โต๊ะ
1: อ๋อมันเกิดจากตรงนั้นค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นจากการที่โน้ตได้ทำหน้าที่เป็นเพื่อนที่ดีตอนนั้นยังไม่เป็นประธานนักเรียนเลยแต่มีเพื่อนมาปรึกษาแล้วมันนำไปสู่ความพยายามของโน้ตและห้องเรียนหรือโรงเรียนเพื่อจัดการเรื่องนี้อย่างไรบ้าง
0: ครับก็คือเราก็ตอนที่ผมเริ่มไปเนี่ยผมก็ลองไปปรึกษาครูประจำชั้นดูครับว
1: ่
0: าแบบว่ามันเกิดปัญหานี้ขึ้นครูเขาก็เลยนำเรื่องนี้ไปให้คณะผู้บริหารดูครับแล้วพอก็อนุมัติว่าให้เราลองอบรมเรื่องการรู้เท่าทันสื่อเนี่ยว่าแบบว่าวิธีการใช้ที่ถูกต้องควรใช้ยังไงแล้วก็เริ่มมีมาตรการเก็บโทรศัพท์มาตั้งแต่ตอนนั้นเลยครับคืออบรมให้นักเรียนแกนนำรู้ก่อนว่ามันเกิดปัญหาอย่างนี้ขึ้นเพื่อที่จะให้นักเรียนแกนนำไปเล่าต่อให้เพื่อนๆผู้ปกครองฟังครับ
1: ค่ะตอนนั้นมีความคิดถึงเรื่องการอบรมขึ้นมาได้ยังไงและรู้ได้อย่างไรว่าเขามีเรื่องการรู้เท่าทันสื่อมันคือเรื่องอะไรทำไมต้องอบรมแล้วได้ทำจริงตามนั้นไหมคะ
0: ก็ที่รู้เพราะว่าด้วยความที่ผมเนี่ยเจอปัญหาเวลามีปัญหาเนี่ยคุณครูส่วนใหญ่เขาก็จะเรียกประชุมกันเพื่อหาข้อแก้ไขครับแล้วด้วยความที่ผมตอนนั้นก็คิดขึ้นว่าเราเอานักเรียนแกนนำเนี่ยมาอบรมกันก่อนเพื่อที่จะให้พวกเขาเนี่ยให้รู้เพราะส่วนใหญ่นักเรียนแกนนำตอนนั้นนะครับเป็นพวกที่เขาเรียกว่าเข้ากับคนง่ายครับอธิบายคนฟังง่ายเราก็เลยว่าเอานักเรียนแกนนำพวกนี้มาอบรมให้พวกเขาได้รู้ว่าอ๋อปัญหาที่แท้จริงของโรงเรียนเนี่ยมันเกิดปัญหานี้ขึ้นด้วยเพื่อที่จะให้เขาเนี่ยไปเล่าสู่ให้เพื่อนๆฟังว่าอ่ะไม่ควรทำกันอย่างนี้นะหรือเล่าไปให้ผู้ปกครองให้เพื่อนข้างบ้านให้ในชุมชนของพี่เขาอยู่ครับเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาขึ้นในประเทศครับหรือในโรงเรียนหรือในอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นเราจึงมีแนวคิดนี้แล้วก็หาวิธีการหาข้อมูลเพื่อมาคุยกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในการบนโลกออนไลน์ขึ้นมาถูกไหมคะไม่ให้เกิดการแกล้งกันแล้วก็ไม่ให้มีเหยื่อเกิดขึ้นแล้วทำได้ผลไหมโรงเรียนจัดกิจกรรมอะไรบ้าง
0: ก็ในช่วงแรกครับคือเหตุการณ์ที่ผมเจอเนี่ยในอยู่ในช่วงกรกฎาคมสิงหาของปีการศึกษา2567แล้วผมเนี่ยก็ได้จัดอบรมขึ้นในช่วงปีในช่วงเดือนกันยาครับเสร็จปุ๊บแล้วหลังจากนั้นพออบรมนักเรียนแกนนำในการประชุมผู้ปกครองเนี่ยเขาก็ท่านผอ.เนี่ยครับก็ได้เล่าเรื่องนี้ให้ผู้ปกครองฟังเพื่อที่จะให้ผู้ปกครองเนี่ยได้รู้ปัญหาที่แท้จริงว่าปัญหามันคืออะไรครับ
1: อืมค่ะแล้วเราได้ทำความร่วมมือกันหรือผู้ปกครองมามีส่วนร่วมอย่างไรด้วยหรือไม่คะ
0: ผู้ปกครองมีส่วนร่วมครับคือผู้ก็เราให้ผู้ปกครองนะครับตอนประชุมผู้ปกครองให้คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองเนี่ยประชุมหารือกันว่าหนทางในการแก้ไขมันเป็นอย่างนี้นะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ให้หัวหน้าระดับชั้นของแต่ละคนเนี่ยมาเขาเรียกว่าอะไรนะครับมาแบบว่ากระจายข่าวให้กับผู้ปกครองในแต่ละระดับชั้นครับแล้วก็ให้ผู้ปกครองเนี่ยไปกระจายข่าวให้นักเรียนซึ่งนักเรียนเนี่ยเราก็ได้รับการอบรมครับเมื่อผู้ปกครองกับนักเรียนได้รับการอบรมที่เท่ากันเนี่ยครับมันทำให้ทั้งผู้ปกครองและนักเรียนเนี่ยได้รู้ว่าอ๋อสื่อออนไลน์มันก็สามารถเป็นพิษเป็นภัยได้หากเราใช้ผิดวิธีครับ
1: ค่ะฟังดูแล้ว เส้นทางของการ

0: แก้ปัญหาเนี้ยมันเริ่มมาจากตัวบุคคลและนำไปสู่การพูดคุยกันจนระดับโรงเรียนคุยกับผู้ปกครองซึ่งไม่ใช่ทุกโรงเรียนที่ขยับตัวตามแบบนี้อย่างต่อเนื่องหรือไม่โรงเรียนนี้ต้องบอกว่าโรงเรียนราชบพิตรให้ความสำคัญเรื่องนี้เป็นพิเศษด้วยใช่หรือไม่คะโน้ตบทบาทของโรงเรียนในชุมชนในการจัดการปัญหาเรื่องนี้เป็นอย่างไรบ้างเล่าให้คุณผู้ฟังได้ทราบหน่อยเพราะว่าโรงเรียนราชบพิตรก็เคยได้รับรางวัลและเคยทำงานกับภาคีเครือข่ายหลายภาคส่วนทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติด้วยใช่ไหมคะ
1: ครับก็มันไอตัวเนี่ยครับทำให้ชุมชนเนี่ยครับในชุมชนบริเวณรอบข้างโรงเรียนเพราะว่าเราก็ได้ไปคุยกับทางพอได้คุยกับทางเขตพระนครได
0: ้
1: และเขตพระนครก็ที่ได้ภาคีเครือข่ายกับทางสสบย.เนี่ยครับก็หลังจากที่วันนั้นเราได้ประชุมกันเนี่ยครับทางชุมชนทางเขตพระนครและก็ทางสถานศึกษาเนี่ยได้จัดการอบรมให้แกนนำของแต่ละชุมชนแต่ละโรงเรียนเนี่ยครับมาหาลือกันแล้วก็ให้แกนนำเนี่ยไปเล่ากระจายข่าวให้กับพวกคนในชุมชนคนในสถานศึกษาหรือว่าคนในพื้นที่เนี่ยครับได้รู้ว่าปัญหาเป็นยังไงครับแล้วก็สำนึกผลมากครับเพราะว่าในช่วงตอนที่ปีการศึกษาที่แล้วครับ2568เนี่ยทางโรงเรียนราชบพิตรเนี่ยเกิดปัญหาบูลลี่กันเนี่ยครับน้อยลงจากเดิมมากครับ
0: อ๋อเหรอคะจากการที่มีความรู้เท่าทันสื่อมากยิ่งขึ้นและตระหนักถึงปัญหานี้มากขึ้นทำให้ลดปัญหาลงจากความพยายามในการทำกิจกรรมต่างๆอย่างนั้นใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: โอ้ถือว่าเห็นเป็นนี่เด็กมองเห็นถูกไหมคะการบูลลี่กันคือที่เด็กไม่ทำเพราะอะไรเขาคิดยังไงคะ
1: เพราะว่าที่เขาไม่ทำกันเนี่ยคือที่ผมเห็นเนี่ยคือผมก็ไม่ได้คิดได้คนเดียวหรอกครับคือผมก็คุณครูประจำชั้นตอนนั้นกับผอ.เนี่ยก็ช่วยกันคิดครับระดมความคิดกันว่าเราจะจัดการประชุมกันครับ
0: อืมค่ะน่าสนใจมากมันคือวิสัยทัศน์ของครูผู้นำผู้บริหารสถานศึกษาแล้วความพยายามของนักเรียนโดยคณะกรรมการของโรงเรียนถูกไหมคะประธานนักเรียนอย่างโน้ตก็ร่วมกันจัดกิจกรรมจนนำไปสู่ความสำเร็จที่ดีที่สุดคือพฤติกรรมของเด็กๆ เปลี่ยนแปลงไปแล้วค่ะแล้วเรามีความยั่งยืนยังไงแล้วทำเป็นหลักสูตรไหมมีนโยบายมีอะไรที่ชัดเจนเพื่อไม่ให้ปัญหาพลุบพลุบโผล่แล้วแก้ได้อย่างยั่งยืนไม่ว่าจะเปลี่ยนผู้บริหารหรือเปลี่ยนกรรมการนักเรียนไปยุคในสมัยใดก็ตามเราทำอะไรบ้างคะ
1: ก็หนทางของผมก็คือตามนโยบายอันดับแรกก็คือนโยบายของกทม.เนี่ยมันช่วยให้ลดปัญหาพวกนี้ได้เยอะมากครับสองก็คือให้คุณครูในแต่ละชั้นเนี่ยครับแล้วก็ให้ตัวนักเรียนด้วยครับจากที่จะเคารพแล้วก็ให้เกียรติความเป็นส่วนตัวของซึ่งกันและกันครับเพราะว่าหากเราไม่ให้เกียรติกันเนี่ยมันก็จะเกิดปัญหานี้ขึ้นอยู่แล้วครับต่อให้เราจะเก็บโทรศัพท์เขามากแค่ไหนมันก็จะเกิดปัญหานี้ขึ้นครับหากนักเรียนไม่ปรับพฤติกรรมของตนเองครับแล้วก็สุดท้ายก็คือผู้ปกครองเนี่ยครับอันนี้เหมือนที่ผมเคยพูดไปก็คือผมอยากให้ทุกบ้านนะครับไม่จำเป็นอะไรก็ได้ขอความร่วมมือให้แบบว่า
0: วางกติกา
1: ในการเล่นโทรศัพท์นะครับในการแบบว่าให้เวลาในการเล่นอย่างบ้านผมเนี่ยครับก็หลังกินข้าวเสร็จจนถึง2 ทุ่มนะครับก็ให้เล่นโทรศัพท์แค่นี้ครับพอเลยแต่อย่างนั้นก็เก็บโทรศัพท์ครับอันนี้คือเป็นกฎของที่บ้านคืออยากให้ผู้ปกครองเนี่ยให้ตั้งกฎเกณฑ์ว่าให้เด็กเล่นโทรศัพท์เนี่ยอยู่ในแค่ช่วงเวลานี้ครับเพื่อมันจะได้แบบว่าให้เขาเนี่ยได้ไปทำอย่างอื่นโฟกัสกับการเรียนมากขึ้นแบบนี้ครับ
0: ค่ะนี่คือเสียงเด็กม.1นะคะท่านผู้ฟังคะน้องม.1น้องโน้ตสิริวัฒน์อัศวะทรงสิริเนี่ยซึ่งเป็นประธานนักเรียนตอนอยู่ประถมปลายที่โรงเรียนราชบพิตรตอนนี้อยู่โรงเรียนวัดราชบพิตรกับข้อแนะนำให้ผู้ปกครองวางกติกาในบ้านต้องถามผู้ปกครองและถามพวกเราว่าทำได้หรือยังถ้าปรึกษาน้องโน้ตอ่ะผู้มีประสบการณ์แนะนำหน่อยว่าบางบ้านทำไม่ได้บางวันเดี๋ยวทะเลาะกันบางบ้านไม่ได้เลยเรื่องนี้เขาเล่นกันมาทั้งวันทั้งคืนแล้วไปดึงมือถือออกจากเด็กได้อย่างไรมีข้อแนะนำคุณพ่อคุณแม่และเพื่อนเพื่อนพี่น้องไหมคะ
1: ก็เอาที่นักเรียนก่อนครับนักเรียนก็ถ้าในรุ่นเดียวกับผมก็คือพยายามบอกเขาว่าคือถ้าหากคุณเล่นเยอะอันดับแรกคือการเรียนคุณจะไม่ดีครับ
0: เสียงโน้ตจะเบาลงนะคะ

0: ขอโทษครับ
1: พอ
0: ด
1: ี
0: การเรียนมันจะไม่ดีครับเพราะว่าการที่คุณโฟกัสกับการเล่นโทรศัพท์จนมากเกินไปเนี่ยมันทำให้คุณเนี่ยหลุดโฟกัสจากการเรียนทำให้ผลการเรียนคุณตกคุณเรียนอาจจะไม่เข้าใจมากขึ้นนะครับแล้วก็ตอนสอบคุณจะทำไม่ได้ส่วนผู้ปกครองเนี่ยครับก็อยากให้ผู้ปกครองเนี่ยเข้าแบบว่าลองไปถามเด็กดูลองเอาใจใส่กับเด็กให้มากขึ้นครับเพราะว่าหากเราแบบว่าค่อยๆทำไปทีละสเต็ปครับอย่าเพิ่งแบบว่าอ่ะวันนี้เล่นโทรศัพท์แค่2ชั่วโมงอันนี้เราต้องค่อยๆลดเวลาเล่นลงจากสมมุติปกติเขาเล่นทั้งวันเลยก็พยายามบอกเขาว่าวันนี้เล่นน้อยลงนะให้เหลือแค่สมมุติเขาเล่น5ชั่วโมงเหลือสัก4ชั่วโมงนะวันนี้เล่นให้น้อยลงนะแล้วก็ค่อยๆผัดไปสักระยะหนึ่งแล้วก็ค่อยๆให้เขาเนี่ยลดลงมาเหลือ3ชั่วโมงแล้วก็5ดีที่สุดก็คือ2ชั่วโมงหรือ1ชั่วโมงครึ่งครับ
1: ค่ะเนี่ยทำได้นี่จะเยี่ยมยอดมากเลยนะคะกับการบริหารจัดการการใช้โทรศัพท์มือถือของลูกหลานในบ้านนะคะสุดท้ายค่ะโน้ตค่ะโน้ตเคยไปขึ้นเวทีเสวนาแล้วก็เคยร่วมงานกับภาคีเครือข่ายหลายภาคส่วนนะคะเราเคยพูดกันถึงเรื่องการใช้หน้าจอหรือใช้สื่อโซเชียลมีเดียใช้สื่อสังคมออนไลน์ของเด็กและเยาวชนเนี่ยเพราะมันมีงานที่เราค้นคว้ากันมาพบว่าแต่ละประเทศหลายประเทศ10กว่าประเทศเนี่ยนะคะที่เขามีนโยบายในการกำหนดอายุที่เหมาะสมตามช่วงวัยในการเข้าใช้โซเชียลมีเดียเมื่อสักครู่เนี่ยโน้ตพูดถึงเด็กป.4น้องป.4 10ขวบตอนเข้าถึงโซเชียลมีเดียแล้วเล่นเกมแล้วบูลลี่กันแล้วไซเบอร์บูลลี่แล้วเนี่ยเราควรจะให้เด็กเข้าใช้โซเชียลมีเดียอายุเท่าไหร่ดีมีข้อเสนอต่อภาครัฐที่มีอำนาจอยู่ในมือเพื่อกำกับดูแลให้เด็กและเยาวชนปลอดภัยแล้วก็ใช้สื่ออย่างสมดุลอย่างไรบ้างสุดท้ายสัก1นาทีค่ะ
0: ได้ครับให้เริ่มใช้โทรศัพท์มือถือตอนอายุ6ขวบปีบริบูรณ์ครับ
1: อ๋อ
0: เริ่มใช้ครับ
1: มือถือถูกไหมคะมือถือกับโซเชียลมีเดียคนละอันนะ
0: มือถืออย่างเดียวครับ
1: มือถืออย่างเดียว
0: ใช้ตอน6ขวบครับ6ขวบบริบูรณ์ถึงจะสามารถใช้ได้อันนี้คือความคิดเห็นส่วนตัวครับแล้วก็เด็กที่อายุไม่เกิน15ปีให้ผู้ปกครองยินยอมในการใช้อย่างสมมติเด็กจะโหลดแอปอย่างเงี้ยครับต้องให้ผู้ปกครองอนุมัติก่อนครับว่าจะให้โหลดไหมแล้วก็ให้เล่นภายในตามความเหมาะสมนะครับให้เล่นเฉพาะตามความเหมาะสมแล้วก็ให้ผู้ปกครองคอยดูแลเด็กในการใช้โทรศัพท์ครับแต่หลังจากอายุ15ปีขึ้นไปเนี่ยเด็กเขาจะเริ่มมีวุฒิภาวะมากขึ้นครับให้เด็กเนี่ยได้ใช้ตามอิสระครับอายุ15ปีขึ้นไป
1: ค่ะสุดท้ายถามโน้ตว่าเราออกนโยบายแบบนี้มาสมมุติเอาแบบโน้ตเลยนะขวบ2ขวบเนี่ยไม่ยึดถือมือถือไม่ให้ดูเกมไม่ให้นั่งเล่นนิ่งๆแล้วพูดจาเป็นภาษามนุษย์ไม่เป็นอู้อีอู้อีตามภาษาการ์ตูนเนี่ย6ขวบถึงจะได้หยิบมือถือเอาไว้ติดต่อสื่อสารแต่ถ้าจะโหลดแอปใช้โซเชียลมีเดียต้อง15ปีขึ้นไปจะทะเลาะ กับเด็กมั้ยเด็กจะต่อต้านมั้ยคะสุดท้ายสั้นๆค่ะ
0: ก็ต้องค่อยๆทำไปทีละขั้นครับต้องค่อยๆทำไปทีละสเต็ปให้เด็กเขาแบบว่าค่อยๆได้เรียนรู้แล้วก็เอามาอบรมครับก็คือให้เขามาอบรมให้ผู้ปกครองคอยคุยคอยซัพพอร์ตคอยดูแลเขาอย่างนี้ครับอย่างบ้านผมผู้ปกครองซัพพอร์ตเต็มที่ดูแลทุกอย่างแล้วเขาก็แบบว่าค่อยๆคุยให้เด็กแบบว่าให้เด็กเชื่อใจผู้ปกครองมากขึ้นครับ
1: ค่ะเอาละค่ะนี่คือน้องโน้ตสิริวัฒน์อัศวะทรงสิรินะคะที่วันนี้ค่ะจะเข้ารับรางวัลเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณในประเภทบุคคลดีเด่นประเภทอายุไม่เกิน25ปีบริบูรณ์ MIDL Award 2026ที่สมาคมวิทยุและสื่อเพื่อเด็กและเยาวชนสสดย.ร่วมกับสสส.และสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติหรือสช.นะคะรวมถึงภาคีเครือข่ายจัดขึ้นในช่วงบ่ายวันนี้ที่มีปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานวันนี้ขอบคุณแนวคิดความตั้งใจและโอกาสที่เราจะได้เห็นอนาคตของชาติคนสำคัญคนนี้นะคะขอบคุณโน้ตมากสำหรับข้อมูลและความคิดเห็นวันนี้นะคะโชคดี
0: ขอบคุณมากนะครับ
1: ประสบความสำเร็จนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: ค่ะและนี่คือจอกข่าวเช้านี้ในเช้าวันนี้นะคะวันนี้คุณลลัดาคุณประเสริฐชนวชิราภรณ์และคุณวิรัตแววอารามดูแลรายการขอบพระคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามนะคะวันจันทร์กลับมาพบกันวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ